0: เราก็กลับมาพุทโธใหม่ช่างมึงช่างมันขอให้มีพุทโธในใจไว้เถอะใจเราจะได้สงบสักทีเพราะใจเราเนี่ยไม่สงบมานานแล้วปล่อยเป็นธาตุความคิดมานานธาตุความโกรธความรักความชังมามากคิดมาทั้งปีแล้วไม่เคยสงบสักทีคิดมาตั้งแต่เล็กจนโตแล้วยังไม่เคยหยุดคิดสักทีขอหยุดคิดสักพักหนึ่งเถอะจะคุดคิดยังไงก็ต้องมานึกถึงตัวเรามานึกถึงลมหายใจเช่นหัดนับลมพุทลมเข้าโทลมออกนับหนึ่งพุทลมเข้าโทลมออกนับสองพุทลมเข้าโทลมออกนับสามนับไปจนถึงสิบพอสิบก็ถอยหลังกลับพุทลมเข้าโทลมออกเก้าพุทลมเข้าโทลมออกแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปใหม่พุทลมเข้าโทลมออกสองไปจนถึงสามสิบสี่สิบขึ้นไปสิบลงมาสิบขึ้นไปยี่สิบลงมายี่สิบขึ้นไป30ลงมา30พอทำอย่างนี้นะเข้านะเข้าในเรื่องว่าเรารักพุทโธพุทโธก็อยู่กับเราเมื่อเรารักษาศีลศีลก็รักษาเราแต่เราไม่รักศีลเนี่ยศีลก็ไม่รักษาเราเรารักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่กับเราคุ้มครองเราเหมือนคนรักที่จะกินเหล้าเหล้ามันก็กลายเป็นสื่อที่อยู่ในตัวเราคนที่ไม่รักจะกินเหล้าเราก็ไม่เมาเราก็ไม่สื่อในตัวเราศีลธรรมนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในตัวเราอยู่แล้วแต่เพียงเราระลึกให้มากขึ้นดังนั้นคนเราเนี่ยจะไปคิดอะไรได้บางทีก็สายซะแล้วยังเห็นคนเจ็บเนี่ยอยากทำบุญเหลือเกินคนแก่ทำไมจึงอยากทำบุญเหลือเกินเพราะคนแก่ไม่หลงมองเห็นวันตายซะแล้วเพราะคนแก่เนี่ยมองเห็นวันตายจึงอยากทำบุญทำไมหนุ่มสาวจึงไม่อยากทำบุญก็หนุ่มสาวไม่มองเห็นวันตายเพราะหนุ่มสาวไม่เห็นวันทุกข์ทำไมคนแก่จึงชอบเข้าวัดจึงชอบตักบาตรจึงชอบทำบุญเห็นแต่คนแก่เข้าวัดกันก็คนแก่พวกนี้พวกเห็นมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอนิจจังในร่างกายตัวเองเห็นทุกข์ในความเจ็บไข้ได้ป่วยของตัวเองและครอบครัวผ่านประสบการณ์เย็นร้อนมามากรู้แล้วว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของตัวเราแล้วก็เห็นแล้วว่าตัวเองเนี่ยใกล้มืดใกล้ค่ำแล้วไม่ไปไหนนะจะต้องตายแน่นอนเพราะเข้า6 70 80แล้วคนแก่จึงไม่ไปไหนจึงคิดว่าไปตายกับบุญไม่แปลกใจเลยคนแก่เข้าวัดเพราะคนแก่รู้ว่าจะต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเพราะสิ่งนี้มาเตือนใจยมมาทูตพญามัจจุราชมาเตือนใจคนแก่แล้วก็นอนกินเดินนั่งนอนก็รู้แล้วว่าเราไม่ไปไหนแล้วสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายจากลูกจากหลานคนแก่จึงต้องไปหาพระหาวัดทำไมคนหนุ่มคนสาวจึงไม่ไปเพราะคนหนุ่มคนสาวไม่เห็นธรรมะไม่เคยเจ็บยังไม่เคยแก่ยังไม่เคยได้นึกถึงความตายเพราะอายุเรายังน้อยอยู่ยังคิดว่ายังไม่ตายคนหนุ่มสาวก็เลยประมาทไม่อยากเข้าวัดก็เลยไม่เคยเจอคนหนุ่มคนสาวเข้าวัดไม่เคยเจอคนหนุ่มคนสาวปฏิบัติธรรมเจอแต่คนแก่ไปวัดมากแต่เมื่อหนุ่มสาวทั้งหลายเห็นว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของคนหนุ่มสาวด้วยคนหนุ่มสาวก็จะเข้าวัดจะไม่ประมาทก็อยากจะรู้เห็นธรรมะอยากจะไปให้พ้นทุกข์ให้พ้นแก่พ้นเจ็บพ้นตายเมื่อคนหนุ่มสาวเห็นภัยในความเจ็บในความแก่ความตายก็จะเร่งเพียรพยายามทำบุญทำกุศลเท่ากับคนแก่หรือมากกว่าคนอายุมากอายุแต่คนแก่บางคนก็หลงเพราะความหลงมาครอบงำไม่ได้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายทั้งที่อายุมาก80 90แล้วก็ยังไม่คิดถึงเรื่องแก่เจ็บตายแม้จะยังหมดลมไปแล้วคนแก่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะตายนี่คนแก่พวกนี้ไม่เห็นภัยทั้งที่ภัยนั้นอยู่ในตัวเองแล้ว พราะความหลงก็อะไรไปไม่ได้ฉะนั้นธรรมะนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้มีดวงตาเห็นธรรมเพื่อความไม่หลงเพื่อความไม่ประมาทคนที่ได้มาปฏิบัติธรรมในวันนี้ก็ดีที่ได้ปฏิบัติทั่วไปก็ดีส่วนมากก็คือรู้แล้วว่าเราไม่มีอะไรเป็นของเราเรามีบุญกุศลเท่านั้นมีทานมีศีลมีภาวนาเท่านั้นที่จะเป็นสมบัติของเราที่จะให้ความสงบสุขแก่ตัวเราที่จะให้เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวแก่ชีวิตเราทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่มีที่พึ่งอื่นเลยนอกจากการทำความดีถ้าเราไปทำบาปบาปก็ไม่เป็นที่พึ่งเราได้เหมือนคนใจดีเนี่ยความดีนั่นเป็นที่พึ่งแก่ใจเราแล้วคนอื่นก็พอได้ดีกับเราคนใจร้ายตัวเองก็ไม่มีความสุขไม่เป็นที่พึ่งกับตัวเองคนอื่นก็ไม่เป็นที่พึ่งกับคนใจร้ายพึ่งไม่ได้ฉะนั้นบุญกุศลนี่เหมือนคนที่ใจดีแล้วฝึกไว้ดีแล้วก็จงเพียรพยายามทำให้สำเร็จเพียรทำกรรมฐานกรรมฐานนี่เป็นยอดบุญกรรมฐานนี่เป็นตัวทำให้สำเร็จทุกอย่างให้ถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติถือเรายังไม่แก่ก็ให้ใจคิดเหมือนคนแก่เพราะคนเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากของรักวันใดวันหนึ่งต้องถึงแน่นอนเมื่อคิดอย่างนี้แล้วเราก็ลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมโดยความไม่ประมาททุกคนก็จะเรียกร้องหาบุญกุศลเป็นของตนไหวคว้าหาบุญกุศลที่จะทำให้มากขึ้นมากขึ้นจนอิ่มใจจนสุขใจแล้วทำแล้วไม่ได้แก่ตัวเองนะทำแล้วได้แก่เพื่อนแก่ครอบครัวแก่พี่น้องมากมายแถมจะให้คนอื่นรู้อย่างเช่นตัวเองได้อย่างเช่นตัวเองเห็นอย่างเช่นตัวเองเพราะรู้แล้วว่าปฏิบัติธรรมมันมีความสุขมีใจเย็นมีใจสบายมันเข้าถึงความสงบที่สุดเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยพอปฏิบัติท่านมีความสุขมากมายตั้งเหตุว่ามนุษย์ทั้งหลายก็ควรจะมีความสุขอย่างฉันมนุษย์และเทวดาควรจะมีความสุขอย่างเช่นพระองค์เหมือนกันพระองค์ยังนำอริยสัจ4มาสอน
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจึงนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักมา

0: วิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบาย
1: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ก็ปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้พ่อพากันรุ่นแรกก็ทรงพาก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านค่ะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
1: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
6: พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
7: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่ถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขา ให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
6: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแพ้วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 6,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คส62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: ปิดเรียนปล่อยปรับปฏิบัติและคัดล้างไข่ยุงลาย
2: 5ป1ข้อมาตรการกำจัดยุงลายตัวร้ายนำไข่เลือดออกที่ต้องบอกต่อ
3: ป้อที่1ปิดภาชนะไส้น้ำให้มิดชิดกลุ่มปากโอ่งโดยตาไข่ไนลอนหรือผ่าเข้าบางรัดด้วยเจือกให้แน่นปิดฝาป้องกันยุงว่างไข
2: ่ป้อที่2เปลี่ยนน้ำในแจกันทั้งเก็บน้ำทุก7วันเพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย
3: ป้อที่3ปล่อยปลากินลูกน้ำเจนปลาหางนกยูงปลาซอดปลากัดปลากระดีปลาบูลงในอ่างบัวหรืออ่างซีเมนต
2: ์ป้อที่4ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่งโล่งสะอาดไม่ให้เป็นทีเกาะผักข้องยุงลาย
3: ป้อที่5ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
2: และอย่าลืมอีก1ข้อคือคัดล้างไข่ยุงลายที่แห้งติดภาชนะเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่ฟักเป็นตัวยุง
3: พวกเราทุกคนร่วมด้วยช่วยป้องกันไข่เลือดออกไข่เลือดออกรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
4: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับถึงเวลาที่เราจะช่วยฝรั่งกันอีกแล้วนะครับคราวนี้เราจะเรียกแท็กซี่มาให้ภาษาอังกฤษจะพูดว่า I'll call a taxi for you พูดตามผมนะครับ I'll call a taxi for you I'll ย่อมาจาก I will ผมจะ call C-A-L-L call แปลว่าเรียกและ a taxi คือแท็กซี่คันหนึ่งนะครับ for you คือสำหรับคุณI'll call a taxi for you. ใช้ cab แทน taxi ก็ได้นะครับ cab แปลว่า taxi เหมือนกันนะครับ C-A-B cab ดังนั้นเราสามารถที่จะพูดว่า I'll call a cab for you. อีกครั้งหนึ่งครับ I'll call a cab for you. มีอีกวิธีหนึ่งที่จะพูดว่าผมจะเรียกแท็กซี่มาให้ซึ่งดูคล้ายกันนะครับนั่นก็คือ I'll call you a taxi.หรือ I'll call you a cab เอาละครับเรามาฝึกอีกครั้งหนึ่งอย่ามัวแต่เพลินกับความไพเราะของเสียงผมนะครับพูดตามผมเลยครับ I'll call a taxi for you หรือ I'll call you a taxi ใช้ cab ก็ได้ครับ I'll call a cab for you หรือ I'll call you a cabผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

ขุดรีดเอากับคนจนหนักหนาเขาจะหาที่ไหนมาให้ได้เหมือนรีดเลือดกับปูดูจนใจรีดเท่าไรก็ไม่มีเลือดสีแดงเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ารีดเลือดกับปูหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าขูดรีดเอากับคนที่ไม่มีก็ย่อมไม่ได้สิ่งที่ต้องการเหมือนพยายามรีดเอาเลือดจากปูซึ่งไม่มีเลือดก็ย่อมไม่ได้เลือดปูค่ะ

คยเป็นข้าเผือกเจ้าถูกคัดเลือกจากเมล็ดข้าวแม่หักจากบ้านมาไว้กลางนาขอน้ำจากฟ้าขอรักจากดาวขอนมจากดินมาให้เจ้าดื่มขอยืมใบตองมาป้องกันหนาวขอลุงเจ็ดสีมาอยู่อาศัยปลูกบ้านใกล้ๆดวงใจสีขาวค่อยเติบค่อยโตเป็นต้นเป็นดอกนะแม่นะพ่อจะราหุงข้าวจะเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็จะเป็นข้าวของแผ่นดินเอ่ยหนูชื่อเด็กหญิงชรัญญาสันติพงศกุลสวัสดีค่ะสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะโดยเด็กหญิงธนวรรณศรีสุขค่ะ

0: นิทานธรรมเรื่องพระฤาษีผู้ช่วยชีวิตพระราชาก
1: าลครั้งหนึ่งมีพระราชาองค์หนึ่งออกไปปราบโจรในป่าแต่ด้วยกำลังที่น้อยกว่าพระองค์สู้โจรไม่ได้จึงต้องถอยทัพกลับ
2: โอ้ยเอาวิ่งต่อไปหน่อยที่เจ้าช้างแสนรู้ข้าเนี่ยเหนื่อยเหลือเกินวิ่งไปให้พ้นพวกโจรที่ติดตามเรามาข้าต้องการน้ำ
1: พระราชาพลัดหลงจากเหล่าทหารของพระองค์ทั้งเหนื่อยและกระหายน้ำเป็นกำลังช้างทรงเหมือนรู้พระทัยมันวิ่งเข้าป่าไปจนถึงที่พำนักของฤาษีพอช้างวิ่งมาถึงพระราชาก็ดีพระทัยนักเพราะที่พักแห่งนี้ต้องมีน้ำดื่มแน
2: ่ยอดมากเจ้าช้างเอ้ยที่เนี่ยมีคนอยู่เนี่ยแต่น่าจะเป็นนักบวชนะแต่ตอนนี้อาจไปอยู่ที่อื่นมีใครอยู่บ้างเนี่ยมีคนอยู่ไหมโอ้ยมีคนอยู่หรือเปล่าเราหิวน้ำเหลือเกินไม่มีคนอยู่นี่ในภาชนะพวกนี้ไม่มีน้ำเหลือเลยหรือเนี่ยทำไงดีนะเนี่ยหิวน้ำจริงๆฉลาดจังนะนี่คือบ่อน้ำแน่ๆเลยโอ้มีน้ำด้วยแต่อยู่ลึกเชียวฤาษีตักน้ำขึ้นมาได้ยังไงนั่นเนี่ยเชือกก็ไม่มีถังก็ไม่มีเราแล้วก็เป็นพระราชาไม่เคยตักน้ำจากบ่อเองสักทีมันทำไม่เป็นอ่ะโอ้ยแต่ว่าหิวน้ำจริงๆเลยอ่ะโอ้เนี่ยหมายความว่ายังไงอ่ะเจ้าจะลงไปตักน้ำให้ข้าใช่ไหมว่ายังไงนะทำไมอ่ะอ๋อเจ้าเป็นช้างตักน้ำไม่ได้ต้องข้าตักเองเหรอก็จริงนะก็จริงจะทำยังไงอ่ะเชือกอ๋อเอามารัดตัวข้าเหรอใช่แล้วผูกตัวเจ้าอ๋อเข้าใจละเจ้านี่ฉลาดกว่า

0: พระราชาทรงกระหายน้ำมากจึงทำได้ทุกอย่างพระองค์ผูกปลายเชือกกับช้างเพื่อให้เป็นหลักยึดแล้วผูกปลายอีกด้านหนึ่งกับพระองค์เองจากนั้นก็กระโดดลงไปในบ
1: ่อ1 2 3เย้

0: ล้วสิเชือกสั้นเกินไปพระราชาทรงตองแตงอยู่เอื้อมไม่ถึงน้ำถ้าพระองค์จะดื่มน้ำก็ต้องแก้เชือกออก
1: ว้าแย่จังเห็นน้ำอยู่ตรงหน้าอึ๊บอึ๊บอึ๊บแต่ดื่มไม่ได้ทำไมมันโชคร้ายจริงนะเรานี่ทนไม่ไหวแล้วล่ะเป็นไงก็เป็นกัน
0: พระราชาไม่ทรงห่วงองค์เองว่าจะกลับขึ้นไปได้หรือเปล่าแก้เชือกที่ผูกออกแล้วโจรลงในน้ำทันที
1: ตุ้ม
0: พระราชาลงในน้ำก็ทรงดื่มอย่างกระหายแล้ววักน้ำใส่พระองค์เพื่อความสดชื่นทรงหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง

0: แล้ววักน้ำใส่พระองค์เพื่อความสดชื่นทรงหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งแต่แล้วก็ทรงนึกขึ้นได้เมื่อเห็นเชือกที่ห้อยอยู่สูงเกินไขว่คว้า
1: โอ้ยสบายแล้วเราก็ยังชั่วหน่อยเชือกนั่นน่ะมันไกลเกินเอื้อมนี่นาทีนี้จะกลับขึ้นไปยังไงกันล่ะเนี่ยฮะเจ้าช้างได้ยินข้าไหมเจ้าช้าง
0: ช้างแสนรู้ได้ยินเสียงพระราชา
1: อูมนี่เจ้าอย่าไปไหนนะอยู่ตรงนั้นก่อนถ้ากลับขึ้นไปไม่ได้เจ้าต้องอยู่เป็นเพื่อนข้านะอูม
0: เวลานี้พระราชาไม่กระหายไม่เหนื่อยและไม่เจ็บบาดแผลแต่กลับวิตกกังวลกลัวความตาย
1: โอ้ไม่ไหวทำไมนะทำไมเราซึ่งเป็นถึงพระราชาต้องมาตายอยู่ในบ่อน้ำนี้ถ้าไม่มีใครมาเนี่ยจะทำยังไงดีล่ะฮะ
0: พระฤาษีกลับมาตอนเย็นเห็นช้างทรงยืนอยู่ก็รู้ทันทีว่ามีเรื่องผิดปกติ
2: เอ๊ะนั่นช้างนี่ช้างเป็นของเจ้านายนี่นาแต่งเครื่องทรงซะด้วยเกิดอะไรขึ้นกันนะ
0: ช้างแสนรู้เดินเข้ามาหาพระฤาษีแล้วส่ายหัวไปมาแล้วหันไปทางบ่อน้ำ
1: อูมอูมอูม
0: พระฤาษีเริ่มเข้าใจแล้วว่าอาจมีใครอยู่ในบ่อน้ำนั้น
2: มีใครตกลงไปเหรอใครอยู่ในบ่อน้ำนั่นน่ะมีใครต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่า
1: ช่วยด้วยข้าคือพระราชาแคว้นนี้ช่วยข้าด้วยเถิด
0: พระฤาษีทอดบันไดไม้ลงไปเพื่อให้พระราชาไต่ขึ้นมา
1: โอ้ยข้าเนี่ยกลัวแทบแย่ขอบใจมากนะท่านฤาษีท่านเนี่ยช่วยชีวิตข้าไว้แท้ๆ
2: ขอถวายพระพรพระองค์อย่าถือเป็นบุญคุณเลยนะอาตมาต้องช่วยทุกคนอยู่แล้วถ้าเกิดเหตุเช่นนี้เป็นหน้าที่มิใช่บุญคุณอะไรเลยขอพระองค์พักผ่อนเปลี่ยนเสื้อผ้าและทำบาดแผลก่อนเถิด
0: นับแต่นั้นพระราชาก็นิมนต์พระฤาษีมาที่อุทยานหลวงเสมอโปรดให้อำมาตย์ผู้ใหญ่นำอาหารชนิดเดียวกับที่พระราชาเสวยมาถวายและอยู่รับใช้สนทนากับพระฤาษีเป็นประจำทำให้อำมาตย์ทั้งสองไม่พอใจ
3: ฤาษีแกนี่มาจากไหนแกกล้าวิชามากนี่ยังไงนะพระราชาของเราถึงได้เอาใจขนาดนี
2: ้นั่นสิพี่ดูเอาเถอะอาหารก็เมนูเดียวกับพระราชาข้าวของเครื่องใช้ล้วนเป็นของอย่างดีพวกเรารับใช้พระองค์ทุ่มเทสุดกำลังยังไม่เคยได้รับอะไรขนาดนี้เลย
3: ข้าทรงกระสายว่าฤาษีนี้คงร่ายมนต์ใส่พระราชาละมั้งแบบนี้ไม่ดีแน่ถ้าจะเป็นนักบวชเจ้าเล่ห์มาหลอกพระราชาของเรานั่นน้อง
2: เราแบบนี้ทำไงดีอะเพ
3: ่มาเราต้องแกล้งให้เข็ดซะเลยมาพี่มากระซิบกระซิบ
1: เจ้าสองคนนี่นินทาอะไรกันฮะ
3: คือไม่มีอะไรพระเจ้าค่ะคือว่าข้าพระองค์สงสัยเล็กน้อย
2: เรื่องท่านฤาษีนะพระเจ้าค่ะคือว่า
1: อ๋อเราเข้าใจละเรื่องนี้เราจะอธิบายให้ฟังนะ
0: แล้วพระราชาก็ส่งเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อครั้งที่พระองค์ติดอยู่ก้นบ่อน้ำจนกระทั่งฤาษีมาช่วยเหลือให้อำมาตย์ทั้งสองหายข้องใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนนั้นผู้ทำมักได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าเสมอ

็คือเบื้องต้นเนี่ยเราสมาทานศีลพระคุณเจ้านะครับสมาทานศีลเนี่ยคำว่าสมาทานเนี่ยเป็นเทคนิคอนเทอมนะฮะเป็นคำเฉพาะแต่เราเรียกง่ายๆว่ารับศีลถ้าคำว่ารับศีลเนี่ยหมายความว่าใครให้ของมาเราก็รับเสร็จแล้วเราก็ไปวางไว้ต่อตรงไหนก็ได้อันนั้นอาจจะเรียกว่ารับแต่คำว่าสมาทานเนี่ยไม่ใช่แค่รับอย่างเดียวแต่หมายถึงรับปากพระคุณเจ้าว่าเราจะทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีอะไรบ้าง1 2 3 4 5เป็นต้นนะครับมีคนมากมายเขากระแนกกระแหนว่าคนไทยเราเนี่ยรับศีลกันมาเป็น100ปีแล้วรู้ทั้งนั้นแหละว่าศีลเนี่ยข้อ1คืออะไรข้อ2คืออะไรข้อ3ข้อ4ข้อ5คืออะไรแต่ทำไมคนไทยเราก็ยังมีฆ่ากันทุกวันเป็นข่าวกันแทบจะทุกวันยังมีอะไรต่ออะไรที่ละเมิดศีลธรรมจรรยานี่คือเขากระแนกกระแหนคนไทยเรานะครับเราก็ไม่เถียงเขาหรอกเพราะว่าจะเกณฑ์ให้คนมีศีลทุกคนเนี่ยก็คงจะไม่ต่างจากเกณฑ์ในพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกนั่นแหละเพราะโลกมนุษย์เนี่ยเป็นธรรมดามีขาดมีเกินมีมากมีน้อยมีสูงมีต่ำเราจะเท่าเทียมกันทั้งหมดตอนไหนรู้ไหมนู่นยุคพระศรีอริยะเมตไตรนั่นแหละนะฮะถึงจะมีอนุภาพเท่าเทียมกันหล่อเหมือนกันสวยเหมือนกันรวยเหมือนกันนะครับหรือไม่งั้นก็ต้องเป็นเทวภพถึงจะหล่อเหมือนกันสวยเหมือนกันรวยเหมือนกันนะครับมนุษย์เราก็อย่างนี้นี่เราสมาทานศีลก่อนเมื่อเราสมาทานศีลหมายความว่ารับปากพระคุณเจ้าว่าเราจะทำอะไรบ้าง1 2 3 4เราก็จะเป็นผู้มีศีลคือศีลวาเมื่อเป็นผู้มีศีลแล้วเราจะทำบุญหาบรรพชนของเราเป็นเบื้องต้นดังที่ท่านทั้งหลายได้เขียนชื่อใส่ในขันในพานไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะนำมาให้พระคุณเจ้าท่านได้บังสกุลแล้วจะได้เรียนเชิญผู้ใหญ่เป็นผู้แทนของพวกเราจำนวน4ท่านทอดผ้าบังสกุลนะครับทอดผ้าบังสกุลและจะนิมนต์พระคุณเจ้าทั้งปวงพิจารณาผ้าบังสกุลดังกล่าวนั้นเป็นการทำบุญหาทำบุญให้ยามอยู่ก็เลี้ยงกายยามเมื่อจากไปก็เลี้ยงจิตวิญญาณโบราณเขาบอกว่าเลี้ยงดูท่านอย่าให้อดรันทดใจยามเมื่อท่านอยู่เราก็เลี้ยงกายให้ท่านอิ่มหนำสำราญเมื่อท่านจากไปตามวัยไขสังขารแล้วก็ทำบุญหาทำบุญให้ตามสมควรแก่โอกาสนะครับอันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีกตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี้เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนใจมั่นกตัญญูนี่เมื่อเราได้ทำบุญหาทำบุญให้บรรพชนของเราแล้วนะครับต่อจากนั้นก็จะได้กราบพระพัฒนาพระคุณเจ้าแสดงธรรมกถาซึ่งในวันนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระมหาเถระรูปที่หนึ่งนะฮะจะเป็นองค์แสดงธรรมกถาเพื่อเป็นการเจริญกุศลธรรมกุศลศรัทธาให้กับพวกเราทั้งปวงนะครับเมื่อพระคุณเจ้าแสดงธรรมกถาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้นิมนต์พระคุณเจ้าทั้งนั้นเจริญพุทธมนต์ในระหว่างที่พระเจริญพุทธมนต์นะครับเราทั้งหลายก็เจริญจิตตภาวนาไปคือส่งกระแสจิตไปตามกระแสเสียงที่พระคุณเจ้าท่านสวดอยู่นั้นให้จิตแนบนิ่งสนิทคอนเซนเทรตกับเสียงที่พระคุณเจ้าท่านสวดนะครับเพื่อให้จิตของเรามีพลังรวมกันเป็นหนึ่งนะครับวันนี้
ได้รับเกียรติจากท่านพลอากาศตรีอัตพรทัตทิมอ่อนนะครับผู้อำนวยการสำนักบริหารงบประมาณสำนักงานปลัดบัญชีฐานอากาศเดินทางมาเป็นประธานในการประกอบพิธีในวันนี้ในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการฐานอากาศนะครับ

ว่าเดี๋ยวจะทอดผ้าไม่ได้ขออนุญาตเสีย

เจ้าหน้าที่นำขันที่ใส่รายชื่อบุปการีของเรานะมาที่เบื้องหน้าพระคุณเจ้าได้เลยนะครับ

ท่านผู้มีเกียรติครับในเวลาต่อแต่นี้กับผมขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตให้เกิดความเริ่มใสศรัทธามีความผ่องใสไม่ให้สิ่งต่างปวงอันจะเกิดความหม่นหมองนั้นมาแผ่วผ่านปิดอดีตกั้นอนาคตกำหนดที่ปัจจุบันณขณะนี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ครับ

ขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถระทั้งปวงอันมีหลวงปู่พระมหาแสวงมหาปุญโญแห่งวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครเป็นเบื้องต้นกระผมขออนุญาตเปรียงพระมหาเถระเพื่อโปรดทราบในการวันนี้คณะอุบาสกอุบาสิกาได้มีกุศลศรัทธาพรั่งพร้อมเพื่อจะประกอบกิจบุญกรรมอันเป็นกุศลทั้งนี้มีพระมหาเถระสายป่าพระกรรมฐานเป็นเนื้อนาบุญบุญเขตอันสำคัญ

บัดนี้การเตรียมการเพื่อจะประกอบพิธีอันเป็นกุศลยิ่งดังกล่าวพร้อมแล้วโอกาสนี้ขอเชิญพลอากาศตรีอัธพรทัพทิมอ่อนผู้อำนวยการสำนักบริหารงบประมาณสำนักงานบัญชีฐานอากาศประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเป็นเบื้องต้นขอเชิญครับเรียนเชิญทุกท่านประนมมือครับ

ลำดับต่อไปเรียนเชิญทุกท่านได้โปรดตั้งจิตให้เป็นกุศลกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยสมาทานและรับเบญจศีลโดยพร้อมเพรียงกันครับอิมินาสการเณนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมี

0: มิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตาติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนังคาถาเม
0: พุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: สังฆังสระนังคัจฉามิ
0: สังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: สรณะขมนังเนธิตัง
0: อามะพันเต
1: ปานาปาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาป

0: เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีลิหนะสุขติงยันเตสีลิหนะโภคะสัมปทาสีลิหนะนิพุติงยันเต

ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับต่อแต่นี้ขอทุกท่านได้โปรดอนุสรณ์ถึงบุพการีของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาที่ท่านดับกายทำหลายขันแล้วให้ท่านได้มีส่วนร่วมในกุศลผลบุญไปพร้อมกับพวกเราทั้งปวงนะครับเรียนเชิญท่านที่มีผ้าอยู่นะฮะจำนวน5ท่านด้วยกันได้เป็นผู้แทนของพวกเราทั้งปวงทอดผ้าบาสกุลเบื้องหน้าพระคุณเจ้าทั้ง5รูปครับครับเรียนเชิญท่านพลอากาศตรีอัตพรทัพทิอ่อนเป็นเบื้องต้นเลยนะครับส่วนพวกเราทั้งปวงพนมมือไว้นะ

0: กับแล้วการนี้กับพัฒนาพระคุณเจ้าได้โปรดพิจารณาภาพบรรสกุลให้โยมนะครับ
1: อนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนโอปัจจิตวานิรุตชันติเตสังวูปัสสโมสุโขสัพเพสัตตามรันติจะมะริงสุจะมะริสเรตเทวหังบริสามินัตถิเมเอทสังสยโย
0: สาธุอนิจจาวัฏสังขาราเราท่านเกิดมาล้วนไม่เที่ยงแท้ร่างกายสังขารหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงสุดท้ายแน่ๆสิ้นลมหายใจ

0: เอาละครับลำดับต่อไปกับผมจะได้กราบรัตนาพระคุณเจ้าพระมหาเถระก็คือหลวงปู่พระมหาแสวงมหาปุญโญแห่งวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงธรรมกถาพรหมจโลกาธิปติสหัมปติกตัญชรีอันทิวรังอัยยาจธาสันติทะสันตาปราชคชาติกามเทเสตุธรรมังอนุกัมปีมหังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมหะเวรัคคติธัมมะจาริติท่านมานุสนธิพระธรรมเทศนาณวโรกาสบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาหลักศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการสอนสององค์ศรัทธาประดับสติปัญญาบารมีของบรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจนกว่าจะยุติลงด้วยกาลและเวลาเนื่องในวันนี้เป็นวันแห่งความสำคัญมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราทั้งหลายได้มาร่วมกันประชุมณสโมสรสมภัทธรรมสภาแห่งนี้พระองค์หวังตั้งใจในการที่จะได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบุญบารมีอันเกิดจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นหลักธรรมหรือเป็นหลักใหญ่ในการทำบุญทำกุศลหรือว่าสร้างบุญสร้างกุศลในทางพุทธศาสนาเราชาวพุทธทั้งหลายยอมรับนับถือพุทธศาสนาธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการที่เรามีศีลมีธรรมประจำใจที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้ได้มีความสุขความสบายไม่ต้องเดือดร้อนเพราะมีศีลมีธรรมประจำใจศีลธรรมประจำใจนั่นก็คือหมายความว่าในขณะนี้เรามีทั้งศีลมีทั้งธรรมได้สมาทานศีลแล้วก็มีธรรมควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนทั้งหลายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้เรานำมาประพฤติปฏิบัติเรามีความสุขความเจริญมีความร่มเย็นมีความสุขมีความสบายเพราะอาศัยธรรมะหรือว่าศีลธรรมนั้นปกป้องรักษาที่เรียกว่าคุณธรรมบุญทั้งหลายรักษาเทวดาปกป้องพระคุ้มครองอยู่รอดปลอดภัยบุญรักษาก็คือหมายความว่าในขณะนี้เรามาสร้างบุญสร้างกุศลกันด้วยการให้ทานถวายทานถวายข้าวน้ำผ้าผ่อนท่อนสบายและเครื่องต่างๆถวายสิ่งของใช้สอยในของพระสงฆ์เรียกว่าให้ทานคือการให้ทานนั้นเป็นการสงเคราะห์อย่างหนึ่งในทางพุทธศาสนาที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งมีหลักสามประการที่เรียกว่าทานศีลภาวนาในขณะนี้เราได้สมาทานศีลกันไปเรียกว่ามีบุญรักษาบุญเกิดจากการให้ทานบุญเกิดจากการรักษาศีลบุญเกิดจากการเจริญภาวนาบุญเกิดจากการสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาบุญกุศลเกิดขึ้นจากการให้ทานก่อนที่เราจะให้ทานก็มีการสมาทานศีลสมาทานศีลบุญจะเกิดจากการรักษาศีลก็คือการเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทรมานสัตว์ไม่ข่มเหงรังแกสัตว์ไม่ประทุษร้ายสัตว์แล้วก็มีเมตตากรุณาต่อสัตว์นั่นก็คือศีลข้อที่หนึ่งเมื่อเราสมาทานไปแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติมีความสังวรระวังมีความสำรวมระวังอยู่ในศีลนั้นบุญกุศลก็เกิดขึ้นบุญคือความสุขกุศลคือความฉลาดในศีลข้อที่สองคือไม่ลักทรัพย์ไม่ฉ้อโกงทรัพย์ไม่ประทุษร้ายทรัพย์คนอื่นเขามีสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบไม่หลอกลวงก็เลี้ยงชีวิตนี่ก็คือมีทั้งศีลมีทั้งธรรมจะมีแต่ศีลอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีทั้งธรรมด้วยเรียกว่าคำโบราณเขาจะกล่าวว่ามีศีลและธรรม

0: ประจำใจคือมีทั้งศีลมีทั้งธรรมจะมีแต่เพียงศีลอย่างเดียวไม่มีธรรมมันก็ไม่จะทำให้ไม่ครบสมบูรณ์บริบูรณ์ในข้อที่สามไม่ประพฤติผิดในสามีภรรยาคนอื่นเขามีธรรมเป็นของควบคู่กันไปก็คือมีศรัทธาและสันโดษยินดีเฉพาะคู่ครองของตนในข้อที่สี่งดเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อเลวไหลไร้สาระพูดแต่คำสัตย์คำจริงคือรักษาคำสัตย์คำจริงนั้นไว้ประดุจแสดงว่าเกลือรักษาความเค็มไม่มีทั้งศีลมีทั้งธรรมในข้อที่ห้างดเว้นจากการประพฤติดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก็จะมีธรรมะเป็นของควบคู่กันไปก็คือมีสติระลึกได้ก่อนพูดก่อนคิดก่อนทำมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวในขณะพูดในขณะคิดในขณะทำนี่เรียกว่ามีทั้งศีลมีทั้งธรรมมีศีลและธรรมประจำใจเช่นนี้เราจึงมานั่งกันอยู่ได้นี้มีความสุขมีความสบายเพราะฉะนั้นมีทั้งศีลมีทั้งธรรมแล้วบุญรักษาบุญรักษาพวกเราทั้งหลายให้มีความสุขมีความเจริญเทวดาปกป้องที่เราอยู่ตรงนี้ที่เราไม่ทำความชั่วเพราะมีเทวดามาปกป้องเราเทวดาคืออะไรเทวดาคือหิริความละอายแก่ใจและโอตตัปปะความเกรงกลัวเป็นคุณธรรมของเทวดาเมื่อเรามีธรรมสองประการนี้คือมีหิริความละอายแก่ใจไม่ทำความชั่วความผิดพลาดทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งที่รับที่แจ้งแล้วก็มีสัมปชัญญะมีโอตตัปปะคือความรู้ตัวทั้งหิริและโอตตัปปะทั้งสองประการนี้เป็นธรรมะของเทวดาเทวดาปกป้องก็คือหมายความป้องกันให้เรามีความเกรงกลัวต่อบาปความชั่วทั้งหลายที่ทำลงไปทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่ว่าความลับไม่มีในโลกนัตถิโลเกละหัวนามะเพราะฉะนั้นเทวดามาปกป้องเราเพราะว่ามีเรามีคุณธรรมของเทวดาเทวดามาปกป้องเราคือเราไม่ทำความชั่วทั้งที่รับที่แจ้งทั้งในที่ต่อหน้าและรับหลังสัมปชัญญะคือความสัมปชัญญะคือความรู้ตัวสติหิริโอตตัปปะโอตตัปปะคือความหิริความละอายกระใจโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปกระทำที่กระทำนั้นนี่เรียกว่าเทวดามาปกป้องมาคุ้มครองเราให้เราอยู่รอดปลอดภัยเพราะอาศัยคุณธรรมของเทวดาเมื่อเรามีศีลมีธรรมทั้ง5ประการนี้แล้วเรายกฐานะจากความเป็นคนสู่ความเป็นมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงคือมีคุณธรรมประจำใจคือหมายความว่ามีศีล5ประจำใจนั่นเองถ้าพูดง่ายๆเป็นภาษาไทยๆก็ว่าเราจะพูดเป็นภาษาไทยๆจับง่ายๆว่าข้าพเจ้าจะไม่ทารุณโหดร้ายข้าพเจ้าจะไม่มือไวใจเร็วข้าพเจ้าจะไม่แหลกเหลวทำลายวัฒนธรรมประเพณีข้าพเจ้าจะพูดดีมีวาจาสุจริตข้าพเจ้าจะมีจะลดละเลิกสิ่งเสพติดทั้งปวงนี่อะไรก็คือศีล5นั่นเองเพราะฉะนั้นเรามีศีล5มีธรรม5จะมีแต่เพียงศีลอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีธรรมด้วยเพราะฉะนั้นศีลและธรรมประจำใจนี้เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายรักษาและก็กระทำกันมาสำหรับผู้ที่มีโอกาสเข้ามาสู่วัดวาอารามมาสร้างบุญสร้างกุศลนั้นไม่เป็นที่ห้าเป็นห่วงอย่างที่ท่านโฆษกท่านได้บอกไว้ว่าชาวไทยเรารับศีลมาถึง 2,500 กว่าปีแล้วแต่ว่ายังมีคนที่ละเมิดศีล5นั้นเพราะว่าทุกคนเหล่านั้นเราจะไม่สามารถที่จะบังคับใครไม่ได้แม้แต่ตัวเราเองในขณะที่รับศีลไปแล้วชาวพุทธเราก็ยังมีการละเมิดศีลเพราะว่าอำนาจแห่งความชั่วทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาอาฆาตความพยาบาทยึดมั่นถือมั่นในอุปาทานต่างๆทั้งหลายมันครอบงำก็เป็นเหตุให้เราทำความชั่วความเสียหายละเมิดศีล5กันเป็นประจำทุกวันทุกเวลาที่เราเห็นจากข่าวโทรทัศน์ต่างๆทั้งหลายเป็นที่น่าอเนกนาใจจนกระทั่งปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าเรามีศีล5แล้วเราถือว่าเรายกฐานะจากความเป็นคนสู่ความเป็นมนุษย์คือผู้มีใจสูงเมื่อยกฐานะจากความเป็นคนสู่ความเป็นมนุษย์คือผู้มีใจสูงแล้ว โลกล่มเย็นดับเห็นได้ด้วยศาสนาโลกล่มเย็นดับเห็นได้ด้วยธรรมะของพุทธเจ้าหรือว่าโลกล่มเย็นดับเห็นได้ด้วยธรรมะคำสอนของพุทธเจ้านำเอามาประพฤติปฏิบัติสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้หญ้าปากคอกที่คนโบราณเขาพูดคือเราตื่นขึ้นมาแล้วเราก็พบแล้วว่าศีลคือการไม่ฆ่ากันไม่เบียดเบียนกันไม่ทรมานกันไม่ข่มเหงและแก่กันนั้นเป็นความนึกคิดหรือความคิดของคนชาวพุทธของเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรายกฐานะจากความเป็นคนสู่ความเป็นมนุษย์และผู้มีใจสูงแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รักษาคุณธรรมคำสั่งสอนขององค์เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการประพฤติปฏิบัติตามคำมะธรรมหลังสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นการที่เรียกว่าเพื่อให้ตัวเราเองนั่นแหละไม่ได้เพื่อคนอื่นตัวเราเองเมื่อมีคุณธรรมประจำใจแล้วยกฐานะจากความเป็นคนสู่ความเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นเหตุให้โลกล่มเย็นดับเห็นได้ด้วยศาสนาซึ่งความจริงแล้วธรรมะของพระเจ้าหรือว่าศีลห้านี้อาตมาเคยใช้คำว่าเป็นธรรมนูญปกครองโลกธรรมนูญปกครองโลกอย่างไรก็คือหมายความว่ามนุษย์ทั้งโลกนี้จะเป็นชาติไหนภาษาใดศาสนาไหนก็ตามทุกชาติทุกศาสนาจะนับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่ว่าทุกคนนั้นการประพฤติปฏิบัตินั้นทุกชาติทุกศาสนาทุกรัฐบาลในประเทศในโลกนี้มีกี่ร้อยกี่ชาติแล้วก็แล้วแต่ทุกชาติทุกศาสนาเขาไม่ได้บัญญัติศีลห้าเหมือนกับศาสนาพุทธเราแต่ว่าโดยพฤตินัยคือความประพฤติปฏิบัติไม่พ้นไปจากศีลห้ามีชาติไหนภาษาไหนศาสนาไหนบ้างที่ว่าเขาสอนให้ฆ่ากันเบียดเบียนกันทรมานกันคงเป็นแลกแก่กันสอนให้ลักทรัพย์ให้ช่อโกงทรัพย์สอนให้สุพิษในกามสอนให้พูดเท็จพูดสอดเสียดสอนให้ดื่มสุราเมรัยไม่มีทุกชาติทุกศาสนาทุกรัฐบาลในโลกนี้ทุกชาติเขาก็ให้เว้นจากการฆ่ากันเบียดเบียนกันทรมานกันคงเป็นแลกแก่กันประทุษร้ายกันให้มีเมตตากรุณาต่อกันไม่ให้ลักทรัพย์ไม่ให้ช่อโกงทรัพย์ไม่ประพฤติลักทรัพย์คนอื่นเขาให้มีสัมมาอาชีวะคือเลี้ยงชีพในทางที่ชอบงดเว้นจากการประพฤติผิดในสามีภรรยาคนอื่นเขาแล้วให้มีสัทธาและสันโดษคือยินดีเฉพาะคู่ครองของตนไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเลวไหลไร้สาระไม่หลอกลวงกันให้มีสัจจะคือความจริงพูดจริงคำจริงรักษาคำสัตย์คำจริงนั้นไว้ประดุจจะดังว่าเกลือรักษาความเค็มในข้อที่5ให้งดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททุกชาติทุกภาษานั้นโดยพฤตินัยในศาสนาของเขาหรือในชาติของเขานั้นเขาไม่ได้บัญญัติไว้แต่ว่าโดยพฤตินัยคือการประพฤติปฏิบัตินั้นไม่พ้นไปจากศีล5ไม่พ้นไปจากธรรม5เพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าศีล5ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมนูญปกครองโลกทุกชาติทุกภาษาไม่เคยเว้นต้องประพฤติปฏิบัติในข้อต่างๆทั้งหลายในทั้ง5ข้อซึ่งเป็นธรรมะที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้แต่ว่าในศาสนาอื่นเขานั้นไม่ถือว่าการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นเป็นบุญเป็นกุศลแต่ว่าในศาสนาพุทธของเรานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าการรักษาศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยศีล5นั้นเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นการสร้างคุณงามความดีเป็นการสร้างบุญบารมีเป็นข้อแรกเรียกว่ามีศีลธรรมประจำใจมีธรรมะความมีความรักความถูกต้องก็คือได้รับความปกป้องจากเทพยดาที่เรียกว่ามีหิริความละอายใจและมีโอตตัปปะความเกรงกลัวเป็นเครื่องปกป้องรักษาที่เรียกว่าบุญรักษาเทวดาปกป้องพระคุ้มครองอยู่รอดปลอดภัยในวันนี้บรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาได้มานั่งอยู่ในสถานที่นี้มีความสุขมีความสบายมีความร่มเย็นมีความเบิกบานใจจากการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบุญบารมีเพราะมีคุณธรรมประจำใจมีศีลมีธรรมประจำใจมีธรรมะของเทวดาปกป้องรักษาไม่ให้เราทำความชั่วทั้งที่ลับที่แจ้งและมีความเกรงกลัวต่อผลการกระทำคือความขั่วนั้นเพราะฉะนั้นในวันนี้สิ่งละอันพละน้อยที่ได้พูดมา จะเป็นประโยชน์แด่บรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมากน้อยแค่ไหนก็ขอให้พิจารณาแล้วก็นำเอาไปประพฤติปฏิบัติสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ก็ขอให้นำไปประพฤติปฏิบัติและสิ่งไหนที่มันไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้ก็ขอให้ทิ้งไว้ตรงนี้นะก็ขออนุภาพแห่งบุญศีลรัตนตรัยคือบุญกุศลบุญกุศลผลทานศีลที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันกระทำในวันนี้จงมารวมเป็นตบะเดชะเป็นพลวะปัจจัยดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายจงประสบประสบแต่ความทุกข์ความเจริญมากกว่าปรารถนาที่หนึ่งประการใดซึ่งไม่เหลือวิสัยแห่งบุญญาเขตขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงทุกประการเท
1: อญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับขอเรียนเชิญประธานในพิธีนะครับได้น้อมถวายจตุปัจจัยเทศธรรมการเทศแด่พระเดชพระคุณครับกับดังที่หลวงพ่อท่านได้เน้นย้ำนะครับว่าศีล5ประการโดยสรุปก็คือโหดร้ายใจอยากมากลักปากชั่วมัวเมานะครับมีศีลแล้วยังไม่พอจะต้องมีธรรมอีก5ประการกำกับก็คืออยู่ร่วมกันด้วยไมตรียินดีในทรัพย์ของตนไม่สับสนเรื่องประเวณีเปล่งวจีโดยสินสัตว์และเคร่งครัดในความไม่ประมาทนะครับเอาละครับแล้วต่อไปจะได้รัตนาพระเถระท่านนั้นได้เจริญพุทธมนต์ครับวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโท

สาธุท่านอุบาสกอุบาสิกาที่เคารพทุกท่านครับต่อแต่นี้เรียนเชิญทุกท่านได้เจริญจิตภาวนากำหนดอารมณ์กรรมฐานพุทโธพุทโธพุทโธนะครับ

บัดนี้พอสมควรแก่เวลาเรียนเชิญทุกท่านค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถออกจากสมาธิครับต่อแต่นี้เรียนเชิญทุกท่านได้โปรดตั้งจิตให้เป็นกุศลน้อมถวายพระทหารที่เราได้เตรียมมาไว้เบื้องหน้าพระคุณเจ้าแล้วนี้ถวายเป็นสังฆทานการถวายเป็นสังฆทานคือการถวายไม่เฉพาะเจาะจงภิกษุรูปหนึ่งรูปใดหากแต่ถวายแด่พระสงฆ์ทั้งปวงในบวรพุทธศาสนาโดยมีพระคุณเจ้าเบื้องหน้าเรานี้รับในนามของพระสงฆ์ทั้งปวงครับกับบัดนี้พร้อมแล้วเรียนเชิญท่านตั้งนโม3จบพร้อมกันครับ

0: ซาตาต่อไปกับผมขออนุญาตกล่าวนำครับอิมานิมะยังพันเตพัตตานิสะปริวารานิภิกขุสังฆสาโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิพัตตานิสะปริวารานิปฏิขันหาตุอัมหากัญเจวะมาตาปิตุอาทีนังยาตกานัญจาทีครัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งปวงนี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมด้วยญาติมิตรทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นตลาดการและนานเทิน
1: สาธุ
0: กับโอกาสนี้ก็เรียนเชิญท่านพลอากาศตรีอัตภพรทัพทินอ่อนประธานในพิธีนะครับและท่านผู้มีเกียรติอีก 4-5 ท่านนะฮะน้อมถวายพระคุณเจ้า5รูปแรกครับเรียนเชิญเลยครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะ

0: สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัคเคพันเตสังโฆจานาโตอะยังปัทมะภาโคมหาเทระสะปาปูนาติภาวะเสสะภาคะอัมหากังปาปูนันโตภิกขุจะสมณีราจะกหัตถาจะยะทาสุขังปริพุญชันโต
1: กับโอกาสนี้ญาติโยมขอพรพระคุณเจ้าเลยครับกับเรียนเชิญทุกท่านตั้งจิตอุทิศส่วนบุญส่วนและรับพรจากพระคุณเจ้านะครับ
2: ยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิทธตุสัพเพปุเรนตุสัมกปาจันโทปันระโสยะถามณิโชติระโสยะ

ครับสำหรับการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระกรรมฐานในวันนี้นะฮะวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ก็เป็นอันว่าจบลงในเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับเดือนหน้านะครับเดือนหน้าเดือนสิงหาคมจะจัดงานในวันที่22สิงหาคมนะครับซึ่งตรงกับวันเสาร์นะครับซึ่งตรงกับวันเสาร์ขอเรียกประชาสัมพันธ์เพื่อโปรดทราบโดยทั่วกันด้วยนะครับท่านผู้มีเกียรติครับมีข่าวบุญประชาสัมพันธ์นะครับงานทำบุญตักบาตรพระกรรมฐานณที่พักสงฆ์ส่วนทิพย์ครั้งที่37ณที่พักสงฆ์ส่วนทิพย์อำเภอปราเกตจังหวัดนนทบุรีนะครับวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะครับขอประชาสัมพันธ์เพื่อโปรดทราบนะครับเผื่อใครอยู่ใกล้ๆได้ไปร่วมบุญกันนะครับที่พักสงฆ์ส่วนทิพย์ครั้งที่37นะฮะที่พักสงฆ์ส่วนทิพย์ปราเกตนนทบุรีในวันอาทิตย์ที่26นะครับกรกฎาคมที่ถึงนี้นะครับส่วนที่นี่นะฮะที่นี่ครั้งหน้าจะจัดวันเสาร์ที่22สิงหาคมนะครับวันเสาร์ที่22สิงหาคมนะครับถวายได้เลยเจ้าค่ะลงหมาได้เลยไปไปไปไป

ครับขออนุภาพแห่งบุญที่เราทั้งหลายได้ประกอบกระทำแล้วนี้จงเป็นพลวัตปัจจัยส่งเสริมให้ทุกท่านห่างทุกข์ห่างโศกห่างโรคห่างภัยนะครับได้เจอแต่สิ่งที่ดีงามตามที่ตนปรารถนาวันนี้บุญนำพานะครับให้เราได้มาทำบุญร่วมกันณสโมสรในฐานะอากาศชั้นประทวนอาคารแห่งนี้นะครับ

แล้วก็ไปให้ผู้เด็กๆมาทาน

จริง

ช้สติปัญญาแก้ปัญหาดังนั้นพระมโหสถบัณฑิตนี่มีปัญญามากถ้าจะเล่าถึงตอนเล่าทั้งหมดก็ไม่ไหวไงเพราะมันยาวคือเอาเล่ากันต้องย่อๆคือสองตอนตอนหนึ่งก็คือว่าพระมโหสถในลงมาเกิดในตระกูลเศรษฐีมหาศาลพอเกิดแล้วเนี่ยพอคลอดออกมาเนี่ยมียาเนี่ยติดมือมามีแท่งยาติดมือมาในตำนานนั้นบอกว่าพระอินเนี่ยจำแรงร่างมาคือเอายาเนี่ยมาใส่มือตอนคลอดใหม่ๆแต่คนทั้งหลายเนี่ยไม่เห็นก็นึกว่าเด็กคนเนี่ยคลอดออกมาในกรรมยาติดมือมาด้วยเรียกว่ากรรมมาจากในท้องแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกคือพอเกิดมาแล้วออกมาข้างนอกแล้วเทวดาก็เอายาวิเศษเนี่ยมาให้ใส่มือตอนคลอดแล้วก็ทีนี้ก็เห็นพ่อแม่ก็เห็นเด็กเนี่ยมียาอยู่ในข้อมือแท่งยาในข้อมือก็เลยเอามาผลแต่พ่อเนี่ยปวดหัวมา7ปีไม่เคยหายก็เลยนึกว่ายานี่คงจะเป็นวิเศษก็เลยผลแล้วก็กินก็หายปวดหัวยังปิดทิ้งเลยท่านี้ใครปวดหัวปวดท้องเป็นอะไรก็มาขอยามโหสถผลให้กินก็ทำให้หายเป็นอัศจรรย์แค่ปวดหัวปวดท้องไม่หายก็เลยให้ชื่อว่ามโหสถบัณฑิตมโหสถนี่ก็คือมโหสถก็คือยาเนี่ยโอสถเนี่ยเลยชื่อว่ามโหสถทีนี้พอเกิดมาก็พ่อก็กลัวลูกในจะน้อยหน้าในฐานะลูกเศรษฐีก็หาบริวารมาตั้ง500คนเอาลูกคนใช้มาเนี่ยคอยมาปฏิบัติมาเล่นด้วยเนี่ย500คนมีบริวารมีเพื่อนเล่นในหมู่บ้านนั้นน่ะพอได้7-8ขวบโมโสก็เริ่มมีปัญญาออกความคิดขุดสระสร้างศาลาเห็นว่าเด็กนี่มากสร้างศาลาเนี่ยขุดสระพันคดขุดสระพันคดเด็กเป็นพันๆคนเนี่ยอาบได้คนละมุมได้เล่นน้ำได้ทุกเวลาอาบน้ำได้ทุกเวลาที่สระพันคดคดไปคดมาแล้วมีเป็นชั้นๆๆๆๆจะนึกเดาเอาเลยว่าสระพันคดเป็นยังไงไม่ได้สุดไม่ได้ขุดสี่เหลี่ยมนะขุดพันคดเนี่ยแล้วก็สร้างศาลาเอาไว้เป็นที่พักร้อนแล้วก็ทำศาลาไว้สำหรับที่คนมาพักแล้วก็เป็นที่วิจัยเรื่องราวถ้าเกิดเรื่องทะเลาะเบาแหวงกันก็เป็นที่ตัดสินคือเป็นผู้พิพากษาคดีความในหมู่บ้านนั้นได้คือมีปัญหาอะไรแก้เป็นคิดจากที่ว่าวันหนึ่งนี่เหยี่ยวมันมาเฉี่ยวเนื้อในบ้านนั่นน่ะแม่ครัวกำลังทำเนื้ออยู่เหยี่ยวมันก็เห็นก็เฉี่ยวเลยเฉี่ยวเนื้อคาบไปเด็กทั้งหลายก็วิ่งขับเหยี่ยวกันโห่กันไอ้ตานี่ก็แหงนขึ้นไปบนเหยี่ยวปากก็โห่เหยี่ยวมันก็บินไอ้เมื่อตาตัวเองแหงนขึ้นไปบนเหยี่ยวบนฟ้าก็กระเตะก้อนหินก้อนดินหกล้มกันขับเหยี่ยวไม่ทันมโหสถบอกเราจะขับเอาเองพวกท่านไม่ต้องขับหรอกมโหสถบัณฑิตก็วิ่งฮะวิ่งดูอีเงาเหยี่ยววิ่งก้มหน้าไม่ดูเหยี่ยวหรอกดูเงาเหยี่ยวมันดินแล้วเงาแสงอาทิตย์เนี่ยมันจะโดนเงาเหยี่ยวลงมาก็วิ่งตามเงาเหยี่ยวแล้วฝากก็ร้องแล้วก็มือก็ตกโห่ให้เหี่ยวตกใจแต่ไม่แหงนหน้ามันเด็กอื่นวิ่งแหงนหน้าหกล้มหมดแต่มโหสถบัณฑิตเนี่ยก้มหน้าวิ่งดูอีเงาแล้วก็ปากก็โห่มือก็ตกแต่ไม่หงายหน้าก็รู้สึกตามไปจนเหี่ยวนั้นตกใจก็ปล่อยเนื้อลงมาเอากลับคืนมาได้ไอ้ความฉลาดเนี่ยทำให้คนโตสังเกตว่าเด็กคนนี้มีแววฉลาดก็ล่ำลือกันไปแต่ตอนนี้คนก็ลักงัวกันมา
คนหนึ่งไปลักงัวเข้ามาไปขโมยงัวขโมยงัวมาก็เจ้าของก็ตามทันก็แย่งกันต่างคนต่างแย่งกันก็บอกไอ้คนเจ้าของก็บอกงัวของกูมึงขโมยกูมาบอกว่าไอ้นั่นก็บอกกูไม่ได้ขโมยของมึงมางัวของกูกูไม่ให้มึงก็แย่งกันไปมาชาวบ้านก็มาลุมล้อมกันดูว่าเอ๊ะสองคนนี่มาแย่งงัวตัวเดียวกันใครเป็นเจ้าของกันแน่ก็บอกว่าไปถามไอ้เจ้าของจริงก็บอกว่าของเขาถามไอ้ขโมยก็บอกว่าของเขามันหลักฐานไม่มีเนี่ยฮะไม่มีพยานก็บอกเอาอย่างนี้ละกันพวกท่านตัดสินกันไม่ได้ก็ไปหามโหสถบัณฑิตก็บอกขอไปถึงที่สภาก็เชิญมโหสถบัณฑิตขึ้นมาก็เด็กพอมโหสถบัณฑิตเนี่ยเวลาเขาจะว่าความเนี่ยเขาจะต้องแต่งตัวเรียบร้อยแล้วอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยแล้วเขาขึ้นมานั่งที่ธรรมาสน์เขาบอกวันนี้มีเรื่องอะไรก็ให้มันสั่นกระดิ่งกันแล้วเรียกร้องสั่นกระดิ่งแล้วก็มาละเขาบอกมีวันนี้มีปัญหาอะไรเขาบอกว่ามีเรื่องเนี่ยสองคนเนี่ยไม่รู้ใครเป็นเจ้าของวัวแต่ว่าต้องเป็นเจ้าของคนนึงแหละต้องเป็นขโมยคนแต่ว่าไม่รู้จะตัดสินใครว่าใครเป็นขโมยพระมโหสถบัณฑิตก็ถามก็บอกวัวตัวเนี้ยถามเจ้าของนะของท่านจริงเลยบอกของข้าพเจ้าจริงแล้วท่านเลี้ยงด้วยอะไรบอกท่านเลี้ยงด้วยอะไรบอกเลี้ยงด้วยข้าด้วยหญ้าข้าพเจ้านี่ยากจนไม่มีอะไรจะให้กินแล้วก็เลี้ยงได้แต่หญ้าถามไอ้คนขโมยบอกข้าพเจ้าเนี่ยเลี้ยงอย่างดีงัวตัวเนี้ยเลี้ยงด้วยยาคูยาคูเลี้ยงด้วยนมเนยเลี้ยงด้วยถั่วข้าวอย่างดีเลี้ยงด้วยถั่วด้วยข้าวด้วยนมด้วยเนยทีนี้เสร็จแล้วก็มโหสถก็เลยบอกเอางี้แหละกันนะให้ทุกคนเป็นพยานว่างัวนี่จะเป็นงัวของใครถ้ากินถ้าไอคนนี้บอกว่าคนนี้บอกว่ากินหญ้าคนนั้นบอกกินถั่วกินงากินนมกินเนยก็ให้ไปเอาต้นประยงเนี่ยต้นประยงซึ่งเป็นยาถ่ายเอามาตำแล้วโขลกให้งัวกินกรอกให้งัวกินพองัวกินมันก็ถ่ายออกหมดเลยถ่ายออกมาก็เป็นโคถ่ายออกมามันก็เป็นหญ้าทั้งนั้นเลยบอกนี่ไงถามมันก็โจรบอกท่านเนี่ยเป็นโจรเป็นขโมยเนี่ยเนี่ยเจ้าคนเนี้ยเป็นเจ้าของเพราะงัวเนี่ยมันถ่ายออกมาแล้วมันไม่มีเนยมีนมอะไรเลยมีแต่หญ้าทั้งนั้นแสดงว่ามันขี้ออกมาเป็นหญ้าเลยก็คนที่เจ้าของก็คือคนที่พูดว่ากินหญ้านั่นแหละก็เลยเตือนคนที่ขโมยบอกต่อไปอย่าหากินอย่างนี้นะอย่ารักจะขโมยเขาเลยงั้นมันไม่ดีหรอกก็สอนให้มีศีล5สอนขโมยให้เลิกขโมยให้คนขโมยนั้นก็เกิดความคิดว่าต่อไปจะไม่ขโมยอีกแล้วหรือยังไงเราก็ไม่ใช่ของเราแล้วก็เขาก็จับเราได้ก็ปล่อยตัวไปจังสอนขโมยแล้วเอางัวนั้นคืนเจ้าของแสดงว่ามีปัญญาแก้ปัญหาได้เด็กแค่7ขวบมีปัญหาถ้าเข้ามาเมื่อไรก็มโหสถก็จะแก้ได้หมดเจนถึงร้อนถึงเจ้าแผ่นดินเจ้าแผ่นดินเนี่ยฝันฮะฝันประหลาดฝันเมื่อตอนที่มโหสถบัณฑิตเกิดเนี่ยฝันว่าดวงดาวในท้องฟ้าเนี่ยคือมี4ดวงที่สุขสว่างแต่มีดวงอีกดวงหนึ่งสว่างมากขึ้นมาใหม่สว่างเต็มท้องฟ้าเลยข่มดวงดาวทั้ง4ดวงนั้นดับรัศมีเลยก็โหรก็ทำนายก็บอกว่าจะมีบัณฑิตยิ่งใหญ่ที่ฉลาดมีปัญญาจะเกิดอีกคนหนึ่งที่จะมาดับรัศมีบัณฑิตที่อยู่ในพระราชวังเนี่ยไอ้บัณฑิตที่มันอยู่แล้วมันก็รู้เรื่องว่ามันจะต้องมีคนฉลาดเกิดมาเก่งกับเราก็เกิดความริษยาในใจเลยเราจะเจอคู่แข่งบารมีพระบัญญินก็เลยให้คนมาสืบดูก็เจอจริงๆก็เลยลองปัญญามโหสถว่าฉลาดจริงหรือเปล่าฉลาดจริงหรือเปล่าก็บอกเอางัวมาฝากมโหสถให้เลี้ยงสักตัวหนึ่งเพราะงั้นนะงัวมาฝากมโหสถให้เลี้ยงสักตัว
เอาโงตะคู่มาโงตะคู่มาแล้วก็ทำแต่งสารว่ามโหสถบัณฑิตช่วยเลี้ยงโงตัวนี้ด้วยนะเพราะมันท้องแก่แล้วใกล้จะออกลูกคอยทะนุถนอมท้องมันด้วยนะถ้ามันออกลูกเมื่อไรแล้วก็เอาลูกมาคืนให้ด้วยเพราะมันท้องแก่มันจะออกลูกก็เอาโงตะคู่มาให้เลี้ยงเนี่ยมโหสถก็รู้ว่าเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินหลองภูมิเราก็ให้เลี้ยงไปเสร็จแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินบอกว่าถามว่าทำไมล่ะเอาวัวมาให้เลี้ยงเมื่อไรจะออกลูกสักทีมาเลี้ยงตั้งนานแล้วทำไมไม่ออกลูกสักทีมโหสถบัณฑิตก็เลยส่งคนไปส่งคนไปด้วยเอาวัวไปคืนด้วยเอาวัวไปคืนด้วยแล้วก็ส่งคนไปก็ไอ้คนนั้นก็ร้องไห้เขาบอกว่าตอนเนี้ยให้หาหมอตำแยให้ทีงั้นบอกเป็นไงล่ะเขาบอกคนเนี้ยกำลังจะคลอดลูกแต่ไม่ยอมออกสักทีท้องมานานแล้วเจ้าบดินก็ถามดูมันเป็นยังไงมาดูสิเขาบอกไอ้นี่มันเป็นผู้ชายมันจะออกได้ยังไงล่ะมันจะออกได้ยังไงก็บอกข้องัวของพระองค์ก็เป็นตัวผู้มันจะออกลูกได้ยังไงนะบอกจริงนะก็เลยยอมรับว่าเด็กแก้ลำมาได้ฉลาดจะเรื่องนั้นก็ไม่เอาเรื่องเสร็จแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินก็ส่งข่าวไปบอกว่าขอให้มโหสถเนี่ยไปช่วยเอาสระในป่าหิมพานต์มาให้ทีสระที่เนี่ยมันเป็นสระโบกกรณีที่ใหญ่มากให้ไปช่วยเอาสระมาให้ทีไปยกสระในป่ามาให้สิสระเนี่ยมันเป็นสระใหญ่สระในป่าหิมพานต์เนี่ยจะให้มโหสถไปช่วยเอาสระมาทีไปช่วยเอาสระเข้าไปไว้ในวังสิมโหสถบัณฑิตจะทำไงก็เอาเชือกเนี่ยเอาเชือกเป็นท่อนๆเนี่ยเส้นใหญ่ๆเนี่ยตัดเป็นท่อนๆแล้วก็ให้คนพวกนั้นดำน้ำไปในหนองน้ำให้เปียกให้แหนเนี่ยเปียกตัวให้แหนเนี่ยเปื้อนหัวมั่งแหนไอ้แหนที่มันหมักหมมแหนมั่งไอ้ผักตบมั่งอะไรเงี้ยเปียกตัวเปื้อนตัวเป็นแหนเลอะทั้งตัวก็วิ่งเข้าไปในพระราชวังเขาบอกว่านี่มโหสถบัณฑิตท่านได้พาพวกเรามาแล้วบอกว่าทำไมบอกได้ดึงสะมาเนี่ยแต่เอาสะมาจากป่าเอาเชือกลากสะมาเนี่ยแม้พอมาถึงพระราชวังนะสะมันกลัวพระราชวังมันดิ้นกลับไปอยู่ป่าดังเดิมเลยเชือกขาดมันติดมือมันเนี่ยดูน้ำเปียกตัวมันอย่างนั้นสะดึงสะมาถึงนี่มันสะวิ่งกลับไปป่าแล้วเอากลับไม่ได้วันดึงเชือกขาดไปแล้วพระเจ้าบดินก็หัวเราะชอบใจว่าโมโหสถบัณฑิตฉลาดแก้ลำตัวเองได้แท้ที่จริงก็คือลองภูมินั่นเองก็สะมันจะมีอะไรเอาไปได้ยังไงก็แก้กันแบบนั้นก็รู้ว่าเด็กคนนี้ฉลาดคือก็พยายามลองให้รู้แน่นอนว่าฉลาดจริงหรือเปล่าจึงจะมาเป็นบัณฑิตมาสอนเรานะฮะบัณฑิตคนสมัยก่อนเนี่ยเขาแจ้งบัณฑิตเนี่ยเขาต้องมีที่ปรึกษาเยอะมีโหนดูก็ต้องดูให้แม่นทักให้ยังตาเห็นเนี่ยถ้าทักไม่ตาเห็นตัดคอเลยเนี่ยแล้วมันก็ถอดออกจากโหนไปเลยแล้วก็ทั้งบัณฑิตที่จะสอนเจ้าปิดินต้องฉลาดเจ้าปิดินตอบถามอะไรและแก้ปัญหาตกสามารถที่จะเอาความรู้เนี่ยใช้บริหารบ้านเมืองได้ไม่ใช่รู้งูปลาแล้วมาสอนเจ้าได้เจ้าปิดินจริงๆไม่จำเป็นต้องรู้มากเท่าไหร่แต่ว่าพวกบัณฑิตทั้งหลายต้องรู้มากแต่นี่จะมาก็จำได้ไม่หมดนะเราย่อๆเพราะไม่ผ่านมาเป็นสิบปีแล้วจำมานานเลยแล้วแต่เราตำราทิ้งมานานนี่เราย่อเพื่อให้ถึงว่ามโหสถบัณฑิตเนี่ยเป็นคนมีความใช้ปัญญาอย่างไรตอนนี้จะเล่าลัดเลยว่าเมื่อพระเจ้าปิดินรู้แล้วว่ามโหสถบัณฑิตเด็ดฉลาดเอาเข้าวังขอพ่อแม่เข้าวังพ่อก็ใ
ตอนนี้ก็จะลองภูมิปัญญาโมโหสถให้คนทั้งหลายได้รู้ว่าเด็กคนนี้ฉลาดก็เรียกมโหสถบัณฑิตไปมโหสถบัณฑิตนี่เป็นคนวางแผนอะไรคนมีปัญญาเนี่ยเขาอ่านเรื่องราวลึกซึ้งนะอ่านเรื่องราวในทะลุลึกซึ้งว่าไปนี่เขาจะทำยังไงกับเราเขาจะพูดยังไงเขาจะถามยังไงเขาจะเตรียมตะการยังไงกับเราเขากำหนดไว้หมดเลยก็เอาพ่อไปแล้วก็เอาลาไปตัว

หนึ่งเอาลาไปตวงลาไปตวงก็มาอัจดรไปตวงม้าอัจดรเนี่ยก็คือแม่ลากับม้าเนี่ยมันผสมกันก็ออกลูกมาเป็นอัจดรเรียกว่าล่อออกมาเป็นล่อเรียกอัจดรไอ้ตัวล่อเนี่ยมันใหญ่กว่าลาแล้วมันแข็งแรงมากไอ้ตัวอัจดรเนี่ยเป็นล่อที่ใช้กระทุกอะไรต่ออะไรขึ้นเขาขึ้นลงห้วยในเก่งมากบ้านเราจะไม่มีฮะจะมีแต่ภาคเหนือหรือไม่ก็ทางอินเดียเนี่ยมีล่อเยอะมีลาเยอะเนี่ยเรียกว่ามาคนไทยก็เรียกมาอัจดรแต่คนตอนนี้เสร็จแล้วก็พวกบัณฑิตทั้ง4คนก็คอยจับผิดพระมโหสถ

เสร็จแล้วก็พวกบัณฑิตทั้ง4คนก็คอยจับผิดพระมโหสถบัณฑิตพอเข้าไปในวังเขาตั้งกระทู้ถามเลยมโหสถบัณฑิตเขาอยากจะถามหน่อยว่าพ่อกับลูกเนี่ยใครสำคัญกว่ากันเขาถามพ่อกับลูกใครสำคัญกว่ากันพระสมบัติก็บอกว่าลูกสำคัญที่พระองค์เท่านั้นในพวกนักบัณฑิตพวกนั้นหอเลาะก้าเกยตกมือหอเลาะกันแล้วก็โหฮาปากเลยว่าไปเอานี่หรือนักปราชญ์บัณฑิตที่คล้ายๆว่าคนยกย่องว่าฉลาดเด็กแค่7-8ขวบจะรู้อะไรก็ตอบผิดๆน่ะพวกนักปราชญ์พวกนั้นก็ไม่อยากให้เด็กมาเก่งกับตัวเองก็เลยหอเลาะกันว่าตอบยังไงได้ว่าเด็กเนี่ยสำคัญกว่าลูกสำคัญกว่าพ่อยังไงเจ้าบดีก็จะลอกแรกกันสิเอ๊ะมันไม่ฉลาดจริงหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะที่เราไปทดสอบเรื่องหลายๆเรื่องมันก็ฉลาดนี่แต่พอมาเข้าวังแล้วทำไมมันตอบไม่ฉลาดบอกจริงหรือมโหสถลูกจะสำคัญกว่าพ่อแม่จริงหรือบอกสำคัญยังไงคือมโหสถบัณฑิตได้วางแผนแล้วพอเวลานั่งในพระราชวังเนี่ยมโหสถบัณฑิตบอกกับพ่อบอกกับพ่อเวลาเขาตั้งที่นั่งสูงนะพ่ออย่านั่งนะให้ลูกนั่งก่อนให้พ่อนั่งข้างล่างนะลูกอย่านั่งข้างบนพ่อก็ทําตามลูกเขาก็อาสนะที่สูงมามโหสถบัณฑิตก็ขึ้นไปนั่งที่สูงเลยพ่อก็ลงนั่งข้างล่างไอ้พวกนั้นก็นึกแหมนี่มโหสถบัณฑิตมันหลงตัวเองนี่เด็กแค่นี้อมนิ้วมือจะรู้เรื่องอะไรดูสิมาวางตัวนั่งสูงกับพ่อตัวเองก็เลยถามว่าพ่อกับลูกใครสำคัญกว่ากันเจ้าบดีก็ถามบอกลูกสำคัญกว่าเขาบอกว่าถ้างั้นถ้าลูกสำคัญกว่าพวกนักปราชญ์ก็ถามว่าเราเห็นว่าพ่อสำคัญกว่าพวกนั้นก็เถียงสำคัญกว่ามโหสถบัณฑิตทั้งนักปราชญ์ทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าลูกพ่อสำคัญกว่าลูกนะเพราะพ่อให้กำเนิดบอกถ้าอย่างนั้นพระองค์ถือว่าพ่อสำคัญกว่าลูกแล้วพระองค์นั้นก็เอาพ่อกำหม่อมฉันไว้สิตัวกำหม่อมฉันก็กลับบ้านเอาพ่อกำหม่อมฉันไว้เป็นบัณฑิตก็แล้วกันกำหม่อมฉันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าพ่อสำคัญกว่าลูกชาวบดีก็อึกอักเอ๊ะบอกฉันไม่ต้องการพ่อหรือต้องการเธอก็พระองค์ก็ว่าพ่อสำคัญกับลูกก็งั้นก็เอาพ่อไว้ก็กันลูกไม่สำคัญเนี่ยลูกก็ไม่ควรจะอยู่ที่นี่เจ้าบดีก็ชักกึดตัดว่าเอ๊ะจะเอายังไงดีบอกงั้นพระองค์ยังไม่แค่จ่างแจ้งก็เอาอย่างนี้แล้วกันม้าก็เลยให้คนเนี่ยไปจับม้ามากะลาน่ะไปขอไว้ในกระสอบอ่ะขอไปเสือลำแทนก็ไปให้คนใช้เนี่ยแบกลาแล้วก็เอาม้าเอาลามาก็มาคลี่ออกคล้องพระโลงบอกนี่พระองค์ไอ้ลานี่มีเป็นตัวนี่ลาใช่ไหมพระองค์บอกใช่บอกเนี่ยลาแล้วเนี่ยลูกมันเป็นอัสดรพระองค์ว่าไอ้ตัวลาออกลูกมาเป็นอัสดรเนี่ยไอ้ลาเนี่ยราคาเท่าไหร่ราคามันถูกนะมโหสถราคาไม่แพงหรอกก็ลาแม่มันราคาถูกแต่ล่อล่ะที่มันเป็นลูกของลาเนี่ยอัสดรเนี่ยราคาแพงบอกค่าแพงสิหาค่าไม่ได้ราคามากกว่าแม่มันอีกบอกก็เช่นเดียวกันพระองค์ถ้าม้าเนี่ยถ้าลาเนี่ยมันออกลูกมาเป็นอัสดรเนี่ยลูกมันย่อมสำคัญกว่าแม่มันย่อมสำคัญกว่าแม่มันเพราะว่ามันเป็นมหัศจรรย์ฉะนั้นกระหม่อมฉันที่ตอบว่าลูกสำคัญกับพ่อก็เช่นเดียวกันอย่างนี้ไอ้พวกนักปราชญ์จะนั่งคอตกแล้วคือเอแพ้เด็กซะแล้วถ้าพระองค์เห็นว่าพ่อสำคัญกว่าลูกอย่างนั้นพระองค์ก็เอาพ่อไว้แล้วกันถ้าเห็นลูกสำคัญกับพ่อก็เอาลูกไว้เราเห็นลูกสำคัญกว่าถ้างั้นเราขอเอาลูกไว้แล้วกันเพราะลูกมีปัญญามากกว่าพ่อก็เลยรับตัวมโหสถบัณฑิตไว้เป็นลูกของตัวเองแล้วก็ไม่แก้ปัญหาคนมีบารมีแค่7-8ขวบแล้วเป็นอาจารย์เจ้าแผ่นดินได้นะคิดดูสิเขาสะสมบารมี

เรามากเหลือเกินนะสะสมบารมีปัญญาบารมีมามากขนาด7ขวบเนี่ยรู้หมดทุกอย่างเลยไม่ต้องร่ำเรียนอะไรรู้หมดเลยแก้ปัญหาได้108เลยเหตุการณ์ในบ้านเมืองมีเรื่องอะไรอะไรเนี่ยก็มาถามมโหสถบัณฑิตมโหสถบัณฑิตก็แก้ปัญหาได้หมดทีนี้เราหวัดรักพอดีหมอวสิทธิ์วสุบัณฑิตนี่ก็รู้ว่าเมืองเนี่ยมี16แคว้นมี101เมืองมี16แคว้นมี101เมืองก็เลยว่าพระเจ้าไปดินทุก101เมืองเนี่ยล้วนแต่พวกที่ยังหนุ่มยังแน่นพวกที่ยังแสวงหาอำนาจทางนั้นเลยและมีเจ้าไปดินเมืองหนึ่งที่เมืองแบบเป็นชอบลบลาฆ่าฟันชอบเอาชนะชอบยึดบ้านเมืองคนอื่นก็นึกว่าสักวันหนึ่งก็ต้องมาลบบ้านเราเพราะบ้านเราในเมืองอุดมสมบูรณ์แต่เขามาลบเฉพาะประเทศเดียวเนี่ยสู้เราไม่ได้เพราะประเทศเราใหญ่กว่าสมบูรณ์กว่าแต่เขาคงต้องรวมมาถึง101เมืองพอรู้งั้นมโหสถบัณฑิตก็วางแผนเลยวางแผนเอาเหล็กเอานกกระเรียนเนี่ยมาเลี้ยงสมัยก่อนเอานกมาเรียนกระเรียนเนี่ยมาเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็เขาถูเหล็กเนี่ยเหล็กเนี่ยให้เป็นฝอยเลยให้เป็นผงแล้วก็คลุกกับข้าวคลุกกับเนื้อให้นกกระเรียนกินนกกระเรียนกินแล้วก็ถ่ายออกมาเขาก็เอาขี้นั่นนะไปถลุงไปละลายน้ำแล้วก็เอาไปถลุงเป็นเหล็กเขาจะผสมเหล็กให้นกกระเรียนกินพอมันกินไปแล้วมันธาตุมันแรงมันละลายเหล็กได้เขาก็เอาขี้นกกระเรียนมาทำถึง7ครั้งมาทำเป็นเหล็กน้ำพีเอามาหลอมเป็นดาบน้ำพีเขาเรียกว่าดาบน้ำพีเนี่ยไม่มีสนิมสามารถตัดตะปูตัดดาบที่ธรรมดาขาดถือว่าเป็นดาบที่หาได้ยากต้องใช้นกกระเรียนเนี่ยกินเหล็กแล้วก็ถ่ายออกมาแล้วก็เอามาหลอมถึง7ครั้งมโหสถบัณฑิตก็ทำดาบอย่างพิเศษเลยสวยเลยเข้าไฟอย่างดีเป็นดาบน้ำพีหมดเลย100กว่าเล่ม101เมืองก็เมื่อทำดาบนี้เสร็จแล้วก็ทำฝักดีก็จารึกชื่อว่ามโหสถบัณฑิตชื่อมโหสถสลักใส่ไว้ในดาบนั้นหมดเลยคนมีปัญญาวางแผนแล้วแล้วก็ส่งบรรณาธิการดาบนี่ไปให้แล้วก็มีสารดาบนี่ไปให้แก่ถวายแก่เจ้าไปดิน101เมืองเจ้าไปดินก็มาชักดาบดูแล้วหูดีใจแหมดาบนี้ไม่ใช่เป็นดาบที่ไร้ราคาดาบที่มีค่ามากขาไม่ได้เลยซึ่งเลี้ยงด้วยนกกระเรียนแล้วก็ทำเป็นน้ำพีมาเนี่ยซึ่งทางประเทศเราเขาไม่มีก็ดีอกดีใจก็ทำว่าไปไว้เป็นดาบคู่รบเลยครับนี่เพราะดาบเนี่ยถ้าดาบธรรมดานี่จะตัดขาดหมดเพราะมันเป็นเหล็กที่กล้าที่แข็งแล้วก็สนิมไม่ขึ้นทีนี้เสร็จแล้วก็พระเจ้าอีกเมืองใหญ่เนี่ยฮะเมืองใหญ่ที่เลี่ยมน่านมากเลยครับวางแผนมาลบพระมโหสถมาลบเมืองวิเทหราชเนี่ยพระเจ้าบิดินของพระเจ้ามโหสถเนี่ยของมโหสถบดินชื่อวิเทหราชก็ยกคนมาก็เกณฑ์เจ้า101เมืองเนี่ยมาร่วมรบด้วยเพราะตัวเองมีอำนาจเนี่ยเจ้าบิดินพวกนั้นก็ลุกมาร่วมรบด้วยเลยเข้ามาก็มาล้อมเมืองตรงกับที่มโหสถบดินเตรียมการไว้หลายปีฮะเตรียมการขุดคูรบกะสะสมเสบียงอาหารทุกสิ่งทุกอย่างกะพร้อมว่าสู้กันได้เป็นหลายๆปีเขารู้เลยว่าข้าศึกจะต้องมาแน่ลักษณะคนเราถ้ามีกำลังวังชาพอเพียงต้องออกรบก็เตรียมไปหมดก็ขุดคูข้างนอกขุดคูข้างในคูข้างนอกเนี่ยขุดเส้นน้ำอย่างดีก็มีน้ำระบายเข้ามาได้ไม่ให้อดน้ำข้างในก็เก็บน้ำไว้ดีขุดคูไว้ดีเพราะว่าเมืองอยู่ติดกับแม่น้ำก็ระบายน้ำเข้าออกได้แล้วก็มาเอาไอ้เข้มาเพาะเลี้ยงไว้เยอะเลยเลี้ยงไว้ตามคูแล้วก็บอกกับราชดรว่าอย่าลงมาในคูนี้นะไอ้เข้ชุมทุกคนก็รู้ว่าในคูเมืองเนี่ยรอบเมือง
ีไอ้เข้ทั้งนั้นเลยก็เรียกไอ้เข้ไว้มากเจนตัวใหญ่ก็วางแผนไว้นี่เอาไว้ป้องกันข้าศึกจะได้พอข้าศึกมาก็ไม่รู้อีโนยเนนะไม่รู้ว่ามาจะต่างเมืองก็ยกลุยข้ามไปคูเมืองเลยขี่ช้างขี่ม้าข้ามบงผูกกำแพงเมืองไอ้คูเมืองไอ้เข้มันก็กัดสิฮะไอ้ช้างม้ามันโดนไอ้เข้กัดมันก็สะบัดไอ้คนก็ตกลงไปเข้มันก็กัดกินคันนี้ตกใจกลัววิ่งหนีก็หมดเลยคันนี้ทำไงดีลงไปในคูไอ้เข้มันกินเอาช้างม้ามันกัดหมดเนี่ยเสร็จแล้วก็ตั้งกองทัพไปก่อนยังลบไม่ได้พอเข้าไปกำแพงเมืองก็ใหญ่หนาเหลือเกินลบลำบากไหนเลยไอ้คูน้ำนั่นมันก็เป็นติดกับกำแพงนั่นมันก็เป็นเพราะไอ้เข้ทั้งนั้นอีกแล้วก็ตั้งกองทัพล้อมไว้มอสดเขาวางแผนเขากล่าวว่าล้อมไม่ให้มอสดบัณฑิตเนี่ยให้เมืองเนี่ยอดอาหารให้อดอาหารแล้วเดี๋ยวก็ยอมสวามิภักดิ์ยอมรับยอมแพ้เองแต่หมอประสิทธิ์ตรวจบัณฑิตจะสู้ด้วยปัญญาก็บอกว่าเวลาตอนกลางตอนเย็นๆเนี่ยให้ชาวบ้านเนี่ยขึ้นไปบนกำแพงก็ร้องดีสีตีเป่าลำวงแล้วก็ชวนไอ้พวกข้าศึกนั้นมาลำกันเถอะมาร้องกันเถอะงั้นที่เมืองนี่มีแต่ความสุขทั้งนั้นไม่มีทุกข์หรอกท่านจะล้อมก็ล้อมไปเถอะนะอยู่นานๆเถอะแล้วก็ปิ้งปูปิ้งปลาอะไรขนมอะไรเนี่ยก็โยนส่งมาให้ทหารทางนี้ว่าเอาไปกินบ้างนะที่เมืองเนี่ยเหลือกินเหลือใช้ก็ส่งอาหารพวกเนี้ยข้ามกำแพงเมืองมาให้คือทำเป็นว่าตัวเองเหลือกินเหลือใช้พอล้อมไปร่วม7 เดือนไอ้ทางโน้นก็บอกว่าโอ้โหมโหเมืองของเมืองเนี้ยมโหสถเมืองวิเทหราชก็หวั่นไหวเหมือนกันนึกว่าจะล้อมคงล้อมไม่อยู่แน่เพราะว่าเมืองเนี้ยอุดมสมบูรณ์เสร็จแล้วพอวันหนึ่งพอฝนตกพระมโหสถบัณฑิตก็ให้คนเนี่ยตัดไม้ไผ่เนี่ยตัดไม้ไผ่ลำยาวๆเนี่ยมาติดกำแพงแล้วก็ปลุกโรยเมล็ดข้าวแล้วก็อธิษฐานขอให้เมล็ดข้าวเนี่ยขึ้นให้สมบูรณ์ไอ้บุญบารมีของท่านเนี่ยก็โรยเมล็ดข้าวใส่กระบอกไม้ก็เอาดินใส่นั้นก็ขึ้นเต็มหมดกระบอกไม้ไผ่ก็พอมันออกรวงเสร็จแล้วก็บอกกับชาวพวกฝั่งโน้นพวกข้าศึกบอกว่าพี่นะบ้านเมืองเรานะไม่อดไม่อยากแล้วเนี่ยข้าวปลาอาหารเนี่ยมันขึ้นขนาดล้นกำแพงเลยเนี่ยเหลือกินเลยใช้มันขึ้นมาล้นกำแพงเลยแล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วก็โยนไปให้ทางข้าศึกอีกบอกว่าเนี่ยมันล้นกำแพงเหลือกินเหลือใช้ไอ้นั่นก็ไปรายงานกับเจ้าแผ่นดินบอกดูสิไอ้เมืองมโหสถบัณฑิตเนี่ยมันรวยข้าวรวยน้ำขนาดข้าวงอกขึ้นบนกำแพงเลยเหลือกินเหลือใช้ก็ถอนพวกอะไรรากบัวนะฮะบัวยาวๆเนี่ยวาสองวาเนี่ยแล้วก็โยนไปทางโน้นอีกบอกว่าเนี่ยน้ำเรานี่ก็มีเหลือกินเหลือใช้ไม่มีแห้งไม่มีหายพอเห็นรากบัวยาวงั้นทุกคนคิดเลยว่าถ้าเราคืนล้อมไปเนี่ยเราคงแพ้แน่พวกเราจะอดตายก่อนเพราะเรามาล้อมตั้ง7 เดือนเลยยังไม่เห็นมีพวกนั้นร่อยหรออะไรก็เลยคิดตีหักโค่นให้เสร็จเลยคือจะตีให้เสร็จเลยว่าไม่ล้อมนานและล้อมให้มันอดข้าวมันก็ไม่อดกันก็เลยวางแผนจะหักโค่นตอนนี้มโหสถบัณฑิตเนี่ยฉลาดอ่ะเอาคนของตัวเองเนี่ยไปอยู่ในเมืองร้อยเอ็ดเนี่ยมาก่อนแล้วใช้ทหารตัวเองเนี่ยไปเป็นไส้ศึกไปสมัครเป็นลูกน้องของแต่ละประเทศเนี่ยหมดแล้วแม้จะคือไปเป็นไส้ศึกหมดอ่ะคือวางแผนไว้ก่อนแล้วเขามีเรื่องอะไรก็รายงานหมดยิงพอตกกลางคืนดึกๆก็ยิงธนูผูกสารยิงธนูข้ามกำแพงมาไอ้ทหารทางนี้ก็รับเรื่องทุกวันไอ้ทีนี้ก็ยิงธนูข้ามไปให้ทางโน้นทางโน้นติดต่อก็สื่อสารกันแบบนั้นไอ้ทางโน้นก็เป็นไส้ศึกให้หมดรู้ว่ายังความเคลื่อนไหวไงก็บอกหมดเจริญโมโสบอกว่า
เรารบกันด้วยกำลังเนี่ยจะพาคนล้มตายกันเยอะงั้นเรารบกันด้วยปัญญาดีกว่านะงั้นคนจะได้ไม่ล้มตายบอกก่อนที่เราจะรบกันด้วยกำลังเนี่ยขอให้รบกันด้วยปัญญาไอ้นั่นก็เลยคิดว่าตัวเองมีปัญญาเมื่อกันสามารถจะสู้กับเด็กรุ่นได้ตอนนั้นมโหสถบัณฑิตเริ่มเป็นหนุ่มแล้วเริ่มโตแล้วไม่ใช่เป็นเด็กแล้วก็ลบพุทธวิญญาณก็เลยทำปรมิตรีด้วยกันเจ้าพิดินเนี่ยจะมาโต้กันจะมาใช้ความพูดตอบกันเสร็จแล้วก็ในที่ตรงนั้นก็คือปลอดอาวุธที่จะไปเจอกันนั่นคือที่ปลอดอาวุธก็มโหสถบัณฑิตก็ออกไปก็วางแผนแล้วว่าให้คนของตัวเองเนี่ยบอกกับเจ้าพิดินว่าบอกได้เลยตอนนี้ว่าเจ้าพิดินร้อยเอ็ดเมืองเนี่ยไม่ใช่พวกของท่านนะมันเป็นไส้ศึกให้แกมโหสถบัณฑิตมานานแล้วงั้นเจ้าพิดินบอกมันจะเป็นไส้ศึกยังไงก็ร้อยเอ็ดเมืองเนี่ยเป็นลูกน้องเราทั้งนั้นขึ้นกับเราบอกพระองค์ไม่เชื่อลองดูสิฮะถ้ากินเลี้ยงวันเนี้ยนะขอให้เอาเชิญเอาดาบเนี่ยมาอวดดูกันแล้วพระองค์จะรู้เลยว่าดาบนั่นน่ะพระเจ้าพิดินร้อยเอ็ดเมืองนะมีชื่อมโหสถบัณฑิตอยู่ในดาบนะแสดงว่ามโหสถบัณฑิตนี่วางแผนปรองประชนพระองค์ร้อยเอ็ดเมืองเนี่ยเป็นพวกมโหสถบัณฑิตฉะนั้นแหละพระองค์ไม่เชื่อลองอย่าเพิ่งให้เขาก็เรียกว่าอย่าเพิ่งกระโตกกระตากเขารู้นะว่าเป็นพระองค์รู้ว่าพวกนี้เป็นพวกมโหสถบัณฑิตพระเจ้าพิดินก็ขังแข็งใจเอ๊ะหรือมันจะจริงวะก็เลยเชิญพระเจ้าเป็นดินร้อยเอ็ดเมืองมาทานอาหารมากินเลี้ยงกันก็เลยอยากดูดาบว่าดาบของใครจะคมอย่างไรจะดีไงเจ้าร้อยเอ็ดเมืองก็ชักเอามาให้ดูสิฮะของข้าพเจ้านี่ก็ฟันดาบธรรมดาขาดได้เป็นดาบที่น้ำพี้อย่างดีพอพระเจ้าเป็นดินองค์นี้ดูหมดแล้วตายแล้วมันชื่อมโหสถจริงๆนี่นะเนี่ยดาบนี่มันฝังชื่อมโหสถบัณฑิตแสดงว่ามโหสถบัณฑิตมันแวงวางแผนล้มล้างเราโอ้โหพวกมโหสถบัณฑิตฉะนั้นเราตายแน่เราเป็นคนเดียวไอ้ก็เลยระแวงสงสัยคันนี้แต่เจ้าพวกนั้นไม่รู้ตัวหรอกแต่แผนมโหสถบัณฑิตทำให้เกิดความระแวงก็เกิดความปั่นป่วนขึ้นมาว่าจะทำยังไงดีถ้าเราขืนสู้ต่อไปเนี่ยนะเราก็ต้องแพ้มโหสถบัณฑิตแน่นอนก็เพราะข้าเจ้าร้อยแปดเมืองนั้นเป็นไส้ศึกให้นี่ก็คิดหาทางหนีเลยหาทางหนีว่าทำไงเราจะหนีแสดงว่าเราคืนอยู่เนี่ยเจ้าร้อยแปดเมืองเนี่ยร้อยเอ็ดเมืองเนี่ยต้องฆ่าเราแน่เลยเพราะดูแล้วว่าดาบนั้นเป็นชื่อมโหสถทางนั้นเลยเกิดความหวาดกลัวยังจับจิตจับใจเลยแต่นี้เสร็จแล้วก็พอรุ่งขึ้นมโหสถบัณฑิตก็ออกมาโต้วาทีกันก็ตอบกันไปถามกันไปถามมาเจ้านี้ก็ตอบไม่ได้ก็นั่งก้มหน้าก็นั่งก้มหน้ามโหสถบัณฑิตก็เดินเข้าไปเลยฮะเดินไปก็เอามือค้ำคอเลยเอามือค้ำคอกดคอลงเอาหน้าไถดินหน้าไถพื้นบอกท่านไม่รู้หรือไม่รู้จักบารมีไม่รู้จักมโหสถบัณฑิตหรือเพราะท่านเนี่ยจะต้องตายเหมือนกันดูสิท่านรู้แล้วใช่ไหมว่าเจ้าพิดินทุกองเนี่ยเป็นพวกข้าพเจ้าทั้งนั้นพอพวกร้อยเอ็ดเมืองนั่นนะฮะพอรู้ว่าเจ้าพิดินตรงนี้ถูกมโหสถบัณฑิตกดคอท่านนั่นแหละพวกนั้นก็แตกตื่นเลยแล้วก็มโหสถบัณฑิตก็วางแผนให้พวกไอพวกกลองโมลีเนี่ยพวกนักตีกลองเนี่ยข้าไอ้พวกทหารตีกลองให้ล้อมอยู่ทุกที่เลยฮะพอมโหสถบัณฑิตพูดก็ตีกลองศึกเลยคลืนเลยก็ตกใจไอ้เจ้าพิดินร้อยเอ็ดเมืองก็เพ่นหนีต่างคนต่างขึ้นมาขึ้นช้างนึกว่ามโหสถบัณฑิตเนี่ยวางแผนล้อมฆ่าล้อมกรอบตัวเองด้วยการกลอุบายให้มาโต้วาทีแล้วก็เจ้าร้อยเอ็ดเมืองก็มานั่งฟังพระปลดอาวุธเนี่ยเท่านั้นนึกว่าเป็นเข้าแผนมโหสถบัณฑิตเนี่ยก็ตกใจเลยเพราะตีกลองก็คือมาแต่ที่จริงไม่มีอะไรหรอกนึกว่าถูกล้อมกรอบแน่ก็
ต่างคนต่างโดดขึ้นมาขึ้นช้างไม่ต้องเหยียบกันแข้งขาหักตายกันไปไอ้เจ้าบดินองค์นี้มโหสถบดีกดคอแล้วก็พอมโหสถบดีถูจนหน้าเลือดแล้วก็ปล่อยเขาวิ่งขึ้นม้าไปเลยพอไปถึงไกลแล้วขี้เจ้าเจ้าเนี่ยตามเขาไม่ทันเลยฮะพอเจ้าเมืองอื่นรู้ตัวก่อนก็หนีเขาวิ่งตามไปบอกว่าเนี่ยเราเสียกลมโหสถบดีแล้วนะแล้วกลับไปสู้กันใหม่เถอะพระเจ้าคนนั้นบอกฉันไม่เอาแล้วฉันกลัวปัญญาคนบอกฉันไม่สู้หรอกมโหสถบัณฑิตเนี่ยอย่างน้อยเขาก็มีบุญคุณกับเรางั้นดาบนี่เขาก็ทำไว้ให้เราทุกคนก็เลยยกทัพกลับเมืองหมดเลยไม่สู้เลยพระเจ้าคนนี้ก็เลยเจ็บใจเหลือเกินแท้เด็กๆยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเนี่ยมันอุบายหลอกเราจนเราหนีจนได้ก็ผูกใจเจ็บผูกใจเจ็บทีนี้ทำไงดีลูกสาวตัวเองนี่สวยมากกำลังรุ่นสาวก็วางแผนฆ่ามโหสถบัณฑิตให้ได้กับฆ่าเจ้าแผ่นดินตรงนี้ให้ได้เพราะเจ็บใจที่ตัวเองแพ้ทัพมาโดยกลลวงทีนี้เสร็จแล้วก็มีสารมาบอกกับเจ้าวิเทนเนี่ยบอกว่าข้าพเจ้าก็สำนึกในบุญคุณมหากรุณาท่านว่าบุญบารมีเหลือเกินขนาดข้าศึกทั้งหลายไปก็ยังแพ้พ่ายฉะนั้นก็ขอญาติเป็นญาติดีกับท่านขอถวายอะไรเรียกว่าราชธิดาไว้ให้เป็นคู่บุญบารมีของพระองค์กับเจ้าวิเทหราชเจ้าวิเทหราชก็แก่แล้วนะก็อยากได้คนสวยๆอ่ะแล้วก็ตัวเองก็หัวก็ล้านด้วยนะแล้วก็แก่ด้วยก็อยากได้ก็อยากได้ก็มาบอกมโหสถบัณฑิตเราจะเอารับเขาดีหรือเปล่าราชธิดาเนี่ยยังสาวยังสวยบอกมโหสถบัณฑิตก็รู้ความไหนว่าเนี่ยไปกลลวงที่เขาจะเอาไปฆ่าทิ้งก็บอกพระองค์รับเถอะเอ๊ะเขาเป็นข้าศึกกับเราก็เป็นศัตรูกับเราจะเอาไปเอาภรรยาลูกสาวเขาได้บอกได้พระองค์เอาไปเถอะเดี๋ยวก็มอมฉันจะพาเอามาให้ตอนนี้แต่ไม่บอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องกลลวงที่เขาจะเอาตัวเองไปฆ่ากันทั้งสองคนเพื่อเอาลูกสาวมาเป็นเหยื่อล่อเขาบอกว่าให้ไปรับถ้ายินดีที่จะรับลูกสาวก็ขอให้ไปทำพิธีแต่งเอามาไปเจ้าทรงเสด็จญาติตาทับไปรับสิไปรับลูกสาวไปรับลูกสาวเจ้าไปดินนี่พระเจ้าแผ่นดินก็มโหสถบัณฑิตก็รู้แผนก็ไม่พูดแล้วบอกพระองค์ก่อนที่พระองค์จะไปรับลูกสาวเจ้าเมืองเนี้ยให้กระหม่อมฉันไปดูลาดเหล่าล่วงหน้าก่อนหาทีที่หาทางหนีทีไล่ก่อนว่าเราจะเอาเขามาได้ยังไงเพื่อจะไม่หลงกลเขาว่าเขาดีกับเราแค่ไหนก็ยกทัพไปก่อนมโหสถบัณฑิตที่ยกทัพไปนี่ไม่ได้เอานักรบไปเลยเอาพวกช่างแกะสลักช่างวาดช่างเขียนช่างขุดช่างก่อสร้างเอาช่างทั้งนั้นเลยช่างที่ฝีมือที่สุดในประเทศนั้นนะคัดเลือกไปหมดใครที่มือดีเอาไปหมดเป็นช่างทั้งนั้นเจ้าวิธีก็แปลกใจบอกทำไมไม่เอานักรบไปบอกไม่ได้ไปรบเนี่ยกระหม่อมฉันไม่ต้องรบหรอกเอาช่างเนี่ยไปเอาไปด้วยก็ไม่บอกว่าจะทำอะไรก็ขอช้างขอม้าไปเอาเพื่อไปลากไม้ลากอะไรที่จะมาสร้างปราสาทสร้างพระพราที่ประทับเจ้าแผ่นดินพอไปถึงเมืองนั้นก็เข้าไปเฝ้าเจ้าแผ่นดินเจ้าแผ่นดินก็นึกว่ามาแล้ว1คนข้าศึกที่เราจะฆ่าเนี่ยมาได้1คนแต่มันต้องรอให้เจ้าแผ่นดินมันมาก่อนเราจึงจะจับฆ่าพร้อมกันเลยก็ทำเป็นญาติดีกับมโหสถบัณฑิตว่าจะยกลูกสาวให้จริงมโหสถบัณฑิตก็เข้าไปเฝ้าเจ้าแล้วบอกว่าก็มอมฉันเนี่ยมาล่วงหน้าก่อนเพื่อมาตั้งพระพลาเพื่อประลำพิธีเพื่อจะรับเสด็จของกับเจ้าพิรินกับมอมฉันเนี่ยเป็นผู้มีบุญบารมีมากจะเสด็จไปไหนก็ต้องต้อนรับอย่างสูงสมเกียรติต้องทำประลำพิธีอย่างดีเลยแต่ก็พูดยกย่องเจ้าพิรินตัวเองบอกแต่ต้องหาที่จะประทับในเมืองเนี่ยให้สมเกียรติหน่อยก็ขออนุญาตจากพระองค์ในเมื่อฐานะเป็นทูตเป็นแขกนี่ก็บอกเอามโหสถบัณฑิตจะเอาตรงไหนก็เอาเถอะเลือกเอาที่ประทับเจ้าแผ่นดินเรายกให้บอกก็มอมฉันยังไม่มีอำนาจขอให้พระองค์ประทานตราทัพประทาน

อนุญาตประทับตาเขาเรียกว่าตาสารคือมีลายพระหัตถ์ลายเซ็นมีตาสั่งตาสารพระเจ้าบินก็หลงกลก็เลยทำประทับตาสารให้มามีอำนาจอาญาสิทธิ์เต็มที่ที่จะเอาไปดินตรงไหนก็ได้พอโสภณีก็ไปถึงก็พอได้ตาสารเสร็จแล้วก็ไปถึงพวกบ้านเศรษฐีทั้งนั้นอยู่ในวังไปถึงก็เอาตานั้นไปตีประทับตีประทับตาเลยบอกตรงนี้มโหสถต้องการจะเอาทำไปที่ประทับรับรองพระเจ้าไปดินเมืองวิเทหราชเป็นที่ของใครก็สุดแล้วแต่เจ้าไปดินอนุญาตแล้วใครมันเวรคืนนะฮะชาวบ้านนั้นกลับมาจากธุระเจ้าของบ้านกลับมาก็ตายแล้วถูกประทับตาแล้วยึดคืนแล้วเนี่ยเป็นของหลวงนะเสียใจวิ่งมาหามโหสถบัณฑิตว่าทำไมจะมาบ้านฉันล่ะก็บอกเจ้าไปดินอนุญาตแล้วเราก็มีสิทธิ์จะเอาสิตรงนี้จะทำเป็นที่ประทับบอกจะเอาเถอะจะเอาเงินเอาทองสักกี่หมื่นกี่แสนเนี่ยก็ให้มโหสถบอกอย่างนั้นเหรออย่างนั้นเราก็ไม่เอาเงินมาเอามาแสนหรือมั่งเอามาล้านหรือมั่งก็ประทับตาทั่วมาเลยทั้งนี้ไอ้พวกนั้นก็เดือดร้อนวิ่งไปเข้าเจ้าเฝ้าเข้าเฝ้าเจ้าเจ้าก็บอกว่าเราให้มโหสถไปแล้วเขาจะเอาตรงไหนก็ได้ตัดแล้วไม่คืนคำเจ้าพิธีผลที่สุดมโหสถบัณฑิตพอบ้านไหนได้รวยก็ไปตีกราหมดเลยได้เงินไม่รู้กี่ร้อยเลยคราวนี้กี่ร้อยล้านเลยก็เงินพอที่จะไม่ใช้จ่ายในงานนี่หมดเลยไปตีเอาบ้านเศรษฐีหมดทุกบ้านเศรษฐีก็ขอให้ขอคืนขอคืนหมดเลยก็ผลที่สุดก็มาเลือกสถานที่ใกล้กำแพงบ้านหนึ่งก็ตรงนั้นทำไปที่พระพาเงินก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนไปตีตามบ้านพวกนั้นพอยกให้หมดแลกกับบ้านตัวเองผลที่สุดก็บอกแต่ว่าช้างม้าก็บ่มฉันได้มีเยอะกองทัพก็บ่มฉันขอให้ไปอยู่ชายน้ำเพราะม้าช้างในชอบอาบน้ำถ้าใครว่าไงขอให้พระองค์จงทรงถามก็หม่อมฉันด้วยว่ามาช้างก็หม่อมฉันนี่อาจจะไปรบกวนชาวบ้านก็ชอบอาบน้ำอาจจะทำให้น้ำขุ่นวางแผนพระโหสถบัณฑิตก็ตั้งพระพาอยู่ใกล้กับกำแพงเพื่อหาทางออกได้ง่ายก็เริ่มลงมือขุดเลยฮะขุดดินในอุโมงค์เนี่ยขุดในที่ชายน้ำเลยขุดไปแล้วก็ให้ช้างมาในย่ำให้น้ำในไหลลงไปขุดไปช่างขุดอุโมงค์แบบเดินเป็นอุโมงค์ใหญ่ที่เข้าไปแล้วเป็นท้องพะโลงเลยฮะขุดลึกลงไปแล้วก็เจาะคันเอกะไปทะลุกำแพงกำแพงวังก็พอขุดดินเสร็จแล้วก็ให้ช้างมาเนี่ยย่ำลงไปในแม่น้ำหมดมันก็คุณคลักมาเลยสิฮะก็ทำทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเสร็จแล้วตอนนี้คนก็ไปร้องเจ้าไปดินว่าเนี่ยมโหสถเนี่ยเอากองทัพมาตั้งเนี่ยทำให้น้ำขุ่นหมดเลยใช่ไหมพระเจ้าบดินก็เรียกมโหสถไปถามบอกว่าทำไมยังทำงานบอกก็ช้างม้าก็หม่อมฉันเนี่ยมันชอบอาบน้ำพออยู่เมืองก็หม่อมฉันมันมีน้ำมากก็เคยชอบลงน้ำอาบน้ำก็จึงทำให้น้ำนั้นขุ่นแต่ที่จริงไม่ใช่อะไรหรอกเอาช้างม้าเนี่ยไปขย่ำช้างในย่ำดินให้ละลายลงไปในแม่น้ำขุดเจนทะลุถึงกำแพงขุดเป็นอุโมงค์ทะลุเลยพอทะลุถึงกำแพงก็ตั้งพระพลาตรงปล่องพอดีทางข้าศึกไม่รู้แหละเจ้าบดินเมืองนั้นไม่รู้ว่าพระมโหสถบดินขุดอุโมงค์มาทะลุถึงเมืองตัวเองขุดมาทะลุเข้ากำแพงแล้วก็สร้างพระพลาเจ้าบดินประทับแล้วในอุโมงค์นั้นนะจุดทำประทีปโคมไฟตั้งเป็นทางแล้วก็มีน้ำมีขนมเนี่ยตั้งแล้วก็วาดลวดลายวาดป่าสัตว์ป่าหิมพานต์วาดกินนรีวาดวิมานวาดปราสาทราชวังทำวาดสวยงามสองข้างทางเนี่ยเดินชมอยากจะเดินชมสวนอย่างสวยๆเนี่ยให้ช่างที่วาดเก่งๆเนี่ยวาดตลอดทางอุโมงค์แล้วเลยยาวเป็นกิโลกิโลก็วาดเรื่อยๆเพื่อจะให้เจ้าไปดินตัวเองนะมาชมความงามในอุโมงค์นั้นเสร็จแล้วก็พอทำอุโมงค์เสร็จ
ทำพระพลาเสร็จวาดประดับลวดลายเสร็จก็มีข่าวสารส่งมาถึงเจ้าพิดินบอกว่าให้เสด็จมาได้เลยมารับนางไปได้พระเจ้าพิดินก็คอยต้องเจ็ดเดือนกระวนกระวายแหมเราอยากจะได้นางเลยบอกว่าสดบัณฑิตไปไงไปหลงกลเขายังไงไปอยู่ไงไม่มาเลยส่งข่าวบอกว่าให้มารับได้พอมาทำพิธีพอเข้ามาในวังปุ๊บพระโอษฐบัณฑิตก็ไม่ให้เจ้าพิดินตัวเองเนี่ยเข้าไปเฝ้าไม่ให้เข้าไปไม่ให้เข้าไปในพระราชวังให้อยู่ในที่พักผ่าถ้าคืนเข้าไปก็ถูกจับสิฮะถ้ามาสองคนก็กล่าวว่าจับฆ่าทิ้งแน่นอนเลยเพราะถ้ามาถึงสองคนเมื่อไรจะจับฆ่านะก็ให้อยู่ที่พักผ่าตัวเองอยู่ที่กำแพงเสร็จแล้วก็เชิญมาทำประลัมพิธีแต่งงานกับตรงนั้นเอามาทำพิธีแต่งงานกับตรงนั้นก็ไปงานตกลงนัดแต่งงานก็เสร็จแล้วก็เชิญเจ้าพิดินมานางลูกสาวมาก็มาทำพิธีที่พระพรานั้นก็เสด็จมาหมอสุบันดิตก็เชิญให้เจ้าพิดินองค์นั้นอ่ะชมในพระพราแล้วก็ชมเรื่อยๆมาก็พาลงอุโมงค์เลยฮะพาเปิดลงมาก็พาเจ้าพิดินพาลูกสาวพาเจ้าพิดินก็ลงมาเจ้าพิดินไม่รู้หรอกว่าตัวเองนี่หลงลงมาในอุโมงค์ของมโหสถนึกว่าท้องพะโลงโหบอกนายมโหสถบัณฑิตมาทำอะไรนี่สวยงามเพลิดเพลินเหลือเกินนะวาดป่าวาดเขาหิมพานต์อะไรเนี่ยมันช่างสวยงามจริงๆก็ดูเพลินไปเรื่อยๆลืมที่จะคิดกำจัดมโหสถก็พอหลงมาก็เดินมาจนถึงใกล้จะออกถึงทางที่แม่น้ำแหละถึงอุโมงค์มโหสถบัณฑิตก็บอกว่าก็จับมือเจ้าองค์นั้นน่ะบอกพระองค์วันนี้เป็นถึงวันตายของพระองค์แล้วนะตกใจเลยมโหสถบัณฑิตก็ชักดาบออกมาเลยชักดาบออกมาเงื้อมาจะทำจะจะฟันเจ้าพิดินเจ้าพิดินก็ตกใจว่าเอ้าทำไมเธอจะมาฆ่าบอกว่าพระองค์ไม่ใช่พระองค์กระหม่อมฉันจะฆ่าพระองค์พระองค์จะฆ่ากระหม่อมฉันก่อนวางแผนไว้หมดแล้วที่จะมาจับตัวกระหม่อมฉันกับเจ้าพิดินเนี่ยใช่ไหมบอกว่าใช่ที่ต้องการจะให้ลูกสาวเนี่ยที่จริงไม่ให้หรอกเพราะวางแผนให้กระหม่อมฉันเนี่ยมาติดกับแต่ก่อนที่ขออภัยเล่าข้ามไปก่อนที่พอเจ้าพิดินวิเทหราชมาถึงพระพราปุ๊บแล้วมโหสถบัณฑิตก็รายงานเลยบอกพระองค์วันนี้เป็นวันตายของพวกเรานะว่าวันจะมาตายเนาะก็จะมารับนางไปเนี่ยบอกว่ารู้ไหมพระองค์เนี่ยที่ขอให้เรามารับลูกสาวเนี่ยเขาไม่ได้ให้หรอกเขากล่าวว่าพระองค์กับหม่อมฉันเนี่ยมาเมื่อไหร่เขาก็จะล้อมจับฆ่ากันทันทีฉะนั้นพระองค์ก็หม่อมฉันมาถึงเมืองนี้แล้วเขาก็ต้องฆ่ากันแล้ววันนี้เป็นวันตายของพระองค์ก็หม่อมฉันแล้ววันนี้โอ้เจ้าพิดินเนี่ยคืออาการแตกเลยแล้วรู้ว่าจะฆ่าเราแล้วมโหสถบัณฑิตให้ฉันมาทำไมเราบอกเนี่ยไม่มีทางรอดเลยถ้าเขาล้อมเรารอบมาแล้วงั้นมโหสถบัณฑิตช่วยชีวิตฉันเถอะไม่มีใครเป็นที่พึ่งของฉันได้นอกจากเธอเท่านั้นแหละเธอฉันฝากชีวิตไว้กับเธอนะอย่าให้ชีวิตฉันตายเร็วเจ้าบดินนี่กลัวตายเนี่ยฮะเรียกว่าฝากชีวิตด้วยกระหม่อมสดบดินให้ช่วยแก้ด้วยเถอะปัญหาที่ฉันแก้ไม่ได้หรอกคือมังสดบดินนี่ขู่ฮะขู่เจ้าบดินนี่ตกใจกลัวแล้วเล่นไปก่อนก็บอกไม่เป็นไรพระองค์ปัญหานี้แก้ได้ให้ทำใจเย็นๆเดี๋ยวพระกระหม่อมฉันจะนัดทำการวิวาห์ก็เชิญเจ้าบดินมาที่นี่พระเจ้าก็ตกลงทำก็เชิญเสด็จมาที่ประลัมพิธีเพื่อจะทำมงคลสมรสเจ้าพิดินนั้นก็กลายว่าวางแผนหรือไงก็ลูกไก่อยู่ในกำมือแล้วน่ะเรียกว่าแกะอยู่ในดงหมาป่าแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องตายแน่เงี้ยเมื่อมาล่อไปถึงที่ปลายที่จะถึงฝั่งก็ฉับข้อมือแล้วก็ชักดาบมาจะฆ่าพระเจ้าพิดินนั้นก็ขอชีวิตไว้ขอชีวิตให้มโหสถบัณฑิตฆ่าเขาเลยจะเอาอะไรเขาก็ให้มโหสถบัณฑิตบอกให้สาบานคือให้ทำพิธีแต่งงาน
ยกลูกสาวให้กับเจ้าวิเทหราชโดยดี

ก็ตกลงยกให้ก็สาบานก็ว่าจะไม่คิดคดทรยศต่อกันอีกต่อไปก็เมื่อสาบานเสร็จแล้วมโหสถบัณฑิตก็ส่งดาบให้กับเจ้าแผ่นดินตรงนั้นเจ้าแผ่นดินนั้นก็รักมโหสถเหมือนลูกเลยก็บอกขออย่างหนึ่งก็ว่าถ้าท่านมโหสถบัณฑิตเนี่ยกลับไปเมืองของท่านแล้วบริหารด้านเมืองเจริญแล้วขอให้กลับมาอยู่เมืองเขาบ้างเถอะจะได้มาทำบ้านเมืองให้เขาเจริญบ้างคนฉลาดจะนี้ไม่มีบ้านเมืองเขาเลยมโหสถบัณฑิตก็เอาลูกสาวเจ้ามาส่งถึงเมืองแล้วก็ทำสัตยาบันกับเจ้าแผ่นดินตรงนั้นว่าจะไม่คิดคดทรยศไม่ลบลาฆ่าฟันกันต่อไปก็เลยหย่าเสร็จตั้งแต่บัดนั้นมาเมืองทั้งสองนี่ก็กลายเป็นมิตรกันเลยเป็นเกี่ยวดองกันก็เลยเริ่มลบลาฆ่าฟันกันพอทำกิจการบ้านเมืองเสร็จมโหสถบัณฑิตก็ยกจากเมืองพาครอบครัวตัวเองเนี่ยมาอยู่เมืองที่ตัวเองให้สัญญาไว้เนี่ยก็ทิ้งเมืองเดิมตัวเองมาก็มาอยู่กับเจ้าองค์ที่เป็นศัตรูกันเก่าเนี่ยเข้ามาบริหารบ้านเมืองนี่ให้เจริญอีกคือที่ว่าสร้างปัญญาบารมีใช้ปัญญาบารมีเนี่ยสร้างสรรค์บ้านเมืองให้เจริญได้โดยไม่ต้องลบลาฆ่าฟันกันเลยเพียงเรียกว่ายิ่งด้วยปัญญาบารมีฉะนั้นนักปกครองเมืองไทยเราหรือปกครองที่ไหนก็ดีถ้าเอาปัญญาบารมีมาปกครองเนี่ยจะไม่ต้องใช้อาวุธปืนเลยจะไม่ต้องฆ่ากันเลยพอใช้คนเรานี่ถ้ามีเมตตาแล้วได้ปกครองเนี่ยถ้าคนเรามีบารมีเนี่ยมันสามารถที่จะไปเกลี้ยกล่อมให้ยอมรับกันโดยความดีด้วยกันได้คำพูดของคนเราเนี่ยก็สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ฉะนั้นตอนนี้คนเรามันไม่งั้นดิเกิดความโกรธความพยาบาทเอาแพ้เอาชนะกันเนี่ยก็จะไม่พูดอะไรกันก็จะใช้แรงกดดันกันแต่ถ้าใช้ปัญญาบารมีเนี่ยมันคลี่คลายปัญหาได้หมดเลยฉะนั้นในชาติสุดชาติของปัญญาบารมีของพุทธเจ้าที่เป็นมโหสถบัณฑิตเนี่ยมีปัญญามากคือเอาปัญญาตัวเองเนี่ยสร้างบารมีสะสมจนสมบูรณ์นะแล้วกลับมาเกิดมาก็มาเป็นพุทธเจ้าเรามโหสถไอ้พระวิเทหราชก็มาเป็นพระอานนท์นะฮะบิดามารดาที่เป็นเศรษฐีก็มาเป็นสุทโธทนะมาเป็นพิมพามาเป็นสิริมหามายาก็กลับชาติมาเกิดก็มาเป็นญาติมาเป็นพี่น้องกันหมดเจ้าแผ่นดินที่เป็นศัตรูกันนั้นก็กลับชาติมาเกิดก็มาเป็นพระสารีบุตรมาเป็นพระสารีบุตรมาเป็นพวกพระโมคคลาพระโมคคลานี่ก็เป็นบัณฑิตกัสสปะโมคคลาเงี้ยคือรู้แล้วแต่ว่าพวกที่เคยสร้างบารมีสะสมเคยเป็นญาติกันมาไอ้คนที่เคยเป็นศัตรูก็มาเป็นศัตรูกันอีกไอ้คนที่เคยมาเป็นญาติมันก็มาเป็นญาติมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันอีกฉะนั้นจึงว่าชาติภพที่พุทธเจ้าสะสมมาเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งผลมาถึงพระชาติสุดท้ายอ่ะฉะนั้นถ้าคนเราต้องมีปัญญาไม่ต้องฆ่ากันนะมีปัญญาไม่ต้องฆ่ากันหรอกศึกใหญ่ๆก็แก้สถานการณ์ได้นี่เล่าย่อๆนะโยมนะเล่าถึงเรื่องปัญญาบารมีสำหรับมโหสถนี่เราภาคตอนที่แก้ปัญหาฆ่าศึกจนศัตรูกลายเป็นมิตรได้เนี่ยใช้ปัญญาถือว่าปัญญานี่ประเสริฐกว่าทรัพย์ไงคนมีเงินมีทองเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาก็หาเงินทองก็รักษาไว้ไม่ได้แต่คนเราไม่ต้องมีเงินมีทองแต่ถ้ามีปัญญาเนี่ยสามารถที่จะหาทรัพย์ได้มากมายเรียกปกครองกันด้วยปัญญาถ้าจริงๆนะเรื่องพ่อแม่กับลูกเนี่ยถ้าพ่อแม่เนี่ยมีธรรมะนะมีเหตุมีผลนะถ้าปกครองลูกด้วยปัญญาเนี่ยลูกจะดีถ้าปกครองลูกโดยไม่มีปัญญาเอาแต่เงินเอาแต่ทองให้ลูกเนี่ยลูกดีไม่ได้เพราะพ่อแม่ไม่มีปัญญาแต่ถ้าพ่อแม่มีปัญญาปกครองลูกด้วยปัญญาเนี่ย

0: ะทำให้ลูกนั้นฉลาดจะเป็นลูกที่ดีได้เพราะมีเหตุผล
1: จำได้ไหมโยมว่ากันนะรับสัญญาจะมาเล่าให้ฟังก็เลยเล่าให้ฟังแต่เล่าตอนเดียวถ้าเล่าจบไม่ไหวหรอกเรื่องยาวเนี่ยตั้งใจจะทำเป็นการ์ตูนนะเนี่ยจะทำเป็นการ์ตูนเรื่องนี้เอาไปเผยแพร่ทำเรื่องพระโมโหสถบัณฑิตจะเผยแพร่เด็กกันอ่านทำเป็นวีโอก็ได้เด็กได้ดูเด็กมันติดหนังติดการ์ตูนก็ทำให้มันอ่านดูจะได้เอาปัญญาบารมีไปใช้จะได้เลิกความกดดันไม่ต้องฆ่ากันใช้ปัญญาแก้กันคนสมัยก่อนนะเวลาสมัยกรุงศรีก็สมัยก่อนนะเวลาเขาคุยกันนะเขาใช้กราบก่อนคุยกันนะสมัยนี้คำพูดเพราะหมดแล้วโยมสมัยก่อนนี่คนพูดอะไรเนี่ยจะพูดอะไรไปกราบเป็นก่อนหมดเลยสมัยนี้กราบก่อนไม่มีเลยฮะคำเพราะหมดไปเลยฮะมีแต่ไอ้อีมึงกูด่ากันงั้นนึงนี่เจอกันฮะไม่มีคำเพราะเลยแต่แสดงคนเราเนี่ยเริ่มไม่ใช้ปัญญาแล้วใช้อารมณ์เจอก็ใช้อารมณ์ด่ากันพูดกันจำหยาบแหลกคายคนรุ่นใหม่ยิ่งไม่ใช้ปัญญาเลยคำพูดที่เพราะนี่จะหายไปหมดฉะนั้นคนสมัยก่อนมีปัญญามากเขาผูกกรพูดกันได้กรสดๆนะโยมเขาพูดกรสดๆกันได้เขาเรียกพยาถามมาตอบไปด้วยคำกรอนเหมือนอย่างที่พระโหสถบัณฑิตเขาพอโตเป็นหนุ่มแล้วเจ้าแผ่นดินก็จะขอภรรยาให้มโหสถบัณฑิตบอกว่าไม่ต้องขอหรอกก็หม่อมฉันไม่ชอบไม่ต้องการต้องการหาเอาเองต้องการหาเอาเองบอกว่าคนในวังในรั้วในวังสวยงามเยอะเนี่ยไปเลือกเอาสิมโหสถเลือกเอาสักคนบอกดูแล้วไม่มีใครถูกใจเลยบอกเป็นไงบอกไม่ฉลาดบอกแยกได้คนฉลาดสวยแต่ไม่ฉลาดไม่เอาเพราะงั้นอยากได้คนที่ฉลาดแต่ไม่ใช่ต้องการคนสวยต้องการคนฉลาดคนในรั้วในวังมโหสถบัณฑิตหาไม่ได้เลยเพราะมันไม่ฉลาดสวยอย่างเดียวจะไม่ฉลาดก็ไม่เอาก็บอกงั้นก็ตามใจงั้นก็หม่อมฉันไปหาเองหาคนฉลาดบอกรู้ที่สาวในวังไม่ฉลาดไม่เอาสวยด้วยรวยด้วยแต่ไม่เป็นลูกเจ้าลูกนายลูกขุนพลต่างๆก็ไม่เอาก็ไม่ฉลาดเพราะคนฉลาดได้แก้ปัญหาได้ก็เดินทางปลอมตัวเองเขาบอกก็มอมฉันขอลาราชการไปหาเอาเองจนกว่าจะเจอคนฉลาด

ช่างเย็บผ้าช่างชุบไปถึงหมู่บ้านหนึ่งก็ไปเจอผู้หญิงหาบข้าวไปส่งพ่อไถนาเจอหน้าตาก็พอใช้ได้แต่จะฉลาดหรือเปล่าเนาะฉลาดหรือเปล่าก็ลองสิลองถามลองถามก็ว่าเธอจะไปไหนถามผู้หญิงคนนั้นบอกว่าไปส่งข้าวบุพเทวดาไปส่งข้าวบุพเทวดาเขาเรียกไปส่งข้าวบุพเทวดาไปส่งข้าวพ่อเธอใช่มาบอกใช่เขาเรียกพ่อเป็นบุพเทวดาแล้วบุพเทวดาเธอน่ะอยู่ที่ไหนล่ะทำอะไรล่ะตกไปพลิกแผ่นดินแล้วไปพลิกแผ่นดินอยู่ที่ไหนพลิกอยู่ที่ไปแล้วไม่กลับที่ไปแล้วไม่กลับอยู่ใกล้ๆที่ไปแล้วไม่กลับก็แสดงว่าไปพลิกแผ่นดินก็ไปไถนาใช่ไหมที่ไปแล้วไม่กลับที่ไหนโยมป่าช้าใช่ไหมใกล้ไป

ช่างฉุนช่างเย็บผ้าช่างฉุนไปถึงหมู่บ้านหนึ่งก็ไปเจอผู้หญิงหาบข้าวไปส่งพ่อไถนาเจอหน้าตาก็พอใจได้แต่ฉลาดหรือเปล่าเนาะฉลาดหรือเปล่าก็ลองถามก็ว่าเธอจะไปไหนถามผู้หญิงคนนั้นบอกว่าไปส่งข้าวบุพเทวดาไปส่งข้าวบุพเทวดาเขาเรียกไปส่งข้าวบุพเทวดาไปส่งข้าวพ่อเธอใช่มาบอกใช่เขาเรียกพ่อเรียกบุพเทวดาแล้วบุพเทวดาเธอน่ะอยู่ที่ไหนล่ะทำอะไรล่ะตกไปพลิกแผ่นดินแล้วไปพลิกแผ่นดินอยู่ที่ไหนพลิกอยู่ที่ไปเลยไม่กลับที่ไปเลยไม่กลับอยู่ใกล้ๆที่ไปเลยไม่กลับก็แสดงว่าไปพลิกแผ่นดินก็ไปไถนาใช่ไหมที่ไปแล้วไม่กลับที่ไหนโยมป่าช้าใช่ไหมใกล้ป่าช้าทีนี้ก็ถามว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาแต่งงานแล้วอย่างก็ทำไงเขาก็กำมือส่งไปกำมือส่งไปผู้หญิงก็ตอบแบมือมาถามว่าเธอนี่แต่งงานแล้วยังผู้หญิงก็บอกยังก็แบมือคือไม่ต้องใช้คำพูดใช้กำมือไปก็แสดงว่าแต่งงานแล้วยังผู้หญิงแบมือมาบอกอย่างแสดงว่ายังเปล่าๆอยู่ยังไม่มีคนมาจองเนี่ยแกก็ถามว่าเธอชื่ออะไรบอกชื่อที่ไม่ตายชื่อของฉันชื่ออะไรที่ไม่ตายชื่อของฉันชื่ออะไรโยมชื่อที่ไม่ตายชื่อว่าอมรอะแปลว่าไม่อมรแปลว่าไม่ตายเป็นผู้หญิงที่ชื่อว่าไม่ตายนั่นคือชื่อของฉันใช้คนฉลาดแล้วก็รู้แล้วไอ้เด็กผู้หญิงคนนี้ฉลาดสนใจเพราะว่าถามแบบปริศนาก็ตอบได้แล้วก็ถามตอบมาแบบปริศนาด้วยผู้หญิงก็แบบเธอยังไม่ทานข้าวมาเลยบอกยาวเลยไม่ทานหรอกบอกนี่เราจะแบ่งไว้ส่วนหนึ่งเธอขอให้เธอทานก็แบ่งข้าวให้โมโหสดทานโมโหสดก็เขาก็วางหาบข้าวโมโหสดบัณฑิตก็นึกในใจว่าเนี่ยเดี๋ยวดูข้อก่อนท่านนางเนี่ยเอามือเนี่ยหยิบข้าวโดยไม่ล้างนะไม่เอาแล้วสกปรกนี่ไม่เอาแน่ครับถ้าสกปรกถ้าเอามือนี่ไม่ล้างจานเนี่ยยี่ก่อนหยิบข้าวมือไม่ล้างเนี่ยจะไม่รักเลยจะไม่เอาไปทำภรรยาเลยถือว่าผู้หญิงไม่สะอาดก็นางก็ล้างมือก่อนน้ำที่จิตมาก็ล้างมือเสร็จแล้วก็ไปหยิบข้าวตักหยิบทัพพีหยิบข้าวตักเอามาให้มังสดล้างมือก่อนล้างชามก่อนล้างทัพพีก่อนเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ตักมังสดก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ใช้ได้ไม่ใช่ฉลาดอย่างเดียวสะอาดด้วยถ้าคิดว่ามาจับข้าวแล้วไม่ล้างมือเนี่ยไม่เอาเลยเลิกรักเลยเขาเอาความสะอาดเป็นเกณฑ์พอได้กินข้าวเขารู้สึกผู้หญิงคนนี้ทำอะไรก็อร่อยใช้ได้ขอกินได้ทำอะไรดีก็รู้เสร็จแล้วก็ถามว่าบ้านเธออยู่ทางไหนเขาก็บอกว่าบ้านเขาน่ะมีต้นอโศกอยู่หน้าบ้านทางไหนที่มีต้นอโศกเขาบอกว่าเขาพูดเวทนาแล้วสมาจำไม่ได้รู้สึกเขาบอกว่าทางหนึ่งไปอย่างนั้นมีต้นนั้นไปทางหนึ่งมีต้นนี้แต่ถ้าอีกต้นหนึ่งเนี่ยอยู่หน้าบ้านเขาให้ไปเถอะพอกินข้าวเสร็จแล้วมาสวดบัณฑิตก็ถามว่าแล้วปุพพะเทวดาเธอนี่จะกลับมาบ้านไหมบอกถ้าเขามาก็ไม่กลับถ้าเขามาก็บุพเทวดาก็ไม่กลับถ้าเขาไม่มาบุพเทวดาจะกลับถ้าเขามาก็ไม่กลับถ้าเขามาบุพเทวดาไม่กลับถ้าเขามาไม่กลับถ้าเขาไม่มาจะกลับอันนี้เราไม่รู้ใช่ไหมคือพวกป่าสมัยก่อนน่ะทุ่งในทุ่งนาสมัยก่อนน่ะทางภาคเหนือนี่ก็ดีเวลาฝนตกนะโยม
ฝนตกเลยตมาอย่างแค่อุทัยธานีเนี่ยตมาเคยไปนะโอ้โหฝนตกพักเดียวต้องรีบลงเขาหนีฮะเดี๋ยวน้ำบ่ามันจะมาแล้วข้ามห้วยไม่ได้หรอกข้ามห้วยไม่ทันหรอกฝนตกข้างบนนั้นฝนตกหยุดเราต้องรีบหนีกลับให้ข้ามห้วยให้พ้นถ้าเราไม่ทันข้ามห้วยเนี่ยไม่ได้เลยน้ำป่าแรงมากเลยเคยเจอมาแล้วไอ้น้ำป่าแบบนี้โอ้ร้ายแรงจริงๆหนีไม่พ้นเลยตกพักเดียวเดี๋ยวน้ำป่ามาเต็มห้วยทั้งต้นห้วยแห้งเนี่ยมาเต็มเลยก็จริงอ่ะบอกว่าถ้าเขามาก็แสดงว่าน้ำป่ามาเนี่ยพ่อกลับไม่ได้ถ้าน้ำป่าไม่มาพ่อก็กลับได้ก็แสดงว่าเขามาพ่อก็ไม่กลับถ้าเขาไม่มาพ่อก็กลับโมโหสวดบัณฑิตก็เลยเดินทางไปบ้านผู้หญิงก็นางอมรก็ตามเส้นทางที่บอกแบบปริศนาไปพอไปถึงก็ขึ้นไปบ้านเลยไปถามบอกยายมาเรียกอะไรที่บ้านนี้เป็นบ้านของนางอมรใช่ไหมบอกใช่บอกที่บ้านนี้มีเสื้อผ้าขาดเอาเก่าๆแล้วที่ขาดเอามาข้าพเจ้าเนี่ยเป็นช่างฉุนรับจ้างฉุนผ้ามีผ้าอะไรมาก็ฉุนก็พ่อแม่ก็เอาผ้ามาก็ฉุนหมดเลยฉุนผ้าเดียวเสร็จบอกว่าให้ไปขอให้บอกชาวบ้านด้วยว่าข้าพเจ้าเนี่ยเป็นช่างรับจ้างฉุนเพราะหมู่บ้านใหญ่เนี่ย400-500หลังคาเขาก็เอาผ้ามาฮะมาชุนตั้งแต่ชะตอนเที่ยงอ่ะเขาก็ชุนยันเย็นชุนได้หมดเลยฮะชุนผ้าจนเสร็จหมดคนทั้งหมู่บ้านก็ดีใจอัศจรรย์ใจว่าไอ้หนุ่มคนนี้ทำไมมีฝีมือชุนผ้าได้ดีมากเลยคนบางคนก็เอาเงินมาให้ฮะเอาเงินมาให้ได้ถึง500กหาปณะชุนวันเดียวได้เงินเป็น500อ่ะก็พอนางอมรมาก็เอาเงินส่วนเนี้ยให้นางอมรเนี่ยไปซื้ออาหารมาทานมาทำกับข้าวทานเสร็จแล้วก็ขอนางอมรบอกเขาเนี่ยเขาต้องการมาหาผู้หญิงที่ฉลาดเขายากจนก็จริงแต่เขาอยากได้คนฉลาดเขาไม่เอาคนรวยหรอกพระนางอมรเนี่ยจนฮะแต่ที่จริงนางอมรเนี่ยเมื่อก่อนเป็นลูกเศรษฐีแต่พ่อแม่เนี่ยตกยากเพราะไม่มีลูกผู้ชายก็เลยถูกสมบัติก็ล่อยหลอมาก็เลยกลายมาเป็นคนจนเมื่ออดีตเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีเป็นคนฐานะดีพอส่วนบางทีก็บอกว่าไม่ต้องการคนรวยเราต้องการคนฉลาดก็ตกลงขอนางอมรนางอมรก็บอกว่าสุดแล้วแต่บุพเทวดาจะอนุญาตถ้าพ่อแม่ให้ก็ตกลงถ้าพ่อแม่ไม่ให้ก็มีว่าไงคนสมัยก่อนก็จึงเรียกว่าอยู่ที่พ่อแม่ก็ไปขอพ่อแม่ต่อพ่อแม่ก็บอกว่าถ้าเลี้ยงลูกเขาได้เขาก็ให้เราก็เลี้ยงได้ข้าพเจ้าเป็นช่างชุนก็สามารถจะเลี้ยงดูได้ก็ตกลงก็ทำพิธีให้เฉยๆแต่งงานแบบไม่มีพิธีอะไรอ่ะก็ตกลงพอรุ่งขึ้นหมอสวดบัณฑิตก็เอาเงินเนี่ยให้เงินแบบประหยัดเนี่ยให้นางเนี่ยไปซื้ออาหารไปซื้อข้าวมาข้าวมาสามธนาข้าวมาเป็นธนานเนี่ยแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยให้ทำข้าวส่วนหนึ่งให้ทำขนมคือให้ทำได้ทั้งสองอย่างนางมาถึงก็เอ๊ะแสดงว่าสามีเราเนี่ยลองปัญญาเราก็เอาข้าวเนี่ยมาล่อนไอ้ตรงที่มันเป็นเม็ดโตก็เอาไปทำข้าวไอ้เม็ดกลางก็แยกไปส่วนหนึ่งไอ้เม็ดปลายก็แยกส่วนหนึ่งก็ทำได้ทั้งขนมทำได้ทั้งข้าวก็ทำจนสำเร็จได้จะได้มโหสถก็กินเข้าไปในครัวก็กินกินพอเอาลิ้นแตะข้าวก็รู้ว่าข้าวเนี่ยอร่อยแสดงว่านางเนี่ยทำอร่อยพอกินเสร็จแล้วมโหสถบัณฑิตก็เอาข้าวเนี่ยผสมกับแกงเนี่ยกระไลหัวเลยทาหัวเมียตัวเองหมดเลยทาเลอะหมดเลยลองดูซิมันจะโกรธไหมถ้าคิดว่าโกรธก็ไม่เอาแล้วอยู่กันไม่ได้คนเราถ้าอยู่กันด้วยความโกรธก็ไม่มีความสุขเขาก็ทาหัวเมียเมียก็รู้ว่าสามีลองตัวเองก็ไม่โกรธทาจะเริ่มหมดทั้งตัวก็ไม่โกรธก็เลยให้เงินส่วนหนึ่งที่เขาพกไปนะฮะให้ไปซื้อผ้าชุดหนึ่งสำหรับนุ่งสำหรับห่มแล้วก็ซื้อรองเท้าซื้อร่ม
ก็เกิดให้ภรรยาได้ไปซื้อให้ไปอาบน้ำพอรู้ภรรยาไม่โกรธก็ให้เอาไปซื้อเสื้อผ้าแล้วให้อาบน้ำแล้วก็ลาพ่อแม่เอาเงินส่วนหนึ่งให้พ่อแม่ไว้กินตลอดชีวิตตัวเองก็ต้องไปนะก็เอาเงินส่วนหนึ่งให้พ่อแม่แล้วก็ตัวเองก็ลาพ่อแม่ไปนางอมรเนี่ยพอเวลาเข้าป่าเข้าป่าก็กางร่มเวลาตากออกแดดก็หุบร่มเวลาลงน้ำก็ใส่รองเท้าเวลาขึ้นบกก็ถอดรองเท้าก็ทำอยู่งั้นเนี่ยพอเข้าป่าก็กางร่มพอออกแดดก็หุบร่มพอลงน้ำก็ใส่รองเท้าพอขึ้นบกก็ถอดรองเท้าของส่วนบันดิตก็เดินดูภรรยาตัวเองทำอาการงานเรื่อยๆมาเสร็จที่สุดพอมานั่งพักที่คนต้นไม้ก็ถามว่านี่เธอทำไมเข้าป่าน่ะมันร่มจะตายไม่มีแดดทำไมไปใส่ทำไมจึงกลางร่มเวลาลงน้ำเนี่ยไปใส่ทำไมรองเท้าเวลาขึ้นบกทำไมไม่ใส่รองเท้าที่เดินกระดินน่ะต้องบอกว่าที่กลางร่มน่ะอยู่ในป่าน่ะที่เราฉันต้องกลางร่มน่ะเราจะไปรู้หรือกิ่งไม้มันผุๆอักขักน่ะถ้าเราไม่กลางร่มมันใส่หัวเรามาเราก็เสียโฉมสิงั้นโดนหน้าโดนหัวเราแตกแล้วก็กลางกันไม้หักใส่หัวเราหรือพอตากแดดแล้วก็ไม่ต้องกลางเพราะไม่มีไม่มีกิ่งไม้หักใส่หัวเราแล้วตากแดดก็ไม่เจ็บอะไรนี่ไม่จำเป็นต้องกลางร่มที่กลางร่มเนี่ยมันกลางกันไม้หักใส่หัวและที่ใส่รองเท้าใส่น้ำล่ะก็บอกว่าในน้ำเราไม่รู้เนี่ยมันมีตอมีหนามอะไรอยู่ในน้ำก็ใส่รองเท้ากันตอกันหนามแต่ขึ้นบกเราไม่ต้องใส่เพราะเราเห็นตอเห็นหนามเราไม่ต้องไปเตะมันเพราะเรามีสติเดินพระโสดาบันก็เลยรู้ว่าภรรยาเนี่ย เป็นคนที่มีเหตุผล คนฉลาดมีเหตุผลพอไปถึงต้นพุทราต้นหนึ่งก็พระโสดาบันบอกหิวพุทราอยากกินแต่เราขึ้นไม่เป็นเธอช่วยขึ้นมาให้เรากินหน่อย ภรรยาก็ขึ้นไปขึ้นบนต้นพุทราพระโสดาบันเขาก็ขึ้นไปถึงก็นั่งกินอย่างเดียวเขาไม่โยนมาข้างล่างขึ้นไปนั่งบนต้นพุทราก็นั่งกินเฉยเลยพระโสดาบันบอกทำไมมาโยนกันบ้างล่ะก็ไม่เห็นขอก็เลยไม่โยนก็บอกจะกินลูกร้อนแล้วลูกเย็นล่ะหมอโสดาบันบอกกินลูกร้อนกินพุทราลูกร้อนเขาก็โยนลงไปในทรายกินลูกร้อนก็โยนลงไปในทรายพอโสดาบันก็ไปเก็บพุทราที่ในทรายเขาเป่าก่อนพอทรายมันเพื่อนก็เป่าเขากินน่ะเขาแสดงลูกร้อนต้องเป่าก่อนพอเอางั้นมากินลูกเย็นมั่งกินลูกเย็นก็โยนไปในหญ้าโยนไปตามกอหญ้าก็ไม่ต้องเป่าพอลูกพุทราเย็นนี่เลยคนฉลาดพอไปในเมืองเขาก็พอไปถึงเมืองเขาก็เอาไปเขาก็ยังไม่เชื่อใจภรรยาเขานะเขาไปไว้ที่บ้านหนึ่งเอาไปฝากไว้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านหนึ่งเขาก็ให้ไอ้หนุ่มที่หน้าตาหล่อกว่าตัวเองอะเอามาเกี้ยวเขาบอกไปจ้างเลยจ้างพวกหนุ่มพวกเจ้าชู้ที่จีบสาวคนเก่งอะบอกช่วยมาจีบคนผู้หญิงคนหนึ่งเถอะถ้าเธอเอาได้ก็เอาเลยนะถ้าเขารักเธอละเอาเลยให้มาจีบอันนั้นก็มาทุกวันเลยมาคุยเอาโน่นไม้อันนี้มาคุยเกี่ยวพาราศีตั้งแต่เช้ายันเย็นไม่สำเร็จผู้หญิงก็นึกถึงว่าสามีเราช่างชุนเป็นคนดีเป็นคนซื่อก็พอแล้วมีสามีคนเดียวก็พออันนี้มันลอยไงรวยไงก็สู้กับช่างชุนไม่ได้มันมาจีบยังไงมาคุยยังไงก็ไม่มีใจเอ็นเอียงเลย7วันไม่สำเร็จเปลี่ยนหน้ามากี่คนก็ไม่เสร็จผลที่สุดเขามารายงานพระโหสถบัณฑิตตลอดว่าผู้หญิงไม่เอ็นเอียงเลยไม่เห็นด้วยเลยงั้นก็เลยบอกแสดงว่าภรรยาเราเนี่ยเป็นคนไม่โอนเอียงเรื่องความรักถือเราจะจนอย่างไรก็ไม่ไปรักคนอื่นก็เลยผลที่สุดตัวเองก็แต่งตัวแบบเป็นคุณนางนะเพราะตัวเองเป็นบัณฑิตนี่ก็แต่งตัวเต็มยศมาเลยก็ฉุดเลยฉุดนางอมรเลยทำเป็นโจรฉุดเลยน้องๆก็เส
เสียใจนะว่าตัวเองถูกฉุดก็คิดถึงสามีตัวเองว่าเนี่ยไม่รู้ว่าหายไปไหนตั้งหลายวันแล้วเนี่ย

มาทิ้งเราไว้ที่นี่แล้วก็ถูกโจรฉุดอีกพอฉุดไปมโหสถก็ฉุดออกไปไว้บ้านตัวเองนั่นเองเข้าไปในวังก็ฉุดไปตัวเองยังไม่รู้ว่าสามีตัวเองนะเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยสามีตัวเองเป็นช่างฉุนเขายากจนน่ะเขาบอกผู้นี้ก็ไปเกี่ยวพาราศีมโหสถบัณฑิตเนี่ยเขาพยายามโน้มน้าวให้เห็นด้วยเขาก็ไม่ยอมเขาบอกเขาไม่เขาใจเดียวเขายอมตายเขายังคิดสามีก็เป็นช่างชุนบอกท่านจะมาทำบาปเลยนะเพราะงั้นท่านเป็นคนมีศักดิ์ใหญ่มีวาสนาดีอย่างนี้ควรจะหาผู้หญิงดีๆกว่าข้าพเจ้าเยอะแยะไปจะมาเอาอะไรก็ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้หญิงซึ่งมีสามีแล้วซึ่งเป็นช่างชุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนบ้านนอกโดยไม่สมควรเนี่ยควรจะไปหาผู้หญิงที่ตระกูลสูง

ซึ่งมีสามีแล้วซึ่งเป็นช่างชุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนบ้านนอกโดยไม่สมควรเนี่ยควรจะไปหาผู้หญิงที่ตระกูลสูงๆสมควรแก่ท่านอย่างเงี้ยผลที่สุดก็ไม่ตกลงหมอสมบัติก็เลยบอกว่าผลที่สุดพอเอามาทรมานหลายวันไม่ยอมก็บอกว่าเขาเนี่ยช่างชุนล่ะก็บอกใช่เหรอไม่ช่างชุนนะช่างชุนสามีก็เป็นช่างชุนนะยากจนนะไม่มีฐานะอย่างนี้หรอกบอกฉันนี่แน่ก็เลยบอกว่าเป็นทำไงจึงทำอย่างนี้ล่ะบอกฉันวางแผนนะการจะทดลองใจเธอว่ามีความจริงแค่ไหนอย่างนั้นก็เลยอยู่ด้วยกันก็เชื่อใจว่าผู้หญิงคนนี้เป็นนักปราชญ์เป็นผู้ฉลาดจริงๆพอมีปัญหาอะไรก็ช่วยกันแก้ปัญหาได้เพราะฉลาดพอกันใช้ปัญญาภรรยาก็ต้องฉลาดนะสามีจึงจะไปรอดคุณนางทั้งหลายก็เหมือนกันนะถ้าปัญญาไม่ฉลาดก็แย่เลยสนับสนุนผัวไปในทางไปผิดเลยตอนนี้หน้าบ้านหลังบ้านในสำคัญเขาบอกคุกที่คอรับชั้นไม่มีอะไรหรอกภรรยาตัวเองคอรับชั้นหลังบ้านไม่ดีเพราะผู้หญิงเนี่ยอดแบบอะไรนะใจอ่อนนะพอเขาเอาเงินมาให้โอ้เขาเอาท่านเนี่ยเขาเอารถเก๋งมาทิ้งไว้เนี่ยเซ็นชื่อไว้ให้ด้วยนะเนี่ยมอบไว้ให้เลยเนี่ยเซ็นเช็คไว้ให้ไม่รู้กี่ล้านเนี่ยมอบไว้ให้เมียก็ไม่ให้ท่านเนี่ยผลสุดพอเขาตกลงอะไรก็ต้องเอากับเขาเขาเรียกว่าหลังบ้านไม่ดีเขาไม่ฉลาดเห็นแก่เงินน่ะพวกไม่มีปัญญานี่ก็คอรัปชั่นหมดพวกคนโกงกินโกงบ้านโกงเมืองเนี่ยพวกคนไม่มีปัญญาเมียก็ไม่มีปัญญาผัวก็ไม่มีปัญญาถ้าคนมีปัญญาก็มันมโหสถบัณฑิตกับนางอมรเนี่ยไม่เอาอะไรไปเลยสร้างแต่บารมีอย่างเดียวเขามีปัญญาก็สะสมบารมีก็จึงได้มายิ่งใหญ่เป็นพุทธเจ้าคนเราถ้าผัวโลภเมียโลภก็ไม่ต้องเอาอะไรกันนี่เห็นกับเงินเห็นกับทองร้อยล้านพันล้านตายก็เอาไปไม่ได้ฉะนั้นนี่ว่าเราถ้าหาคนเราเป็นนักปกครองบ้านเมืองเนี่ยก็ต้องมีปัญญาบารมีหน้าบ้านก็ต้องดีหลังบ้านก็ต้องดีต้องเสียสละสูงเนี่ยจะไปเห็นกันได้ก็ไม่เจริญก็หมดบารมีตอนนี้ทีนี้มันก็ทำยากใช่ไหมโยมแหมสมัยนี้ใครๆก็อยากรวยอ่ะใครๆก็อยากก็รวยแต่ถ้าหากว่าคนจะสร้างบารมีก็ต้องไม่เอาต้องไม่โลภมากแล้วมันก็ได้เองแหละความดีมันก็ได้เองจริงๆโลภมันก็เป็นโทษกับตัวเองเยอะแยะไป

แล้วก็มีอีกตอนหนึ่งตอนหนึ่งนั่นผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งในเรื่องมโหสถบัณฑิตเนี่ยผู้หญิงคนนี้พระเจ้าบิดินทร์นิเทหราชเนี่ยเขามีเมียหลายคนเป็นเมียที่รับมเหสีที่รับมโหสถเป็นลูกเนี่ยแต่ไม่มีลูกติดไม่มีลูกกับวิเทหราช อันนี้ก็ผู้หญิงคนนี้เป็นคนบ้านนอกเป็นลูกของอาจารย์สอนศิลปะผู้ชายคนนี้ก็ไปเรียนฮะไปเรียนกับอาจารย์บ้านเนี่ยเป็นคนซื่อฮะผู้ชายคนนี้ซื่อสัตย์จริงๆแต่ไม่ฉลาดเรียนอุตส่าห์เรียนคนอื่นเขาจบกันไปหมดแล้วตัวเองนี่กว่าจะจบนี่นานรับใช้บ้านนี้ตลอดหมดเลยแต่อาจารย์นี่ก็เลยสงสารไอ้นี่มันซื่อดีแต่มันเซ่อไปหน่อยแต่ก็มันก็เรียนจบก็เลยให้ลูกสาวตัวเองเพราะตัวเองแก่แล้วก็เลยยกลูกสาวให้กับลูกศิษย์คนเนี้ยลูกสาวนี่สวยมีสกุลมากเป็นคนสวยคนหน้าตาดีก็ยกแต่งงานยกให้กับลูกศิษย์ตัวเองว่าเราแก่แล้วเราก็ถ่ายทอดวิชาให้เธอหมดแล้วก็ให้ลูกสาวพอให้ลูกสาวเสร็จแล้วก็ตกลงแต่งงานแต่แล้วกลางคืนก็นอนด้วยกันเขาให้นอนอะไรลงหอลงโรงแล้วนอนด้วยกันพอกลางคืนก็พอส่งตัวเสร็จแล้วผู้ชาย

แล้วหญิงก็นอนด้วยกันพอผู้ใหญ่ไปแล้วไอ้ผู้ชายก็ลงมานอนใต้เตียงก็นอนใต้เตียงกลัวผู้หญิงกลัวผู้หญิงใจไม่ถึงสกุลไม่ถึงก็ลงมานอนใต้เตียงผู้หญิงก็ลงมาตามนอนข้างล่างด้วยผู้หญิงก็คงจะมีอารมณ์ว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องลงมานอนกับผู้ชายผู้ชายมันก็ลุกขึ้นไปนอนบนเตียงพอขึ้นไปนอนบนเตียงผู้หญิงก็ขึ้นไปนอนบนเตียงบ้างมันก็ลงมานอนข้างล่างเอาเธอกันทั้งคืนเลยกันเลยเพราะงั้นเนี่ยผู้หญิงก็ทำไงผู้ชายคนนี้ทำไมมันก็ผู้ชายไม่ยอมไม่ยอมแตะต้องตัวผู้หญิงผู้หญิงลงมานอนข้างล่างก็ลงขึ้นนอนบนเตียงก็เล่นเอาเทกันทั้งคืนพอผลที่สุดก็เลยตกลงผู้หญิงก็ไม่ตามปล่อยช่างเถอะมันจะผิดประเพณีก็ช่างมันเถอะพอผู้ชายเขาเป็นอย่างนี้แล้วก็เลยอยู่ด้วยกันไปงั้นเนี่ยพ่อแม่กันเลยก็มันคงเป็นผัวเป็นเมียกันเรียบร้อยแล้วก็อยู่กันไปเพื่อไม่ให้ความให้พ่อแม่ลำบากใจไอ้ผู้ชายเนี่ยเร่าร้อนอยู่ไม่ได้เพราะไม่สบายใจอยู่ผู้หญิงคนนี้เล่าร้อนเหลือเกินคล้ายๆเหมือนมันบุญไม่ถึงกันนะเสร็จก็ขอพ่อแม่เนี่ยกลับบ้านลาเองลาเองก็จะกลับไปเองก็ต้องเอาภรรยาเองไปด้วยสิที่จริงนะอยากจะหนีนะแต่คนสมัยก่อนเขาซื่ออยากจะหนีภรรยาแต่ขัดขืนอาจารย์ไม่ได้ก็เลยต้องรับภรรยาไปด้วยก็เอาไปก็ห่อผ้าต่างเข้าไปผู้ชายก็ไปผู้หญิงก็ไปแต่ผู้ชายมันไม่มีปัญญาพอไปถึงตรงเดินไปก็พักไปเรื่อยๆพอไปถึงที่หนึ่งมันต้นเป็นต้นมะเดื่อมันสุกแดงเลยผู้ชายก็บอกว่าเออนี่นะต้นมะเดื่อนี่นะมันน่ากินจังนะเดี๋ยวฉันจะขึ้นกินหน่อยนะผู้ชายขึ้นไปกินมะเดื่อขึ้นกินเสร็จแล้วก็ผู้หญิงบอกโยนมาให้หนูไอ้น้องบ้างสิบอกเองก็มีตีนมือมือเป็นข้านี่เองอยากกินก็ขึ้นมากินเอาสิบอกกับพยาเองก็มีตีนมือมือขึ้นมากินผู้หญิงก็ปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปกินมาเดือบ้างผู้ชายพอกินเสร็จรีบลงเลยฮะรีบลงก็ตัดหนามเลยสะโคนเลยมึงจะไปกับกูเลยอยู่นี่เนี่ยเฝ้าต้นมะเดื่ออยู่นี่เนี่ยทรมานใจกูเหลือเกินผู้หญิงก็ร้องไห้ทำไมทำอย่างนั้นล่ะอยู่กับอาจารย์ฉันเกรงใจเหลือเกินฉันทำอะไรไม่ได้แต่นี่พ้นหูพ้นตาอาจารย์ฉันเอาล่ะเฝ้ากันเดือดอยู่นี่นะไม่อดหรอกกินอยู่นี่แหละมันไปเลยท่านหนีเมียไปเลยนางก็ร้องไห้อยู่บนต้นมะเดื่อเนี่ยอาศัยกินมะเดื่อด้วยเนี่ยลงไม่ได้หนามเต็มโคนหมดแต่นั้นตอนนี้ก็คนมันมีบารมีนะพระเจ้าปิดินก็อยากจะเสด็จประพาสป่าพิเศษราชเขาชวนมโหสถบัณฑิตไปด้วยชวนมเหสีไปด้วยก็ชวนเดินขึ้นช้างไปขึ้นช้างไปก็ไปเจอได้ยินเสียงนางร้องไห้บอกเอ๊ะนั่นใครเนี่ยใครมาร้องไห้บนต้นมะเดื่อเราไปดูสิก็ไปดูบอกเอ๊ะมันนางฟ้าหรือคนนั่นน่ะมันสวยนี่นางฟ้าคนบอกคนพระเจ้าค่ะทำไมเป็นงั้นล่ะงั้นบอกลงไม่ได้มีคนเอาหนามมาอุดต้นมะเดื่อมันก็เอาขึ้นหลังช้างมาเลยก็ดูหน้าตาหมดจดสวยสดนะเอ๊ะผู้หญิงอย่างนี้ทำไมมาถูกทิ้งอย่างนี้น่าประหลาดจริงเจ้าก็งงนะถามมโหสถว่าเป็นไปได้ไหมผู้หญิงนี้จะเป็นแบบเป็นไปได้พระองค์อย่าสงสัยเลยคนเรามันเป็นเรื่องของกรรมก็รับไปก็ไปทำมเหสีฮะก็มันสวยผู้หญิงคนนั้นสวยก็เป็นมเหสีเจ้าประดินเลยก็ลงรักหลงไหลเลยว่าเป็นผู้หญิงที่ดีอ่ะไปยกย่องให้เป็นมเหสีเอกตอนนี้เสร็จแล้วก็พอมาวันหนึ่งพระเจ้าปิดิงก็ทรงเสด็จรอบเมืองแหละรอบเมืองก็เคยบอกเจ้าปิดิงก็จะเสด็จเนี่ยรอบเมืองแล้วก็ผู้คนทั้งหลายนี่ก็จะเกณฑ์คนเนี่ยมาถางหญ้าเพื่อไม่ให้สะดุดไม่ให้สกปรกเนี่ยก็มเหสีเจ้าปิดิงก็นั่งมา
ข้างหลังพระเจ้าแผ่นดินด้วยพอเสด็จล่อมเมืองมาถึงออกมานอกเมืองก็ผู้หญิงก็หัวเราะหัวเราะคิกคิกข้างหลังเจ้าแผ่นดินน่ะหัวเราะคิกคิกเจ้าแผ่นดินก็นึกว่าหัวเราะตัวเองหัวล้านนะฮะพอตัวเองล้านหน้าล้านหลังเลยโมโหคนหัวล้านที่ใจน้อยอ่ะโมโหนึกว่าผู้หญิงเนี่ยมาหัวเราะหัวล้านตัวเองไอ้ตัวเองระแวงกันแล้วอ่ะอายุก็มากแล้วก็โกรธเลยเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนโกรธง่ายเงื้อพระขันมาจะตัดคอทิ้งเลยอ่ะหามาหัวเราะเยาะหัวล้านข้างหลังอ่ะจะผู้หญิงก็ตกใจเพราะว่าตัวเองไม่หัวเราะเยาะอะไรเนี่ยขำไอ้คนนั้นน่ะขำไอ้คนถกเขมรถากหญ้าอยู่คนนั้นเองไปขำอะไรมาล่ะก็มันก็ถากหญ้าเป็นคนธรรมดาแต่บอกขำคนนั้นแหละบอกเป็นอะไรกับเธอบอกว่าเป็นสามีน่ะขำไอ้คนสามีทำไมเรียนวิชาความรู้กับพ่อมาตั้งเยอะแยะทำไมมาถากหญ้าเนี่ยน่าจะเอาวิชาความรู้นั้นมาเป็นขุนเจ้าขุนมูลนายนั้นมาถากหญ้ารับจ้างซึ่งไม่มีปัญญาก็เลยขำอ่ะแล้วก็มาเอาเคยเอาไอ้หนามมาล้อมก็ด้วยอย่างเงี้ยเจ้าหญิงก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เป็นการแก้ตัวผู้ชายอย่างนี้เหรอจะมาเป็นสามีเธอผู้หญิงสกุลสูงอย่างเธอเนี่ยมันไม่น่าคู่ควรกับผู้ชายอย่างนี้ก็เลยกลับหวังก็ถามอมาตย์ทุกคนอมาตย์ทุกคนก็ลงความเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ดีมาหอเลาะเยาะพระองค์จริงๆไอ้พวกบัณฑิตทั้งนั้นก็คิดว่าหอเลาะจริงๆก็ตัดสินว่าหอเลาะเยาะเจ้าแผ่นดินแต่มโหสถบัณฑิตคนเดียวไม่ยอมรับบอกพระองค์เขาไม่หอเลาะเยาะหรอกมันเป็นเรื่องจริงได้สำหรับผู้ชายคนนี้ผู้ชายดีเนี่ยผู้ชายที่มีเป็นสิริเนี่ยผู้หญิงไม่ดีเนี่ยจะไม่เข้าใกล้ผู้หญิงดีมีสิริเนี่ยผู้ชายไม่ดีจะไม่เข้าใกล้ฉะนั้นผู้หญิงกับผู้ชายดีต่อดีเนี่ยจึงจะเข้าใกล้กันถ้าผู้หญิงนี่มีสิริมากเนี่ยผู้ชายที่ไม่มีสิริจะไม่เข้าใกล้หรอกแสดงว่าผู้ชายคนนี้ไม่มีสิริผู้หญิงคนนี้มีสิริผู้ชายจึงไม่เข้าใกล้ดังนั้นมเหสีพระองค์ไม่มีสิริจึงเป็นผู้หญิงที่ได้มาเป็นมเหสีพระองค์ผู้ชายคนนั้นไม่มีสิริจึงต้องลำบากต้องมาถากหญ้าอย่างนี้บอกเป็นไปได้ผัวเมียเป็นไปได้เพราะโมโหสดให้เหตุผลพระเจ้าแผ่นดินก็เลยไม่ทรงฆ่าไม่ทรงตัดสินทำร้ายมเหสีเลยยกโทษให้ก็ไอ้สามีตัวเองมาเป็นคนถากหญ้าไม่มีเอาวิชาความรู้คือไม่มีปัญญาเนี่ยไม่กล้าหาญไม่สามารถจะมาทำราชการได้พอเจ้าแผ่นดินมาก็เกณฑ์คนมารับจ้างถากหญ้ากันภรรยาตัวเองพอเห็นสามีตัวเองก็เลยขำเนี่ยตัวเองมาเป็นมเหสีก็ตัวเองมีบารมีมีสิริเนี่ยพระสมณดิษฐ์เข้าใจคนเป็นไปได้ก็แต่งงานกันเลยก็ไม่ยอมอยู่ด้วยกันไม่ยอมให้ผู้หญิงถูกตัวคนไม่มีบุญเนี่ยคนไม่มีบุญก็เลยไม่ได้ไม่มีวาสนาเข้าใกล้กันไม่ได้ แสดงว่าผู้หญิงคนนั้นเขามีบุญบารมีจะได้ไปเป็นมเหสีเจ้าแผ่นดินคล้ายๆว่ามันเป็นบุญพามาส่งมาถึงต้นมะเดื่อเจ้าแผ่นดินก็มาเจอก็เอาไปแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินก็เสด็จมาประพาสอุทยานไอ้กิ้งก่าน่ะที่ว่ากิ้งก่าได้ทองก็เรื่องมโหสถบัณฑิตเนี่ยพอเจอเจ้าแผ่นดินมารู้เจ้าแผ่นดินมามันก็ตะงกหัวกึกๆๆๆขานรับเจ้าแผ่นดินเจ้าแผ่นดินก็ถามมโหสถบัณฑิตทำไมกิ้งก่าตัวนี้รู้จักเราเหรอบอกพระองค์มันรู้จักมันเคารพพระองค์มันตะงกหัวเออแม้ตะกิ้งก่ามันยังเคารพเรานี่ต่อไปนี้เราจะให้อาหารมากินทุกวัน
็เลยเอาเนื้อเนี่ยมาพระราชทานทุกวันไอ้ข่าก็มีความสุขมากเลยได้กินเนื้อพิเศษทุกวันเจ้าแผ่นดินนำมาให้พอเจ้าแผ่นดินมามันก็ตังค์กับขัวอีกเจ้าแผ่นดินก็รักมันเพราะไอ้กิ้งก่าตัวนี้มันรู้จักเจ้าแผ่นดินมันตังค์เขานับตังค์กับขัวทุกวันบอกมอนี่ไอ้กิ้งก่าเนี่ยมันเป็นคนกตัญญูนะเอาทองไปคล้องคอมันเถอะให้ความดีความชอบมันเอากิ้งก่าเข้าอำมาตย์ก็เลยเอากิ้งก่าไปคล้องเอาทองไปคล้องคอกิ้งก่าพอวันหลังเจ้าไปดินมามันไม่สงบหัวมันโชว์คอเฉยชูคอเฉยไม่สงบเจ้าไปดินถามมโหสถบัณฑิตทำไมกิ้งก่าวันนี้ไม่ตะหงึกหัวเขานับเราเลยบอกมันเป็นยังไงเนี่ยมันชูคอเฉยบอกพระองค์มันหลงตัวเองมันได้ทองคำมันเลยไม่คำนับพระองค์มันหลงทองคำมันได้ชูคอมันหยิ่งแล้วพระองค์บอกงั้นจับมันถอดทองคำออกไล่มันไปจากนี่เลยก็จับทองคำออกจากคอก็ไล่กิ้งก่าออกไปเลยเขาเรียกกิ้งก่าได้ทองคนโบราณกันด่าเจ็บนะไอ้มึงไอ้หยิ่งไม่กิ้งก่าได้ทองคูชูคอเฉยคนสมัยก่อนเนี่ยเขาด่าแล้วมีเหตุเขาบอกคนหลงตัวเองในกิ้งก่าได้ทองพอลูกสาวใส่ทองคำมามึงกิ้งก่าได้ทองอ่ะด่าลูกสาวลูกชายตัวเองคนสมัยก่อนจะใส่ทองเนี่ยได้โดนด่าถ้าทำตัวไม่ดีก็เรียกว่ามันหลงทองคำแต่เป็นนิทานเล่มาทุกวันเลยว่ากิ้งก่าได้ทองมันก็หลงได้เหมือนกันนะดูแต่กิ้งก่ายังหลงได้

จบยังโยมยังคืนแล้วขายไปกินกาได้ทองเลยอะไรนะก็เล่าไปเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าเล่าไปแล้วฮะวันอัฐนีบูชาเนี่ยนะวันที่เคลื่อนศพพระพุทธเจ้าเนี่ยไปที่คุมพันธเจดีย์เป็นวันประชุมเพลิงถ้าโยมไปอินเดียก็รู้แล้วว่าประชุมเพลิงตรงไหนใช่ไหมเคลื่อนจากที่กุสินาราที่ป่าสาวะโนอุทยานเนี่ยไปทางทิศตะวันออกที่กุมพันธเจดีย์ที่สวมมงกุฎกษัตริย์ถือเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่บริสุทธิ์ก็เอาร่างพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าได้บอกกับพระอานนท์ธรรมดาพระอานนท์พระเจ้าจักรพรรดิรมจักรพรรดิเนี่ยเมื่อสวรรคตแล้วเนี่ยอมาตย์ทั้งหลายเนี่ยจะประชุมพร้อมใจกันทำโลงเนี่ยด้วยหีบเหล็กแล้วก็เอาผ้า18วาเนี่ยพันตัวพันวรกายให้รอบแล้วก็เอาแก่นจันทน้ำมันหอมเนี่ยใส่ไว้ในโลงนั้นให้เต็มใช้น้ำมันจันทน์นะโยมแพงแล้วน้ำมันจันทน์เนี่ยน้ำมันจันทร์หายากนะต้องกลั่นมาจากต้นจันทร์หอมมากที่เมืองอินเดียเมืองลังกามีเยอะเราเนี่ยต้องซื้อน้ำมันจันทร์จากเขาเอามาผสมเป็นหัวแยะหัวน้ำหอมเนี่ยฮะน้ำมันจันทร์เนี่ยหอมมากก็คือน้ำหอมนั่นเองอันนี้ก็เอาน้ำมันจันทร์เนี่ยพุทธเจ้าย่อมทำได้เพราะท่านมีบารมีคือเจ้าจักรพรรดิย่อมทำได้ก็มีน้ำมันจันทร์เนี่ยเอามาถ้าไปดิ้งก็เอามาใส่เต็มลงเลยพอเอาร่างพุทธเจ้าห่อด้วยศพห่อด้วยผ้าเนี่ย18วาเนี่ยก็พันเสร็จแล้วก็ใส่ลงหีบเหล็กแล้วก็มีน็อตตะกรูเนี่ยยึดแน่นไม่ให้น้ำมันไหลแล้วก็น้ำมันจันทร์ได้ใส่แก่นจันทร์น้ำมันหอมใส่เสร็จแล้วก็ปิดฝาลงแล้วก็เคลื่อนศพเนี่ยไปที่เชิงตะกอนเชิงตะกอนนี่ก็เป็นแก่นจันทร์ทั้งหมดเป็นแก่นจันทร์หอมเป็นใช้ฟืนวางบนแก่นจันทร์ไม่ใช้ฟืนอื่นเลยใช้ด้วยไม้จันทร์ทั้งหมดที่เผาพระวรกายพระองค์เนี่ยเสร็จแล้วก็พุทธเจ้าก็สั่งไว้ว่าให้ทำอย่างนั้นก็เมื่อเอาเคลื่อนศพไปที่

มบันทเจดีก็ตกลงก็เผาจุดไฟแต่จุดไฟเนี่ยไม่ไหม้เมื่อจุดไฟไม่ไหม้ก็ให้พระอนุรุตเนี่ยเข้าเตะเข้าสมาธิดูเพราะพระอนุรุตเนี่ยจะเข้าฌานดูตลอดว่าอะไรเกิดเรื่องอะไรจะรู้หมดแม้แต่วาระจิตพุทธเจ้าเข้าถึงตอนไหนตอนจะนิพพานก็รู้หมดก็ถามพระอนุรุตทำไมจุดไฟไม่ติดทั้งที่ในโรงนั้นก็มีน้ำมันจันเต็มเลยทั้งข้างนอกนี่ก็มีน้ำมันจันนี่ซึ่งน้ำมันนี่น่าจะติดไฟบอกอัศจรรย์เหลือเกินทำไมไม่ติดพระอนุรุตก็เข้าฌานดูบอกว่าไม่ติดหรอกเทวดาเขาไม่ให้ติดบอกทำไมจึงไม่ติดรอพระมหากัสสปะยังเดินทางมาในป่าท่านด้วยพระภิกษุ500รูปคือพระมหากัสสปะเนี่ยพอได้ข่าวว่าพุทธเจ้านิพพานเนี่ยเดิน7วัน7คืนในจากป่ามาเดินไม่หยับไม่หลับไม่นอนเลยพอฉันเสร็จก็เดินฉันเสร็จก็เดินพยายามเดินทั้ง7วันเนี่ยเพื่อจะให้ถึงที่กุสินาราเพื่อจะให้ทันเผาศพเพราะท่านพุทธเจ้านิพพานวันกลางเดือนวันเพ็ญกลางเดือน6พอนิพพานวันเพ็ญกลางเดือน6ก็รอพวกพระราชาคหบดีพระภิกษุภิกษุณีเนี่ยมานมัสการศพถึง7วันน่ะพอ7วันก็เคลื่อนศพมาพระท่านป่าพอได้ข่าวก็เดินทางตลอดเลยพอมาถึงก็เขาเอาศพขึ้นเชิงตะกอนเรียบร้อยแล้วแต่ยังเผาไม่ติดเดินถ้าติดก็ไม่ทันฮะเทวดาเขาบันดาลไม่ให้ติดก็พอมาถึงก็ด้วยปาฏิหาริย์ด้วยบุญของพระพุทธเจ้าอธิษฐานไว้เนี่ยปาฏิหาริย์เจ้าอธิษฐานก็เท้านี่เขาโผล่ออกมาจากโลงศพเอาโผล่ออกมาจากโลงเหล็กอะครึ่งหนักแข็งโผล่เท้าออกมาพระมหากัสสปะก็เข้าไปกราบที่ฝ่าพระบาทเลยพระภิกษุทั้ง500ก็เข้าไปกราบที่ฝ่าพระบาทหมดทุกองค์เลยพอองค์สุดท้ายกราบเสร็จเตโชธาตุอากาศก็ไหม้ขึ้นเองโดยไม่ต้องจุดอะไรไหม้พระวรกายพระเจ้าเมื่อไหม้เสร็จแล้วก็ดับไฟธาตุในโรงนั้นพอเปิดโรงเสร็จแล้วในโรงนั้นก็สิ่งที่ไม่ไหม้เนี่ยคือผ้านุ่งผ้านุ่งในไม่ไหม้เป็นผ้านุ่งที่พระพุทธเจ้านุ่งเป็นผ้าแพรผ้าไหมฮะผ้าไหมที่นุ่งใกล้จะนิพพานคนที่ถวายผ้าพระพุทธเจ้าวันเดินนิพพานเนี่ยได้นิสงมากเป็นผ้ากำพลเนื้อสีทองไม่ไหม้คือเอาไว้ห่อพระวรกายพระองค์เองก็ที่ไม่ไหม้ก็เล็บอนุโรมเนี่ยก็จะตรงหน้าผากเนี่ยเป็นขนเพชรเนี่ยพอดึงออกไปเนี่ยยาวเป็นคืบพอปล่อยได้จะขดกลมอยู่ที่กลางหน้าผากบางครั้งพระองค์ต้องการที่จะแผ่รัศมีปรากฏเนี่ยก็ปรากฏที่หน้าพระองค์ได้ตรงที่ผมสว่างขึ้นมาแล้วก็อนุโรมที่กลางหน้าผากแล้วก็เล็บแล้วก็ผมนะโมลีผมนี่ไม่ไหม้นะฮะผมนี่ไม่ไหม้แล้วก็พระเขี้ยวแก้วพระเขี้ยวแก้วแล้วก็ผ้าสาดกไม่ไหม้คือผ้านุ่งแล้วพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยก็ไหม้เนี่ยเหลือละเอียดไปจนกลายเป็นบรมสารีริกธาตุเนี่ยเล็กนิดเดียวประมาณเท่าเม็ดข้าวสารหักปลายเม็ดข้าวสารหักกระดูกพวกแขนขาทั้งหมดเนี่ยละลายกลายเป็นธาตุหมดเหลือนิดเดียวก็เหลือประมาณเท่าเมล็ดกสานหักก็แบ่งได้ประมาณ18ธนานร่างพระเจ้าเราแบ่งออกไป18ธนานแบ่งไปถึง16แคว้นนะฮะแบ่งไปถึง16แคว้นแล้วตอนนี้วันที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยพอเก็บพระบรมสารีริกธาตุเสร็จพระเจ้าชาติศัตรูพระเจ้าคุงกบิลพัทมากันทั่วมาเลย16แคว้นเนี่ยยกทัพมาเพื่อจะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อจะมาเผาศพให้ทันแต่ไม่ทันเดินทางมาไม่ทันก็มาขอพระธาตุแต่พระเจ้าบิดินเมืองนี้ไม่ยอมให้

0: เป็นของเรา
1: พระพุทธเจ้ามานิพพานที่นี่ก็ถือว่าพระบรมสารีริกธาตุเป็นของเราเราไม่ควรให้ใครเพราะพระองค์มามอบให้เราพวกนั้นก็จะยกทัพเข้าไปตีเมืองสิเพื่อจะเอาพระธาตุให้ได้พระอานนท์ก็เลยบอกทำยังไงดีเกิดจะแย่งพระธาตุลบราฆ่าฟันก็มีโทนพราหมณ์คนหนึ่งเป็นคนฉลาดก็บอกว่าอย่าฆ่ากันเลยนะพระพุทธเจ้าเป็นของทุกคนพระพุทธเจ้าจะเป็นของโลกไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งฉะนั้นเราควรเอาของเนี่ยเราไม่ได้เป็นของที่เราจะไปทำอย่างอื่นเอาไปบูชาสักการะไม่ควรหวงแหนควรจะให้ทุกคนไปสักการะบูชาสักการะอย่าไว้คนเดียวโดยไม่เกิดประโยชน์เทวดาไม่เห็นด้วยหรอกเทวดาไม่คุ้มครองเทวดาไม่เห็นด้วยก็เลยผลที่สุดก็เลยเจ้าแผ่นดินก็เลยตกลงแบ่งคนรามก็บอกเอาให้หยุดทับเลยอย่าฆ่ากันเลยนะข้าพเจ้าจะเป็นผู้ตัดสินแบ่งเองก็เอาธนานทองคำเนี่ยมาพอเปิดผ้าสาดกคอผ้าสาดกเปิดผ้าสาดกมาโทนพราหมณ์เห็นเขี้ยวแก้วเลยโอ้โหเขี้ยวแก้วนี่สุกสว่างเลยเราเอาเถอะยักยอกไปเลยฮะใส่มวยผมเลยเอาใส่มวยผมเพราะเป็นผมก็มวยผมนี่คนละก่อนก็ยัดใส่มวยผมอะกล่าวว่าเราไม่ได้อะไรเราได้เขี้ยวแก้วเราก็พอแล้วก็ตัดไอ้คนเรามันขี้โกงกันมาตั้งแต่สมัยโน้นอะเนาะยักยอกกันนี่ไม่มาใครเลยนะนี่จะตัดพระธาตุอย่างยักยอกกันเลยนะแสดงขโมยที่ไม่หมดไปจากโลกนี้ก็ตัดเสร็จแล้วก็แบ่งไปทุกเมืองเลยทุกเมืองเสร็จแล้วตัวเองก็ข้าพเจ้าขอธนานทองคำผู้เป็นกรรมการตัดเอาทองคำไปอันหนึ่งแต่ขอแต่แค่แขขอแต่แค่ไอ้ธนานทองคำไม่เอาอะไรแต่ที่ไหนได้ไว้ที่มวยผมพระธาตุพระเขียวแก้วแต่แล้วก็ดีใจว่าตัวเองจะได้พระเขียวแก้วด้วยพอไปทำเสร็จแล้วหายไปเลยไม่มีฮะพระอินทร์มาขโมยต่อไปท้าวสกาเทวราชเราไม่คู่ควรที่จะไว้หลังทนพรามเนี่ยควรจะได้แค่ตะนามทองพระอินทร์ก็มาขโมยเอาไปไว้บนเกศแก้วจุฑามณีที่เอามวยผมพระพุทธเจ้าไปประจุเนี่ยเกศแก้วจุฑามณีก็เลยเอาพระเขี้ยวแก้วไปไว้บนดาวดึงแล้วทนพามก็เลยเสียใจเราได้ธนานทองคำก็เอาไปไว้หมู่บ้านตัวเองก็สร้างเจดีย์แล้วก็ธนานนั้นใส่ไว้ในเจดีย์ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันหนึ่งที่มีเจดีย์มีเป็นที่แบ่งพระธาตุนะเป็นธนานทองก็เลยพระเจ้าสัตตูเนี่ยฮะก็เอาไปเมืองตัวเองก็เดินทาง16กิโลโยชน์หนึ่ง16กิโลก็ตั้งทัพทิ้งพอเดินไปได้วันหนึ่งก็ตั้งทัพแล้วก็ทำพิธีการตักบาตรทำบุญฉลองขันนักขัตฤกษ์ก็เรียกว่าทำสนุกสนานกันทำพิธีฉลองไปตลอดทางเลยเดินทางจากเมืองกุสินาราสู่กรุงราชคฤห์เนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนเลยฮะท่านก็ทำพิธีฉลองไปตลอดทางเลยฉลองพระบรมสารีริกธาตุพอไปถึงเมืองก็ไปทำเจดีย์ไว้หน้าเมืองตัวเองเอาเงินเอาทองเอาเพชรนิลจินดาห่อปูไว้อย่างดีแล้วก็สร้างไว้เอาอะไรทองคำหุ้มเงินหุ้มแก้วหุ้มนะแล้วก็ห่อไว้อย่างดีแล้วก็ทำเจดีย์ก็มีทรัพย์สมบัติอะไรก็มาไว้ในเจดีย์ทั้งหมดเลยจะเป็นแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดาก็เอามาบูชาพระธาตุในเจดีย์หมดแล้วก็ปิดแล้วก็บอกว่าในที่นั้นเขาก็เขียนคือให้พระเนี่ยอรหันต์รุ่นนั้นน่ะนั่งฌานดูว่าพระธาตุเราเนี่ยจะอยู่ได้กี่เท่าไหร่พระธาตุที่อยู่ในเจดีย์เนี่ยจะอยู่ได้นานเท่าไรใครจะเป็นคนมาขุดเราจะทำยังไงที่รักษาไว้ยาวนานพระหันท่านก็เข้าฌานดูก็บอกว่าอีก200ปีเนี่ยฮะ อีก200ปีจะมีพระราชาคนหนึ่งเนี่ยมาขุดเอาไปพระราชาคนหนึ่งมาขุดเอาไปก็เลยจะมาเอาทรัพย์สมบัตินี่ไปหมดแต่จะมาขุดเอาพระธาตุไปเขาก็เลยจารึกกว่าเลยจารึกด้วยแผ่นทองคำลงในที่นี้เป็นบรมสารีริกธาตุพระเจ้าอาชาติศัตรูได้บรรจุไว้อีก200กว่าปีจะมีพระราชากยาจกมาขุดเอาบรมสารีริกธาตุนี้ไปจากที่ตรงนี้เขียนว่าพระราชากยาจกเลยเสร็จแล้วพอหลังจาก200ปีพระเจ้าโศกก็มหาราชยิ่งใหญ่มากสามารถรวมประเทศอินเดียเป็นประเทศเดียวได้ก็มาขุดเนี่ยก็ให้พระหันมาบอกว่าที่ไหนมีบรมสารีริกธาตุบ้างก็บอกตรงนั้นนี่ก็ไปตามขุดหมดเลยขุดทุกเมืองเลยฮะ16แคว้นนี่ขุดหมดขุดมาก็กระจายออกเป็น 84,000 84,000 ก็ไปสร้างเจดีย์ 84,000 ทั่วประเทศอินเดียเลยไปทำเป็นตามภูเขาเรากาที่ไหนก็ให้ครบ 84,000 องค์และในเจดีย์นี่ก็สลักเป็นพุทธรูปหมดเลยเป็นรูปพุทธรูปหมดเป็นรูปพุทธรูปเยอะแยะหมดเลยแต่ก็เอาบรมสารีริกธาตุใส่แต่มาขุดตรงที่หน้าเมืองกรุงกบิลพัสดุ์เนี่ยพอขุดเสร็จแล้วเอาไม่ได้ฮะเขาเรียกว่ามีหุ่นยนต์มันวิ่งตีฮะแล้วเขาเรียกหุ่นยนต์เนี่ยตีหัวล้างข้างแตกหมดเอาไม่ได้เขาปลูกด้วยวิชาไว้ทีนี้พระเจ้ามาอโศกทำไงอ่ะของศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้เราเอาไม่ได้เทวดาก็รักษาก็พอดีมีเด็กเลี้ยงงัวน่ะมาถือธนูเล็กๆหมานึงบอกทำอะไรกันบอกมาขุดเจดีย์เอาบรมสารีริกธาตุบอกขุดเอาไม่ได้มีหุ่นยนต์ขวางอยู่บอกข้าพเจ้ารับอาสาเองอ่ะหุ่นยนต์ไม่ยากเลยเอาธนูเนี่ยยิงก็ได้เขาก็เอาธนูเด็กๆเล่นเนี่ยมันถือเป็นเด็กเหมือนเด็กเลี้ยงงัวเขายิงเข้าไปที่หุ่นยนต์หุ่นยนต์ก็แตกเลยหยุดวิ่งฮะก็เอาได้พอขุดขึ้นมาเสร็จแล้วก็อ่านในข้อจารึกเนี่ยบอกว่าอีก200ปีจะมีพระราชากยาจกมาขุดออกไปโหพระเจ้าโศกสลดใจเลยบอกโหแสดงว่าเจ้าไปดินสมัยก่อนเนี่ยร่ำรวยมหาศาลเนาะเขารู้ด้วยว่าเราเป็นพระราชากยาจกเอาแล้วเราเป็นพระราชากยาจกก็จริงแต่ขอทำบุญให้มากมายก่อนที่ตัวเองจะตายนี่ก็เลยสร้างเจดีย์ 84,000 องค์แล้วก็นำพระสงฆ์ได้เผยแพร่มาเมืองลังกาเมืองไทยเราเนี่ยก็จัด200ปีเนี่ยก็พุทธศาสนาก็มาถึงเมืองเราพระเจ้าโศกเป็นคนเผยแพร่มาถึงเอาทั้งต้นโพเอาทั้งคัมภีร์มาถึงบ้านเราก็พระบรมสารีริกธาตุก็กระจายแยกแตกจัดตั้งสมัยพระเจ้าโศกและพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยยังไม่สูญไปจากโลกนี้พอสุดศาสนาพุทธเรา 5,000 ปีเนี่ยพระบรมสารีริกธาตุที่เทวดาและพวกนาคพวกอะไรเนี่ยเอาไปทั้งมนุษย์เนี่ยจะมารวมกันที่โคนต้นโพจะมาปรากฏรวมกันที่โคนต้นโพเป็นรัศมีพระองค์รูปร่างหน้าตาเป็นพระพุทธองค์เนี่ยมาปรากฏรวมธาตุพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดในโลกเนี่ยมารวมเป็นองค์พระพุทธเจ้าแล้วฉายแสงรัศมีอยู่เนี่ยถึง7วัน7วันในเทวดาและพรหมทั้งหลายจะมาเข้าเป้าได้บรรลุสำเร็จเป็นพระอรหันต์กันมากมายสมควรแก่ฐานะที่ตัวเองได้มีบารมีแต่มนุษย์ไม่รู้ฮะเพราะมนุษย์เริ่มเสื่อมศาสนาหมดแล้วพอครบ7วันแล้วบรมสารีริกธาตุนี่ก็เกิดเตโช
0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ความสะอาดร่างกายตรงแต่งตัวทุกๆอย่างสอนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นท่านเป็นครูคนแรกของเรามารดาบิดาเป็นพรหมพระพรหมของบุตรนะซึ่งมารดาบิดาที่ดีก็จะต้องประกอบด้วย พรหมวิ

ารสี่นั่นเองที่เราทราบเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็จะมีในรายละเอียดว่าเมตตาแปลว่าอะไรความรักใคร่ปรารถนาจะให้เป็นสุขนะกรุณาก็คือความ ความเมตตายินดีไมตรีจิตหรือว่าสิ่งที่จะช่วยให้เขาพ้นทุกข์อะไรเราจะทราบอยู่ในข้อนี้มารดาบิดาเป็นพระอรหันต์อันนี้ท่านพระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้เหมือนผู้ใดให้ความเอาใจใส่ในการบำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดาด้วยปัจจัย4ทุกๆอย่างนะฮะดูแลท่านรับส่งท่านไปโรงพยาบาลไปวัดดูแลเรื่องการหลับคอนนอนห้องน้ำห้องท่าดูแลท่านได้หมดทุกอย่างท่านบอกว่าเปรียบเสมือนเราได้ทำบุญกุศลกับพระอริยบุคคลอันประเสริฐพระอริยบุคคลผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐนะทำบุญกับมารดาบิดาเขาก่อนเลยนะก่อนที่จะมาใส่บาตรพระโยมก็ดูแลพ่อแม่ของเรานี่แหละเห็นไหมฮะสิ่งที่เราจะเข้าใกล้ได้ที่สุดคือมารดาบิดาอันนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนท่านกล่าวอีกในเรื่องของทิศ6ก็มีในรายละเอียดในพระไตรปิฎกกับสิงคาระมานพอะไรนี่แหละก็ต้องใช้เวลาหลวงพ่อท่านจะเล่าเรื่องพระไตรปิฎกพวกนี้สนุกทิศ6ทิศจะมีความหมายว่าบุคคลประเภทต่างๆบุคคลประเภทต่างๆที่เราจะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทางสังคมบุตรทิศที่อยู่รอบตัวเรามารดาบิดาท่านบอกว่าเป็นทิศเบื้องหน้าเพราะท่านมีอุปการะแก่เรามาก่อนท่านก็บอกว่ามารดาบิดาเนี่ยย่อมอนุเคราะห์บุตรธิดาดังนี้ข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นใครเป็นมารดาบิดาจะต้องปฏิบัติตามนี้ห้ามไม่ให้ทำความชั่วข้อ2แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดีข้อ3ให้ศึกษาศิลปะวิทยาแล้วก็ต้องให้ลูกเราล่ำเรียนหนังสือข้อ4หาคู่ครองที่สมควรให้ข้อสุดท้ายมอบทรัพย์มรดกให้เมื่อถึงเวลาอันสมควรนะมารดาบิดานะก็ต้องปฏิบัติดังนี้แล้วก็ในข้อของบุตรธิดาจะปฏิบัติยังไงก็อยู่ในรายละเอียดอันนี้ในส่วนของมารดาบิดาต่อไปกัลยาณมิตรที่ท่านกล่าวว่าเป็นครูอาจารย์ก็อยู่ในทิศ6เช่นเดียวกันเป็นทิศเบื้องขวาเพราะ เป็นทักขิไนยบุคคลผู้ควรแก่การบูชาคุณท่านตรัสไว้อย่างนี้ท่านเขียนไว้อย่างนี้ครูอาจารย์ย่อมอนุเคราะห์สิทธิ์ดังนี้ 1. ให้เรียนดี 2. แนะนำในสิ่งที่ดี 3. สอนความรู้ให้หมด 4. ยกย่องคุณงามความดีของสิทธิ์ 5. ป้องกันไม่ให้สิทธิ์ทำความเสื่อมเสียทั้งแก่ตนเองและสถาบันอันนี้ครูที่ดีใช่ไหมกัลยาณมิตรอันนี้ก็ต้องเลือกนะฮะก็ต้องดูแหละทุกวันนี้อะไรมันเปลี่ยนไปนะญาติโยมต้องคัดสรรบุคคลและอาจจะเป็นอาชีพนะอาชีพแต่ว่าคนที่มีอาชีพนี้ก็ต้องคัดสรรเช่นเดียวกันทุกอาชีพนะคัดเลือกให้ดีต่อไปในข้อของกัลยาณมิตรที่เป็นเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ละเราคงทราบดีใช่ไหมฮะผู้พูดเนี่ยได้เห็นตั้งแต่เด็กนะคือเราดูโทรทัศน์ตอนยุคเด็กๆก็จะเห็นข่าวในพระราชสำนักยุคนี้มีอยู่หรือไม่ก็ต้องมีเนาะต้องมีก็คือเราจะเห็นทั้งสองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็คือในหลวงรัชกาลที่9นะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็โดยเสด็จพร้อมด้วยทูลกระหม่อมพระราชโอรสพระราชธิดาเนี่ยจะเสด็จไปในท้องที่ถิ่นทุรกันดารก็จะเห็นแบบนั้นสิ่งที่เห็นคือในภาพนะฮะเราจะดูทุกวันทุกคืนตอนช่วงค่ำๆพระองค์จะทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เองนะบางทีเราเห็นในภาพวิ่งผ่านฝุ่นเต็มเลยฝุ่นทั้งนั้นเลยนะในยุคสมัยก่อนนะข้ามลำน้ำข้ามลำห้วยลำธารอะไรพระองค์ท่านก็จะเสด็จไปบางทีก็ทรงพระราชทรงพระดำเนินไปเข้าไปในป่าขึ้นภูเขาบ้าง

บางครั้งก็จะมีการบรรยายนะแบบให้ทราบว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนี่อย่างไรอย่างไรนะท่านก็จะต้องประทับค้างแรมในป่าบ้างเสวยพระกายอาหารกับเหมือนกับที่ชาวบ้านมาถวายนั่นเองนะท่านแสดงความเป็นคุณธรรมในส่วนของพระองค์ท่านนะก็จะเสวยพระกายอาหารของชาวบ้านที่ให้มาบางทีเคยมีเรื่องเล่าว่าบางทีท่านไปก็จะเป็นจานสังกะสีสมัยก่อนนะทุกวันนี้คงไม่มีละเป็นช้อนสังกะสีในยุคนั้นพระองค์ท่านก็เสวยพระกายอาหารแบบนั้นก็เหมือนชาวบ้านแสดงว่าคุณธรรมในพระราชหฤทัยของพระองค์นั้นสูงส่งจริงๆนั้นเราก็จะเห็นอีกว่าพระองค์ตรัสเคยได้ยินนะฮะมีอยู่ยุคหนึ่งใครอยู่ร่วมสมัยก็จะทราบท่านจะตรัสว่าช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกใครอยู่ยุคผู้ก็จะเคยได้ยินพระองค์ท่านในยุคนี้เพราะว่าอะไรในยุคนั้นพระองค์ท่านเห็นเลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยชาวเขาในยุค560ปีก่อนนะฮะชาวเขาก็จะถากถางพื้นที่ทำไร่เลื่อนลอยเพื่ออะไรปลูกฝิ่นนะคุณโยมฝิ่นเอาฝุ่นเนี่ยไปขายเพื่อที่จะก็ไปขายเพื่อสกัดเป็นเฮโรอีนนี่แหละเป็นยาเสพติดก็ระบาดป่าไม้ก็ถูกทำลายปัญหาที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นมากมายเลยสำหรับประเทศชาตินี่แหละกว่าที่พระองค์จะแก้ไขปัญหาด้วยพระอัจฉริยภาพด้วยที่พระองค์ทรงค้นวิธีต่างๆกุศโลบายต่างๆนะให้ชาวเขาปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวทุกวันนี้เห็นผลเลยใช่ไหมเนี่ยความเจริญเข้าไปสู่ชาวเขานั้นนะพระองค์ก็ถือว่าได้แก้ปัญหาในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะเพื่อที่จะไปช่วยเหลือความอยู่ดีกินดีของใครก็ของราษฎรของท่านช่วยชาวเขาช่วยชาวเราแล้วก็ช่วยชาวโลกนะเพราะมันเป็นยาเสพติดที่มันต่อเนื่องกันไปนะทุกวันนี้ก็ยังร้ายแรงอยู่ใช่ไหมฮะวันนี้คือสิ่งที่พระองค์ท่านทำเราจะเห็นจวบจนปัจจุบันนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะสมเด็จพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์เราทราบดีใช่ไหมครับว่าก็ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอยู่เพื่ออะไรเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์เพื่อประโยชน์สุขแห่งประเทศชาติของเรานั่นเองทำโดยต่อเนื่องสืบต่อไปตราบนานเท่านานซึ่งเป็นที่ประจักษ์จริงๆนะถ้าญาติโยมสนใจใครที่เป็นคนยุคไหนแล้วเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรเจนอะไรเจนซีเจนอะไรโยมต้องสนใจโยมต้องทำความเข้าใจนะว่าสิ่งที่เรามาอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้ได้เพราะอะไรนะแล้วเราศึกษาแล้วเราจะเห็นเลยเราประจักษ์ได้เลยว่าเนี่ยเช่นกรณีของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนี่ยเราเห็นเลยใช่ไหมว่าทรงพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของสตรีเลยสตรีไทยเราเลยสตรีละกันสตรีทุกๆคนบนโลกนี้ก็ได้นะทรงเป็นแบบอย่างที่แท้เลยที่เห็นถึงการบำเพ็ญคุณงามความดีนะให้ผู้คนในยุคปัจจุบันนี้จึงมีนักปราชญ์ท่านบอกว่าผู้ใดเห็นอยู่กับคนดีเห็นท่านทำคุณงามความดีรู้คุณงามความดีที่ท่านทำบุคคลนั้นก็พร้อมที่จะเป็นคนดีญาติโยมเห็นญาติโยมก็ตั้งใจที่จะเป็นคนดีอันนี้คือกัลยาณมิตรที่เป็นเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ต่อไปกัลยาณมิตรที่เป็นทีนี้ถึงพระบรมศาสดาของเราแล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะให้ความหมายไว้ว่าในหัวข้อตถาคตโพธิสัตถาก็เชื่อความตรัสรู้มั่นใจในองค์พระตถาคตว่าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะทรงพระคุณทั้ง9ประการนะที่โยมสวดนั่นแหละเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นที่เราสวดกันมีอยู่9ประการสวดให้ขึ้นใจบันทึกจดจำท่องจำเอาไว้เอาท่องไว้ให้อยู่ในใจให้ติดใจของเราเลย
เนี่ยบทพวกนี้ช่วยเหลือเราในยามคับขันได้ลองเอาไปจำไว้ในใจนั่งว่างๆแล้วก็ท่องไปนะทรงบัญญัติธรรมตรัสธรรมบัญญัติธรรมไว้ได้ดีทรงเป็นผู้ที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ก็คือคนเราทุกคนบนเนี้ยทุกวันที่อยู่กันตรงเนี้ยสามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุดบริสุทธิ์หลุดพ้นได้กระดังที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้เป็นแบบอย่างอันนี้คือกัลยาณมิตรในข้อต่อไปก็จะเห็นว่าวุฒิคือทำเป็นเครื่องเจริญคุณธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามข้อที่สองสัทธรรมะสวนังก็คือสดับพระสัทธรรมข้อที่คือสดับก็คือฟังธรรมนั่นเองสดับพระสัทธรรมตั้งใจเล่าเรียนฟังอ่านหาความรู้ให้ได้ธรรมที่แท้ท่านแปลไว้อย่างนี้ส่วนสัทธรรมมีอะไรบ้างท่านแบ่งไว้เป็นสามสัทธรรมอันนี้คือ3ข้อข้อ1ปริยัติสัทธรรมสัทธรรมคือคำสั่งสอนอันจะต้องเล่าเรียนได้แก่พุทธพจน์นะที่เราฟังกันอยู่นี่แหละข้อที่2ปฏิสัทธรรมก็คือสัทธรรมคือปฏิปทาที่อันจะต้องปฏิบัติได้แก่ไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญานะท่านสอนเราแล้วสอนให้เราปฏิบัติและสัทธรรมข้อที่3ก็คือปฏิเวทสัทธรรมสัทธรรมคือผลนี่เป็นผลและปฏิบัติที่เราได้เรียนรู้มาก็จะเป็นผลอันจะต้องเข้าถึงหรือบรรลุได้ด้วยการปฏิบัติก็คือมรรคผลและก็นิพพานมันสิ่งที่เป็นสัตธรรม3เนี่ยเราจะเห็นเลยใช่ไหมว่าพระองค์ท่านสอนแผนที่ให้เราเดินในข้อแรกโยมก็เดินไปในสถานที่ที่พระองค์ท่านบอกเราพอไปถึงสถานที่นั้นเราก็จะเห็นว่าสถานที่นั้นมีจริงอย่างวัดพระศรีรัตนศาสดารามมีจริงโยมรู้จักโยมมีแผนที่เดินทางไปทางไหนทางรถทางเรือได้หมดนะโยมก็เดินไปที่วัดพระแก้ววัดพระศรีรัตนศาสดารามนะพอเราไปถึงที่นั้นนั่นแหละคือผลที่เราได้เห็นว่าโอ้โหเราได้เห็นพระบรมมหาราชวังเราได้ไปกราบพระแก้วมรกตกราบพระบรมศพนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นจากการปฏิบัติคือแผนที่แล้วก็ผลที่เกิดขึ้นนะมากน้อยก็แต่สิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็คือการฟังธรรมอันนี้นะเป็นธรรมที่แท้สัตธรรมอันนี้คือธรรมที่แท้เป็นธรรมอันดีเป็นธรรมของสัตบุรุษเป็นแก่นหรือเป็นหลักของพระศาสนานั่นเองนะอันนี้จะได้เข้าใจในข้อที่กล่าวถึงธรรมเป็นเหตุให้เกิดความเจริญเนี่ยธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามก็คือสัทธรรมะสวนังสัทธรรมะสวนังต่อไปในบทของการฟังธรรมเนี่ยจะมีในข้อของบุญกิริยาวัตถุก็คือที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญในข้อที่8ธรรมะสวนัยธรรมะสวนะใหม่ทำบุญด้วยการฟังธรรมการศึกษาเล่าเรียนแต่ฮะแค่ฟังธรรมเราก็ได้บุญแล้วการฟังธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลยอย่างในกรณีที่ท่านกล่าวในบทของมงคลสูตรก็มีนะฮะว่ากาเลนะธรรมะสวนังเอตมังคลมุตตมังนะที่เราสวดกันคือการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอันสูงสุดสุสูสังรัตเพปุญญังการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาก็คือถ้าเราตั้งใจจิตใจก็จะรับรู้เรื่องราวนะความดีเป็นบุญเป็นบาปผิดถูกชั่วดีบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์นะเราก็แยกแยะได้บางทีฟังคำเป็นชั่วโมงชั่วโมงมันใช้เวลาบางทีน่าเบื่อนะคนไม่ตั้งใจฟังมันก็เบื่อเพราะมันใช้เวลานานคนทุกวันนี้ต้องการความรวดเร็วละความอดทนลดไปละแล้วบางทีมันก็น่าเบื่อเอาละถึงจะน่าเบื่ออาจจะจับประเด็นในข้อสั้นๆก็ได้โยมก็เอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั่นแหละไปปฏิบัติไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติในหลายๆเรื่องเดียวข้อเดียวบางครั้งสามารถทำให้เราทุกข์น้อยลงไปก็ได้
เนี่ยโยมมาฝึกสมาธิเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมข้อหนึ่งแหละมันก็ช่วยเราได้หลายเรื่องความสัมพันธ์ความเกื้อกูลอะไรที่มันจะเกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนก็คือการฟังธรรมท่านให้อานิสงส์ไว้ด้วยนั้นในเรื่องของนักปราชญ์ราชบัณฑิตท่านกล่าวว่าฟังธรรมวันละนิดจิตแจ่มใสจะลงใจให้ดีมีเหตุผลฟังธรรมะประจำยิ่งเตือนตนหมดกังวลเพราะมนต์ธรรมะเอ่ยท่านก็แต่งไว้เรามีกลอนพวกนี้มาฟังก็ฟังแล้วก็ชื่นใจด้วยเข้าใจง่ายด้วยเหมือนธรรมะของหลวงพ่อหลวงพ่อสนองกตปุญโญเนี่ยหลวงพ่อท่านจะสอนกรรมฐานง่ายๆโยมมาฝึกโยมจะฟังเลยหลวงพ่อจะสอนกรรมฐานง่ายๆน่าฟังสอนทำให้เราเข้าใจหลักปฏิบัติทำให้เราอยากฝึกฝนด้วยนะฮะท่านจะมีเรื่องเล่าในว่าไตรปิฎกโยมลองต้องฟังโยมต้องฟังถึงจะทราบว่าธรรมะของหลวงพ่อนี่โอ้โหอาจจะพูดได้ว่าทุกธรรมะที่ท่านเทศเนี่ยแต่ละบทแต่ละบทแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยนะพูดฟังหลวงพ่อท่านพูดไม่ซ้ำกันเลยในแต่ละเรื่องแต่ละบทที่ท่านบรรยายให้พวกเราฟังท่านจะมีเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกเรื่องในนิทานธรรมบทชาดกต่างๆฟังสนุกด้วยได้ประโยชน์ด้วยมีเรื่องเล่าของการฝึกฝนทุดงควัดของท่านนั่นแหละการประพฤติการปฏิบัตินะของท่านนี่แหละนะฟังแล้วมันก็เป็นอะไรเดี๋ยวสมัยนี้ภาษาเป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมทำให้เราอยากฝึกฝนอยากฝึกหัดนะพอฟังแล้วโอ้หลวงพ่อท่านให้หลักไว้เราก็ลองฟังดูท่านจะมีเรื่องเล่าของครูบาอาจารย์หลายๆท่านมีเรื่องเล่าของญาติโยมบุคคลต่างๆหลายหลากมีเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์การเดินธรรมยาตราในประเทศอินเดียนะไปสถานที่อะไรต่างๆแล้วก็มีข้อคิดเตือนจิตสกิดใจเราได้เพราะฉะนั้นลองฟังต้องทำต้องฟังดูต้องฟังนะโยมต้องฟังดูส่วนในธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ในไตรปิฎกว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะสามารถชี้แจงให้แจ่มชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเล้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบประโลมใจให้สดชื่นล่าเริงในธรรมกถาธรรมกถาก็คือถ้อยคำแห่งธรรมนั่นเองแล้วท่านก็ตรัสถึงธรรมะสวนานิสงก็คืออานิสงการฟังธรรมไว้ห้าข้อว่าหนึ่งผู้ฟังธรรมยอมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังบางทีเราก็ไม่เคยฟังใช่ไหมฮะโยมไม่เคยฟังเลยมีเรื่องราวอย่างนี้ด้วยเรื่องราวที่จะแก้ปัญหาชีวิตเราได้ด้วยข้อสองสิ่งใดฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจแจ่มชัดโยมก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นอาจจะฟังของหลวงพ่อยังสงสัยอยู่ก็ลองไปฟังของหลวงตาหรือฟังของหลวงปู่จะมีความเข้าใจมากขึ้นครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตกับโยมนั่นแหละถึงแม้เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็มีความรู้ที่จะมาถ่ายทอดธรรมะได้ใช่ไหมฮะก็เลือกเอาข้อสำคัญคือจะต้องไม่ลบละไม่บัญญัติอะไรที่พระพุทธเจ้าท่านไม่บัญญัตินะไม่ไปลบล้างสิ่งที่ท่านบัญญัติไว้โยมก็ต้องดูให้ดีฟังแล้วก็ดูว่ามันผิดทางไหมข้อที่สามบรรเทาความสงสัยเสียได้อันนี้คือความสงสัยเกี่ยวกับนี่แหละรูปธรรมนามธรรมร่างกายจิตใจก็คือขันธ์5ของเรานี่แหละข้อที่3ทำความเห็นให้ถูกต้องอันนี้ก็สำคัญเลยนะพระพุทธเจ้าตรัสถึงคติทางไปของผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิก็คือมีความเห็นผิดท่านบอก2ทางเลยไปเป็นสัตว์เดรัจฉานกับไปตกสู่อบายภูมิอันตรายนะฮะถ้าเราเห็นผิดเช่นอะไรง่ายๆเลยเห็นกงจักเป็นดอกบัวทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปนี่แหละท่านบอกว่าเนี่ยมีที่ทางที่จะไปคติคือทางไปอยู่สองทางเท่านั้น
พราะนั้นก็อันนี้สำคัญนะฮะเรื่องมิจฉาทิฏฐินี่สำคัญจริงๆข้อสุดท้ายอันนี้ส่งของการฟัง

ก็คือจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสตอนนี้โยมฟังมาประมาณเกือบ30นาทีดูที่มันผ่องใสหรือมันลำคาญหรือมันหนักใจหรือมันเบาขึ้นหรือมันหงุดหงิดอะไรแล้วก็ดูไปก็ไม่เป็นไรใครหงุดหงิดก็ดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละมันรบกวนเราแล้วนี่แหละจิตใจมันเป็นอย่างนี้เองเป็นทุกๆคนนะฮะแต่ถ้าจิตใจเราสบายสบายเบาๆมันผ่อนคลายนะเอ้านั่นแหละจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสก็ตรงนี้แหละก็ลองดูนี่คือข้อที่เป็นวุฒิธรรมเป็นเครื่องเจริญนะคุณธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามเห็นไหมทำง่ายๆฟังง่ายๆปฏิบัติง่ายๆเลยแค่เพียงฟังธรรมเท่านั้นนะแต่ในยุคในสมัยนี้หรือสมัยไหนก็ตามการฟังธรรมมันไม่ค่อยเข้าถึงนะฮะมันไม่เหมือนกับเราไปดูโขนดูหนังดูละครฟังดนตรีคอนเสิร์ตอะไรก็จริงเป็นอย่างนี้นะข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้เป็นสิ่งที่ทำได้โดยยากก็จะต้องฝึกหัดกันนั่นแหละฮะญาติโยมต้องฝึกหัดอบรมจิตใจของเรานะเพียงแค่ฟังธรรมแล้วก็คัดเลือกให้ดีต่อไปวุฒิธรรมเป็นเครื่องเจริญหรือคุณธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามข้อที่3ก็คือโยนิโสมนสิการในข้อนี้เมื่อเช้าก็พูดไปนิดหนึ่งใช่ไหมโยนิโสมนสิการสมเด็จประยุทธ์สมเด็จประยุทธ์โตท่านให้ความหมายไว้อย่างนี้โยนิโสมนสิการหมายถึงการทำไว้ในใจโดยแยบคายนะใช้ความคิดให้มีถูกวิธีมีระเบียบรอบคอบนะการใช้ปัญญาการพิจารณาไต่ตองค้นคว้าหาเหตุผลนะด้วยละเอียดด้วยความละเอียดถ่องแท้ตามหลักความคิดที่ถูกต้องท่านก็ให้รายละเอียดไว้หรือว่าปัญญาที่แยกแยะพิเคราะห์ตามเหตุผลโดยอุบายก็คือวิธีโยมก็จะมีวิธีใช่ไหมว่าวิธีคิดอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเจริญอย่างนี้ให้เว้นความเสื่อมอย่างนี้ท่านก็มีวิธีบอกให้เราท่านจำแนกออกมาอย่างละเอียดซึ่งวิธีอย่างนี้ก็จะทำให้เราเห็นทำให้มองเห็นสิ่งหนึ่งนั้นหรือปัญหานั้นๆตามความเป็นจริงหรือตามสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยอันนี้คือโยนิโสมนสิการซึ่งท่านตรัสสมเด็จท่านบอกว่าธรรมะที่ได้รับการยกย่องว่าคล้ายกับโยนิโสมนสิการเนี่ยมีอะไรบ้างยอดโยมเอาไปใช้ได้เลยนะฮะเอาไปฝึกได้เลยในหัวข้อก็จะมีที่คล้ายกับโยนิโสมนสิการในหัวข้อก็คืออภิชตานะข้อแรกก็คืออภิอ่านยากหน่อยอภิชตานะสันตุถีสัมปชัญญะนะเป็นหัวข้อก่อนนะสัมปชัญญะกุศลธรรมานุโยคศีลสัมปทาฉันทะสัมปทาอัตตะสัมปทาทิฏฐิสัมปทาและข้อสุดท้ายก็คืออัปปมาทะสัมปทาในข้อแรกวิริยาลัมภะข้ามไปท่านให้ความอธิบายว่าวิริยลัมภะคือการปารภความเพียรการทำความเพียรที่มุ่นมั่นมีอยู่ด้วยกัน4ข้อพระพุทธเจ้าสัตว์ไว้ก็คือสังวรประทานสังวรประทานก็คือการระมัดระวังไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นในจิตใจโยมระมัดระวังยังไงดีอาจจะไปดูอาจจะไปเห็นอาจจะไปทำอะไรที่มันทำให้กุศลเนี่ยเข้ามาเราก็ระมัดระวังนะผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละอันนี้ต้องระมัดระวังไม่ให้อะไรที่มันเป็นบาปอกุศลมาอยู่ในจิตใจก็คงจะทราบข้อที่สองก็คือปหานะประทานก็คือการละบาปอกุศลที่เกิดในจิตใจนั้นคือละเว้นมันออกไปสมมติเราโกรธเราขัดใจคนในบ้านก็ดูความโกรธดูความกัดใจนั่นนะอย่าเพิ่งไปต่อต้านอย่าเพิ่งไปโต้ตอบด้วยวาจาด้วยการกระทำอย่างนั้นนะลองดูว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันอยู่ในใจเราใช่ไหมฮะหลวงพ่อท่านสอนเรื่องนี้ประจำนะเรื่องการละความโกรธของคนในครอบครัวเนี่ยนะท่านจะสอนไว้ระหว่างสามีภรรยาบุตรธิดาลูกสะใภ้

แต่พ่อตาอะไรเนี่ยท่านจะสอนไว้มากเพราะนั้นก็นี่ละหมายถึงว่าเรามีความโกรธใช่ไหมฮะมีความขัดเคืองก็เห็นมันบ่อยๆดูในใจมันเนี่ยมันเริ่มทำงานและจิตอันนี้ใจเรามันหงุดหงิดและมันขัดเคืองและมันไม่พอใจละก็เห็นตรงนี้แล้วเราก็ละไว้เห็นไปแล้วก็พยายามที่จะละข้อที่สามของความเพียรอันนี้ก็คือภาวนาประทานก็คือสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยโยมมาวัดโยมมาสร้างกุศลให้เกิดขึ้นมาสวดมนต์มาสวดมนต์แปลมาฟังธรรมมาเยินมาเดินมานะมาปฏิบัติธรรมนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นการสร้างกุศลให้เกิดขึ้นแล้วข้อวิริยลัมภะข้อสุดท้ายนี่ก็คือการ

ศลให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วข้อวิริยาลัมภะข้อสุดท้ายนี่คือการภาวนาอนุรักษณาปัฏฐานนี่คือก็รักษาสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนี้ให้เกิดขึ้นแล้วก็ให้เพิ่มพูนมากขึ้นนะสี่ข้อนี้เราทำได้เลยเห็นไหมฮะในข้อที่เราควรจะมาฝึกใส่ใจไว้ส่วนโยนิโสมนสิการที่เราควรฝึกใส่ใจในข้อที่สองก็คืออัปปิชตาคือความมักน้อยไม่เห็นแก่ได้เออเป็นยังไงท่านกล่าวว่าผู้ใดเห็นภรรยาผู้อื่นเสมือนภรรยาขอไปผู้ใดเห็นภรรยาผู้อื่นเสมือนมารดาตรงข้ามถ้าเป็นฝ่ายผู้หญิงก็ผู้ใดเห็นสามีผู้อื่นเสมือนบิดาผู้ใดเห็นทรัพย์ผู้อื่นเสมือนก้อนดินผู้ใดเห็นชีวิตผู้อื่นเสมือนชีวิตตนผู้นั้นเป็นบัณฑิตผู้นั้นเป็นผู้มักน้อยนะในพระไตรปิฎกท่านกล่าวว่าอย่างนั้นมักน้อยก็คงไม่เห็นแก่ได้ก็ชัดเจนนะนะชัดเจนว่าเราควรจะมักน้อยในเรื่องอะไรบ้างต่อไปสันตุถีนะก็คือความสันโดษนั่นเองถ้าในความหมายว่าความพอใจก็คืออิ่มเอิบพึงพอใจในผลสำเร็จที่ได้สร้างขึ้นหรือในลาภที่แสวงหามาได้ด้วยเลี้ยวแรงนะความเพียรพยายามของตนโดยชอบธรรมนะก็เหมือนว่าพอใจในสิ่งที่ตนมีนั่นแหละยินดีในสิ่งที่ตนได้นั่นแหละท่านแบ่งความยินดีไว้สามอย่างอ่ะคุณโยมยินดีในหนึ่งยินดีในสิ่งที่มีที่ได้ยินดีในกำลังของตนแล้วก็ยินดีในสิ่งที่สมควรข้อหนึ่งยินดีในสิ่งที่มีที่ได้มีอะไรบ้างท่านบอกว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้น่าสนใจนะฮะท่านบอกมีก็ดีไม่มีก็ได้เช่นโยมอยู่ที่บ้านโยมมีอะไรบ้างมีเครื่องปรับอากาศนอนที่นอนอะไรอะสูงใหญ่หนานุ่มฟูฟูหรูหราเลยใช่ไหมโยมมาฝึกเนี่ยเนกขัมมะเครื่องปรับอากาศอะไรก็มีพัดลมก็โอเคละใช้ได้ละนอนก็นอนกับเสื่อพื้นปูไม้กระดานเดี๋ยวนี้ก็ปูนซีเมนต์ก็นอนได้ละนะมีก็ดีไม่มีก็ได้แล้วพอฝึกไปท่านบอกว่ามีก็ได้ไม่ได้ก็ดีอันนี้ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่ฝึกขึ้นไปอาจจะมีก็ได้โยมมีกำลังที่อยากจะได้อะไรโยมอยากจะได้โทรศัพท์ชิ้นหนึ่งใช่ไหมโยมมีกำลังที่จะซื้อได้ก็มีก็ได้เพื่อไปใช้งานเพื่อไปเกี่ยวกับความสะดวกสบายทันสมัยอะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีกำลังทรัพย์มีก็ได้มีก็ดีเพราะมันไม่มีก็ได้เพราะเรามีอยู่แล้วเราไม่ต้องไปดิ้นรนไปกู้หนี้ยืมสินเขาใช่ไหมก็ต้องมารักษาด้วยของก็แพงสูญหายไปก็เสียดายมีก็ดีไม่มีก็ได้ก็ให้คิดอย่างนี้ยินดีในสิ่งที่มีที่ได้ยินดีในกำลังที่มีอยู่ท่านบอกว่ายินดีในความรู้ความสามารถความขยันขันแข็งของตนนี่แหละถ้าขาดก็ขวนขวายเพิ่มเติมแต่ไม่หักโหมจนเกินกำลังคำทำนองว่าวัยหนุ่มสาวเอาสุขภาพแลกเงินทองใช่ไหมฮะทำงานหักโหมเลยนะแล้วก็เจ็บป่วยพอถึงเวลาวัยเท่าชราก็เอาเงินทองมาแลกสุขภาพแหละเพราะนั้นเอาพอดีนะยินดีในกำลังความสามารถสุดท้ายก็คือยินดีในสิ่งที่สมควรก็คือยินดีในการกินอยู่ใช้จ่ายตามสมควรไม่ฟุ่มเฟือยเพราะความอยากนั้นสอนไว้น่าสนใจนะแล้วก็ยินดีการไม่กระทำผิดนะพิจารณาให้ถูกต้องตามธรรมต้องคิดด้วยพิจารณาด้วยไม่มักใหญ่ใฝ่สูงดิ้นรนแสวงหาตำแหน่งอำนาจลาภยศในทางทุจริตทุกวันนี้มีแต่คนต้องการเงินนะฮะโยมมันก็เลยโกงกันทั่วบ้านทั่วเมืองก็รู้สึกว่ามันจะเดินไปไหนคนเขาจะรู้จักเลยหรือเปล่าว่าคนไทยเดินแบบนี้คนไทยเป็นคนแบบนี้เนี่ยดูมันมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามาฝึกหัดปฏิบัติทำนิดเดียวเราก็ไม่ทำนะโยมบาปทุจริตแม้น้อยนิดก็ไม่คิดทำมีหิริความละอายแก่ใจความเกรงกลัวบาปทุจริตเดือดร้อนถึงตัวเราถึงร้อนถึงครอบครัว

0: หาอยู่ที่โดนโทษโดนทานแล้วไปตกนรกด้วยนี่ตรงนี้สำคัญเพราะนั้นปฏิเสธเรื่องราวพวกนี้นิดเดียวเราก็ไม่ทำบางคนยอมทำบาปใช่ไหมฮะเพื่ออยากจะได้เท่านั้นเองอยากจะได้ข้อนี้ก็สำคัญทุกๆข้อเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่เราทำได้หมดต่อไปก็จะเป็นเรื่องของข้อสัมปชัญญะเนี่ยโยมทำได้ตลอดเวลาทำได้ทุกวันนั่งเขารู้ตัวรู้เวลาเราเคลื่อนไหวรู้สึกตัวทั่วพร้อมในอิริยาบถนะทำความรู้สึกตัวในการไปแต่ละครั้งโยมจะลุกขึ้นโยมจะกราบพระรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวจะคู่เหยียดขยับเคลื่อนยกย้ายอะไรโยมรู้สึกตัวก็คือรวมความแล้วก็คือทำความรู้สึกการเคลื่อนไหวในทุกการกระทำอิริยาบถนั่นเองจะไปไหนก็ให้มีสติสัมปชัญญะต่อไปโยนิโสมนสิการข้อที่เราควรฝึกก็คือกุศลธรรมานุโยกข้อนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการมั่นประกอบกุศลกรรมนะกุศลก็คือกรรมขาวความแปลว่าความฉลาดนะแปลว่าบุญนะให้ผลไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขนะกุศลอันนี้มีอะไรบ้างก็คงจะทราบกันดีต่อไปจะเป็นเรื่องของสัมปทาและความพึงพร้อมความถึงพร้อมแห่งศีลเนี่ยโยมมาฝึกศีลศีลเป็นที่พึ่งศีลเป็นมารดาของกัลยาณธรรมศีลเป็นประมุขของธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นบุคคลพึงชำระศีลให้สะอาดเพราะนี่ประโยคนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เพราะถ้าบุคคลไม่สมาทานศีลห้าให้มั่นคงแล้วความเดือดเรื้อนใจความทุกข์ยากลำบากใจก็จะมาถึงตัวเราเองซึ่งตัวเจ้าของเป็นผู้กระทำเองไม่มีใครผู้หนึ่งผู้ใดมาทำร้ายตัวเราเลยอันนี้นะศีลถึงพร้อมต่อไปโยนิโสที่เราฝึกหัดไว้ในใจก็คือฉัตทาสัทธาฉันทะสัมปทาก็คือถึงพร้อมด้วยฉันทะเนี่ยความพอใจความต้องการที่จะทำฝ่ายใจรักสิ่งที่จะทำอยู่เสมอเสมอแล้วก็อยากจะปรารถนาที่จะทำสิ่งนั้นให้ได้ผลดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะฉันทะโยมก็มีความปรารถนาไปฝึกเคยอยู่บ้านสมาทานศีล5โยมก็มีฉันทะมาฝึกนี่แหละอุโบสถบ้างฝึกเนคขัมมะถือศีล8อย่างนี้แหละนี่คือเราทำให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็อัตตะก็คือตนอัตตสัมปทาที่เราฝึกได้ก็คือเนี่ยความถึงพ้องแห่งตนก็ตัวเรานั่นเองนะคือมีจิตใจที่จะพัฒนาเต็มที่และฝึกจิตของเราและพัฒนาท่านบอกว่าเราจะมาฝึกอะไรก็ฝึกจิตนี่แหละท่านโตเศรษฐโถมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์บุคคลที่ฝึกตนดีแล้วประเสริฐที่สุดฝึกอะไรจิตตังทันตังสุขาวหังก็คือฝึกจิตนี่เองจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้คือพัฒนาตัวตนของเราขึ้นไปข้อที่9ก็จะเป็นทิฏฐิและความเห็นและทิฏฐิสัมปทาถึงพร้อมด้วยความเห็นที่ถูกต้องมีอะไรบ้างในรายละเอียดก็คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นเองนะหรือว่าเห็นว่าบุญให้ทานให้ผลบาปให้ผลการเคารพสักการะบูชาให้ผลการตอบแทนผู้มีพระคุณให้ผลนรกมีสวรรค์มีโลกอื่นมีโลกหน้ามีสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมีพระอริยะบุคคลมีจริงมรรคผลนิพพานมีจริงนะแล้วก็พระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ปฏิบัติสมควรแล้วก็ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามก็ยังมีอยู่จริงก็ยังมีอยู่ฮะทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่จริงอันนี้คือความเห็นที่ถูกต้องในข้อสุดท้ายของโยนิโสมนสิการก็คืออัปมาทะสัมปทาความไม่ประมาทท่านอธิบายว่าความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสตินะหรือการเพียรทำความเพียรด้วยความมีสติเป็นเครื่องควบคุมการดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับความประพฤตินะการกระทำการปฏิบัติทุกอย่างนะระมัดระวังไม่ยอมถลำลงไปในทางเสื่อมนะเราก็จะไปยุ่งและอบายมุขทุกอย่างนะแต่ไม่ยอมพลาดโอกาสสำหรับสร้างคุณงามความดีและความเจริญก้าวหน้านะตระหนักในสิ่งที่พึงทำพึงละเว้นใส่ใจสำนึกอยู่เสมอใน งานที่เราจะต้องทำไม่ปล่อยปะละเลยแล้วก็กระทำด้วยความจริงจังรอบคอบรุดหน้าเรื่อยไปสมเด็จท่านให้ความหมายไว้ชัดเจนความไม่ประมาทสุดท้ายแล้วจบแล้วก็คือข้อที่4ธรรมานุธรรมปฏิปติก็คือปฏิบัติสมควรแก่ธรรมดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามหลักตามธรรมแล้วก็สิ่งปฏิบัติธรรมย่อยอันนี้ท่านให้ความหมายว่าอย่างนี้นะฮะปฏิบัติธรรมย่อยคล้อยแก่ธรรมใหญ่นะให้เห็นได้เห็นประโยชน์ตามวัตถุของธรรมนั้นๆหมายถึงว่าแต่ละข้อที่เป็นธรรมใหญ่ก็คือเนี้ยที่กำลังพูดอยู่วุฒิ4มี4ข้อนะคุณโยมญาติโยมข้อปฏิบัติ4ข้อนี้แหละเป็น4ข้อธรรมย่อยมันก็จะเกิดผลเป็นเมื่อเกิดเป็นความปฏิบัติที่ถูกต้องถูกหลักสอดคล้องกันเกื้อกูลกันก็เป็นธรรมใหญ่ก็คือความเจริญนี่แหละในหมวด5ก็มีหมวด5ก็เวสาลัจจตรณธรรมเมื่อญาติโยมปฏิบัติ5ข้อธรรมย่อยนี่แหละจะมีอะไรในรายละเอียดก็จะเกิดเป็นความสัมพันธ์เกื้อกูลเกิดเป็นธรรมใหญ่เกิดวัตถุที่ได้ก็คือนี่แหละธรรมที่ทำให้เกิดความกล้าหาญธรรมที่ทำให้เกิดความแกล้วกล้าในหมวด6ก็มีหมวด7ก็มีปฏิบัติ7ข้อในข้ออัปปริหานิยธรรมก็คือธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมนะเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวก็ใช้สำหรับหมู่ชนก็ได้พระภิกษุสงฆ์ก็ได้ผู้บริหารบ้านเมืองก็ได้ก็ทำ7ข้อย่อยนี้แหละก็จะส่งเสริมสนับสนุนถูกต้องมันก็จะเกิดเป็นธรรมใหญ่นี่แหละก็คือเป็นสิ่งที่เป็นธรรมที่ไม่ตั้งอยู่ในความเสื่อมเป็นไปเพื่อความสุขประโยชน์ฝ่ายเดียวหมวด10ก็มีนะหมวด10เช่นอนุสติโยมลงไปศึกษาดูสมมติว่าโยมปฏิบัติใน10ข้อธรรมย่อยนะก็จะเกิดเป็นอย่างที่กล่าวเนี่ยการสอดคล้องการเกื้อกูลความสัมพันธ์เกิดเป็นธรรมใหญ่วัตถุที่ได้วัตถุประสงค์ที่ได้ก็คือนี่แหละอารมณ์ที่เราจะต้องระลึกไว้เนืองๆมีอยู่10ข้อเนี่ยคือธรรมานุธรรมปฏิปติก็คือโยมปฏิบัติธรรมในศีล5ก็ได้เหมือนกันโยมปฏิบัติศีล5โยมอยู่ในการปฏิบัติที่บ้านเนี่ยเราก็ปฏิบัติไปนะโยมจะทำอะไรที่เป็นเกี่ยวกับธรรมะเช่นข้อซื่อสัตย์เนี่ยคุณโยมถ้าโยมมีความซื่อสัตย์เราได้ธรรมะแล้วเราปฏิบัติข้อนี้เราได้ธรรมะที่ควบคุมแล้วควบคุมนะเราก็จะไม่ไปรักของใครแล้วก็จะไม่ไปทำร้ายใครแล้วก็จะไม่ไปเบียดเบียนอะไรใครด้วยวาจาบางทีมันความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยแค่ธรรมะข้อเดียวนี่แหละก็สามารถที่จะทำให้ชีวิตที่เราดำรงอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันได้ประโยชน์ขึ้นนะลองฝึกดูก็ช่วงสุดท้ายของเวลานะเวลาก็หมดพอดีก็ญาติโยมลองนี่นะฮะตั้งกัลยาณจิตเอาไว้นะตั้งไว้ว่าหลักคำสอนของพระบรมศาสดาของเราเนี่ยเรานำมาประพฤติปฏิบัติบางข้อก็ได้โยมถนัดข้อไหนเราก็เอาข้อนั้นทำไว้นะลองฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนจากหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็ประพฤติปฏิบัติตามไปนะผลอานิสงส์ก็ได้อะไรเราก็จะเกิดความเจริญงอกงามในธรรมใช่ไหมคุณโยมก็จะอยู่เย็นเป็นสุขครอบครัวเราก็อยู่เย็นเป็นสุขกายสุขใจกันทุกคนแล้วก็ให้ตั้งจิตไว้อย่างนี้ว่าถึงแม้ตัวเรายังไม่บรรลุธรรมอะไรเลยเนี่ยโยมก็ถือว่าเราได้สะสมบุญเสบียงบุญของเราบารมีที่เราสะสมปลูกฝังศีลที่อยู่ในจิตใจของเราเนี่ยเพื่อให้เกิดสมาธิก็ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปเพราะนั้นมันจะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติในช่วงชาตินี้เราไม่สำเร็จอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ขอให้ยึดถือว่าสิ่งที่โยมมาปฏิบัติเนี่ยคือถูกทางละนะยังไม่ถึงระดับชั้นของอริยะบุคคลอะไรก็ตามแต่ให้ทราบว่านี่คือสิ่งที่จะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติก็ขอให้มีความสุขกายสุขใจทุกๆคนนะโมทนาสาธุทุกท่านโชคดีทุกท่าน
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลบนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์ธานีฉันทะธัมโมครูบาอาจารย์พระสังฆทานนะครับบนวังแผนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวะหังนิพพานังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวะหังนิพพานังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุ
0: สาธุ
1: ครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานทายธรรมครับนำขึ้นประเคนพระคุณเจ้าได้นะครับและทุกท่านได้มาวันนี้ก็ได้มาประพฤติและปฏิบัติธรรมครับพร้อมกับนักบวชเนกขมะทั้งชายและหญิงนะครับท่านใดที่จะร่วมบูชาธรรมกับองค์แสดงธรรมก็เชิญได้ที่หน้าธรรมาสน์นะครับครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับในวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็ได้มีเวลาทุกท่านได้มีเวลาได้มาประพฤติและปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็ได้มาบวชเนกขมะทั้งชายและหญิงได้มาประพฤติปฏิบัติถวายสังฆทานละความโลภความกลัวความหลงได้ก็เป็นสิ่งที่เป็นมงคลสำหรับตัวท่านเองนะครับ
2: การน้อมกราบในความเมตตาพระอาจารย์ธานีฉันทะธัมโมนะคะซึ่งโดยปกติท่านก็จะเมตตาไปดำเนินรายการธรรมะสว่างใจนะคะที่อาคารโทรทัศน์เป็นประจำนะคะก็ได้เป็นโอกาสช่างบารมีของครูบาอาจารย์ด้วยซึ่งณปัจจุบันท่านก็แสดงธรรมนะคะนำสวดมนต์ช่วงเช้าแล้วก็เมตตาให้กรรมฐานช่วงสั้นๆให้กับญาติธรรมที่ฝ่ายในการประพฤติปฏิบัติธรรมบางท่านก็มาฝึกฝนตนเองนะคะจะยังไม่พร้อมในการมารักษาศีล8ศีลโบสถแล้วก็มารักษาศีล5นะคะแล้วก็สวดมนต์ภาวนาไปตามคำสอนที่ครูบาอาจารย์แนะนำก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งนะคะแล้วต่อไปในอนาคตเราก็มีครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งที่ระลึกนะคะถ้าหลายท่านประสบปัญหามากมายในการดำเนินชีวิตหรือการไปพึ่งปฏิบัติธรรมอะไรก็ยังมีครูบาอาจารย์เป็นแนวทางแนวธรรมแนวทางนะคะในการชี้แนะอบรมเราก็พัฒนาตัวเราเองให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับในช่วงเดือนกรกฎาคมก็เรียนเชิญชวนสำหรับสัปดาห์ที่ถึงนี้นะคะสำหรับงานตักบาตรพระกรรมฐานที่วัดสังฆทานนั้นก็จัดตรงในวันเสาร์ที่11กรกฎาคมเพื่อเรียนเชิญชวนสาธุชนทุกท่านได้มาร่วมทำบุญสร้างกุศลกันนะคะพิธีก็จะเริ่มในเวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปจากนั้นร่วมฟังธรรมบาจารย์ก็จะเริ่มพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ร่วมกันถวายปัจจัยทานุบำรุงนะคะกิจกรรมงานบุญต่างๆที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมีดำริให้เราได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในกองบุญนั้นๆ นะคะถือว่าเป็นโอกาสที่เรายังมีสติมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมสร้างบุญสร้างกุศลไปบันทึกไว้ในจิตใจของเราเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเนืองเนาะเป็นนิจศีลเวลาแตกดับตายไปสิ่งนี้ก็มาปรากฏให้เราได้เห็นตอนกำลังจะล่วงลับดับไปนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้จากคาสละออกต่อไปประจำที่นั่งนะคะเดี๋ยวครูบาอาจารย์จะบังสกุลเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะ
3: อ
0: ญาติโยมก็ตั้งใจอุทิศ

0: ่วนกุศลจริงๆการบังสุกูลจีวรนะความหมายคือเป็นผ้าที่เปื้อนฝุ่นในสมัยพุทธกาลก็คือพระภิกษุก็จะเอาผ้าที่ห่อศพบ้างเนี่ยเปื้อนฝุ่นเขาทิ้งแล้วเนี่ยมาใช้มาซักมาย้อมโดยในสมัยนี้ก็หมายถึงว่าญาติโยมนำผ้ามาวางมาทอดผ้าเพื่อที่จะอุทิศบุญกุศลและพระภิกษุสงฆ์ท่านก็ดึงหรือจับผ้าเพื่อพิจารณาคือคำพิจารณาเป็นคำที่พิจารณาในเรื่องของสังขารญาติโยมเข้าไปใช้ก็ได้อาจิยังวัจยังกายโยกายนี้มันไม่นานนอปัตวิงอธิเสสติอยากนอนทับซึ่งแผ่นดินสุตโตเปตวิญญาโนมีวิญญาณไปปราศจากอันบุคคลทิ้งเสียแล้วนิรัตทั้งวะเขาริงกรังลาวกับว่าต้นไม้ต้นฝืนไม่มีประโยชน์อานิจาวัตสังการาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข
1: สาธุ
0: อาโยมตั้งใจอุทิศส่วนกุศลแล้วก็รับพรนะพรก็เป็นความหมายอีกพรคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่ามโนภาวนิยะคือทำให้เกิดความเจริญแห่งจิตใจให้ญาติโยมมีกำลังใจที่จะบำเพ็ญบุญกุศลทั้งปวงต่อไปให้มีความเบิกบานสดใสล่าเริงไม่ท้อแท้ไม่เหนื่อยหน่ายเห็นอะไรทำความผิดอะไรเราก็ยังทำบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อที่จะให้คุณธรรมอยู่ในจิตใจของเราตลอดไปนั่นเองนี่คือพรก็คือความดีของพวกเรานี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านมอบให้ตั้งใจอุทิศแล้วก็รับพรนะฮะ

บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปปเมวัสมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนทุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปรณโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณิโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชันตุความจำไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโลโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะนั่นจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสีลิสนิจังอุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาศราชนีแลรัตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนตยะเตชะสาด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยทุกขโลกาปยาเวราโสกาสัตตุจุปัทวาทุกโรคเวรและภัยทั้งหลายความโศกศัตรูและอุปัตตวะทั้งหลายอเนกันตรายาปิวินาสันตุอเสสโตทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นอเนกจงพินาศไปด้วยเดชะชัยสิทธิตนังลาพังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสธีภาคยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังสิริอายุจวันโนจโพคังวุฒิจยัสวา

0: จงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสตีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: สาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ

จรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทางเส้นนี้เทอญเชิญทุกท่านคู่เข่าเตรียมตัวกับพระ

0: พนมมือไว้ก่อนนะครับครับกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งกราบกราบกราบกราบในการแสดงธรรมวันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ธานีฉันทาธรรมโมก็ได้จบลงนะครับหลังจากนี้ไปนั่งบวชได้กรรมและผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเที่ยงครึ่งก็ขอเชิญทุกท่านเข้ามาที่ลานธรรมเพื่อจะทำวัดสวดมนต์บักวันและเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและยืนสมาธินะครับต่อจากนี้ทุกท่านก็เตรียมตัวพักตามนิยสัยก่อนที่จะไปพักกราบพระรัตนตรัยอีก3ครั้งครับเตรียมตัวครับพร้อมแล้วกราบสาธุกราบกราบสาธุขอให้เกิดสติปัญญานะเอาทุกท่านพักได้เลยนะครับตามนิยสัยกลับมาที่ลานธรรมเที่ยงครึ่งครับเพื่อจะทำบัตรสวดมนต์พักกลางวันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและยืนสมาธินะครับและท่านใดที่จะร่วมทำบัตรสวดมนต์กับทางวัดสังฆทานก็เชิญได้ครับเป็นสิ่งที่เป็นมงคลกับตัวท่านเอง
1: สาธุพี่ใส่ขันแรกเลยพี่วิเชียรใส่ขันแรกจ้ะสาธุน้อมกราบด้วยความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะเราก็มีครูบาอาจารย์เป็นธงชัยพระศาสนาเป็นขวัญและกำลังใจนะคะเราก็มีครูบาอาจารย์ได้กราบไหว้สักการะเนาะถ้าเราไปอยู่หน้าแห่งขนตำบลใดแล้วก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกนะคะไม่โดดเดี่ยวไม่วังเวงอ้างว้างบางท่านบอกเงาเงาเหมือนแมวแล้วแมวที่บ้านบอกเงาเงาโอ้ยพูดไทยพูดภาษาคนชัดมากนะแมวที่บ้านเนี่ยเงาอะไรเนี่ยแต่ก็ถามแมวเงาอะไรก็เขาก็เงาจริงแหละปล่อยอยู่บ้านเนี่ยเพราะให้ยกป้ายแมวก็ตามเหตุนะคะอนุโมทนาบุญกับท่านนักบวชเนกขัมมะทั้งชายและหญิงนะคะได้เป็นกำลังพระศาสนาทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็หลายๆท่านมาเป็นจิตอาสานะคะช่วยแบ่งเบาภาระครูบาอาจารย์แล้วก็อนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านนะคะได้มาฝากทรัพย์ไว้ในพระศาสนาใครจะลักวิ่งชิงปล้นไปไม่ได้ทำกำลังบารมีนะคะต่อไปก็จากสะสมจากบุญเป็นวาสนาแล้วก็เป็นบารมีแล้วใครก็ห้ามเราไม่อยู่เนาะเมื่อบารมีเต็มแล้วนะคะจะรู้แก่แจ้งแก่ใจเราเวลาจะให้อะไรใครก็ไม่คิดเยอะเนาะให้ก็ให้จากคาสละออกแล้วก็การให้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะเมื่อเราตอนเราจะตายเนี่ยแหละถ้าเรายังหวงแหนนู่นนี่นั่นอยู่โอ้ยากเลยนะจะไปได้ยากและภพภูมิที่เราจะไปนี่แหละเป็นตัวกำหนดนะคะว่าเราเป็นผู้เลือกสรรด้วยตัวเราเองเนี่ยอย่าไปโทษดินฟ้าอากาศเจ้ากรรมนายเวรอะไรไม่ได้นะคะทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยตัวเราสั่งสมของเรามาแล้วก็เรียนเชิญชวนนะคะท่านใดสนใจเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ยังมีที่ว่างให้นะคะทั้งคอร์สบ้านสว่างใจ5วันแล้วก็คอร์สซีโนไทยในเดือนกรกฎาคมแล้วต้นเดือนกับท้ายเดือนนะคะ3วันสำหรับซีโนไทยพฤหัสศุกร์เสาร์เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานในการปฏิบัติธรรมแล้วแล้วก็สนใจไปสร้างความเพียรเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเข้าพรรษาแล้วนะคะหลายท่านก็มาฝึกฝนตนเองเตรียมความพร้อมให้มีวิหารธรรมนะคะวิหารเป็นเครื่องอยู่อาศัยเมื่อมีแล้วนะคะแล้วก็ไปทำต่อที่บ้านเนาะไปต่อยอดที่บ้านก็ดีนะคะหลายท่านมีเครื่องอยู่ของใจเนาะไม่ต้องเหงาแล้วนะมีทำบ้านเป็นวัดได้เก่งมากนะคะไม่ต้องใช้หมู่คณะแล้วก็เป็นได้ขมะบารมีที่ทุกคนสั่งสมไปนะคะบอกว่าถ้าทำอะไรเป็นประจำสม่ำเสมออันนั้นจะเป็นนิสัยเราเนาะแล้วทำซ้ำๆย้ำๆเนาะ คำโบราณเรียกสันดานนะคะขอขมาลาโทษดูเหมือนแรงเนาะตรงมากนะคะนี่คำโบราณจริงเนาะถ้าเราทำอะไรเป็นนิจศีลนะคะสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติหรือว่าการทำบุญเช้าสนเป็นประจำสม่ำเสมอไม่มีเว้นช่องว่างให้อกุศลเข้าครอบงำนะคะการที่จะผิดศีลผิดธรรมอะไรมันก็จะไม่เกิดขึ้นและที่สำคัญมีหิริโอตตัปปะได้ดีนะคะมันจะเบิกทางให้เราเนาะตะกุยเปิดทางให้เรามุ่งสู่พระนิพพานได้โดยง่ายจริงไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะก็ต้องมีบุญเป็นใบเบิกทางเช่นเดียวกันก็เป็นตัวเรานี่แหละสร้างโอกาสจะดีจะร้ายจะเลวไม่มีใครมากำหนดเราได้ถึงใครจะเนาะพูดชี้ว่าเราเป็นคนไม่ดีนู่นนี่นั่นถ้าเราดีนะความดีมันจะปรากฏแต่ถ้าเราไม่ดีจากเนื้อในนะคะมันดีแค่สร้างภาพนะน่ะมันดีไม่ทนนะคะดีไม่นานความไม่ดีมันจะปรากฏเด่นชัดเนาะแล้วใครจะมาว่าเราโอ้เราเป็นคนไม่ดีเอาก็ใจเราดีไม่ดีก็เรื่องของปากเขาไม่เกี่ยวกับเรานะคะอย่าไปคิดเยอะเพราะสุดท้ายทุกคนก็ต้องเนาะเสียชีวิตจากโลกนี้ไปนะไม่มีใครค้ำฟ้านะคะทั้งคนพูดเองด้วยก็อนุโมทนาบุญนะคะเราก็ไม่ได้นับเนาะจำนวนเท่าไหร่ที่ถวายพระอาจารย์ธานีท่านถวายปัจจัยเข้าวัดนะคะเรียนให้ทราบว่าครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นกำลังพระศาสนาอย่างเข้มแข็งและอดทนนะคะไม่ว่าจะมีคลื่นลมอะไรใดๆรวมถึงสุขภาพทักขันครับขอบคุณนะท่านเทวดาชื่ออะไรเนี่ยผู้จาคาสละออกกับขอบพระคุณนะคะเทวดาให้ตลอดเลยไม่ได้ตอบแทนครูให้นี่โอ้โหเขาให้จากใจนะคะถ้าเขาจะเก็บเป็นของตัวเองก็ได้ไม่มีใครว่าเนาะเขาก็จากค่ะให้นะคะสิ่งที่เขาให้นี่แหละขอให้เขามีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นเนาะแล้วก็เชื่อคำพระพุทธเจ้านะคะที่ทรงตรัสไว้ว่าถ้าให้ครบบัณฑิตไม่ครบคนผ่านอเสวนาจะพาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาแล้วก็บูชาบุคคลที่ควรบูชานะคะบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีประการคุณส่วนใหญ่แล้วทุกท่านก็มีของตัวเองนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพกราบไหว้ได้เหมือนเป็นพระในบ้านว่าคุณพ่อคุณแม่เรานี่แหละหรือว่าปู่ย่าตายายที่เลี้ยงดูอุ้มชูเรามานะคะเขาก็เตือนเราโหเตือนมาหลายรอบแล้วเนาะที่บอกเผาจริงเผาจริงโหเผามาหลายรอบจนเกียมแล้วเนี่ยยังนะยังไม่สุดนะจะบอกให้นั้นการทำบุญนี่แหละจะช่วยประคับประคองเราไปได้นะที่ครูบาอาจารย์ท่านเอามาชวนกันสร้างความดีบางท่านก็อนุโมทนาใหม่ได้นะคะแต่เราก็อย่าไปเนาะตัดโอกาสบุญเราเพราะว่าสิ่งที่เราทำได้ในบุญกิริยาวัตถุ10จ้ะบุญกิริยาวัตถุ10ที่มีอนุโมทนาใหม่อยู่ในนั้นด้วยนะคะเราก็ร่วมยินดีกับผู้ที่เขามีทรัพย์เหลือในการสร้างบารมีให้ยิ่งขึ้นไปแล้วก็ที่สำคัญนะคะทำตอนที่เรามีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมเนาะยังไม่ขาดสติหรือเนาะเจ็บป่วยนอนเป็นผักเนาะรับรู้อะไรไม่ได้อย่างนั้นยากนะคะอย่างครูบาอาจารย์ท่านไปเยี่ยมไปให้กำลังใจญาติโยมที่เจ็บป่วยนะคะบางท่านก็นิมนต์ไปเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะบาอาจารย์ท่านเห็นท่านก็พิจารณาเป็นธรรมะนอนก็หลับตาเนาะหูท่านก็คงได้ยินนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์เนาะช่วยชีวิตต่างๆนานาอะไรก็ว่าไปตอนนั้นก็ไม่รับรู้แล้วเนาะเหมือนคนนอนหลับนิทราอยู่แล้วก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำในทุกวันนะคะทุกขณะก็เป็นสิ่งที่เราเนาะเก็บเกี่ยวของเราไปเองนะคะใครจะมาลักวิ่งชิงป้นไปไม่ได้โหดีใจขนาดนั้นเลยเหรอสาธุอนุโมทนาบุญกับพี่ๆน้องๆ นะคะรวมโดยช่วยกันสำหรับท่านใดที่เดือนกรกฎาคมมี2งานตรงกันนะคะทางอุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมมีป้ายประชาสัมพันธ์อยู่หน้าวัดเนาะท่านใดสัญจรไปมาก็เอามือถือของเรามาถ่ายแชะเก็บไว้นะคะเวลามีงานแล้วก็ไปกับเขาตามโอกาสที่ยังไหวเนา ศรัทธาบรรดาแม่ๆนี่ล่ะค่ะสังขารท่านก็ร่วงโรยหลัก7หลัก8แล้วท่านก็ไม่ทิ้งบุญนะคะยังเวียนมาภาวนาไปร่วมงานบุญที่วัดจัดรถฟรีให้นะคะก็ขวนขวายในบุญทานการกุศลคือไม่หายใจทิ้งเนาะอันนี้ชื่นชม
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์

ฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นน่ะหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระ

ยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นละฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดหรอครับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเกณฑ์สารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียว
ช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้ถ้าเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเอ๊ะครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่จะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอย
ไม่รังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนนะบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทําทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแล้วแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติเพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากก็ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ท่านไม่นั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจ
จับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ย

จะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบพอมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักงั้นปฏิบัติเนี่ยจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อก็เขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่ทะเลมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทุกสิ่งที่ใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เขาทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนการเดินของเราก็ถือว่าสิ้นสุดโดในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องพองยุบแล้วก็ไม่ต้องมือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมของยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่น
ใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งตันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

สถานีโทรทัศน์ SBBTV สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเสียงธรรมนำทางออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ขอเชิญท่านผู้ฟัง

จริญสุขสาธุชนผู้ได้รับชมรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางในรายการเสียงธรรมนำทางเป็นรายการธรรมะในช่วงเวลา 13:30 นถึงเวลา 14:30 นเป็นประจำโดยมีพระครูปลัดผลินสิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสวัดสังฆทานท่านก็มีเมตตาให้มีรายการธรรมะเป็นประจำช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวก็พายุเข้าก็ต้องดูแลสุขภาพมีลมหายใจก็ต้องสู้กันไปดินฟ้าอากาศก็เปลี่ยนแปลงอายุของทุกคนก็มากขึ้นมากขึ้นส่วนเวลาก็ไม่เคยรอผ่านไปทีละน้อยทีละน้อยชีวิตของเราทุกคนก็จะต้องเดินทางไปสู่ความแก่ไปสู่ความเจ็บไปสู่ความตายไปสู่ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจนะแต่สิ่งที่เราจะต้องคิดเสมอว่าเราทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมอันนั้นนะชีวิตเราเกิดมาแล้วก็ต้องทำคุณทำประโยชน์ให้เป็นบุญเป็นกุศลอย่าได้ประมาทเลยนัตถิกัมมังสมาพลังแรงใดในโลกเสมอแรงกรรมไม่มีฉะนั้นชีวิตที่เราได้มาจากคุณบิดามารดาเราก็ควรที่จะนำชีวิตนี้เป็นชีวิตที่ประเสริฐมีคุณค่าแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับตนทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นโดยเฉพาะทำประโยชน์ให้กับผู้มีพระคุณคุณบิดามารดาผู้ให้เลือดเนื้อชีวิตและลมหายใจเป็นสิ่งที่เราต้องคิดว่าเราต้องมีชีวิตด้วยการไม่ประมาทน้อมเอากายวาจาใจคนมีการนั่งสมาธิพอถึงเวลา10:00 นก็มีการถวายสังฆทานพระก็ฉันอาหารพอฉันเสร็จ11:00พระก็มาแสดงธรรมที่ลานธรรมเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์นะวันพระนะต่อจาก11:00ถึงเที่ยงแล้วนะก็จะมีรายการธรรมะนะธรรมวัดสวดมนต์นั่งสมาธินะแล้วก็มีรายการเสียงธรรมนำทางเป็นประจำนะโดยที่ทางวัดทางกฐานก็ดำเนินรอยตามหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะให้มีการนั่งสมาธิมีการเดินจงกรมมีการสวดมนต์มีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทั้งวันทั้งคืนนะทุกวันเป็นสิ่งที่วัดสังฆทานก็ดำเนินนะแล้วก็เดินรอยตามที่หลวงพ่อลำดิบไว้นะท่านคิดว่าต่อไปวัดสังฆทานเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะมีต้นไม้มีสายลมแสงแดดมีนกมีกาแล้วก็มีพระมีโยมมาถือศีลปฏิบัติธรรมในช่วงโอกาสที่พวกเราก็ได้เจอวิกฤตต่างๆนะวิกฤตน้ำมันแพงก็ดีนะวิกฤตโรคระบาดก็ดีวิกฤตฝุ่น 2.5 ก็ดีหรือว่าวิกฤตนะที่เกิดแผ่นดินไหวก็ดีแม่สงครามเนี่ยนะก็ยังสะเทือนมาถึงทั่วโลกก็หมายความว่าเราอยู่กับเรียกว่ามลภาวะหรือว่าสภาวะเนี่ยสิ่งแวดล้อมเนี่ยประมาทไม่ได้เลยเราต้องหาที่พึ่งให้กับตัวเองนะน้ำไม่เคยซื้อเดี๋ยวนี้น้ำฝนก็กินไม่ได้ต้องซื้อน้ำกินแต่ก่อนข้าว3 บาท 10 บาท 20 บาทกินแล้วก็อิ่มทานแล้วก็อิ่มเดี๋ยวนี้ราคาเริ่มต้น50, 60, 100กาแฟแต่ก่อนแก้วละ2 บาทนะเดี๋ยวนี้แก้วละ50 บาท

กาแฟแพงกว่าข้าวอีกทุกวันนี้เราต้องมองเห็นที่พึ่งของเราเองถ้าเราไม่มีที่พึ่งเราไปพึ่งคนอื่นเราก็จะอยู่ยากเราต้องพึ่งด้วยการมีสติพึ่งในการมีสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเมื่อไรเรามีสติเมื่อนั้นเราก็จะมีสมาธิฉะนั้นการที่วัดสังฆทานเผยแผ่ในการทำปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมก็เพื่อให้มีสตินั่นเองแล้วถ้าเรามีสติแล้วเราก็จะเกิดสมาธิสมาธิก็คือการที่เราจิตใจตั้งมั่นใจอยู่กับตัวนั่นเองถ้าเรานึกขึ้นได้ว่าเรานั่งมีสติเดินมีสติคิดให้มีสติเนี่ยก็มีที่พึ่งแล้วคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเมื่อมีสติแล้วก็ควบคู่ไปก็มีสัมปชัญญะสัมปชัญญะเนี่ยเป็นธรรมที่มีอุปการะมากรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาจะไปกินไปเที่ยวไปเล่นใช้ของฟุ่มเฟือยเราก็มีสติมีสัมปชัญญะยับยั้งชั่งใจได้อะไรที่ไม่จำเป็นอะไรที่ฟุ่มเฟือยอะไรที่เรายังไม่ต้องขวนขวายยังไม่ลำบากของแพงก็ดีของที่เกินความจำเป็นก็ดีแล้วก็รู้จักยับยั้งชั่งใจได้ปัญหาต่างๆขึ้นได้ว่าเรานั่งมีสติเดินมีสติคิดให้มีสติเนี่ยก็มีที่พึ่งแล้วคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเมื่อมีสติแล้วก็ควบคู่ไปก็มีสัมปชัญญะสัมปชัญญะเนี่ยเป็นธรรมที่มีอุปการะมากรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาจะไปกินไปเที่ยวไปเล่นใช้ของฟุ่มเฟือยเราก็มีสติมีสัมปชัญญะยับยั้งชั่งใจได้อะไรที่ไม่จำเป็นอะไรที่ฟุ่มเฟือยอะไรที่เรายังไม่ต้องขวนขวายยังไม่ลำบากของแพงก็ดีของที่เกินความจำเป็นก็ดีแล้วก็รู้จักยับยั้งชั่งใจได้ปัญหาต่างๆขึ้นได้ว่าเรานั่งมีสติเดินมีสติคิดให้มีสติเนี่ยก็มีที่พึ่งแล้วคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเมื่อมีสติแล้วก็ควบคู่ไปก็มีสัมปชัญญะสัมปชัญญะเนี่ยเป็นธรรมที่มีอุปการะมากรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาจะไปกินไปเที่ยวไปเล่นใช้ของฟุ่มเฟือยเราก็มีสติมีสัมปชัญญะยับยั้งชั่งใจได้อะไรที่ไม่จำเป็นอะไรที่ฟุ่มเฟือยอะไรที่เรายังไม่ต้องขนขวายยังไม่ลำบากของแพงก็ดีของที่เกินความจำเป็นก็ดีแล้วก็รู้จักยับยั้งชั่งใจได้ปัญหาต่างๆที่เขา

ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คุณของพระรัตนตรัย คุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ยังเป็นสรณะได้ยังเป็นที่พึ่งได้ยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะเพราะอะไรเพราะเราพิจารณาดูนะทุกวันนี้โลกก็ยังใบเก่าดวงจันทร์ก็ยังดวงเดิมดวงอาทิตย์ก็ยังดวงเดิมคนเราเกิดมาก็อยู่ในสภาวะเดียวกันเกิดมาแล้วก็แก่หนีความแก่ไปไม่พ้นเกิดมาแล้วก็ต้องเจ็บหนีความเจ็บไปไม่พ้นเกิดมาแล้วก็ต้องตายหนีความตายไปไม่พ้นเกิดมาแล้วก็ต้องพักจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นก็หนีไม่พ้นอีกและที่สุดเราทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้ผลของกรรมอันนั้นเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นเช่นกันนะไม่มีใครพ้นกรรมไม่มีใครหนีกรรมได้ฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้เนี่ยนะในการที่ออกจากทุกข์นะในการที่สามารถปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ได้เนี่ยพระองค์ก็มีเมตตาเผยแผ่ธรรมะของพระองค์สัทธาเทวมนุษฐานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะพระองค์ก็เอาธรรมะที่ดับทุกข์พ้นทุกข์มาให้นะ 2,000 กว่าปีแล้วนะคนเราก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นที่เกิดขึ้นทุกข์ทั้งนั้นที่ตั้งอยู่ ทุกข์ทั้งนั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์แล้วก็ไม่มีอะไรดับอาประโยคนี้ต้องคิดนานๆเอามาคิดบ่อยๆนะร่างกายมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยนะทุกข์ตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายพักผ้าแล้วก็ทำกรรมด้วยถ้าเราไม่มีสติไม่มีสัพพัญญะเราไปก่อกรรมนะน่ากลัวกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุจริตนะเป็นเหตุให้เราได้รับโทษกับกรรมนะฉะนั้นพอเรามีสติมีสัพพัญญะอย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้นว่าถ้าเรามีสติเราก็จะมีสมาธิถ้าเรามีสัมปชัญญะนะเราก็จะรู้จักปัญญาของพระพุทธเจ้านะคำสอนของพระองค์ไม่ได้อยู่ที่ไหนนะก็ยังอยู่ในกายเราอยู่ในใจเรานะสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเราเป็นของคู่โลกเป็นนิยามของธรรมะนะสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนะเหมือนกับโลกใบนี้หมุนอยู่ตลอดเวลานะไม่เคยหยุดหมุนเลยกาลเวลาก็เช่นกันสืบเนื่องมาตั้งแต่2,000 กว่าปีมาถึงวันนี้ก็ยังสืบเนื่องเหมือนเดิมนะ

นี้เราก็มีสติไม่หวั่นไหวนะไม่หวั่นไหวสิ่งใดชวนให้กำหนัดเราก็มีสตินะมีสัมปชัญญะนะก็ไม่ไปกำหนัดในอารมณ์นั้นสิ่งใดชวนให้ขัดเคืองเราก็มีสติมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวนะไม่ไปขัดเคืองในอารมณ์นั้นสิ่งใดที่ชวนให้เรามัวเมาเราก็มีสติมีสัมปชัญญะไม่ไปมัวเมาในอารมณ์นั้นนะสิ่งใดที่ทำให้เราประมาทเราก็มีสติมีสัมปชัญญะเห็นว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่กับเราทั้งวันไม่ควรประมาทเลยนี่เป็นสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกับบอกทางไว้ให้นะพระองค์พ้นทุกข์แล้วก็บอกทางให้เรามีสติมีสัมปชัญญะมีศีลมีสมาธิมีปัญญานะเห็นทางนะแล้วก็ของที่ติดนะท่านก็เปิดให้ดูว่าโอ้คนเราเป็นอย่างนี้เรื่องเป็นอย่างนี้นะของที่ติดท่านก็เปิดให้ดูมาดูกายใจของเจ้าของของที่คว่ำนะก็หงายให้ดูพอหงายออกมาแล้วเนี่ยเราก็เห็นแล้วก็จุดประทีปด้วยจุดประทีปก็คือให้แสงสว่างบอกทางเนี่ยทางที่เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยเป็นทางออกจากทุกข์ได้เป็นทางพ้นทุกข์ได้นะเรามีทุกข์อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่หวั่นไหวไม่ขัดเคืองไม่ยึดมั่นถือมั่นนะในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ชวนให้กำหนัดเราก็ไม่กำหนัดที่ชวนให้ขัดเคืองเราก็ไม่ขัดเคืองชวนให้เรายึดมั่นถือมั่นเราก็มีสติมีปัญญาไม่ไปยึดมั่นถือมั่นก็ปล่อยวางไม่ประมาทในขันธ์ทั้งห้าในตัวเราเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเห็นอยู่เป็นประจำมาเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาให้เราเห็นให้เราพิจารณาอยู่ประจำพูดถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบว่าธรรมะของพระองค์ของที่คว่ำนะท่านก็หงายให้ดูสมัยที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญยังมีชีวิตอยู่นะอดีตเจ้าวัดวัดสังฆทานท่านก็ตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ท่านก็อยากจะให้ญาติโยมเห็นประโยชน์คำว่าของที่คว่ำนะก็หงายออกมาหลวงพ่อสนองก็ดำริเป็นรูปปั้นขึ้นมาแล้วก็ให้คนปั้นขึ้นมาเป็นตัวเรียกว่าเป็นกบก็ได้กบแล้วก็มีกะลากะลาครอบอยู่แต่หลวงพ่อให้ปั้นให้เปิดกะลาออกมาก็เจอกบทีแรกกบอยู่ในกะลาหลวงพ่อให้ปั้นให้กะลานั้นหงายแล้วก็กบอยู่นอกกะลาฉะนั้นหลวงพ่อก็ให้เราคิดเนี่ยว่าถ้าเราไม่มีคนมาเปิดกะลาพวกเราก็เหมือนกบอยู่ในกะลาไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็ไม่มีทางดับทุกข์แล้วก็งมยินดีกำหนัดในสิ่งที่เรากำหนัดแล้วก็ยินดีขัดเครื่องในอารมณ์ในอารมณ์ที่ขัดเคืองแล้วก็ขัดเคืองจิตยึดรุ่มหลงเราก็จิตยึดรุ่มหลงอยู่ในอารมณ์ที่เรายึดมั่นถือมั่นเหมือนกบในกะลานะฉะนั้นลองพิจารณาดูนะก็มีอุบายหากอุบายเป็นเรื่องที่เรามาขบคิดพิจารณานะเป็นปริศนาธรรมถ้าเกิดว่ากบอยู่ในกะลานะกะลายังไม่หงายนะกะลายังไม่หงายยังคว่ำอยู่ในกะลาที่คว่ำอยู่นะมีสัตว์สามตัวตัวนั้นก็คือกบตัวนั้นก็คือไส้เดือนอีกตัวนึงก็คือหิ่งห้อยสัตว์สามตัวเนี่ยอยู่ในกะลาที่คว่ำอยู่ตัวกบก็พูดก่อนเลยบอกสหายเอ้ยเราจะเป็นกบเจ้าเห็นไหมตัวเราใหญ่ที่สุดเลยในโลกใบนี้ก็แสดงตนให้ดูว่าตัวเองใหญ่ส่วนไส้เดือนได้ยินได้ฟังก็ไม่อยากจะพูดก็พูดบ้างบอกดูเราซะก่อนตัวเรายาวนะตั้งแต่หัวจนท้ายเลยโลกใบนี้

เราเหยียดถึงเลยขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เราเหยียดไปให้ดูเลยตัวเราเหยียดยาวขนาดนี้ส่วนหิ่งห้อยก็ตัวนิดนึงก็อยากจะพูดบ้างก็อยากไปพูดเลยดูเราบ้างสิตัวเรามีแสงสว่างขนาดนี้โลกทั้งใบเราให้แสงสว่างได้ขนาดนี้ทั้งกบก็ดีไส้เดือนก็ดีหิ่งห้อยก็ดีอยู่ในกาลาก็คิดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นนึกอย่างนั้นตัวเองก็ยาวตัวนึงก็ใหญ่ตัวนึงก็มีแสงสว่างระหว่างนั้นก็มีเด็กคนหนึ่งเดินเห็นกาลาก็เตะกาลาหงายออกมากบก็มาเห็นโลกความเป็นจริงว่าโอ้โหโลกใบนี้กว้างใหญ่ตัวเราเป็นเปรียบเหมือนกบไม่กล้าสู้กับโลกซะแล้วอับอายกระโดดเข้ารูไปหายไปส่วนไส้เดือนนั้นพร้อมเปิดกะลาออกมาเนี่ยก็ถูกแดดถูกลมรีบมุดลงเดินหายไปเลยไม่รู้จักกันแล้วว่าโลกใบนี้กว้างใหญ่แค่ไหนส่วนหิ่งห้อยนั้นตอนที่กะลาคว่ำนะแสงหิ่งห้อยก็ดูเหมือนสว่างพอกะลาหงายออกมาดูจากความก็หงายมาดูหิ่งห้อยนั้นแสงนั้นก็เทียมดวงอาทิตย์ไม่ได้เลยก็บินหลบหายไปเรื่องนี้ก็ลองพิจารณาดูพวกเราเนี่ยถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมพระสงฆ์เราก็ติดอยู่ในความโลภความโกรธความหลงนะความโลภความโกรธความหลงมันทับถมใจเราไม่จำกัดการด้วยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะออกจากความโลภความโกรธความหลงได้นะไฟไม่เคยอิ่มในเชื้อเลยเราโกรธทุกวันปีที่แล้วก็โกรธหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วก็โกรธมามากมายจนจำไม่ได้ว่าโกรธกี่ครั้งแล้วคำว่าโลภเนี่ยแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีก็ลองคิดดูสิว่าเราโลภอะไรบ้างมีคนให้นิยามว่าโลกใบนี้8พันล้านคนนะทรัพยากรในโลกเนี่ยพอเพียงที่จะหล่อเลี้ยงคนในโลกนี้ 8,000 ล้านคนไม่ลำบากไม่ทุกข์ยากแน่นอนแต่โลกใบนี้ทั้งใบไม่เพียงพอกับคนที่มีจิตใจความโลภเท่าไหร่ก็ไม่มีคำว่าพอนะไม่มีเลยที่จะมีคำว่าพอไม่มีที่ใครเขาบอกว่าอะไรสูงที่สุดนะมีคนบอกว่าท้องฟ้าไงแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ละความขยันอย่างความรู้อยากพอสูงกว่านั้นอีกมันไม่มีที่สุดเลยมันเอาแล้วเอาอีกเหมือนแม่น้ำเลยแม่น้ำกี่สายที่สายรวมไปสู่มหาสมุทรก็ยังน้อยกว่าตัณหาในบุคคลที่มีความโลภยึดมั่นถือมั่นนั้นลองคิดดูว่าถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็เหมือนกับกบนึกว่าตัวเราใหญ่โตครับโลกหรือบางทีเราก็นึกว่าตัวเรามีแสงสว่างไม่ต้องฟังธรรมะไม่ต้องปฏิบัติธรรมเรามีกินมีใช้คนอื่นเขาลำบากเราก็สบายก็ไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นกรรมว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพักผ่าเราทำกรรมอันใดไว้ย่อมรับผลกรรมอันนั้นไม่ได้เห็นไม่ได้มาดูตัวเองไม่ได้มาพิจารณาโยนิโสมนสิการคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าไม่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคนในโลกนี้ก็ไม่ได้เห็นนะแล้วก็ไม่ได้พิจารณาด้วยเพราะไม่เคยได้ยินไม่ได้ยินแล้วก็ไม่เกิดปัญญาเมื่อไม่เกิดปัญญาแล้วก็ไม่สามารถที่จะคิดได้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองด้วยสติพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณที่ท่านสร้างบารมีมาส่วนเรานั้นก็ประมาทที่ไม่คิดที่จะออกจากทุกข์หรือก็จมอยู่ในกองทุกข์ด้วยนะเหมือนตามขึ้นจากน้ำไม่ได้น้ำเปรียบเหมือนเราอยู่ในกองทุกข์เนี่ยตาก็พอใจที่จะอยู่ในน้ำก็เหมือนตัณหาท่วมท้นใจเราทุกคนนะพอเอาปลาขึ้นจากน้ำปลาก็ไม่สามารถที่จะทนอยู่ได้ต้องดิ้นกลับมาหาน้ำใหม่ไอ้น้ำก็คือตัณหานั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดบ่อยๆก็ตายบ่อยๆทุกข์บ่อยๆนะแล้วก็เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดแล้วไม่ใช่เกิดธรรมดานะเกิดทุกวันนะตายทุกวัน
ตาเห็นรูปเกิดอารมณ์พอใจไม่พอใจหูได้ยินเสียงเกิดอารมณ์พอใจไม่พอใจจมูกได้กลิ่นพอใจไม่พอใจลิ้นรับรสพอใจไม่พอใจกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตลอดจนกระทั่งจิตใจคิดนึกอะไรนะใจเรามีธรรมอารมณ์เกิดขึ้นกระทบพอใจไม่พอใจซึ่งเหล่านี้เกิดทั้งวันตายทั้งวันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นนะเราก็หลงมากับปลาที่อยู่ในน้ำชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำกับตัณหาแล้วก็พอใจนะทุกข์แล้วทุกข์อีกโกรธแล้วโกรธอีกโลภเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่นั่นลองคิดดูว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเปรียบเหมือนแสงสว่างจริงๆนะเราไม่เคยเห็นใจเราเลยทั้งชีวิตนะความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจเราไม่เคยเห็นเลยแต่เมื่อเรามีสติเราก็จะมีสมาธิจิตใจตั้งมั่นสติตั้งมั่นเมื่อเรามีสัมปชัญญะมาเห็นกายเรามาเห็นใจเราเนี่ยก็จะรู้เลยว่าโอ้ใจเรามีมากกว่าที่เราคิดอีกและเราคิดไม่ถึงด้วยว่าอะไรเพราะที่มันลึกไม่ใช่ท้องมหาสมุทรนะแต่จิตใจของมนุษย์นั้นลึกกว่านั้นอีกนะลึกจนเรียกว่าเราอย่างไม่ถึงเลยนะไม่คิดเลยว่าใจเราจะลึกล้ำขนาดนั้นดังนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เรามาปฏิบัติธรรมนะของที่ปิดท่านก็เปิดของที่คว่ำท่านก็หงายให้ดูว่าเออมาดูกายของตัวเองมาดูเวทนามาดูจิตมาดูธรรมในสติปัฏฐาน4เห็นกายในกายเป็นประจำว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเห็นกายในกายเป็นประจำว่าความเป็นจริงแล้วเป็นธาตุ4ดินน้ำลมไฟเห็นกายในกายของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายึดมั่นถือมั่นไม่ได้เลยนะคน8พันล้านคนก็เหมือนกันสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายก็เป็นทุกข์สัพเพธรรมะอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่มีตัวไม่มีตนนะเราก็มาเห็นกายเราประมาทไม่ได้เราต้องมีสติต้องมีสัมปชัญญะละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบเป็นสิ่งที่เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วอย่าได้พลาดโอกาสถือศีลทำสมาธิให้เกิดปัญญานะเห็นกายตัวเองเห็นเวทนาในเวทนานะร่างกายของเรากองแห่งทุกข์นะทุกข์ใดเสมอด้วยขันธ์ไม่มีนะเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นทุกข์แล้วนั่นน่ะเวทนาแก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ยิ่งตอนตายเนี่ยเวทนาแรงกล้ามากสมัยหลวงพ่อสนองกตปุญโญยังมีชีวิตอยู่ท่านอาพาธปีสุดท้ายปี2555เนี่ยท่านก็อยู่ที่จำพรรษาที่กตปุญโญนะเดิมบางนางบวชที่สุพรรณนะตอนนั้นอาตมาก็จำพรรษาที่ประเทศเยอรมันพอกลับมาก็ได้ข่าวว่าหลวงพ่อก็สิ้นในวันที่24สิงหาคมปี2555นะก็ถามพระอุปถัมภ์ว่าหลวงพ่อสนองมีธรรมะแสดงให้พวกเราได้ยินได้ฟังหรือว่าให้เราได้เกิดประโยชน์เข้าใจเวลาเจ็บป่วยต้องทำอย่างไรท่านมีอุบายมาบอกมาสอนมาอบรมบ้างไหมถ้าอุปถัมภ์ก็มีเหมือนกันนะหลวงพ่อสนองก็ได้เจ็บปวดอาพาธเนี่ยท่านก็ได้เหมือนกับมาบอกมาสอนว่าตอนเราเจ็บเราป่วยไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยนะโยมที่พึ่งของเราเนี่ยเวลาแก่แก่คนเดียวเจ็บเจ็บคนเดียวเวลาตายตายคนเดียวไม่มีที่พึ่งเลยนะเวลาเจ็บเนี่ยใครจะเจ็บแทนเราไม่มีเวลาแก่ใครจะแก่แทนเราก็ไม่มีแล้วเวลาจะตายจริงๆใครจะไปกับเราสักคนก็ไม่มีนะไม่ใช่ของเล่นนะของที่เราต้องพิจารณาอยู่เนืองๆแล้วก็เห็นอยู่เป็นประจำแล้วก็น้อมมาปฏิบัติให้เกิดคุณเกิดประโยชน์หลวงพ่อสนองก็ว่าโอ้เวลาป่วยเนี่ยอาพาธเนี่ยเวทนามันบีบคั้นนะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้มาบวชไม่ได้มาปฏิบัติเนี่ยอย่าไปหวังเลยนะ
คุณพ่อว่าไม่มีที่พึ่งเลยนะจะเป็นความคิดปรุงแต่งสังขารที่เราปรุงแต่งเรื่องนั้นดีเรื่องนี้ไม่ดีไอ้นี่ชอบไอ้นี่ไม่ชอบมันไม่มาปรุงแต่งเวทนาแรงกล้ามากมันบีบคั้นทำให้เจ็บปวดแต่ท่านหลวงพ่อสนองก็เคยอบรมสอนจำพระก็ดีโยมก็ดีว่าเมื่อเวลาแก่แล้วเวลาเจ็บเวลาจะมีสู้กับเวทนาเราต้องมีสติต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาต้องมีความอดทนต้องผ่านพ้นเตรียมใจไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนหลวงพ่อเทศบ่อยมากหลวงพ่อสนองว่าเตรียมตัวก่อนตายเตรียมตัวก่อนตายท่านก็สอนจังเลยนะออกรายการวิทยุก็ดีออกรายการโทรทัศน์ก็ดีไปเทศที่ไหนก็ดีเทศร้านทำก็ดีนะท่านบอกว่าเราต้องหาที่พึ่งไว้ก่อนที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีนะนอกจากตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตนต้องมีทานตนต้องมีรักษาศีลตนต้องมีสมาธิตนต้องมีปัญญาน้อมเอาธรรมะมาประพฤติปฏิบัตินะเวลามีทุกข์มีเวทนาแล้วก็มีปัญญาเห็นว่าเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปนะเหมือนกับคำเริ่มต้นที่ว่าทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่นอกจากทุกข์แล้วก็ไม่มีอะไรนะทุกข์เท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั้นหลวงพ่อสนองก็สามารถข้ามเวทนานี้ได้นะก็จึงมาบอกกับพระอุปถากว่าเวลาปฏิบัติแล้วจะเอาไปใช้นะได้ผลดีมากเลยคนที่นั่งสมาธินานๆเดินจงกรมนานๆปฏิบัติตลอดชีวิตเนี่ยก็เพื่อโอกาสนี้แหละโอกาสที่เราจะต้องมาพิสูจน์ใจเจ้าของว่าเรายึดมั่นถือมั่นไหมยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าในตัวเองไหมยึดมั่นถือมั่นในเวทนาของตัวเองไหมเวทนาทางกายก็ดีเวทนาทางจิตก็ดียึดมั่นถือมั่นในสังขารตัวเราหรือเปล่าว่าเป็นตัวเราเป็นของเราจริงหรือเปล่าเราเคยพิจารณาไหมว่าร่างกายสังขารเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรายึดมั่นถือมั่นไม่ได้เคยพิจารณาไหมก็เป็นโอกาสที่เรามาพิจารณาว่าจริงนะคำสอนของพระพุทธเจ้าของที่ปิดท่านก็เปิดของที่คว่ำท่านก็หงายให้ดูบอกทางให้จุดประทีปให้ว่ากลับมาดูเถอะนะโอปนายิโกนะน้อมเข้ามาดูพิจารณาดูโยนิโสมนสิการหมายถึงทำไว้ในใจนะพิจารณาโดยอุบายอันแยบคายมาสอนใจตัวเองถ้าเรามีคำว่าโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจมีอุบายมาสอนใจตัวเองเนี่ยคำว่าโยนิโสมนสิการเป็นเหตุให้เกิดสติสัมปชัญญะนะถ้าเราอยากมีสติมีสัมปชัญญะเราต้องได้ยินได้ฟังคำนี้ว่าโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยมีอุบายอันแยบคายมาอบรมใจตัวเองเคยรู้จักคิดเพ่งเพียรพิจารณาถ้าเรารู้จักคิดเพ่งเพียรพิจารณาว่าโยนิโสมนสิการแปลว่าการคิดการพิจารณาเนี่ยมีเหตุมีผลมีเหตุแล้วก็มีผลด้วยต้องรู้ว่าต้องมีเหตุมีผลไม่ใช่คิดเข้าข้างตัวเข้าข้างความโลภเข้าข้างความโกรธเข้าข้างความยึดมั่นถือมั่นเราต้องมีเหตุมีผลนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เป็นเหตุเป็นผลที่เราต้องคิดได้นะเหมือนกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้นะในอริยสัจ4เป็นเหตุเป็นผลทุกข์ควรกำหนดรู้สมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยเราต้องรู้ละเราต้องละนะละเหตุแห่งทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวงดังนั้นเราก็มีทุกข์แล้วต้องมาเห็นเหตุแล้วก็ดับที่เหตุที่ใจตัวเองจาโคสละตัณหาเหล่านั้นปฏินิสโควางตัณหาเหล่านั้นมุตติปล่อยตัณหาเหล่านั้นอนาละโยไม่ไปผัวพันกับตัณหาเหล่านั้นเนี่ยเราต้องรู้จักเหตุแล้วก็รู้จักดับที่เหตุนะดับที่เหตุก็คือใจเราสละจากโค
สละตัณหาเหล่านั้นปฏินิสโควางตัณหาเหล่านั้นมุตติปล่อยตัณหาเหล่านั้นอนาลโยไม่ไปพัวพันกับตัณหาเหล่านั้นอยู่ที่ใจเราถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะเราก็มาเห็นเหตุแล้วก็ละทิ้งเหตุนะทางดับทุกข์พระองค์ก็ชี้ว่านี่คือหนทางดับทุกข์ดับทุกข์ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิถ้าย่อแล้วก็คือให้เรามีศีลมีสมาธิและมีปัญญาฉะนั้นพระทุกรูปทุกองค์นะทั่วประเทศทั้งโลกเลยเวลาแสดงธรรมเวลาก็ตามเมื่อไรเรามาปฏิบัติธรรมนะเราก็จะปฏิบัติธรรมอยู่ในหลักไตรสิกขาเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญานะเป็นหนทางดับทุกข์พ้นทุกข์ฉะนั้นพอเรามาพิสูจน์ดูว่าเออจริงคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเปรียบเหมือนของที่คว่ำท่านก็หงายของที่ปิดท่านก็เปิดให้ดูแล้วก็บอกทางจุดปฏิบัติให้เราเห็นเออเรามีทุกข์เราต้องหาทางประพฤติปฏิบัตินะมีสติเราก็จะมีสมาธิถ้าเรามีสัมปชัญญะเราก็รู้จักคำว่าปัญญาแล้วนะเบื้องต้นเราต้องรู้จักโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยมีอุบายอันแยบคายมาสอนใจตัวเองรู้จักคิดมีเหตุมีผลรู้จักความคิดของตัวเองว่าเราต้องเชื่อกรรมนะอย่าไปเชื่อเรื่องอื่นนะต้องเชื่อกรรมเรามีทุกข์ก็เพราะเราก่อทุกข์นี่แหละถ้าเราจะพ้นทุกข์เราก็ต้องดับทุกข์ดับที่ทุกข์ไม่ต้องไปว่าใครไม่ต้องไปโทษใครคนทุกวันนี้ไม่ค่อยว่าตัวเองแต่ว่าคนอื่นนะไปขอให้ใครมาบันดาลนะไปขอให้ใครมาช่วยถ้าความเป็นจริงเรามีทุกข์ทุกคนก็มีทุกข์อยู่แล้วนะใครก็ช่วยเราไม่ได้พระพุทธเจ้ายังแค่บอกทางแล้วก็จุดประทีปให้ของที่คว่ำก็หงายของที่ปิดก็เปิดก็บอกทางให้เราต้องมีความเพียรเท่านั้นที่จะประพฤติปฏิบัตินะควรจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรฉะนั้นพระองค์ก็บอกทางว่าเนี่ยวันเคยล่วงไปบัดนี้เธอทำอะไรอยู่พอลองพิจารณาดูว่าเรามีทุกข์เนี่ยเราควรทำอะไรโยนิโสมนสิการนะคิดมีเหตุมีผลคิดแล้วก็เชื่อกรรมนะเบื้องต้นต้องมีเหตุมีผลคิดแล้วก็เชื่อกรรมและสุดท้ายถ้าเรามีโยนิโสมนสิการคิดแล้วมีอุบายในการดับทุกข์ได้ด้วยนะต้องเป็นอย่างนี้นะโยนิโสมนสิการนะเอาเป็นที่เข้าใจว่าคิดให้เรามีเหตุมีผลคิดแล้วให้เราเชื่อกรรมคิดแล้วให้เรามีอุบายในการดับทุกข์ได้นะพอเรามีสติมีสัมปชัญญะขึ้นมามันก็มีอุบายในการที่จะดับทุกข์เอาตัวเรามีแต่ทุกข์เท่านั้นเองเราไม่ก่อทุกข์แล้วนี่ก็เป็นการดับทุกข์เบื้องต้นถ้าเราเห็นทุกข์เราไม่ต้องไปว่าใครแล้วทุกคนก็มีทุกข์เท่ากันแล้วเราก็ไม่เพิ่มและไม่ก่อละมีไฟก็เอาเชื้อออกมีน้ำก็ไม่ต้องสูบเพลินแล้วตัณหามันพอแล้วละเหตุดีกว่าละเหตุที่ตัณหาฉะนั้นเราก็ต้องมีปัญญาในสมัยพุทธกาลก็มีนะมีนามว่าสุปปพุทธะกุฏถังกุฏถังก็คือเป็นโรคเรื้อนนั่นเองสุปปพุทธะเป็นยาจกใครว่าเป็นยากจนแล้วเป็นโรคเรื้อนด้วยณเวลานั้นสุปปพุทธะกุฏถังก็เห็นคนแต่งหน้าแต่งตัวดูเรียบร้อยหน้าตาผิวพรรณผ่องใสเวลาวันพระวันสำคัญก็เข้าวัดเชตวันดูแล้วหน้าที่จะเป็นลมหน้าดีใจส่วนตนเองนั้นเป็นคนจนด้วยเป็นโรคเรื้อนด้วยไปที่ไหนก็รังเกียจก็มีความคิดว่าเออเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันคนที่เข้าวัดเชตวันก็เป็นมนุษย์พระก็เป็นมนุษย์พระสงฆ์องค์เจ้าก็เป็นมนุษย์เราก็ต้องเข้าไปดูบ้างไปฟังบ้างไปเห็นบ้างก็คิดเข้าวัดเป็นยาจกด้วยนะเป็นโรคเรื้อนด้วยระหว่างนั้นก็เข้าไปองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมมีญาณอย่างรู้ด้วยนะพระสุปปพุทธะกุฏถังเนี่ยยาจกเป็นโรคเรื้อนเนี่ยมีโอกาสได้รู้ธรรมเห็นธรรม
พระองค์ก็ทรงแสดงธรรมอนุบุพพิกถาทั้ง5อนุบุพพิกถาทั้ง5เป็นธรรมะที่เป็นลำดับ

ให้คนมีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วเข้าใจเป็นลำดับลำดับนะเริ่มตั้งแต่การให้ทานนะการให้ทานนี่จำเป็นนะทุกคนต้องให้ทานรักษาศีลนะผู้ใดรักษาศีลศีลย่อมคุ้มครองไม่ทำบาปด้วยกายวาจาใจนะมีศีลแล้วก็ศีลก็คุ้มครองนะพระองค์ก็แสดงอานิสงส์การให้ทานการรักษาศีลเมื่อเรามีทานมีศีลแล้วอานิสงส์ต้องเกิดขึ้นก็คือสวรรค์สวรรค์ไม่ต้องรอให้เราตายไปแล้วถึงจะไปเกิดเป็นเทพเป็นนางฟ้าอยู่บนชั้นฟ้านะเอาสวรรค์ที่เห็นเนี่ยนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขอยู่ที่ไหนก็ไม่มีศัตรูเพราะเราให้ทานรักษาศีลเนี่ยไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะไม่พยาบาทนะไม่หมกมุ่นในสิ่งที่เรายึดมั่นถึงมั่นก็เป็นเหตุให้เราก็ไม่ก่อทุกข์ไม่เบียดเบียนใครนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขแต่ถ้าเกิดเราเห็นประโยชน์ของการรักษาศีลการให้ทานเนี่ยสวรรค์จริงๆบนชั้นฟ้าเนี่ยเอาเป็นว่าเอาสวรรค์ในมนุษย์ก่อนจะเป็นเทพเป็นนางฟ้าเป็นพระพรหมหรือไปถึงพระนิพพานก็มาจากปัจจุบันนี้แหละนะถ้าปัจจุบันนี้เราไม่มีศีลไม่มีธรรมเราไม่ต้องไปพูดถึงสวรรค์หรือเทพหรือความสุขที่ไหนหรือที่ไหนเลยนะเราสร้างกรรมก็จึงสร้างเราพอเราพูดถึงเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเราเชื่อเลยว่าสุขทุกข์เราสร้างเองเราเป็นคนกำกับเองเล่นเองแล้วก็รับบทนั่นเองแล้วสุดท้ายกรรมที่เราทำไว้มันก็ให้ผลนะเราทำกรรมอันใดไว้เรายอมรับผลของกรรมอันนั้นหนีไม่พ้นนะเหมือนกับรอยโคที่เดินไปข้างหน้าล้อของเกวียนก็จะทับรอยโคหนีไม่พ้นหรอกนะกรรมที่เราทำไว้มันเป็นเงาเกาะเราไปทุกทิศทุกทางนะเราจะไปอยู่ที่ไหนกรรมไม่เคยลืมก็จะตามเราไปเราทำกรรมดีให้ทานรักษาศีลเนี่ยไม่เบียดเบียนไม่โกหกไม่กล่าวคำหยาบไม่ทำร้ายใครไม่ติดรูปผิดเมียมีสติผลของบุญนั้นชื่อของความสุขนะก็คือสวรรค์นั่นแหละนะสุปาพุทธะพุทธังเขาได้ยินโอเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเราก็มีโอกาสได้ให้ทานนะไม่ไปเอาของใครไม่เบียดเบียนใครเราก็รักษาศีลได้เจตนาตั้งไว้เลยความสุขของเราไม่ต้องรอให้ตายเมื่อบัดนี้เราเป็นยาจกสุปาพุทธะพุทธังก็จริงร่างกายทรัพย์สมบัติไม่มีก็จริงแต่จิตใจนั้นเริ่มเสื่อมฟูขึ้นมาบ้างเออเรามีเจตนางดเว้นได้เจตนางดเว้นไม่ฆ่าสัตว์เจตนางดเว้นไม่ขโมยเจตนางดเว้นไม่ผิดเนี่ยเจตนางดเว้นไม่กล่าวโกหกคำหยาบเพื่อเจ้อส่อเสียดนินทาให้ร้ายเจตนาไม่เป็นสุขของมึนเมาสุปาพุทธะพุทธังก็ตั้งเจตนาได้ เราก็ไม่มีอะไรจะเสียหายแล้วก็เป็นมนุษย์เหมือนกันต่างไปตรงที่เราเป็นโรคเรื้อนแล้วก็เป็นยาจกแต่ข้างในเราก็เบิกบานได้ทำใจให้เบิกบานเหมือนสวรรค์นะพระองค์ก็ทรงแสดงอนุบุตรคาถาลำดับต่อไปว่าให้เห็นโทษของกามคุณโทษของกามคุณนั้นมีสุขเพียงเล็กน้อยแต่มีทุกข์เนี่ยประมาณไม่ได้เลยนะความทุกข์เนี่ยของกามคุณเนี่ยมันมากมายเหลือเกินพาให้เราแก่พาให้เราเจ็บพาให้เราตายทุกชาติไปไอ้คำว่าแก่เจ็บตายนี่ไม่ใช่มนุษย์นะหมู่สัตว์ทั้งหลายแหละเกิดมาแล้วถ้าเราไม่ได้ทำบุญเป็นมนุษย์เนี่ยพวกนกพวกปลาเนี่ยก็แก่เจ็บตายเหมือนกันนะพวกปูก็ดีปลาก็ดีหอยก็ดีสัตว์ในน้ำก็แก่เจ็บตายเหมือนกันหรือแม้แต่พวกเทวดาอื่นพวกก็แก่เจ็บตายเหมือนกันนะถึงเวลาหมดอายุก็ต้องเปลี่ยนนะฉะนั้นเราก็อยู่ในวัฏฏะเนี่ยแก่เจ็บตายมากมายแล้วเกิดเพราะกามคุณนี่แหละนะติดอยู่ในกามคุณในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนะมีความโลภขึ้นมาทำให้เราเป็นเปรตมีความโกรธขึ้นมาทำให้เราตกนรกมีความหลงทำให้เราเป็นเดรัจฉานโทษของกามคุณเนี่ยมันนำโทษให้เราขนาดไหนเป็นวัฏฏะสงสารออกจากทุกข์ไม่ได้เลย
นะมีกิเลสมีกรรมแล้วก็วิบากนะผลของกามคุณที่เราไปติดยึดนะพอใจเหมือนปลาขึ้นจับน้ำไม่ได้ต้องกลับไปหาน้ำอยู่ดีดังนั้นพระองค์ก็ว่าเนี่ยให้ระวังอย่าไปเห็นเห็นเรียกว่าสิ่งที่เป็นโทษเป็นกรรมแล้วเราไปพอใจในโทษในกรรมนั้นนะให้เราเห็นอย่างนั้นเป็นมนุษย์เนี่ยแสนประเสริฐนะที่ประเสริฐได้เพราะมีศีลมีสมาธิมีปัญญานะสามารถเห็นทุกข์เห็นโทษแล้วก็ออกจากทุกข์ได้แล้วก็ไม่ไปก่อกรรมอีกนะแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงข้อสุดท้ายอานิสงส์ของเนกขัมมะอานิสงส์ของเนกขัมมะเนี่ยก็คือเป็นผู้สร้างบารมีขึ้นมาได้ออกจากทุกข์ได้นะเช่นลำบิออกจากกามคุณเนคขัมมะออกจากบ้านจากเรือนนะถือศีลพรหมจรรย์นะออกจากกามคุณเลยไม่เอาละนะไม่ประดับตกแต่งไม่ไปเที่ยวดูการละเล่นสำรวมอินทรีย์มีสติมีสัมปชัญญะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นะไม่พยาบาทนะอันนี้ส่งของเนกขัมมะไม่พยาบาทนะเห็นทุกคนแก่เจ็บตายตายกันหมดเราจะไปโทษไปกรรมก่อบาปก่อกรรมด้วยเหตุอันใดก็ไม่คิดนะความคิดจะแผ่เมตตาไม่มีประมาณนะเราก็แก่เขาก็แก่เราก็เจ็บเขาก็เจ็บเราก็ตายเราก็ตายไม่มีใครหนีพ้นกรรมเขาทำกรรมเราไม่ต้องไปลงโทษหรอกเราทำกรรมมันก็ไม่มีใครมาบันดาลโทษให้เราเราก็รับกรรมของเราเราก็เห็นความเป็นจริงว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงธรรมเป็นลำดับลำดับรู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาศีลแล้วก็รู้จักคำว่าผลของทานผลของศีลก็คือสวรรค์นะมีชื่อของความที่เราให้ทานก็เป็นความสุขรักษาศีลก็ไม่เบียดเบียนใครก็เป็นความสุขเหมือนกันนะแล้วก็ให้เห็นโทษของกามคุณและที่สุดแล้วก็ให้เราเห็นอานิสงส์ของการที่มาบวชนะลำบิออกจากกามลำบิไม่พยาบาทลำบิไม่เบียดเบียนณเวลานั้นสุปพุทธะพุทธังก็มีจิตใจเบิกบานขึ้นมามีศรัทธาขึ้นมาแล้วมีศรัทธาเชื่อเลยโอ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเชื่อกรรมแล้วมีศรัทธาเชื่อเรื่องกรรมนะแล้วก็มั่นใจในศีลเลยว่าเราก็มีร่างกายรักษาศีลเจตนารักษาศีลได้นะมีจาคะขึ้นมาเริ่มสละแล้วสละอารมณ์ที่ตนเองเสียใจน้อยใจทุกข์ใจเป็นเหตุให้ลำบากใจก็ไม่เอาแล้วไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนใครแล้วในจิตในใจไม่คับแคบแล้วก็สละแล้วก็มีปัญญาด้วยนะมีปัญญาคิดโอ้เรานี่เกิดมาชาตินี้ไม่เสียเปล่าการเกิดมาชาตินี้ไม่เสียเปล่าได้มาฟังธรรมแล้วก็น้อมมาประพฤติปฏิบัตินะให้จิตใจเนี่ยเบาบางจากความโลภความโกรธความหลงแม้ที่สุดแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงหลักธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ในอริยสัจ4ให้รู้จักทุกข์ควรกำหนดรู้ให้รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ควรละให้รู้จักนิโรธการดับทุกข์นะควรทำให้แจ้งจาโคสละตัณหาเหล่านั้นปฏินิสโควางตัณหาเหล่านั้นมุตติปล่อยตัณหาเหล่านั้นอนาละโยไม่ไปพัวพันกับตัณหาเหล่านั้นเราก็ต้องมีนิโรธความดับทุกข์แล้วก็หนทางดับทุกข์ก็คือมรรคมรรคก็คือหนทางที่พระองค์บอกทางให้สุปาพุทธะพุทธังนั้นก็จิตใจก็เบิกบานเลยรู้เลยว่าสิ่งที่พระองค์ชี้ทางบอกทางให้นั้นเหมือนกับของที่คว่ำก็หงายให้ของที่ปิดทั้งก็เปิดให้ดูด้วยเพราะคนเราเป็นอย่างนี้นี่เองที่ก่อทุกข์ก่อกรรมนะก็ไม่มีศีลไม่มีศรัทธาไม่มีจาคะไม่มีปัญญาณบัดนี้สุปาพุทธานั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนะเป็นขอทานเป็นยาจกเป็นโรคเรื้อนเนี่ยแต่จิตใจเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอริยะละเป็นสิ่งที่ประเสริฐจะว่าไปแล้วก็ได้อริยสัจจากการฟังธรรมนะฉะนั้นการฟังธรรมเนี่ยมันก็เป็นการประพฤติธรรมด้วยนะแล้วก็ได้ประพฤติธรรมแล้วก็ได้ผลของการประพฤติธรรมในการฟังธรรมด้วย
ก็ได้อริยสัจนะ

ให้เรามีศรัทธาเป็นอริยทรัพย์ให้เรามีศีลเป็นอริยทรัพย์ให้เรามีหิริความละอายละอายในการที่จะพูดไม่ดีเป็นบาปทำไม่ดีเป็นบาปคิดไม่ดีเป็นบาปให้เรามีโอตตัปปะสะดุ้งเชื่อผลของกรรมแล้วโอ้จริงเราไม่สงสัยละกรรมนะโอตตัปปะนี่ต่อหน้ารับหลังเราก็ไม่กล้าทำบาปนะไม่กล้านินทาใครรับหลังเขาแล้วไม่กล้าทำบาปนะมีคนเห็นไม่มีคนเห็นก็ไม่ทำแล้วแม้แต่คิดเนี่ยโอตตัปปะสะดุ้งเลยคิดจะว่าใครก็ใจนี่ไม่ดีสะดุ้งกลัวขึ้นมามีสติมีสัพพัญญะสะดุ้งทันทีเลยนะแม้แต่ในฝันก็ยังไม่กล้าไปฝันเลยนะพอฝันไม่ดีตื่นมาเนี่ยอูเรานี่ไม่ดีเลยเนี่ยมันโอตตัปปะสะดุ้งเกรงกลัวบาปเลยนะให้เรามีพาหุสัจจะพาหุสัจจะนั้นก็คือการได้ยินได้ฟังเป็นอริยสัจสุตตมยปัญญาการได้ยินได้ฟังทำให้เกิดปัญญาจินตามยปัญญาปัญญาทำให้เราเกิดจากการที่เราฟังแล้วมาคิดภาวนามยปัญญาเมื่อเราฟังแล้วมาคิดแล้วเอานำมาปฏิบัติด้วยมีสติมีสมาธิมีปัญญาภาวนาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดปัญญานั่งสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราเห็นกายเราได้กายสงบได้นะเกิดจากการภาวนาเกิดปัญญาเห็นใจตัวเองแน่นอนเห็นใจตัวเองใจเรามีตัณหาใจเรามีอุปกิเลส16ข้อสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ที่ไหนสิ่งที่น่ากลัวก็คือใจเราใจของเจ้าของทุกคนน่ากลัวที่สุดหลวงปู่สังวาลเขมกลัวว่ามารที่ไหนไม่น่ากลัวหรอกแต่มารในใจเราน่ากลัวที่สุดกิเลสมารเนี่ยน่ากลัวไหมล่ะก็อยู่ในใจเราอภิสังขารมารนะที่เราปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นกายก็ดีเป็นใจก็ดีเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะเทวบุตรมารนะไม่ใช่เทวบุตรองค์ไหนหรอกเทวบุตรมารในใจเราดลใจเรานี่แหละนะมัจจุมารมัจจุมารก็คือความตายความตายมีทุกคนไม่เคยเว้นนะแล้วความตายน่ากลัวไหมล่ะเรานอนก็ตายนะไม่ใช่ไม่ตายเรากินก็ตายไม่ใช่ไม่ตายกี่ปีกี่ปีที่ผ่านมาเรายืนเดินนั่งนอนกินดื่มรับทานหลับนอนเนี่ยความตายไม่เคยเว้นตายทุกวินาทีตายทุกลมหายใจองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสว่าความตายของเราเนี่ยมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายและมารอย่างที่ห้าก็คือขันธมารขันธมารทุกใดเสมอด้วยขันไม่มีขันเนี่ยแปลว่ากองขันห้าเนี่ยอุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เรามีโอกาสแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็แสนประเสริฐเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้ฟังธรรมของพระเจ้าแล้วก็แสนประเสริฐธรรมของพระเจ้าแสดงธรรมมากที่สุดในจำนวน 84,000 พระธรรมขันธ์ก็เรื่องอุปทานขันธ์ทั้ง5สังทิเตนะปัญจุปาทาขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เสยยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้โตปูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นคือวิญญาณฉะนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณห้ากองเนี่ยเราไปยึดมั่นถือมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พระองค์ก็ทรงแสดงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์เราไม่ควรยึดมั่นถือมันสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์

0: ัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเราฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ยินได้ฟังธรรมะเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยปฏิบัติธรรมก็มาดูตัวเองหลวงพ่อสนองกตปุญโญเผยแผ่ธรรมะในสติปัฏฐาน4เห็นธรรมในธรรมก็มาดูตัวเองนี่แหละมาเห็นขันธ์5ที่พ่อแม่ให้มาร่างกายอันนี้จิตใจอันเนี้ยดูเห็นรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ให้เราพิจารณาเพ่งเพียรโยนิโสมนสิการเป็นเหตุเป็นผลว่าเนี่ยร่างกายของเรามีรูปมีนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นเหตุผลอันนี้ให้เราเชื่อกรรมด้วยขันธ์5เนี่ยได้มาจากกรรมของเรานะถ้าเราทำกรรมดีเราก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์คนที่มีพระคุณก็คือพ่อแม่ให้กำเนิดเรามาถ้าเราทำบาปทำกรรมกรรมอันเนี้ยที่เราทำบาปไว้เป็นเดรัจฉานเนี่ยเราก็หลงผิดลูกผิดเมียติดอยู่ในกามคุณถ้าเรามีความโลภเราก็เกิดจากกรรมที่เราสร้างไว้ก็เป็นเปรตไปถ้าเราตกนรกก็เพราะใจเราละรุ่มร้อนนะโกรธเคี่ยมพยาบาทอาฆาตก็ตกนรกไปก็เกิดจากกรรมที่เราสร้างไว้เพราะนั้นเราพอเรามาปฏิบัติธรรมเราก็ต้องเห็นขันธ์ห้าในตัวเราว่าเออเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมไม่ได้ของที่ไหนเลยของที่อยู่ในกายเราของที่อยู่ในใจเราให้เรามีสติเราก็มีสมาธิให้เรามีสัพพัญญะเราก็จะเกิดปัญญานะเกิดปัญญาเห็นสิ่งที่พระองค์แสดงไว้ว่าสิ่งที่ติดท่านก็เปิดให้ดูเปิดใจเราดูเปิดกายเราดูสังขารของเราเป็นยังไงของที่คว่ำท่านก็หงายให้ดูว่าเออเรานี่แต่ก่อนไม่เคยรู้เลยว่าตัวเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความเป็นจริงเป็นยังไงจริงๆนะเราก็หลงว่าตัวเราเป็นสุขตัวเราก็ไม่เคยคิดว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกลัวด้วยแต่พระองค์ให้เราเห็นเลยเปิดให้ดูว่าเนี่ยมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและที่สุดท่านก็จุดประทีปให้ดูเลยว่าเออตัวของเราขันธ์ห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเป็นสิ่งที่เรียกว่าทุกใดเสมอด้วยขันธ์ไม่มีพอเห็นในขันธ์แล้วก็ไม่ก่อทุกข์แล้วณเวลานั้นน่ะสุปาพุทธะพุทธังก็ได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าที่แสดงอนุบุพพิกถาทั้ง5ทานศีลสวรรค์โทษของกามและพระเนกขัมมะทรงแสดงอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคสุปาพุทธะพุทธังก็ได้ดวงตาเห็นธรรมได้เป็นพระโสดาบันนะละสักขยทิฏฐิละวิจิกิจฉาละศีลปัตตปรมาสไม่สงสัยแล้วในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ยึดมั่นถือมั่นละสักกายทิฏฐิแล้วก็ไม่ถือพจน์อ่ะไม่เชื่อแล้วเทวดาองค์ไหนเทพองค์ไหนจะบันดาลได้กรรมบันดาลตหังนัตถิกรรมมังสมาพลังแรงใดในโลกเสมอแรงกรรมไม่มีก็เลยสำนึกได้อู้เรานี้ยากจนแต่บัดนี้เราได้เข้าถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าถึงธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ในอนุบุพพิกถาทั้ง5ในอริยสัจ4นะก็เริ่มใส่ศรัทธาเป็นอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันเกิดพระสัตว์เรียกว่ามีคุณธรรมไม่ตกนรกแล้วปิดอบายเลยนะคุณธรรมข้อนี้ไม่ตกนรกอีกต่อไปไม่ต้องเป็นเดรัจฉานอีกต่อไปไม่ต้องเป็นเปรตอีกต่อไปนะไม่กลับมาลำบากแล้วลองคิดดูนะกุตตะพุทธะกุตถังเนี่ยเป็นตัวอย่างว่าทุกวันนี้เรายังไม่ลำบากถึงขั้นสุปาพุทธะกุตถังยังไม่เป็นโรคเรื้อนเลยนะยังมีข้าวกินยังมีบ้านอยู่ยังมีครอบมีครัวยังมีหน้าตาดีสติปัญญาดีอย่าได้ประมาทสุปาพุทธะกุตถังโรคเรื้อนเนี่ยเข้าถึงธรรมได้โดยที่ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้รับผลของการฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ถึงเป็นพระโสดาบันเมื่อพระองค์แสดงธรรมแล้วหมู่ อุบาสกอุบาสิกาฟังธรรมก็ย้ายเป็นกับสุภาพุทธะพุทธังก็เดินเข้าไปกราบหมอบว่าหม่อมฉันยากจนมาบัดนี้เนี่ยหม่อมฉันได้มาเข้าถึงคำสอนของพระองค์นะก็พระพุทธเจ้าก็รู้ว่าสุภาพุทธะพุทธังเนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาก็ว่าเธอไม่ยากจนแล้วล่ะเธอมีที่พึ่งแล้วล่ะเธอไม่จับนี้ไปเธอจะไม่ตกไปสู่อบายอีกต่อไปนะเธอจะไม่ตกนรกนะเพราะความโกรธเธอจะไม่เป็นเปรตเพราะความโลภเธอจะไม่เป็นเดรัจฉานเพราะความหลงเธอจะไม่ไปสู่อบายและปิดทางอบายเลยนะละสักกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาละศีลปัตตปรมาสเป็นผู้มีความตั้งมั่นเลยมีศรัทธาตั้งมั่นมีศีลตั้งมั่นมีจาคะแล้วก็ปัญญาศรัทธาก็คือเชื่อในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในเรื่องกรรมไม่ก่อกรรมละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขาชอบมีมั่นในศีลเลยว่าจากนี้ไปจะไม่เบียดเบียนกายวาจาใจเป็นสิ่งที่เอากายวาจาใจบำเพ็ญบุญเท่านั้นจาคะเนี่ยสำคัญคือสามารถสละสิ่งที่เป็นอารมณ์สิ่งที่เป็นในใจเรานะเช่นคำว่าจาโคสละตัณหาเหล่านั้นปฏินิสโควางตัณหาเหล่านั้นมุตติวางตัณหาเหล่านั้นอนารโยไม่ไปพัวพันกับตัณหาเหล่านั้นจาโคก็อันนี้แหละสละสิ่งชั่วในดวงใจนะอะไรที่ไม่ดีในใจเราทิฏฐิก็ดีมานะก็ดีความถือตัวถือตนก็ดีหลงว่าตัวเองยังไม่แก่ไม่เจ็บก็ตายก็ดีนะหลงว่ายังหนุ่มยังสาวอยู่ก็ดีซึ่งเรานี่มันอยู่ในใจเราก็มีจาคะเอาออกคิดอะไรไม่ดีก็มีสติมีสัพพัญญะเห็นความคิดแล้วก็ไม่เชื่อความคิดตัณหคโยสัพพะทุกขังชินาติชนะตัณหาได้นะก็สามารถชนะความในใจตัวเองเอาออกได้นะแล้วก็สุดท้ายก็คือปัญญานะปัญญาได้เข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าร่างกายสังขารของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสุภาพุทธะนั้นก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพระองค์ก็เธอไม่ยากจนต่อไปบัดนี้เธอมีที่พึ่งแล้วสุภาพุทธะก็ได้เป็นอุทานพุทธังสรณังคฉามิธัมมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิทุติยัมปิตติยัมปิมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตนะเป็นที่พึ่งอันแท้จริงณเวลาสุภาพุทธะก็เดินออกจากวัดเนี่ยพระอินทร์ก็มาแต่งแล้วนะอะไรล่ะเธอยังยากจนอยู่เนี่ยให้เธอเปลี่ยนได้ไหมไม่ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเราจะให้รางวัลให้อะไรให้1,000กาปณะโอ้เรายังไม่เคยได้เงินขนาดนี้เลยถ้ามีจุดประสงค์อะไรก็ไม่ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เธอเนี่ยเปลี่ยนความคิดได้ไหมไม่เอาเอางั้นให้แสนหนึ่งไม่เอาจะเอาเท่าไหร่ให้หมดเลยไม่เอาทรัพย์สมบัติเหล่านี้เราไม่ปรารถนาเลยเรามีสิ่งที่เป็นสมบัติที่มากกว่าเงินทองในโลกนี้ซะอีกนะคือพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราได้ที่พึ่งอันแท้จริงก็คือการที่เราได้มีสติมีปัญญาอย่างที่บอกมีศรัทธามีศีลมีจาคะและปัญญานะซึ่งเหล่านี้เป็นองค์ธรรมเมื่อเราปฏิบัติเข้าถึงแล้วเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในภพหน้าออกไปได้เลยมนุษย์สมบัติเราก็ข้ามพ้นไปได้เลยไม่ต้องกลับมาแก่เจ็บตายเป็นมนุษย์เพราะว่าได้เป็นพระโสดาบันนะเป็นทิพย์สมบัตินะถึงพระพรหมสมบัติหรือพระนิพพานสมบัตินะเป็นพระโสดาบันแล้วนะเป็นคุณธรรมที่สุปะพุทธะพุทธังได้บรรลุเนี่ยนะก็เพิ่มปิติพอถึงกลางวันนะเดินออกไปไม่เอาพระอินทร์ให้เท่าไหร่ก็ไม่เอาก็ไล่ด้วยนะบอกมันไม่ปรารถนาต่อไปแล้วทรัพย์สมบัติของโลกพระอินทร์ก็ขอขมาด้วยนะขอขมาสุปะพุทธะพุทธังมาลองใจเฉยพอเดินไปแม่วัวลูกอ่อนก็มาควิด กฤตให้สุปาพุทธะพุทธังถึงกับเสียชีวิตเพราะกรรมที่เคยทำไว้ในอดีตมีกรรมไม่พ้นนะเป็นพระอริยเจ้าก็ไม่พ้นกรรมอดีตก็เคยไปลวงหญิงโสเภณีหญิงงามเมืองแล้วก็ไปฆ่าทิ้งนะกรรมอันนี้ก็มาขัดขวางก็ต้องรับกรรมใช้กรรมนี้ไปฉะนั้นมาวันนี้เราก็ได้โอกาสนะได้นำสิ่งที่เป็นสาระให้เราระลึกถึงว่าสิ่งที่เราต้องมีต้องมีสติเราก็มีสมาธิให้เรามีสัพพัญญะเราก็จะได้มีปัญญานะให้เราเห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยถึงจะทุกข์ยากลำบากก็ดีเราต้องหาที่พึ่งให้กับตัวเองเบื้องต้นให้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะตั้งมั่นมีพระรัตนตรัยเราก็ไม่จนและที่สำคัญให้เราได้เข้าถึงธรรมนะธรรมะของพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่ไหนมาเห็นขันธ์ห้าในตัวเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะให้เราได้รู้ธรรมเห็นธรรมมีอริยสัจมีศรัทธามีศีลมีหิริมีโอตตัปปะพาหุสัจจะจาคะและก็ปัญญาให้เราได้เข้าถึงธรรมนะถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ที่สุดแล้วก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสถีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงธรรมนำทางขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV สถานีวิทยุสังฆทานธรรมสำหรับวันนี้

ถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นขาวจากชาวพุทธต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการนานานำมาฝากครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกันอีกแล้วค่ะกับรายการหน้าหน้านำมาฝากค่ะ
1: ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.โดยประมาณค่ะ
0: พบกับดิฉันนวพรสปริงคลัตค่ะ
1: และดิฉันชนัดดาผู้ทับทิมค่ะ
0: รายการของเราแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันค่ะ
1: ช่วงแรกค่ะเคล็ดไม่ลับ
0: ช่วงที่2ค่ะเรื่องเล่าฟังสบายค่ะ
1: และช่วงที่3นะคะฝากไว้ด้วยพุทธศาสนสุภาษิตค่ะ
0: มาสู่ช่วงแรกนะคะวันนี้พี่นำมาฝากเบกกิ้งโซดาผงฟูหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตนะคะ มาถึงเรื่องการทำความสะอาดพื้นค่ะถ้าไปมีคราบสกปรกเหนียวๆที่พื้นที่ไม่ได้เคลือบแว็กซ์ก็บอกง่ายๆเลยเอาเบกกิ้งโซดาครึ่งถ้วยลงในน้ำอุ่นถึงน้ำอุ่นนะ ถ้าจะให้ละลายเนี่ยลงในน้ำอุ่นแล้วชุบน้ำถูพื้นแล้วล้างให้สะอาดสำหรับรอยเปื้อนที่ฝังแน่นให้โรยเบกกิ้งโซดาลงบนฟองน้ำชื้นๆแล้วขัดซ้ำหลุดแล้วเห็นไหมพอรอยคราบสกปรกนี้เบกกิ้งโซดาทำได้ค่ะส่วนน้องหมูมิ่งล่ะคะ
1: วันนี้จะเป็นเคล็ดไม่ลับของเห็ดหอมมหัศจรรย์ค่ะ
0: มหัศจรรย์ยังไงคะ
1: บอกว่าเห็ดหอมบางคนส่วนใหญ่เนี่ยบางคนจะไม่ชอบเพราะว่ากลิ่นเขาจะค่อนข้างฉุนนิดนึง
0: ค่ะ
1: แต่ว่าคุณประโยชน์ของเห็ดหอมเนี่ยมหาศาลเลยค่ะพี่ผู
0: ้
1: เห็ดหอมเนี่ยจะทำให้สุขภาพของเราเนี่ยดีในหลายๆด้านนะคะก็คืออย่างแรกคือบำรุงสมองเพิ่มความสดชื่นคึกคักลดคอเลสเตอรอลนะคะช่วยในระบบย่อยอาหารป้องกันหลอดเลือดแดงแข็งตัวค่ะต้านมะเร็งรักษาหอบหืดลดความเครียดต้านไวรัสบำรุงระบบประสาทช่วยให้หลับง่ายบำรุงปอดบำรุงหลอดลมชะลอความชราเขาบอกว่าวิธีการแนะนำในการรับประทานนะคะคือสัปดาห์หนึ่งเนี่ยคุณควรบำรุงสุขภาพด้วยการนำเห็ดหอมมาปรุงอาหารทุกๆสัปดาห์เป็นประจำค่ะโดยนำมาปรุงเป็นอาหารพวกประเภทผัดต้มแต่ว่าไม่ควรรับประทานในปริมาณมากเกินไปนะคะ
0: พี่เคยพูดถึงเรื่องเห็ดหอมแล้วมันมีอันตรายถ้าตอนนี้มีสารเข้าไปทำให้เขามันคงสภาพอ่ะนี่ตรงนี้คุณต้องระวังนะเอามาแล้วทิ้งเอาไว้แล้วมันไม่เน่า
1: คือเชื้อราน
0: ี่แหละตรงนี้ต้องระวัง
1: ก็ดูให้ดีนะคะเลือกให้มันสดแล้วก็ใหม่หน่อย
0: ถ้าจะเลือกรักษาตรงนี้สำหรับเรื่องเล่าฟังสบายวันนี้นะคะขอนำเสนอเรื่องวิญญาณอาฆาตข้ามภพข้ามชาติเป็นวิญญาณมีจริงโดยพอสุธาจากหนังสือตายแล้วไปไหนเล่มที่41มาฟังเรื่องราวของเขาคือจริงๆเขาก็เอาเรื่องของคุณทอลืมพี่ปูนมาและมาต่อเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะก็มีงานทอดกฐินพระราชทานในจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหนึ่งอ่ะนะคะเขาบอกว่าในวัดนั้นเนี่ยงานกฐินนั้นเนี่ยโอ้โหมีข้าราชการมากเลยตั้งแต่ชั้นผู้ใหญ่จนถึงชั้นผู้น้อยแล้วก็รวมทั้งชาวต่างประเทศด้วยที่เข้ามาตอนนี้ก่อนวันทอดกฐินในคืนหนึ่งเนี่ย
1: ก็ทางคณะกรรมการกฐินนะคะของกรมได้จัดงานการละเล่นขึ้นเพื่อฉลององค์กฐินท่านรองอธิบดีก็ให้ชื่อการแสดงว่าวสม.บันเทิง
0: เป็นการแสดงเบ็ดเตล็ดของข้าราชการหญิงชายร่วมกันสนุกสนานก็มีประชาชนชาวบ้านอุ้มลูกจูงหลานมาชมการแสดงมากมาย
1: การแสดงที่นับว่าแสดงได้ดีเด่นในคืนนั้นก็ได้แก่การแสดงลิเก
0: บอกว่ายกย่องชมเชยว่าแสดงได้ดีมากเลยนะทุกคนก็แบบชมเชยกันมากบอกว่าลิเกชุดนี้เขาเล่นได้ดีจริงๆโดยเฉพาะนางเอกนั้น
1: สวยมากค่ะ
0: เขาบอกกิริยาวาจานิ่มนวลอ่อนหวานทั้งแสดงได้ดีเขาบอกดีเท่าหรือดีกว่าลิเกอาชีพบางคณะเสีย
1: อ
0: ีกทั้งที่เป็นลิเกบรรดาศักดิ์สมัครเล่นเขาบอกร้องรำไม่เคอะเขิน
1: ค่ะ
0: แต่ละคนก็
1: ถูกอกถูกใจค่ะ
0: ค่ะก็กล่าวขวัญถึงแต่เรื่องลิเกพอรุ่งขึ้นเป็นวันทอดกฐิน
1: ก็คณะกรรมการทอดกฐินก็ให้เกียรตินะคะแก่นางเอกค่ะนางเอกลิเกที่มีผู้ยกย่องกล่าวขวัญถึง
0: ว่าแสดงเป็นนางเอกลิเกได้ดีเยี่ยมโดยทำหน้าที
1: ่อุ้มไตรครององค์กฐินเดินแห่รอบโบสถ์ค่ะ
0: แม้เมื่อขบวนยังเดินไม่ครบ3รอบหญิงสาวผู้นั้นเกิดอะไรขึ้น
1: เกิดอาการมึนศีรษะและวิงเวียนค่ะอ่อนเพลียคล้ายจะเป็นลมเพราะเหน็ดเหนื่อย
0: จึงรีบมอบไตรครององค์กฐินให้ผู้อื่นอุ้มแทนเพื่อแห่รอบโบสถ์ต่อไปให้ครบ3รอบตามระเบียบ
1: ส่วนหญิงสาวผู้นั้นก็ออกมานั่งพักข้างนอกนะคะ บริเวณใต้ต้นลำไยเพื่อพักให้หายความวิงเวียนคลื่นเหียน
0: พวกเพื่อนที่ไปด้วยก็พากันคิดว่าอาจเป็นการกรำงานมากเกินไปขาดการพักผ่อนนอนไม่พอเพราะต้องแสดงเป็นตัวนางเอกลิเกและต้องนอนดึกเวลานอนน้อยก็ทำให้เหนื่อยง่ายเป็นธรรมดา
1: เมื่อหญิงสาวเข้าไปพักผ่อนใต้ต้นลำไยทันใดนั้นก็ร้องกรี๊ดดังลั่นสุดเสียงค่ะคล้ายกับตกใจกลัวอย่างหนัก
0: และฟุบสลบลงที่ตรงนั้นเลยค่ะ
1: พวกเพื่อนร่วมงานและที่ไปด้วยก็พากันตกใจนะคะ
0: ต่างเข้าไปช่วยกันแก้ไขตามมีตามเกิด
1: แต่แล้วเมื่อหญิงสาวรู้สึกตัวฟื้นขึ้นมากิริยาท่าทางก็เปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม
0: กลับแสดงกิริยาดุร้ายขึงขังทันทีมีกำลังแรงเกินมนุษย์ธรรมดาซึ่งผิดกับหญิงสาวเอวบางร่างน้อย
1: ท่ามกลางผู้คนที่มาชุมนุมในงานมากมายหญิงสาวได้แสดงกิริยาท่าทางอาละวาด
0: มีข้าราชการชายเข้าไปช่วยจับเพื่อให้อยู่ในความสงบไม่ให้แสดงกิริยาอาละวาด
1: เพราะในเวลานั้นเป็นเวลางานบุญ
0: แต่ก็ไม่มีใครสามารถจะทานแรงได้ต้องช่วยกันจับหลายคนเพื่อให้อยู่ในอาการสงบไม่ให้ดิ้นรนแสดงอาการดุร้ายฮึดฮัด
1: เพราะพิธีทอดกฐินยังไม่ได้เริ่มทอดและผู้คนต่างตกตะลึงหันมาสนใจกับหญิงสาวผู้นี้ค่ะ
0: ทันใดนั้นเอง
1: เสียงห้าวๆก็พูดออกจากปากของหญิงสาวเป็นเสียงคำรามอย่างน่ากลัวว่า
0: ข้าคอยเองมานานตั้ง37ปีแล้วเพิ่งจะได้มีโอกาสวันนี้ข้าจะได้แก้แค้นกินเลือดเองให้ได้ข้าแค้นใจนักและก็มีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นในคนเดียวกันว่า
1: อย่าตามมาจองเวรจองกรรมเลยไปสู่ที่ชอบเถิดแล้วก็มีเสียงผู้ชายห้าวๆกัดฟันอย่างโกรธแค้นพร้อมพูดขึ้นว่า

0: เอ็งทำกับข้าเอ็งไม่คิดเลยขาดความเมตตาสงสารทำให้ข้ายังไม่ได้ไปผุดไปเกิดเพราะยังไม่ได้แก้แค้นกินเลือดของเอ็งแล้วเสียงผู้หญิงก็พูดอย่างเสียงสั่นเพราะความกลัวพูดว่า
1: อย่าเอาชีวิตฉันเลยฉันกลัวแล้วอโหสิกรรมให้ฉันเถิดฉันกลัวแล้ว
0: เสียงผู้หญิงอ้อนวอนสะอื้นให้ต่อไปว่า
1: อโหสิกรรมให้ฉันเถิด
0: ฉันไม่มีโอกาสวันนี้ข้าจะได้แก้แค้นกินเลือดเองให้ได้ข้าแค้นใจนักและก็มีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นในคนเดียวกันว่า
1: อย่าตามมาจองเวรจองกรรมเลยไปสู่ที่ชอบเถิดแล้วก็มีเสียงผู้ชายห้องห้าวกัดฟันอย่างโกรธแค้นพร้อมพูดขึ้นว่า
0: เอ็งทำกับข้าเอ็งไม่คิดเลย

0: แฝงร่างของผู้ที่กำลังจะสร้างบุญสร้างกุศลงานทอดกฐินครั้งนี
1: ้เสียงผู้ชายในร่างหญิงสาวก็พูดขึ้นว่า
0: ข้ามีความแค้นเพราะความอาฆาตผู้หญิงคนนี้มาแต่ชาติก่อนผู้หญิงคนนี้เมื่อชาติก่อนมันเกิดเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินเงินทองไร่นาสาโทมมากมายเป็นคนมีอิทธิพลมากข้าทำผิดหนีมาถึงวัดนี้แต่มันได้ให้คนติดตามมาตัดแขนของข้าทั้งสองข้างแค่ข้อศอกทำให้ข้าแค้นใจก่อนข้าจะตายจึงอธิษฐานว่าข้าจะขอแก้แค้นดึงเลือดให้สมกับความแค้นให้จงได้แต่แล้วเสียงผู้หญิงก็พูดขึ้นว่า
2: ไม่จริงฉันไม่ได้สั่งไปฆ่าไปแกงตัดตีนตัดมือฉันสั่งให้ไปจับตัวพามาอย่าให้หนีไปเพราะแกเป็นบ่าวมีความผิดเสียงวิญญาณนั้นหัวเราะก้องแล้วคำรามออกมาอย่างน่ากลัวว่า
0: ถ้าเองไม่สั่งไอ้พวกไพร่ขี้ข้ามันจะมาทำข้าถึงขนาดนี้เชียวหรือถึงกับตัดแขนทั้งสองข้างเองอย่ามาแก้ตัวถึงอย่างไรเองก็ไม่พ้นเงื้อมมือข้าไปได้ถึงเองจะสั่งหรือไม่สั่งเองเป็นนายไอ้พวกนั้นเป็นบ่าวเป็นขี้ข้าเองก็ต้องรับผิดชอบมันอย่างค่ำบัดนี้เองจนมุมแล้วสิถึงพยายามแก้ตัวอย่าหวังว่าจะมีใครมาช่วยเองให้พ้นเงื้อมมือข้าได้พูดแล้ววิญญาณทำยังไง
1: ก็หัวเราะอย่างแค้นๆค่ะแม้จะมีข้าราชการผู้ใหญ่ได้ร้องขอให้พักการแก้แค้นไว้ก่อนขอเวลาให้หญิงสาวได้มีโอกาสสร้างความดีทอดกฐินให้เสร็จเรียบร้อยเสร็จก่อนค่อยมาเจรจาใหม
0: ่วิญญาณชายผู้แรงด้วยความพยาบาทพูดจาอย่างไรก็ไม่เกิดผลและไม่ยอมออกจากร่างหญิงสาวที่วิญญาณของตนแฝงอยู
1: ่เสียงโจทย์จันจากหมู่บ้านต่างก็โจทย์กันต่อไปว่า
0: ผู้หญิงสวยที่แสดงเป็นนางเอกลิเกเล่นเก่งเมื่อคืนนี้
1: ได้ถูกผีเข้าเสร็จแล
0: ้
1: ว
0: เวลานี้อาละวาดอยู่ใต้ต้นลำไย
1: พวกที่มาด้วยกันหมดปัญญากำลังเที่ยวหาคนที่มีวิชาหรือพวกหมอผีมาจัดการ
0: พวกที่ขวัญอ่อนไม่ได้ยินว่าผีเข้าก็กลัวไม่กล้าเข้าใกล้ถอยห่างออกไปส่วนพวกที่มีจิตใจเข้มแข็งกล้าหาญไอ้ประเภทอยากรู้ อยากเห็น และพวกที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางทำยังไง
1: ก็ไปคอยจับผิดค่ะคิดว่าเป็นการแกล้งทำจึงเข้าไปมุงดูคอยซักถามร่างของหญิงสาว
0: คือความเห็นแต่ละคนก็แตกต่างกันไง
1: ค่ะ
0: ตอนนี้พอเรื่องได้ยินถึงท่านเจ้าอาวาสซึ่งกำลังครองผ้าอยู่ท่านทำยังไง
1: ท่านจึงรีบตรงไปที่ใต้ต้นลำไยข้างโบสถ์ค่ะ
0: เมื่อท่านเดินลงมาจากกุฏิก็มีโยมมานมัสการท่านและขอร้องให้ท่านช่วยปราบช่วยขับวิญญาณร้ายที่สิงในร่างของหญิงสาวท่านสมภารหัวเราะพลางพูดว่า
3: อาตมาเป็นสงฆ์ไม่มีคาถาอาคมที่จะปราบผีไล่ผีมีแต่ธรรมของพระพุทธเจ้าอาตมาจะลองขอร้องดูจะได้ผลเพียงไรก็ไม่แน่ใจ
0: เมื่อท่านเดินมาใกล้ต้นลำไยพวกห้อมล้อมหญิงสาวที่ถูกวิญญาณแฝงร่างเห็นท่านสมภารมาต่างก็ดีใจค่ะพากันก้มลงนมัสการแล้วก็หลีกทางให้ท่านให้ท่านเข้าไปใกล้พอที่จะโต้ตอบกับร่างของหญิงสาว
1: สิ่งที่แปลกคือร่างที่วิญญาณเข้าแฝงนั้นก้มลงกราบท่านสมภารด้วยความเคารพแล้วถามว่า
0: ท่านเป็นขีบานาสงจะมาจับผมทวงน้ำหรือท่านสมภารยิ้มอย่างใจดีแล้วก็พูดว่า
3: อาตมาเป็นสาวกของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีจิตใจเหี้ยมโหดดุร้ายที่จะไปเที่ยวจับวิญญาณใดถ่วงน้ำหรอกอาตมามีศีลทำเช่นนั้นไม่ได้มีแต่ความเมตตาอยากให้สัตว์โลกทั้งหลายอยู่ด้วยความสงบสุขเสียงวิญญาณในร่างหญิงสาวหัวเราะแล้วพูดอีกว่า
0: ผมเคารพนับถือท่านหลวงพ่อแต่จะให้ผมอโหสิกรรมผู้หญิงคนนี้ผมยอมไม่ได้ผมได้พยายามเฝ้ารอคอยมาช้านานแล้วจะต้องขอดื่มเลือดของเขาให้ได้จึงจะหายแค้นขอหลวงพ่ออย่าได้มายุ่งขออะไรจากผมในเรื่องผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เป็นอันขาดเพราะผู้หญิงคนนี้ทำให้ผมแค้นพยาบาทเกินที่ผมจะอโหสิกรรมให้เมื่อได้ยินวิญญาณในร่างสาวสวยพูดเช่นนั้นท่านสมภารก็มิได้โกรธพูดอย่างผู้มีเมตตาจิตมิได้ใช้อำนาจข่มขู่

0: แล้วพูดว่า
1: อาตมาเป็นสงฆ์และปกครองวัดนี้ก็อยากให้ทุกคนที่ตั้งใจมาทอดกฐินครั้งนี้อยู่เย็นเป็นสุขบัดนี้ชาวพระนครเขาจะมาทอดกฐินที่วัดอาตมาปกครองแต่เกิดวิญญาณอาละวาดอาฆาตจองเวรขึ้นซึ่งเป็นเวลาที่กำลังมีผู้มาประชุมกันหนาแน่นเพื่อจะสร้างความดีเป็นมหากุศลอาตมาอยากจะขอร้องให้พักการอาฆาตไว้ชั่วคราวก่อนเพื่อให้สีกาผู้นี้ได้ทำบุญสร้างกุศลเสียก่อนภายหลังจะตกลงกันอย่างไรขอให้หลังงานกฐินเสร็จเรียบร้อยอาตมาขอเพียงแค่นี้หวังว่าคงจะเห็นแก่อาตมาบ้างอาตมาขอบิณฑบาตชั่วระยะที่ทอดกฐินให้เสร็จแล้วให้ชาวกรุงเทพกลับเท่านั้นอาตมาขอบิณฑบาตแค่นี้วิญญาณที่แฝงอยู่ในร่างของหญิงสาวนิ่งอยู่ครู่ใหญ่แล้วก็พูดเสียงห้องห้าขึ้นว่า
2: เมื่อท่านเป็นผู้ทรงศีลขอบิณฑบาตยืดเวลาออกไปผมก็จะให้แต่จะให้อโหสิกรรมนั้นผมให้ไม่ได้มันจะต้องจองเวรกันต่อไปอีกกี่ชาติผมก็ยอมเพราะผมมีความแค้นเกินที่จะนึกอะไรอีกแต่ถ้าหากท่านจะปฏิบัติตามที่ผมต้องการโดยเอาเลือดผู้หญิงคนนี้ทาใบลำไยสามใบแล้วเหน็บไว้ที่คบไม้บนต้นลำไยนี้ท่านสมภารสงสัยจึงถามวิญญาณในร่างหญิงสาวว่า
1: ทำไมจะต้องให้อาตมาทำเช่นนั้นล่ะทางอื่นไม่มีหรืออาตมาเป็นสงฆ์เพียงแต่จะขอร้องให้ออกจากร่างของสีกาเท่านั้นก็ได้นี่นาเสียงวิญญาณพูดว่า
2: ถ้าท่านไม่จัดการตามข้อเรียกร้องของผมก็จนใจผมก็ช่วยอะไรไม่ได้อีกท่านสมภารนั่งนึกครู่หนึ่งแล้วก็พูดว่า
1: ถ้าการขอไม่เป็นอันตรายต่อสีกาผู้น่าสงสารนี้แล้วอาตมาจะบอกเขาให้จัดการให้เสียงวิญญาณพูดอย่างสบายใจว่า
2: ถ้าท่านให้เขาทำตามผมได้ขอสัญญาว่าผมจะออกจากร่างและขอบอกให้ทราบว่าหญิงผู้นี้ที่เหนือข่าวซ้ายจะมีปานขาวเป็นรูปหัวใจถ้าได้เอาเข็มแทงลงตรงกลางใจปานขาวรูปหัวใจแล้วเอาเลือดทาที่ใบลำไยสามใบตามที่ผมต้องการแล้วผมจะออกแต่ผมไม่ยอมอโหสิกรรมให้
1: เมื่อได้ยินเสียงวิญญาณโต้ตอบกับท่านสมภารแล้วรู้สึกวิญญาณที่ดุร้ายค่อยสงบลงและสุภาพมากขึ้นไม่ดุดันเหมือนแรกๆที่พูดโต้ตอบกับคารวาส
2: ทำให้ทุกคนที่อยู่ในที่นั้นค่อยสบายใจขึ้น
1: พวกข้าราชการผู้หญิงก็รีบจัดการตามที่วิญญาณต้องการ
2: คือเลิกผ้าเนื้อข่าวซ้ายก็มองเห็น
1: ปานขาวอย่างที่ว่า
2: แล้วก็ได้จัดการตามที่วิญญาณบอกทุกประการ
1: วิญญาณที่แฝงอยู่ในร่างของหญิงสาวก็ออกไปตามสัญญา
2: ทำให้หญิงสาวกลับฟื้นคืนความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองอย่างเดิมและตัวเองรู้สึกว่า
1: วิญญาณในชาติก่อนตามพยาบาทก็ไม่มีความสบายใจ
2: เมื่อเข้าไปในโบสถ์ถวายผ้าองกฐินร่วมกับเพื่อนข้าราชการที่มาพร้อมกัน
1: ก็ตั้งจิตแน่วแน่เพื่ออธิษฐานอุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณอาฆาตผู้นั้นเพื่อไถ่ความผิดในครั้งอดีตชาติ
2: เมื่อการทอดกฐินได้สุดสิ้นแล้วพวกข้าราชการทั้งหลายก็กลับพระนครร่วมกันด้วยจิตใจเศร้าหมองเพราะต่างก็สงสารหญิงสาวที่ตกอยู่ในอำนาจพยาบาทของวิญญาณชั่วร้ายก่อนกลับสมภารให้ข้อคิดเตือนใจว่า
1: จงสร้างความดีเพื่อชนะความชั่วจะได้สิ้นสุดการจองเวร
2: เมื่อสุภาพสตรีสาวสวยกลับมาถึงบ้านในพระนครเรียบร้อยแล้วก็รู้ตัวว่า
1: วิญญาณอาฆาตได้ติดตามมาอยู่ในเขตบ้านตลอดเวลาค่ะ
2: บางครั้งเวลาดึกดื่นค่ำคืนจะได้ยินเสียง
1: สุนัขพากันเห่าหอนอย่างหวยหวนค่ะ
2: เยือกเย็นหน้าขนลุกขนพองอยู่เสมอไม่ได้เว้น
1: บางครั้งพวกสุนัขก็พากันเห่าหอนเวลากลางวันเป็นเสียงหวยหวนที่ชาวบ้านไม่อยากได้ยิน
2: คิดดูไม่ใช่กลางคืนนะกลางวันนะ
1: ค่ะ
2: ภายในบ้านเหมือนจะปกคลุมด้วยเมฆหมอกแห่งความลี้ลับบางครั้งจะเห็น
1: ภาพชายแขนด้วนค่ะเดินอยู่ในบริเวณบ้าน
2: ทำให้ผู้รู้เรื่องและเคยเห็นเมื่อครั้งทอดกฐินที่วัดในจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ตาก็รู้สึกขนพองสยองกล้าว
2: แต่หญิงสาวแม้จะมีความหวาดกลัวเพียงใดก็ต้องพยายามทำตัวทำใจให้กล้าให้ชินต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหลบหนีวิญญาณที่อาฆาตร้ายให้พ้นไปได
1: ้แต่ก็พยายามทำบุญให้ทานสร้างความดีเพื่อจะอุทิศส่วนกุศลกรวดน้ำไปให้ทุกครั้งเป็นทางเดียวที่จะให้วิญญาณคลายความพยาบาทลงได
2: ้แม้ระยะหลังนี้วิญญาณอาฆาตจะไม่ได้แสดงกิริยาดุร้ายเหมือนเมื่อแรกๆที่แฝงอยู่ในตนก็ดีแต่หญิงสาวก็รู้สึกว่ามีสิ่งลี้ลับเป็นเงาที่คอยติดตามตัวอยู่ตลอดเวลา
1: ทำให้หวาดกลัวและทรมานทางประสาทและจิตใจคอยผวาอยู่เสมอ
2: แต่ก็คิดว่าจะอยู่ที่ไหนก็คงไม่พ้นวิญญาณอาฆาตติดตามไปได้ตอนแรกก็นึกเหมือนกันนะว่า
1: จะเชิญผู้มีอาคมขลังมาขับไล่ค่ะหรือจับใส่หม้อถ่วงน้ำซะเลย
2: อันนี้บอกว่าก็จะเป็นเวรกรรมต่อไปไม่สิ้นสุดหญิงสาวก็เลยคิด
1: เอาความดีชนะวิญญาณพยาบาทให้สิ้นสุดเวรสิ้นกรรมนะคะสิ้นสุดความพยาบาทต่อไป
2: คิดว่ามีทางเดียวเท่านั้นก็คือสร้างบุญกุศลทำความดีทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ทำอะไรบ้างล่ะ
1: ทำสังฆทานค่ะ
2: บวชคนให้เป็นพระ
1: สร้างกุศลอื่น
2: ๆและให้ทานจากนั้น
1: อุทิศกุศลและกรวดน้ำแผ่เมตตาไปให
2: ้มิได้คิดโกรธแค้นตอบแทนวิญญาณอาฆาตด้วยความมุ่งทำลาย
1: แม้จะมีอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมขลังขออาสาทำลายล้างวิญญาณอาฆาต
2: หญิงสาวก็ไม่ยอมให้ทำคิดว่า
1: เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร
2: ตามที่ท่านสมภารเตือนไว้ก็ตั้งหน้าทำความดีชนะความชั่วสร้างแต่กุศลเพื่อจะให้หลุดพ้นกรรมอันนี้ตลอดเวลา
1: ต่อมาคืนหนึ่งหญิงสาวได้ฝันเมื่อจวนรุ่งแจ้งฟ้าสางว่าชายแขนด้วนได้เดินเข้ามาหาหญิงสาวซึ่งนอนอยู่บนเตียง
2: แต่คราวนี้ชายแขนด้วนมิได้แสดงกิริยาดุร้ายเหมือนอย่างคราวที่เคยเห็นที่แล้วๆมา
1: แต่กลับแสดงกิริยายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองแล้วพูดว่า
2: เอาละคราวนี้ฉันเชื่อแล้วว่าเธอไม่ได้จงใจสั่งพวกบ่าวไพร่มาทำร้ายตัดแขนฉันนับแต่ฉันได้กินเลือดจากใบลำไยแล้วคำอธิษฐานจองร้ายฉันก็สุดสิ้นลงและทั้งเธอก็อดทนใจเย็นพยายามสร้างกุศลอุทิศให้ฉันมากมายแล้วบัดนี้แขนฉันได้ต่อติดอย่างเดิมแล้วนับแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสิ้นเวรหมดกรรมกันแล้วฉันขอขอบใจที่เธออดทนทำความดีชนะได้ต่อไปนี้ขอให้เธอจงมีความสุขแขนฉันก็ติดต่อกันไปแล้วฉันจะมาขอลาเธอไปละเพื่อจะได้ไปผุดไปเกิดในโลกมนุษย์ต่อไป
1: แต่แล้วหญิงสาวก็มองเห็นแขนทั้งสองข้างของชายผู้นั้นเกิดงอกขึ้นเป็นมือธรรมดาปกติอย่างน่าประหลาดอัศจรรย
2: ์ทันใดนั้นภาพชายผู้นั้นก็โปร่งแสงหายไปต่อหน้าทันที
1: เมื่อหญิงสาวตื่นขึ้นแต่เช้าเป็นวันแรกที่มีจิตใจผ่องใสสดชื่นกว่าทุกวัน
2: เพราะรู้แน่ใจว่า
1: ได้หลุดพ้นจากวิญญาณพยาบาทของชายแขนด้วนเพราะได้อโหสิกรรมไม่ก่อเวรจองกรรมกันต่อไป
2: ภายในบ้านเข้าสู่ความเป็นปกติสุขอีกครั้งหนึ่งเพราะไม่ต้องคอยหวาดกลัววิญญาณพยาบาทซึ่งเป็นสิ่งลี้ลับมองไม่เห็นด้วยสายตามนุษย์อีกต่อไป
1: นับแต่เริ่มสร้างความดีด้วยอำนาจกุศลกรรมและทานเป็นบารมีที่หญิงสาวได้บำเพ็ญความดีตลอดมา
2: ได้ทำให้ความแค้นความพยาบาทความอาฆาตของวิญญาณชายแขนด้วนได้ค่อยลดน้อยถอยและเบาบางลง
1: ทุกครั้งที่หญิงสาวได้แผ่ส่วนกุศลและเมตตาจิตไปให้ด้วยอำนาจของความดีมีศีลธรรมแผ่ไปถึงวิญญาณอาฆาตทุกคืนทุกวัน
2: ที่สุดความดีก็ชนะความพยาบาทอาฆาตและก็จบลงด้วยการอโหสิกรรม
1: เหตุการณ์ร้ายก็กลายเป็นดีด้วยกันทั้งสองฝ่าย
2: เห็นเลยนะเจ้ากรรมนายเวรนี่เขายังมาให้เห็นนะและชี้ว่าทำเขาไว้นะแล้วคุณทำความดีเนี่ยส่งถึงตัวได้ทันทีแล้วพวกเราล่ะไม่รู้ใครต่อใครที่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นทำความดีไปเถอะแล้วอุทิศให้นะถ้าเขาจะมาปรากฏให้เห็นก็ให้ตรงตัวแล้วก็พยายาม อย่าเลิกทำและทำให้ต่อเนื่องให้สม่ำเสมอก็จัดตรงนี้เขาบอกว่าในที่สุดเนี่ยมันจะค่อยๆลดน้อยถอยและเบาบางลงจนกลายเป็นอโหสิกรรมในที่สุด
1: ใช่
2: เราก็ขอสำหรับตัวพี่ก็ขอให้เป็นอย่างนี้แล้วขอให้ท่านผู้ฟังขอให้ทุกๆท่านเนี่ยได้ปฏิบัติทำความดีแล้วก็อุทิศและให้พ้นจากห่วงการจองเวรจองกรรมกันเนาะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะด้วยเวลาและน้องหมูมิ่งหมดลงแล้วค่ะมาถึงช่วงท้ายและขอฝากไว้ด้วยพุทธศาสนสุภาษิตค่ะ
1: วันนี้ขอฝากไว้ด้วยนะหิเวรณะเวรานิสัมมันตีทะกุทาจะนัง
2: แปลว่าในการไหนไหนเวรในโลกนี้ย่อมระงับด้วยเวรไม่ได้เลยจากขุทกานิกายธรรมปาทคาถาเล่มที่25หน้าที่15ค่ะพอฟังเรื่องนี้แล้วหลายๆคนจะกลัวเนาะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: โหถ้าตามาอย่างนี้แล้วหมาหอนตลอด โอ้มันเห็นแล้วมาปรากฏให้เห็นอีกมาแสดงให้เห็นอย่างเงี้ยนะอ้าวก็รีบทำความดีก็แล้วกันค่ะถ้าท่านมีเรื่องราวดีๆจะส่งมาให้เราสองคนนำเสนอเป็นธรรมทานได้เลยค่ะ
1: ก็สามารถส่งมาได้ที่รายการหน้าๆนำมาฝากค่ะสถานีวิทยุสังฆทานธรรมวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะรหัสไปรษณีย์11000
2: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะ
1: พบกันใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเวลา 14:30 นถึง 15:00 นโดยประมาณค่ะ
2: สำหรับวันนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่าน A 0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงบุญชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระภาวนาวชรสุทธาจารย์หลวงปู่มหาสามเรือนปุญเยสโกวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปราชัยรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพชมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิฏฐสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตาก
พระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพลคุโนวัดหนองบัวแคมแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอ

0: บ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่างสิบหมู่กลมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก0878457163 0878457163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ตั้งใจนั่งสมาธิฟังธรรมนั่งสบายสบายทั้งมือขวาวางบนมือซ้ายภาวนาพุทโธเรื่อยไปลมหายใจเข้าก็นึกพุทลมหายใจออกก็นึกโธพุทโธในการฟังธรรมคือตั้งสติในการฟังวันนี้ก็เป็นวันพระซึ่งเป็นวันอุโบสถซึ่งเราก็ได้ทำบุญกันมาทุกวันพระทำกันมาเพื่อเป็นการสร้างคุณธรรมในความดีที่เราจะเอาติดตัวไปเพราะบุญนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับเรานอกจากเราจะทำให้เกิดขึ้นเพราะบางคนคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นมาจากผลกรรมหรือผลที่ว่าเราคอยเวลานั้นก็คงจะถึงไปเองแต่ ความจริงบุญคอยเวลาไม่ได้เราต้องทำให้เกิดขึ้นจะเป็นวิธีใดก็ดีเราจะต้องทำให้เกิดขึ้นจากใจของเราเนี่ยเรายังไม่มีอะไรเรายังไม่มีฐานยังไม่เคยนึกถึงผลฐานที่เราทำไว้การที่เราไม่ได้นึกถึงผลทานที่เราทำไว้นั้นแสดงว่าเรายังไม่มีทานแต่นึกแล้วมีผลทานในใจเรานึกว่าเราได้ทำความดีไว้เสียสละไว้เพื่อกูลไว้มากมายเราระลึกผลทานนั้นทำให้เราสบายใจ แสดงว่าพ้นฐานทำไว้ในใจตอนนี้เมื่อเราทำไปแล้วจะนึกเมื่อไหร่ก็ได้จะนึกเมื่อไหร่ก็นึกได้ทุกเวลาจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็นึกได้เพราะมันมีอยู่ในใจเราแต่ถ้าหากว่าเราไม่ทำเราจะนึกอย่างใดมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเรานึกไม่ถึงนึกไม่ออกเพราะเราไม่ได้ทำไว้ในใจเราศีลก็เช่นเดียวกันถ้าเราเคยไม่เคยรักษาศีล8ไม่เคยรักษาศีล5แล้วไม่เคยทำไว้แต่อดีตจะนึกเมื่อไรมันก็นึกไม่ออกว่าเราทำอะไรของเราไว้มันก็ไม่เกิดความสบายใจไม่เกิดความสุขใจเพราะนึกไม่ออกแต่ถ้าเราทำของเราไว้แล้วเราจะนึกได้ทุกเวลาจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนอยู่ที่ใดก็นึกถึงทานถึงศีลเราได้นึกเมื่อไรก็รู้ว่าเรารักษาไว้กี่วันรักษาศีลกี่วันศีลกี่ข้อศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีรักษาไว้กี่พรรษาสิกี่อุโบสถวันนี้เรารักษา1อุโบสถแล้วก็จดจำว่านี่เรารักษาของเราไว้ได้1อุโบสถพอ2อุโบสถเราก็รู้ว่าเราก็รักษาไว้2อุโบสถแต่นี้เมื่อเราได้ตลอดไตรมาส3เดือนเรารักษาศีลของเราไว้ทุกวันทุกวันบ่อยๆทีนี้เวลาล่วงเลยไปแล้วเป็นอดีตไปพอกลับมานั่งนึกนอนนึกเดินนึกแล้วทำอะไรมันก็ผุดเกิดขึ้นศีลเราก็รักษาทานเราก็ให้ทำแต่ครั้งนั้นก็ทำครั้งแต่ครั้งนี้ก็ทำจิตมันก็ฟูจิตก็เอิบอิ่มเบิกบานเกิดปีติเกิดขนลุกขนชันปรับพื้มรื่นเริงบันเทิงใจใจก็ไม่เหี่ยวแห้งไม่เศร้าหมองเพราะอะไรเพราะนึกถึงความดีที่ตนเองทำไว้มากและสมาธินี่จะเป็นเครื่องรวบรวมสติสมาธิปัญญาให้รวบรวมไว้ที่เดียวกันเขาเรียกว่ามารวมบุญบุญอะไรๆที่ยังไม่มีมาก็มารวมไว้ที่ใจมีที่ใจสงบถ้าเรามีสมาธิแล้วมันก็มองเห็นตัวเราเห็นใจเราว่าเราทำอะไรของเราไว้มากน้อยแค่ไหนการที่เรามีใจสงบเนี่ยเราจะมองเห็นว่าบาปคือใจไม่สงบบุญคือใจสงบที่เราทำใจสงบได้นี่มันก็เป็นบุญทั้งนั้นเลยสิเป็นบุญทั้งกินทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนถ้าอย่างนั้นบุญก็มีอยู่ในใจเราแล้วสิเพราะใจเราสงบพอเรามีพื้นฐานตั้งแต่การให้การรักษาการปฏิบัติเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็สบายใจก็เป็นสุขใจว่าโอ้เราทำของเราไว้ดีแล้วตั้งแต่เบื้องต้นคือทานทำกลางคือศีลที่สุดคือสมาธิเขาเรียกว่างามเบื้องต้นงามท่ามกลางงามที่สุดงามเบื้องต้นคือการให้ทานการรักษาศีลคือท่ามกลางการเจริญภาวนาคืองามที่สุดไพเราะในเบื้องต้นคนที่จะพูดไพเราะในเบื้องต้นยังไงคือกล่าวในการให้ทานรักษาศีลแล้วก็กล่าวในการเจริญภาวนาคนที่พูดเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนานะคนที่พูดไพเราะเรียกว่าไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดคนที่พูดไม่ไพเราะเพราะอะไรพูดไม่มีศีลพูดเป็นคนตนีขี้เหนียวเป็นคนโลภมากเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนที่วาจาหยาบคายไม่มีศีลพูดแต่เรื่องไร้ศีลธรรมพูดแต่เรื่องฟุ้งซ่านไม่สงบพูดแต่เรื่องที่เป็นเรื่องที่นำมาถึงความไม่สบายใจเขาเรียกว่าไม่ไพเราะพูดแล้วไม่สบายใจทั้งผู้ฟังผู้พูดเลยไม่ไพเราะในท่ามกลางไม่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดทีนี้เมื่อเราพูดกันนี้เราก็พูดถึงเรื่องให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเรียกว่าไพเราะตลอดไปไม่ใช่ไพเราะด้วยการร้องรำขับร้องไม่ใช่ไพเราะด้วยการร้องเพลงนั้นไพเราะของพระพุทธเจ้าคือพูดให้เป็นสุภาษิตพูดให้เป็นคติเตือนใจกันพูดให้ระลึกถึงความดีซึ่งกันและกันหรือพูดให้ตั้งตัวอยู่ในเป็นคนดี คือพูดต้องการให้ทุกคนเราเป็นคนดีไม่ให้ทุกคนเรานั้นตกต่ำฉะนั้นการชักจูงการชักชวนกันไปสู่ความดีนั้นถือว่าเป็นการพูดที่ไพเราะผู้ที่น่าจะฟังฉะนั้นที่เราได้มาสร้างสมอบรมศีลทานภาวนากันทุกอุโบสถคือเพื่อต้องการจะเอาไว้เป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจเป็นที่ระงับดับทุกข์ทางใจเป็นที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นเกิดความสุขความสงบเบิกบานใจพวกเราเกิดมาในโลกนี้ทุกคนก็หวังที่จะได้รับความสุขความสบายทุกคนคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครอยากยุ่งยากลำบากไม่มีใครอยากเป็นทุกข์ทุกคนปรารถนาความสุขกันทั้งนั้นแต่ว่าความสุขมันอยู่ที่ไหนถ้าเราทำใจไม่ได้เราจะเจอความสุขหรือเปล่าเพราะทุกคนทุกวันนี้บางคนก็มีทุกอย่างแล้วแต่ยังไม่เจอความสุขมีเงินมีทองมีบ้านมีเรือนแล้วเขาก็ยังไม่พบความสบายใจยังมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ปัญหาอยู่ในตัวเองและครอบครัวอยู่ทุกวันไปทั้งที่มีทุกอย่างแล้วเพราะใจของเขาขาดศีลสมาธิเพราะเขาไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเขาไม่รู้วิธีทำใจเขาให้เป็นสมาธิการที่เขาไม่รู้จักการควบคุมใจของเขาให้มีฐานศีลสมาธินั้นเขาจึงฟุ้งซ่านเขาจึงคิดมากเขาจึงวุ่นวายมากเขาจึงไม่พบความสุขที่แท้จริงแต่ถ้าเขาฉลาดสักหน่อยหนึ่งเขาหันหน้าเข้ามาหาธรรมะเข้ามาสวดมนต์เข้ามาภาวนาเข้ามาฝึกจิตให้เป็นสมาธิเขาก็จะพบความสุขที่อยู่เหนือวัตถุทั้งปวงฉะนั้นดีแล้วที่พวกเราได้เข้ามาอบรมศีลธรรมก็เพื่อต้องการให้ใจของเราเนี่ยสงบบ้างให้ใจของเราได้รู้จักละสิ่งสมมุติให้มันทิ้งโลกสมมุติไปบ้างมันจะเข้าไปสู่โลกวิมุตติคนที่สู่โลกวิมุตตินั้นหมายถึงว่าทำใจให้หลุดพ้นจากความห่วงความผูกพันความเสียดายอะไรอาวรณ์สิ่งที่จะต้องจากเราหรือเสียไปคนเราเมื่อมีความห่วงความรักความกังวลมันก็เกิดความเสียดายเกิดความปกป้องรักษาเมื่อเกิดอย่างนั้นแล้วมันก็เกิดความไม่สบายใจเกิดความเป็นทุกข์ใจเกิดความเสียดายขึ้นมามันก็ทุกข์ขึ้นมาในใจของคนทั้งที่มีมากก็ทุกข์มากเพราะมีมากมันเสียดายมากมีมากมันห่วงมากแต่ถ้ามีเราไม่เสียดายเราก็ไม่เป็นทุกข์แต่คนเรามีแล้วมันตัดยากเรามีลูกสักคนเราจะตัดลูกให้เราว่าไม่ใช่ลูกเราก็ตัดไม่ได้เรามีภรรยาสักคนเราจะตัดว่าภรรยาไม่ใช่ภรรยาเราก็ตัดไม่ได้เรามีสามีสักคนหนึ่งเราจะตัดว่าสามีไม่ใช่สามีเราก็ตัดไม่ได้เป็นตายร้ายดีมีเรื่องราวอะไรเราก็ต้องห่วงเราก็ต้องกังวลยิ่งเรามีลูกมากหลานมากมีแค่แหวนเงินทองมีทรัพย์ที่จะต้องเสียหายได้เราก็เป็นห่วงมากเสียดายกลัวคนอื่นจะมายื้อแย่งคนอื่นจะมาทำลายไปให้ความเสียดายที่กลัวคนอื่นจะมายื้อแย่งจะมาทำลายให้เสียหายไปเนี่ยเราเกิดเป็นทุกข์เกิดความเสียดายที่เราจะมาติดตัวเรามันก็ไม่ติดตัวเราจะมาติดใจเรามันก็ไม่ติดใจเรามันก็เลยต้องเป็นห่วงต้องคอยดูคอยแลต้องคอยเฝ้ามองคอยหวงแหนมันจะเกิดความไม่สงบใจอันนี้เมื่อเราปลงไม่ได้ตัดไม่ได้มันก็เกิดการไม่สงบเมื่อไม่สงบมันก็เกิดความวุ่นวายจิตใจเราจะทำยังไงเราก็ต้องมาศึกษาธรรมะมาแก้ใจเราใหม่มาแก้ใจเราว่าอะไรมันจะมีก็มีอยู่แล้วมันจะเสื่อมมันก็ต้องเสื่อมอยู่แล้วมันจะหมดไปมันก็เป็นของมันไปได้มันเกิดขึ้นมามันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงได้เราจะไปยึดว่าอันนี้เป็นของเราตลอดไปไม่ได้เราก็มาหัดทำใจเหมือนเขาด่าเราเขาว่าเราแล้วมันก็ดับไปอย่างนั้นเสียงที่เขาด่าเราเขาว่าเรานินทาเราเมื่อกี้นี้ดัง อยู่ในหูแต่สักพักมันก็

ายจากหูไปถ้าเราไม่ยึดติดมันก็หายไปจากใจมันเป็นแค่เสียงไม่มีตัวตนแต่เราไม่ยึดมันก็ดับไปแต่ถ้าเรายึดมันก็เป็นทุกข์ในใจทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องใช้การฝึกการมาศึกษาธรรมะมาทำจิตใจให้เป็นบุญกุศลทำจิตใจของเราให้สงบเบิกบานนั่นแหละจึงจะรู้จักความสุขที่แท้จริงจากใจเราถ้าเราไม่ฝึกสมาธิเราก็ไม่รู้จักความสุขไม่รู้จักความสงบเพราะเราทำใจไม่ได้ในการที่ทำใจไม่ได้เนี่ยมันเป็นทุกข์จริงๆทำใจให้วางเฉยไม่ได้ทำใจให้สบายไม่ได้ทำใจกังวลเนี่ยมันเป็นทุกข์ของหัวใจคนที่ว่ามีเรื่องราวมากมายก็เพราะเราทำใจปล่อยวางไม่เป็นเก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆมาคิดมีเรื่องอะไรๆมันก็เอามาสุมไว้ในใจหมดพอไม่ภาวนามันก็ยิ่งคิดใหญ่ภาวนาแล้วมันก็เบาลงถ้าไม่ภาวนามันก็ยิ่งคิดมากขึ้นภาวนาได้เป็นเครื่องขัดเกลาเป็นเครื่องชำระจิตใจให้มันสบายขึ้นตอนนี้เรามาวัดเราก็ต้องมาฝึกศีลทานภาวนาให้เกิดเป็นธรรมะประจําใจเราฐานก็เป็นธรรมะประจําใจถ้าเราทําไว้จนเราระลึกได้อยู่ทุกวันศีลก็เป็นธรรมะในใจเราถ้าเรารักษาไว้จนพอสมาธิถ้าเราภาวนาเราทําใจให้สงบก็เป็นธรรมะประจําใจเราฐานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีเมื่อทําไว้แล้วสร้างสมไปมากแล้วก็ไปอยู่ที่ใจเราพอใจเราสงบก็เป็นธรรมะเป็นความสบายมันจะคิดเรื่องอื่นมาเป็นทุกข์มันก็ไม่ทุกข์เพราะบุญกุศลมันเกิดขึ้นในใจเสียแล้วมันก็ไม่ไปคิดถึงเรื่องยุ่งยากลำบากใจมันพอใจมันยินดีในกองกุศลตัวเองที่ทำไว้เสียมันก็เหมือนกับเรามีน้ำอยู่ในตัวเราความร้อนมันก็ไม่มีจะร้อนเท่าไรแต่เมื่อมันมีน้ำความร้อนก็ดับไปและที่มันมีความร้อนเพราะมันไม่มีน้ำไม่มีความเย็นในตัวเรา จิตใจเราก็จำเป็นจะต้องมาศึกษามาปฏิบัติกัน พวกคนเราเกิดมาในทุกวันเนี่ยต้องดิ้นรนต้องทำมาหากินต้องต่อสู้กับชีวิตโลกภายนอกอย่างมากแต่ถ้ายิ่งเราทำใจให้สบายไม่ได้สงบไม่ได้มันก็ยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นกว่าคนธรรมดาตอนนี้เราก็มาอย่างนี้เลยเราก็เลือกเดินทางที่ดีมาประพฤติปฏิบัติถึงเราจะทำไม่ได้ถึง 100% แต่ก็ยังน้อยเราก็ยังรู้จักการควบคุมจิตของเราให้สงบเป็นบุญกุศลไปวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังดีเรามาอยู่วัดนี่เรามาแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งหรือมาอยู่แค่ครึ่งวันมาอยู่แค่วันหนึ่งนี่เราก็ต้องการจะมาฝึกจิตใจของเราให้มันรู้ให้มันเห็นให้มันเข้าใจให้มันสว่างให้มันชัดขึ้นมาบ้างธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยทำไปแล้วได้ผลอย่างไรทำไปแล้วได้รับความร่มเย็นเป็นสุขแค่ไหนเราจะได้รู้ทางเราจะได้ทำให้เกิดขึ้นในใจเราบ้างแต่ถ้าเราไม่เข้ามาฝึกไม่มาทำมันก็ไม่ได้อะไรถึงเราจะไปอ่านตำรับตำราไปศึกษาสักเท่าไรแต่เราไม่เคยภาวนาเลยมันก็รู้อยู่แค่ตำรารู้อยู่แค่กระดาษเขียนแต่เราจะต้องรู้เรื่องจิตใจของเราตอนนี้ถ้าเราภาวนาไม่เป็นเนี่ยเราจะรู้อะไรได้ภาวนาไม่เป็นกระใจไม่หยุดใจไม่นิ่งใจไม่มีสมาธิมันก็เลื่อนลอยคิดไปตามเรื่องตามราวเอาหลักอะไรไม่ได้จะสงบใจก็สงบไม่ลงเพราะมันไม่มีหลักภาวนานี่วิธีการที่เรามาวัดเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจมาศึกษาเรื่องละเอียดอ่อนทางการประพฤติปฏิบัติพอเราทำสมาธิแล้วอะไรๆก็มารวมหมดเลยฐานก็มาอยู่ที่ใจบุญศีลก็มาอยู่ที่ใจบุญ
สมาธิก็มาอยู่ที่ใจคุณพอใจดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นหมดเลยเราจะรู้ว่าอ๋อนี่เองบุญเป็นอย่างนี้หรือหน้าตาบุญเป็นอย่างนี้หรือลักษณะบุญเป็นอย่างนี้หรือโอ้บุญนี่มันดีอยู่ที่ใครแล้วสบายใจคนนั้นบาปไม่ดีอยู่ที่ใครแล้วไม่สบายใจคนนั้นนี่การปฏิบัติของพวกเราเราก็ต้องทำให้รู้ให้เห็นไว้บ้างเกิดมาชาติหนึ่งแล้วเรามาพบคำสอนพระพุทธเจ้าเราจะได้เอาไว้เป็นเครื่องระลึกเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งทางใจของเราตลอดไปถ้าเราจะมีเหตุการณ์เพศภัยอะไรขึ้นมาเกิดทุกข์เกิดเดือดร้อนในชีวิตเราก็ไม่ขาดบุญเราก็จะนึกถึงความดีที่เราทำไว้ให้ใจของเราสบายมั่นคงได้ไม่หวาดกลัวไม่หวั่นไหวไม่จนถึงกับทอดทิ้งความดีไปฉะนั้นเมื่อเรามาวัดเราก็ที่ว่ามาฝึกกันนี่ก็เพื่อต้องการให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสได้มาจำศีลภาวนามาปฏิบัติเอาตัวเองไปส่วนหนึ่งคือยกให้ตัวเองพ้นไปส่วนหนึ่งคือช่วยตัวเองอยู่บ้านนั้นเรายังมีปัญหามีเรื่องมากมายเราก็ช่วยครอบครัวแต่ว่ามาวัดนี่เราช่วยตัวเองช่วยให้ใจของเราให้รู้จักส่วนกุศลเสียก่อนพอจิตใจของเราดีแล้วเราก็เอาไปใช้ที่ไหนก็ได้จะนำประโยชน์ให้แก่ตัวเองคนที่อยู่กับโลกทุกวันเนี่ยถ้าเขารู้จักว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยทำแล้วให้มันสบายใจได้ทุกคนก็อยากได้แต่เขาไม่รู้หลักเองเขานึกว่าเข้ามาวัดแล้วมานั่งหลับหูหลับตามาทำอย่างนี้มันจะได้อะไรคงจะไม่มีอะไรดีไปกว่าคนที่อยู่ข้างนอกแต่หารู้ไหมว่าคนที่มาอย่างเนี้ยมันได้ทุกอย่างมันได้ความภาคภูมิใจได้ความดีใจได้สิ่งที่ชาวโลกก็ไม่ได้เพราะชาวโลกเขาไม่รู้จักว่าวิธีการประพฤติปฏิบัติวิธีคำสอนพระพุทธเจ้าที่จะสอนใจตัวเองให้สงบและทำอย่างไรมันหาไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเรามาแล้วเราก็ควรจะศึกษาและปฏิบัติให้มันได้ผลให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราอย่างน้อย5นาที10นาทีเราก็ยังดีก็ไม่รู้อะไรซะเลยดีก็ไม่ได้อะไรซะเลยอย่างคิดว่าเราได้ทำตัวเองให้สงบระงับดับจากความปรุงแต่งคิดนึกวุ่นวายบ้างเราจะได้มองเห็นว่าอ๋อบุญมันเกิดที่ใจสงบนี่เองเรามาวัดแล้วใจไม่สงบมันก็ไม่ได้อะไรตัวมาวัดแต่ใจยังวุ่นวายอยู่มันก็ไม่ได้อะไรตัวมาวัดเราก็ให้ใจไม่วุ่นวายให้ใจมันสบายบ้างมันก็จะได้วัดไปเมื่อก่อนคนเราก็คิดเมื่อตอนเป็นเด็กก็คิดอย่างนั้นคิดตามภาษาเด็กก็ไม่คิดว่าคนโตจะเป็นอย่างไรพอเราเป็นหนุ่มเป็นสาวก็คิดอย่างนั้นพอแก่เราก็คิดอีกอย่างหนึ่งพอตายเราก็คิดอีกอย่างหนึ่งมันคิดไม่ถึงคนเราเรียกว่าคิดไม่ถึงอีตอนเป็นเด็กเราก็คิดไม่ถึงคนโตอีตอนโตเราก็คิดไม่ถึงคนแก่อีตอนแก่เราก็คิดไม่ถึงคนตายมันคิดกันไม่ถึงตอนจนก็ไม่ได้คิดถึงคนมีพอตอนมีก็ไม่ได้คิดถึงคนจนอีตอนไม่ป่วยก็ไม่ได้คิดถึงคนป่วยอีตอนป่วยก็ไม่ได้คิดถึงคนตายหรือคนหายป่วยไม่คิดแต่เป็นทุกข์เรื่องป่วยใจคนเราจึงไม่ได้พิจารณาถ้าเรามีปัญญาพิจารณาเหตุผลทุกอย่างมาสอบสวนเนี่ยมันก็จะมีการปลงใจมีการทำใจระงับใจได้
างคนที่ว่าเสียใจอย่างเงี้ยก็นึกว่าชีวิตตัวเองเนี่ยมันไม่ดีคนเดียวชีวิตเราตกต่ำคนเดียวทำไมจึงอภัพคนเดียวแล้วทำไมเราจึงลำบากยากจนคนเดียวทำไมเราจึงเป็นโรคคนเดียวแต่เราไม่ได้คิดถึงว่าทุกคนจะต้องเป็นอย่างเราเหมือนกันคนที่เป็นมากกับเราก็มีคนที่จนมากกับเราก็มีคนที่เจ็บมากกับเราก็มีคนที่ลำบากมากกับเราก็มีชื่อว่าคนแล้วมันมีทุกข์ไม่หนีกันแต่เราไม่คิดอย่างก็ยมเวลาเจ็บเนี่ยคิดว่าทำไมเราจึงเจ็บทำไมเราจึงป่วยคนอื่นทำไมไม่ป่วยไม่เจ็บอย่างเราไม่มีใครเลยที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครเลยที่จะไม่เจ็บไม่ป่วยเมื่อคิดถึงความแก่นะความแก่ไม่ดีเลยลำบากจังเลยตาหูก็ไม่เห็นกำลังก็ไม่ดีเจ็บปวดไปหมดเราก็ไม่ชอบความแก่อีกเกลียดความแก่อีกแล้วหาว่าไอ้คนหนุ่มคนสาวเขาสบายคนแก่ไม่สบายแต่หารู้ไหมว่าทุกคนก็ต้องเจอปัญหานี้เขาก็ต้องเจอแบบเดียวกับเราพอเขามาแก่เขาก็ข้ามกวนมาเราอีกจะทำยังไงใครๆก็หนีไม่พ้นสักคนแล้วเราจะทุกข์ทำไมทุกข์ก็หนีไม่พ้นบ่นก็ไม่หายเหมือนกับเราเจ็บถ้าเราร้องไห้มันก็ไม่หายเจ็บไม่ร้องมันก็เจ็บร้องมันก็เจ็บแต่คนเราไม่คิดถึงความเป็นจริงถ้าคิดถึงความเป็นจริงเราจะสบายใจเรายอมรับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราจะสบายใจถ้าเราเจ็บเราก็ต้องคิดว่ามันมีทางหายก็ตายอย่างเดียวถ้าไม่หายก็ตายถ้าไม่ตายก็หายถ้าเราคนแก่เราคิดไงคนแก่ก็มีทางเดียวมันแก่มันก็ต้องตายแก่ไม่มีหายเจ็บก็ไม่มีหายแก่ก็ไม่มีหายถ้าเกิดก็ไม่มีไปไหนเกิดก็มีตายอย่างเดียวเกิดจะไปไหนเกิดก็ไปตายอย่างเดียวคนเกิดนี่ไม่ไปไหนมันไปตายอย่างเดียวแก่ก็ไม่ไปไหนแก่ก็ไปตายเจ็บก็ไปตายโลกนี้มันเป็นอย่างนี้แต่เราจะไปเสียใจทำไมคนจนก็เอาอะไรไปไม่ได้คนมีก็เอาอะไรไปไม่ได้ก็ไม่มีใครเอาอะไรไปได้ใครจะรวยเอาอะไรไปได้คนไหนคนตายก็หอบสมบัติไปได้ไหมเราก็นั่งยิ้มอยู่เอ้ยมันก็เอาไปไม่ได้มันเล่าเราไม่มีอะไรจะห่วงแล้วก็หมดเรื่องกันแต่คนเรามาคิดเล็กคิดน้อยเลยกลายเป็นเรื่องเดือมล้ำต่ำสูงเป็นทุกข์กังวลกันจนเป็นเรื่องปัญหาหัวใจแต่แท้ที่จริงแล้วคนเรามันก็เป็นไปตามวาระตามเวลาไม่มีใครจะน่าที่จะเกินเลยกันไม่มีใครมันจะดีเกินไปได้นะสภาพชีวิตของคนพุทธเจ้าท่านบอกว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมันพอกันเวลาตายแล้วใครสวยไม่โยมเวลาคนตายแล้วเอานางงามบางคนธรรมดามาตายคู่กันใครสวยกันมันก็เน่าพอกันใช่ไหมมันก็ตายพอกันมันก็เน่าพอกันนางงามจักรวาลก็คนกิเลสกิลายมันก็ไม่มีใครต้องการเท่ากันอันนี้คนเรามันไปตีราคาสูงกว่ากันตีราคามากกว่ากันก็เลยมีเรื่องล้ำตามสูงทรนงตนกันว่าฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่ฉันเป็นใหญ่เป็นโตฉันมีนั่นมีนี่มันก็เลยลืมตัวเพราะถูกสมมุติเราไม่ได้พิจารณาเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมไม่ได้คิดถึงความจริงที่พุทธเจ้าสอนเราก็เลยหลงกันสำคัญตนกันผิดใช่ไหมเวลาเราอยู่ในครรภ์แม่เนี่ยเราอยู่ในครรภ์แม่เนี่ยมันก็ลือในสภาพเดียวกันทุกคนใครที่อยู่ในท้องแม่มันก็มีสภาพเดียวกันทุกคนคลอดมาแล้วก็เหมือนกันทุกคนใครก็ไม่วิเศษไปกับกันเวลาตายก็เหมือนกันทุกคนไม่มีใครวิเศษกับกันถ้าเรามาคิดอย่างนี้เราก็ธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้ใจของเราเนี่ยสบาย

ทำให้เรามองอะไรเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นเราก็ต้องทำใจอย่างนั้นใครหนีไม่พ้นหนีความแก่ความเจ็บความตายหนีเรื่องธรรมดาไม่พ้นอย่าได้ถือว่าคนโน้นสำคัญคนนี้สำคัญคนเราไม่สำคัญกับกันหรอกใครจะพิเศษวิโสไปอย่างใดก็ต้องไปตายอยู่ดีที่จะร่ำรวยอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรเขาก็หนีความตายไม่พ้นแต่สิ่งที่เขาจะทำให้เขาสบายใจได้นั้นเขาต้องสร้างกุศลของเขาไว้ก่อนเขาต้องทำทางของเขาไว้ให้ดีก่อนเขาจึงจะสบายได้ถ้าไม่งั้นสภาพชีวิตคนเราไม่ต่างอะไรกันถ้ารอเวลาถึงวันแก่วันเจ็บวันตายมันก็ลงที่เดียวกันหมดบางคนมาน้อยใจชีวิตตัวเองทำไมเนาะเราจึงเกิดมาไม่เหมือนเขาเฮ้ยเวลาเกิดก็เหมือนเขาเวลาตายก็เหมือนเขาใช่ไหมเกิดแล้วก็คลอดมาเหมือนกันนะอยู่ในท้องแม่เหมือนกันมาทางเดียวกันเวลาไปก็ไปทางเดียวกันเกิดก็เหมือนเขาตายก็เหมือนเขาไม่เห็นต่างกันเลยที่ตอนเป็นนี่เท่านั้นนะที่เราคิดต่างกันเองที่เราก็ทำต่างกันก็กินเดินนั่งนอนเหมือนกันกินก็เหมือนกันเดินก็เหมือนกันนั่งก็เหมือนกันนอนก็เหมือนกันทำอะไรก็ไม่ต่างอะไรกันมีไม่มีใครจะวิเศษไปกับกันทำไมเราจึงไปว่าเราไม่เหมือนใครตัวเรานี่ก็มีดะมีน้ำมีดินมีไฟมีลมเหมือนกันคนไหนไม่มีดินน่ะตัวเราก็มีขี้เหงื่อขี้ใครมีดินมีน้ำมีไฟมีลมในร่างกายเราก็เหมือนกันมีขี้หูขี้ตาเหมือนกันไม่ใช่ว่าคนนั้นเป็นมหาเศรษฐีขี้ตาไม่มีเลยขี้ปากขี้มูกไม่มีเลยแม่มันดีจริงกูอยากเป็นอย่างนั้นบ้างทำไมน้องมันจะรวยอย่างนั้นสวยอย่างนั้นขี้มูกไม่มีขี้ตาไม่มีขี้เล็บขี้หัวไม่มีเลยมันต้องอาบน้ำเลยคนรวยนี่คนสวยนี่ไม่ต้องอาบน้ำเลยแม่อย่างนั้นเราก็เออคนไม่เหมือนกันแต่ละเว้ยเออคนสวยนี่มันไม่มีขี้เลยกูอยากจะสวยมึงจะได้ไม่มีขี้แบบนั้นคนรวยมันไม่มีขี้เหมือนกันแหมอยากจะรวยมากคนรวยไม่แก่ไม่ตายเปล่าเหมือนกันมันก็เหมือนกันทุกคนทำไมเราจึงไปตีราคาคนมากคนน้อยคนเราต้องมีค่าอยู่ที่ความดีนะครับ มีค่าอยู่ที่ความดีศีลธรรมศีลธรรมนั้นมีค่าตีราคาสูงได้คนไม่มีศีลธรรมมันก็ตายเหมือนกันเกิดเหมือนกันแก่เหมือนกันเจ็บเหมือนกันถ้าเราพิจารณานี่เราจะได้สบายใจคนเราจะได้ไม่ยกตัวเองเกินกว่าคนอื่นมันฐานะเดียวกันบางคนมาเกิดแล้วก็มานึกว่าตัวเองอาภัพไม่ได้อาภัพเลยคิดว่าอาภัพไปเองได้เป็นมนุษย์แล้วไม่อาภัพหรอกได้กินอิ่มไปวันๆหนึ่งไม่อาภัพหรอกไอ้ที่ว่าอาภัพอยากได้มากกว่านั้นเท่านั้นเองอยากโลภมากอยากจะได้มากกว่านั้นไม่พอใจที่ตนเองมีอยู่แต่ถ้าพอใจว่าเราได้อย่างนี้เราก็ดีใจอย่างนี้พอใจในที่ตัวเองมีอยู่ก็ทุกคนก็ไม่อาภัพเลยไม่มีใครตกต่ำเลยเสมอกันหมด

มาธิดีแล้วก็พยายามเจริญพิจารณาให้เกิดขึ้นบ่อยๆสมาธิที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยความเพียรขยันทำสนุกในการนั่งสมาธิเพลิดเพลินในการนั่งสมาธิจะทำให้จิตใจของเรานี้มีความสุขสงบมากขึ้นแต่เราไม่เพลินไม่สนุกในสมาธิสมาธิก็ทำเพียงนิดหน่อยกำลังน้อยไม่ค่อยมีกำลัง

มากแต่ถ้าเรามีสมาธิทำอยู่ประจำสมาธิก็ไม่มีเล็กน้อยเพราะเราเพียรอยู่ประจำสมาธิเป็นบ่อเกิดทำให้มีปัญญาได้ไม่ต้องกลัวว่านั่งสมาธิเราจะโง่จะไม่รู้อะไรเกิดเมื่อไรก็ฉลาดเมื่อนั้นเกิดเมื่อไรก็อธิบายได้เมื่อนั้นสมาธิเป็นปฏิภาคอันหนึ่งซึ่งเป็นอธิบายอยู่ในตัวของเขาแล้วคนที่ไม่มีปัญญาคือคนไม่มีสมาธินั่นเอง

อรรถาธิบายอยู่ในตัวของเขาแล้วคนที่ไม่มีปัญญาคือคนไม่มีสมาธินั่นเองคนที่ไม่มีสมาธิคนไม่มีปัญญาคนไม่มีปัญญาคือคนไม่มีสมาธิถ้าเรามีสมาธิปัญญาก็เกิดถ้ามีปัญญาก็สามารถจะแสวงหาสมาธิได้เพราะพิจารณาแล้วว่าอะไรควรไม่ควรสิ่งใดดีไม่ดีก็รู้จักการศึกษาและประพฤติปฏิบัตินี่เราก็เดินตามทางพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ทำความเพียรบรรลุสำเร็จด้วยการทำอนาปานุสติอันนี้แน่นอนหลักคำสอนพระพุทธเจ้าสอนกรรมฐานไว้40กว่าอย่างสอนอสุภะ10กสิณ10หาเรวิปฏิกูลอนุสติ10พระพุทธเจ้าสอนสมาธิทางนั้นเลยให้เจริญวิปัสสนาเหมือนต้นไม้ที่ปลูกแล้วออกดอกออกใบในที่สุดโคนรากนั่นคือศีลสมาธิออกดอกออกผลนั่นคือตัวปัญญาคือตัววิมุตติหลุดพ้นด้วยตัววิปัสสนาพวกคนถ้ามีสมาธิมากแล้วปัญญามันก็เกิดเองยิ่งพิจารณามากปัญญาเกิดมากถ้าสมาธิไม่มีการพิจารณาปัญญาก็ไม่เกิดการปฏิบัติก็เป็นไปด้วยดีมีแต่รุกหน้าถ้าเราขยันกรรมฐานนี้ส่วนมากคนเราจะทำได้แต่ตอนสงบพอไม่สงบก็ทำไม่ได้กรรมฐานต้องทำได้ทั้งสงบและไม่สงบเพราะปัญญาทั้งไม่สงบก็เกิดได้สงบก็เกิดได้ไม่สงบก็เกิดได้ฉะนั้นปฏิบัติธรรมจึงทำทั้งแต่สงบและไม่สงบก็ทำไม่มีการทำได้เมื่อไรก็เป็นบุญกุศลเมื่อนั้นไม่ใช่ว่าไม่สงบแล้วเราก็เลิกทำคิดปรุงสร้างปรุงแต่งแล้วไม่ทำทำไปก็เป็นบาปนั่งมากไปก็คิดมากเข้าใจผิดไม่เข้าใจในหลักสมาธิถ้ารู้เราจะต้องรู้แต่จะเข้าใจว่าบุคคลที่วุ่นวายนั่นแหละคือตัวสติให้กำหนดรู้มากๆขึ้นวุ่นวายก็จะดับไปไอ้ตัวปัญญาตัวปัญญานั่นคือตัวพิจารณาพิจารณาการกระทำของตัวเองเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็สามารถรักษาองค์ธรรมคือตัวสมาธิไปได้ดีไม่เสื่อมได้ง่ายอันนี้ธรรมะต้องอุปการะกันธรรมะไม่ต่างอะไรกับลูกโซ่เป็นธรรมอุปการะกันให้สงบยิ่งขึ้นไปสงบที่สุดก็เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมคำสอนพุทธเจ้าทุกแง่ทุกมุมที่เราได้ส่งจิตไปพิจารณาพุทธเจ้าทำคืนเดียวอานาปานุสติภาษาริบุตร15วันพระโมคคัลลา7วันพระโมคคัลลาทำอานาปานุสติอยู่7วันจึงสงบพระสารีบุตร15วันเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็แนะอันนี้เองแนะอย่างที่พวกเราทำแต่พวกเรามันยังไม่ถึงวาระมันก็เพียงสงบบ้างไม่สงบบ้างถ้าเข้าถึงพระพุทธเจ้าจริงๆก็จะเป็นเหมือนอย่างกับพระสารีบุตรพระโมคคัลลาสามารถบรรลุธรรมได้ใช้พิจารณาปัญจกรรมฐานอนุโลมปฏิโลมไปจนถึงปฏิจมุสมุปบาทถึงชาติชรามรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสา

นาชาติความเกิดเป็นทุกข์เกิดแค่เจ็บตายเป็นทุกข์ให้เบื่อหน่ายคลายความเกิดไม่อยากเกิดเบื่อหน่ายต้องการจะไปนิพพานเบื่อหน่ายสังขารและจิตก็ตั้งมั่นที่จะไปนิพพานก็บรรลุสำเร็จได้ภายใน7วัน15วันการปฏิบัติธรรมะเราก็ต้องพยายามเจริญสติให้ติดต่อกับสติปัฏฐาน4นั่นเองกายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณากายเป็นอารมณ์กายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกายโยกโครงอะไรก็กำหนดรู้อยู่ที่กายตัวเองพิจารณากายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาทั้งกายคนอื่นด้วยพิจารณาทั้งกายตัวเองด้วยพิจารณากายตัวเองข้างนอกด้วยแล้วก็พิจารณากายตัวเองข้างในด้วยพิจารณากายคนอื่นข้างนอกด้วยแล้วพิจารณากายคนอื่นข้างในด้วยเห็นทั้งกายที่มีวิญญาณแล้วก็ให้เห็นรู้ทั้งกายที่หมดวิญญาณกายที่เป็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ตามประชาก็พิจารณาทั้งกายข้างนอกกับกายข้างในกายที่แตกออกไปแล้วก็ให้พิจารณาเหมือนกายนั้นแตกออกไปมีตับไตไส้พุงมีอาหารเก่าใหม่พิจารณากายผู้อื่นทั้งข้างนอกและข้างในพิจารณามานอนมาดูกายตัวเองทั้งข้างนอกและข้างในก็จะเห็นเข้าใจในสังขารร่างกายที่จะทำให้จิตใจเบื่อหน่ายวางเฉยได้อันนี้เป็นหลักปฏิบัติสติปัฏฐาน4เป็นบาดฐานที่ให้บรรลุวิปัสสนาญาณไปถึงที่สุดทุกได้เมื่อพิจารณากายานุปัสสนาปฏิปทานาเป็นอารมณ์แล้วจิตใจของเราก็มีฐานที่ตั้งของสมาธิมีที่เกาะที่พึ่งพอมีกายานุปัสสนาปรากฏทุกคนก็มีที่พึ่งที่เกาะเลยจะไปไหนก็มีกายเป็นหลักใจก็ไม่วุ่นวายไม่ปรุงแต่งอะไรมากก็เข้าถึงเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาเวทนาเรื่อยๆสุขที่ใจก็รู้ทุกข์ที่ใจก็รู้เฉยที่ใจก็รู้ทุกที่กายก็รู้สุขที่กายก็รู้วางเฉยก็รู้มันเกิดมากเกิดน้อยเกิดนานเกิดช้าก็พิจารณาจนเห็นทุกขสัจเห็นบ่อแห่งความเกิดแห่งทุกข์ทุกข์คือความอยากปรุงแต่งไปโน่นไปนี้ก็พอพากายของเราให้เกิดทุกข์ให้ความคิดของเราเกิดทุกข์พิจารณาเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาเวทนาเกิดขึ้นมาปรุงแต่งภายในจิตใจของเราเวทนาแปลว่าผู้เสวยอารมณ์สุขทุกข์และวางเฉยเมื่อเข้าพิจารณาเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาแล้วจิตใจของเราก็มีความเข้าใจในสภาวะจิตมากขึ้นก็เป็นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาทั้งจิตปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆอดีตอนาคตเรียกว่าจิตภายนอกคิดถึงคนโน้นคนนี้แล้วก็รู้ทั้งว่าจิตมันปรุงแต่งขุ่นมัวเศร้าหมองอยู่ข้างในหรือปรุงแต่งอะไรขึ้นมาก็รู้เท่าทันจิตตัวเองทั้งภายในและภายนอกเมื่อรู้เท่าทันความคิดนึกปรุงแต่งอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็รู้ก็สามารถจะมองดูจนดับไปดูรู้ทันนะเข้านะเข้านะเข้าจิตพวกนั้นก็ดับไปจนหมดเกิดแต่อุเอตกตาอุเบกขาญาณรู้เท่าทันจิตเป็นอย่างนั้นถ้าไม่รู้เท่าทันแล้วมันก็โกรธไม่รู้โลภไม่รู้หลงไม่รู้สงบก็รู้ไม่รู้ไม่สงบก็ไม่รู้แต่ถ้าเข้ารู้ถึงรูปสภาวะจิตรู้โลภโกรธหลงรู้ทุกขณะจิตคิดนึกอันนี้รู้ละกิเลสได้รู้ไม่สร้างสมกิเลสรู้แล้วกิเลสดับ
รู้ละรู้วางรู้ปล่อยรู้ว่างรู้สว่างก็คือรู้จิตตัวเองนี่เองถ้าไม่รู้แล้วไม่มีใครสามารถจะมาแก้ไขให้จิตเราสงบได้เลยเรารู้เองเห็นเองนะตัวสติตัวสมาธิปัญญาได้เกิดขึ้นกับเราแล้วเป็นบุญวาสนาอย่างสูงสุดขอให้เข้าใจทำต่อไปธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมเป็นอารมณ์ธรรมที่เป็นอารมณ์อยู่ที่ไหนก็อารมณ์จิตนั่นเองทำสมาธินะเข้านะเข้าจิตก็มีอารมณ์ธรรมมีธรรมะเกิดขึ้นในจิตใจตัวเองเห็นทุกข์สุขเห็นเกิดแก่เจ็บตายเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแน่นอนธรรมะก็ไหลมาเทมาเกิดขึ้นเนืองๆมันเมื่อมันดับไปสิ้นไปเราก็รู้ว่าธรรมะนั้นดับไปสิ้นไปธรรมะยังไม่เกิดธรรมะเสื่อมไปก็รู้ธรรมะที่เจริญขึ้นก็รู้ที่ใจของเราเพราะคนเราก็มีขึ้นมีลงจิตใจไม่นอนพอพิจารณาธรรมแล้วเข้าก็ยกจิตขึ้นสู่ปัจจัยรับสัญญาณได้ง่ายนี่เราก็พิจารณาธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาคือพิจารณาธรรมเป็นอารมณ์การประพฤติปฏิบัติก็ต้องเอาสติปัฏฐาน4เป็นหลักท่องเที่ยวประพฤติปฏิบัติเมื่ออย่างนี้แล้วเราก็รู้จักใจตัวเองรู้จักจิตตัวเองจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็ห้ามใจตัวเองเป็นโกรธก็รู้ว่าโกรธโลภก็รู้ว่าโลภรักชังก็รู้ทันตามดูตามรู้ตามเห็นแยกรูปแยกนามออกจากใจได้ง่ายตอนนี้รู้ธรรมเห็นธรรมพุทธเจ้ารู้ตรงจิตตรงนี้เองการปฏิบัติเราจึงจำเป็นต้องรู้เห็นตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรเราก็ทำตามอย่างนั้นมันจะต้องถึงวาระความรู้อันนั้นสักวันหนึ่งอันนี้เราก็ต้องพยายามเพียรขยันทำทางอันนี้เป็นทางไปผู้เดียวทางอันนี้เป็นทางเจริญลอยตามพระพุทธเจ้าเป็นทางประเสริฐเราก็ต้องพยายามฝึกปฏิบัติอยู่ทุกเวลาเดินเราก็ภาวนานั่งเราก็ภาวนานอนก็ภาวนากินคิดนึกก็ภาวนาให้จิตใจของเราตั้งอยู่ในสติปัฏฐาน4นั่นเองจะทำให้เราสงบลืมเรื่องราวต่างๆได้

การที่รู้อารมณ์จิตตัวเองนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายพุทธเจ้าท่านบอกว่าโสดาบันพวกที่เห็นรูปเป็นนามตัวเองได้นี่คือโสดาบันถ้าเราอยากเป็นโสดาบันก็พยายามพิจารณาทำสมาธิให้เกิดแล้วก็ยกจิตขึ้นสู่ปัตตัยรักษณญาณเห็นความเกิดดับของจิตแยกรูปแยกนามเอาจิตมาเกาะกับกายพอจิตคิดอะไรก็รู้ว่าจิตคิดอะไรทำไปแล้วเข้าแล้วรูปนามมันก็แยกแตกออกจากกันตัวแดงให้เรารู้ว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันถ้ามันแยกออกจากกันแล้วก็หมดความสงสัยในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าหมดความสงสัยในรัตนตรัยสามเชื่อมั่นว่ามีจริงเกิดมาแน่นอนแล้วก็เชื่อว่ามรรคผลนิพพานนี้มีจริงๆไม่สงสัยไม่รังเลก็จะกลายเป็นคนดับโทสะจริตตัวเองได้กลายเป็นคนโกรธน้อยลงเป็นคนไม่พยาบาทใครต่อไปในชีวิตนี้ก็จะกินเป็นสุขนอนเป็นสุขในเมื่อตนเองทำลายไฟกองใหญ่ให้ดับหมดไหม้เหลือเพียงกองน้อยปุถุชนเหมือนคนเดินอยู่ในกองไฟกองใหญ่ๆซึ่งยังไม่มอดไหม้รุ่มร้อนตลอดเวลาแต่อริยะเจ้าโสดาบันก็เหมือนบุคคลที่เอานามพิเศษมาดับไฟด้วยพิจารณาพระไตรลักษณญาณมาดับไฟให้มอดไหม้ลงเหลือแต่ไฟกองเล็กๆก็ไม่ร้อนร้อนจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนไปไหนก็ไม่ร้อนใจถ้าคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเก็บความรู้สึกที่ไม่ดีไว้มาเล่าร้อนใจที่หลังมันก็เลยเป็นอันสมาธิยังไม่เข้าถึงขั้นเราก็ต้องพยายามทำมันเรื่อยๆไปการทำความเพียรมันไม่เป็นโทษเลยมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวมีแต่ให้คุณอย่างเดียวใครทำมากก็ได้มากเหมือนกับคนขยันหาเงินวันยังค่ำก็จะต้องได้เงินมากขึ้นคนหาวันเดียวแล้วหยุดไปหลายๆวันมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เงินทองฉะนั้นเราก็ต้องขยันหาภาวนาทุกลมหายใจของเรายามว่างเราก็ทำของเราเรื่อยไปจิตใจของเราจะได้น้อมรับเอาธรรมะคำสอนพระเจ้าไว้มากๆเวลามีทุกข์มีกังวลแล้วก็ตัดได้ง่ายมีมุมมิตรที่ช่วยเหลือกันได้ง่ายการเข้าถึงอารมณ์ตัวเองนั้นเราต้องพยายามพิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราบ่อยๆอาศัยสปายะบุคคลมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำมีเพื่อนที่พูดคุยแต่ธรรมะอาศัยบุคคลภายนอกช่วยกระตุ้นเตือนได้ดีขึ้นอีกสถานที่สงบเงียบมีบุคคลชักจูงพูดคุยแต่เรื่องธรรมะมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำแล้วเราก็ขยันปฏิบัติธรรมก็สมบูรณ์ได้ดีขึ้นธรรมก็ไม่ล่าช้าทำให้เราเกิดปีติเกิดสมาธิเกิดความสุขมันก็รู้ด้วยตัวเองเห็นด้วยตัวเองนั่นเองไม่ต้องใครมาบอกไม่ต้องใครมาแนะมีพยานในใจตัวเองสงบเราจึงเชื่อมั่นสงบเราจึงรู้ได้จึงการแยกรูปนามออกจากกันเราทำให้หมดสงสัยในศาสนาพุทธจะเป็นคนศาสนาไหนเรามาปฏิบัติสมาธิแล้วก็พิสูจน์ได้ทุกคนเปลี่ยนศาสนาได้ง่ายขึ้นทำสมาธิเกิดขึ้นได้ถ้าสอนศาสนายังไม่มีสมาธิคนอื่นก็ยังสงสัยไม่เชื่อมั่นว่าจะมีอย่างไรอันนี้เราก็ต้องพยายามพิจารณาจิตใจของเราอยู่ด้วยเพราะจิตมันเป็นนามธรรมละเอียดอ่อนบุคคลที่จับจิตรู้ได้คือบุคคลที่มีสมาธิมีปัญญาจึงจับธรรมะคำสอนพุทธเจ้าได้โดยการเอาสติเข้าไปกำหนดรู้จดจ่ออยู่ตลอดเวลา
อันนี้เราก็ต้องอาศัยบุคคลชักจูงกันให้ทำความดีเห็นการกระทำคนโน้นก็นั่งได้คนนี้ก็นั่งได้คนโน้นก็ไม่นอนคนนี้ก็ไม่นอนแต่คนโน้นก็นอนคนนี้ก็นอนเราก็อยากจะนอนคนโน้นก็คุยคนนี้ก็คุยเราก็อยากจะคุยคนโน้นก็นั่งคนนี้ก็นั่งคนโน้นก็ปฏิบัติธรรมคนนี้ก็ปฏิบัติธรรมใจเราก็เลยเข้มแข็งมีความขยันมันเพียรมากขึ้นไม่ท้อถอยอะไรเพราะใครๆก็ส่งตัวเขาอีกตัวเองได้มีความเพียรเราก็ความเพียรมันก็เกิดขึ้นเองเกิดโดยการได้เห็นได้รู้นี่เองจิตใจที่จะท้อถอยมันก็หมดไปตั้งมั่นที่จะนั่งได้ตลอดรุ่งราตรีหรือว่านั่งได้ถึงเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเพราะทุกคนก็ทำได้กำลังสติสมาธิมันก็เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมถ้ามานั่งคนเดียวก็คงจะทำไม่ได้นั่งคนเดียวก็ไม่เท่าไหร่ก็อยากนอนแต่มานั่งกับหมู่คณะนี่อยู่จนถึงสว่างก็อยู่ได้มีพระเป็นเพื่อนมีโยมเป็นเพื่อนทุกคนก็สมาธิทำได้เลยอันนี้ก็ต้องอาศัยกำลังใจของเราพิจารณาตัวเองอยู่เสมอๆไปก็เรียกว่าปฏิบัติไป

ตามคันลองของสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนก็ภาวนาทุกอิริยาบถให้มีสติระวังรู้ตัวเองตลอดเวลาจิตใจมันจะสงบได้ง่าย

คนที่พ่ายแพ้จิตใจตัวเองโดยมากก็พอนั่งไปนะเอาไปนั่งพวกนี้ต่อเมื่อยและง่วงแล้วร่างกายเราไม่ดีหยุดไปก่อนเถอะเอาไปทำวันอื่นเรียกว่าแพ้สังขารแพ้ใจตัวเองก็แพ้อยู่เรื่อยไปเลยพอถึงเวลามันก็บอกอย่างนั้นพอจะดีพอถึงเวลามันก็บอกให้เลิกอย่างนั้นก็เลยไม่ข้ามอารมณ์นี้สักทีเขาเรียกว่าแพ้ใจตัวเองไม่ชนะใจตัวเองได้ก็ข้ามอารมณ์ไม่พ้นทุกขเวทนามาปิดบังหมดบางทีสุขเวทนาก็มาปิดบังพอนั่งสงบดีใจเออดีแล้วได้แล้วเป็นไรแล้วรู้ทางแล้วเอาไว้วันพรุ่งนี้ต่อไปจะนั่งให้มากกว่านี้กรรมฐานเลยศูนย์เลยพอนำพรุ่งนี้ทำไม่ได้ใช่ไหมจิตเกิดความอยากกระสับกระส่ายกระวนกระวายอยากเห็นอย่างเมื่อวานก็ไม่เห็นอยากได้อย่างเมื่อวานก็ไม่ได้ต้องการสงบเท่าไรยิ่งไม่สงบมากเท่านั้นแต่นี่ทำสมาธิปนกับความอยากเลยไม่ได้อะไรเลยสุขเวทนาก็ปิดบังทุกขเวทนาก็ปิดบังเราต้องทำใจเฉยวางใจทำจิตเป็นแล้วก็ไม่ปิดบังอารมณ์กรรมฐานอันนี้เราก็ต้องเข้าใจอะไรเกิดขึ้นก็ต้องรู้เท่าทันถ้าเรียกว่าญาณม้วนเสื่อกลับบ้านกรรมฐานขี้แยพอนั่งแล้วง่วงนอนปวดเมื่อยตายแล้วเราอายุมันมากแล้วสังขารไม่ดีเดี๋ยวจะเป็นใหญ่เรื่องม้วนเสื่อกลับบ้านญาณหกเสื่อไปไม่รอดทำแล้วก็ไปติดตรงนี้เรื่อยไปอยู่บ้านก็อยากมาวัดอยากจะปฏิบัติเอาจริงเอาจังพอมาถึงวัดก็ปวดเมื่อยอยากจะนอนอยากจะกลับบ้านมันไม่มีอารมณ์เป็นที่ตั้งได้เลยก็เรียกว่าสมาธิมันไม่มั่นคงศีลไม่ดีสมาธิไม่ดีมันก็โลเลเร็วไหลใจมันไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวเราก็ต้องพยายามยกจิตใจของเราโอกาสนี้ดีแล้วไม่ต้องไปรอโอกาสอื่นแล้วเดี๋ยวเราตายพรุ่งนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยวันนี้เรามีชีวิตซึ่งมีโอกาสเหมาะทุกอย่างเราก็ต้องอุทิศตนทำความดีเสียก่อนตายมันจะได้ผลประโยชน์อย่างสูงสุดไม่ต้องไปรอวันพรุ่งนี้กระรื่นก็สามารถชนะใจตัวเองได้ในเมื่ออารมณ์อื่นมาชวนให้เราเลิกปฏิบัติธรรมก็ทำได้ต่อไปไม่ท้อถอยใครเมื่อยก็ไปเดินใครง่วงก็ไปเดินใครขี้เกียจโทษท้อถอยก็ไปเดินหายแล้วก็กลับมานั่งใหม่ไอ้ยาบทนอนคือนอนขั้นสุดท้ายนอนแล้วก็หลับไปเลยถ้าจะทำความเพียรเราก็ต้องยืนอยู่ในยาบททั้งสามยืนเดินนั่งนอนต้องหมายถึงพักผ่อนเพื่อต้องการจะหลับภาวนาไปจนถึงหลับจิตใจที่มันมีความเพียรมันก็เจริญอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไม่ต่ำไม่เสมออยู่อย่างนั้นแต่มากเราความเพียรมันยังไม่ถึงมันก็ลุ่มดอนๆอย่างนั้นเองจะอะไรจริงจังแน่นอนแล้วก็ไม่ค่อยได้ถ้าจิตใจของเราไม่เข้มแข็งก็ไม่ได้อะไรนั่งตัดกรรมคือนั่งตัดอดีตอนาคตคนที่ตัดกรรมไม่ได้มันอดีตมันไม่หมดอนาคตมัน

0: ไม่ดับหรือว่านั่งสร้างกรรมก็คือนั่งปรุงแต่งอดีตที่แล้วมาแล้วก็ปรุงแต่งอนาคตสร้างอนาคตที่ยังไม่ถึงเขาเรียกว่านั่งสร้างกรรมถ้านั่งตัดกรรมหมายถึงว่าอดีตก็ดับอนาคตก็ดับเหลือแต่ปัจจุบันไม่มีกรรมอะไรมาตามสนองได้เขาเรียกว่านั่งตัดกรรมแต่ว่าเคราะห์หมดกรรมหมดเหมือนพระโจนงคุริมานนั่งตัดกรรมได้ถ้าคนเป็นพันคนก็ดับได้ตรงที่ตัดอดีตได้อนาคตได้เหลือแต่ปัจจุบันนั่นเองนี่คือเรียกว่าตัดกรรมถ้าไม่ใช่อย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแก้กรรมอะไรได้พระอรหันต์จึงหมดกรรมนะผู้เดินทางปฏิบัติจึงว่ามีกรรมน้อยลงถ้าเราไม่เข้าหาธรรมะในความกรรมมันมากเดี๋ยวเรื่องโน้นเข้ามาเดี๋ยวเรื่องนี้เข้ามามีแต่เรื่องมีแต่เรามีแต่ความยุ่งใจตลอดเวลาในชีวิตนี้พอเรามาหาธรรมะแล้วก็มีแต่ส่วนดีมีแต่ส่วนที่ทำให้เราสบายใจความลำบากใจอะไรมันก็ตัดทิ้งไปได้หมดเพราะเราไม่เอาอดีตมาเป็นอารมณ์และเราไม่เอาอนาคตเป็นอารมณ์การที่เอาปัจจุบันเป็นอารมณ์มันเป็นเครื่องแก้ไขปัญหาชีวิตได้ดีมากเลยก็เรียกว่าคนอยู่เหนือเหตุผลคนที่อยู่ในอดีตในอนาคตแล้วคนยังไม่มีเหตุผลพอที่จะทำลายอารมณ์ตัวเองให้เศร้าหมองออกไปได้คือยังอยู่ในอารมณ์เศร้าหมองขุ่นมัวตลอดเวลาพอเราทิ้งอดีตอนาคตได้ก็ใจก็ผ่องใสเบิกบานอารมณ์ก็ไม่ขุ่นมัวไม่เศร้าหมองเมื่อผ่องใสเบิกบานนั้นก็เป็นตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาทันทีตัวมรรคตัวผลก็อยู่ตรงตัวปัจจุบันตัวจิตที่มีอารมณ์เดียวนั่นเองอันนี้เราก็ต้องพยายามพิจารณาให้รู้ใจของเราให้รู้ความคิดของเราพอเท่าทันความคิดแล้วมันก็สว่างสวัยเพลิดเพลินในอารมณ์ธรรมธรรมะก็เกิดขึ้นที่จิตของเรานั่นเอง
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

คนเรายามที่ยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีหรือยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีจงทำจิตให้รู้จักทานที่ตนได้ให้รู้จักสมาทานศีล5และรู้จักภาวนากำกับใจให้สงบไม่ต้องคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตกรรมนั้นจะช่วยชี้แนวทางสู่สุคติได้อกุศลกรรมก็จะหมด

ังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

4. ทิพโสตธาตุญาณอีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามได้ยินเสียงสองชนิดคือ1เสียงทิพย์2เสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์คนเป่าสังที่แข็งแรงจะพึงยังคนให้รู้ตลอดทิศทั้ง4โดยไม่ยากแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วย่อมได้ยินเสียงสองชนิดคือ1เสียงทิพย์2เสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เพราะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วได้ยินเสียงสองชนิดนั้นแลสาวกทั้งหลายของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่

5เจโตปริยญาณอีประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามกำหนดรู้จิตของสัตว์และคนอื่นด้วยจิตของตนคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหู่ก็รู้ว่าจิตหดหู่หรือจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหคตะก็รู้ว่าจิตเป็นมหคตะหรือจิตไม่เป็นมหคตะก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหคตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นชายหนุ่มหญิงสาวที่ชอบการแต่งตัวเมื่อส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกใสสะอาดหรือในภาชนะน้ำใสหน้ามีไฝฟ้าก็รู้ว่ามีไฝฟ้าหรือไม่มีไฝฟ้าก็รู้ว่าไม่มีไฝฟ้าแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วย่อมกำหนดรู้จิตของสัตว์และคนอื่นด้วยจิตของตนคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะจิตหดหู่หรือจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหคตะหรือจิตไม่เป็นมหคตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นเพราะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วรู้จิตผู้อื่นนั้นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมี

6. ปุพเพนิวาสานุสติญาณอีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้าง100ชาติบ้าง1,000ชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตกัปและวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้คนจากบ้านตนไปบ้านอื่นแล้วจากบ้านนั้นไปยังบ้านอื่นอีกเขาจากบ้านนั้นกลับมายังบ้านเดิมของตนระลึกได้อย่างนี้ว่าเราได้จากบ้านตนไปบ้านอื่นในบ้านนั้นเราได้ยืนนั่งพูดนิ่งเฉยอย่างนั้นอย่างนั้นเราได้จากแม้บ้านนั้นไปยังบ้านโน้นแม้ในบ้านนั้นเราก็ได้ยืนนั่งพูดนิ่งเฉยอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วกลับจากบ้านนั้นมายังบ้านเดิมของตนแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วย่อมระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้างละถึงเธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เพราะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วระลึกชาติได้นั้นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่

7. ทิพจักขุญาณอีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมู่สัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกแต่หมู่สัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตเมื่อกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เธอเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แลเรือนสองหลังที่ใช้ประตูร่วมกันคนตาดียืนอยู่ระหว่างเรือนสองหลังนั้นเห็นหมู่ชนกำลังเข้าไปสู่เรือนบ้างออกจากเรือนบ้างเดินรอบๆ บ้างแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วย่อมเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมและถึงเพราะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วเห็นสัตว์กำลังจุติกำลังเกิดนั่นแลสาวกทั้งหลายของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมี

8. อาสวัคยญาณอีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันสระน้ำใสสะอาดไม่ขุ่นมัวบนยอดภูเขาคนมีตาดียืนที่ขอบสระนั้นเห็นหอยโข่งและหอยกาบก้อนกรวดและก้อนหินหรือฝูงปลากำลังแหวกว่ายอยู่บ้างหยุดอยู่บ้างในสระ

นั้นก็คิดอย่างนี้ว่าสระน้ำนี้ใสสะอาดไม่ขุ่นมัวหอยโข่งและหอยกาบก้อนกรวดและก้อนหินหรือฝูงปลาเหล่านี้กำลังแหวกว่ายอยู่ก็มีหยุดอยู่ก็มีในสระนั้นแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วย่อมทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเพราะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วรู้แจ้งวิมุตตินั้นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่นี้แลเป็นธรรมประการที่ห้าซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของเราสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่อุทายีธรรมห้าประการนี้แลเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของเราสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วสกุลุทายีปริภาชกมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมหาสกุลุทายีสูตรที่7จบ

8สมณะมุนทิกะสูตรว่าด้วยปริภาชกชื่ออุคคหมานะสมณะมุนทิกาบุตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลปริภาชกชื่ออุคคหมานะสมณะมุนทิกาบุตรกับปริภาชกประมาณ500คนพร้อมด้วยปริภาชกบริษัทหมู่ใหญ่อาศัยอยู่ในอารามของพระนางมณิกาเทวีชื่อเอกสาลาซึ่งแวดล้อมด้วยต้นมะพร้าวอันเป็นที่ประชุมแสดงลัทธิครั้งนั้นช่างไม้ชื่อปัญจกังคะออกจากกรุงสาวัตถีเพื่อเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแต่ยังวันได้คิดว่าบัดนี้ไม่ใช่เวลาที่จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นอยู่บัดนี้ไม่ใช่เวลาที่จะเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายผู้บำเพ็ญเพียรทางใจภิกษุทั้งหลายผู้บำเพ็ญเพียรทางใจยังหลีกเร้นอยู่ทางที่ดีเราควรเข้าไปหาอุคคหมานะปริภาชกสมณะมุนทิกาบุตรที่อารามของพระนางมลิกาเทวีชื่อเอกสาลาซึ่งแวดล้อมด้วยต้นมะพร้าวอันเป็นที่ประชุมแสดงลัทธิลำดับนั้นช่างไม้ชื่อปัญจกังคะจึงเข้าไปหาอุคคหมานะปริภาชกสมณะมุนทิกาบุตรถึงอารามของพระนางมัลลิกาเทวีชื่อเอกสาลาซึ่งแวดล้อมด้วยต้นมะพร้าวอันเป็นที่ประชุมแสดงลัทธิ

เดรัจฉานคถาสมัยนั้นอุคคาหมานะปริภาชกสมณะมุนทิกาบุตรกำลังนั่งสนทนาอยู่กับปริภาชกบริษัทหมู่ใหญ่ผู้กำลังสนทนาถึงเดรัจฉานคถาต่างๆด้วยเสียงดังอื้ออึงคือพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอมาตย์เรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องพวงดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องเมืองหลวงเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดเตล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อมอย่างนั้นอย่างนั้นอุคคาหมานะปริภาชกสมณะมุนทิกาบุตรได้เห็นช่างไม้ชื่อปัญจกังคะกำลังเดินมาแต่ไกลจึงห้ามบริษัทของตนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดเงียบหน่อยอย่าส่งเสียงอื้ออึงนี้คือช่างไม้ชื่อปัญจกังคะผู้เป็นสาวกของพระสมณะโคดมกำลังเดินมาท่านเป็นสาวกคนหนึ่งบรรดาสาวกของพระสมณะโคดมผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวผู้อาศัยอยู่ณกรุงสาวัตถีท่านเหล่านั้นชอบเสียงเบาแนะนำให้พูดกันเบาๆสรรเสริญคุณของคนที่พูดเสียงเบาบางทีช่างไม้ชื่อปัญจกังคะทราบว่าบริษัทเสียงเบาท่านอาจจะเข้ามาหาก็ได้ลำดับนั้นปริภาชกเหล่านั้นจึงได้พากัน

วาทะของปริพาชกลำดับนั้นช่างไม้ชื่อปัญจกังคะได้เข้าไปหาอุคคาหมานะปริพาชกสมณะมุนทิกาบุตรถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรอุคคาหมานะปริพาชกสมณะมุนทิกาบุตรได้กล่าวกับช่างไม้ชื่อปัญจกังคะว่าช่างไม้เราบัญญัติบุรุษบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการว่าเป็นผู้มีกุศลเพียบพร้อมมีกุศลยอดเยี่ยมเป็นสมณะผู้บรรลุธรรมชั้นสูงที่ควรบรรลุไม่มีใครสู้วาทะได้ธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือบุคคลในโลกนี้หนึ่งไม่ทำกรรมชั่วทางกาย 2. ไม่กล่าววาจาชั่ว 3. ไม่ดำริความดำริชั่ว 4. ไม่ประกอบอาชีพชั่วช่างไม้เราบัญญัติบุรุษบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลว่าเป็นผู้มีกุศลเพียบพร้อมมีกุศลยอดเยี่ยมเป็นสมณะผู้บรรลุธรรมชั้นสูงที่ควรบรรลุไม่มีใครสู้วาทะได้ลำดับนั้นช่างไม้ชื่อปัญจกังคะไม่ยินดีไม่คัดค้านภาษิตของอุคคาหมานะปริภาชกสมณะมุนทิกาบุตรลุกจากอาสนะจากไปด้วยคิดว่าเราจะรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาษิตนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลเรื่องที่สนทนาปราศัยกับอุคคาหมานะปริภาชกสมณะมุนทิกาบุตรให้พระผู้มีพระภาคฟังทั้งหมดเมื่อช่างไม้ชื่อปัญจกังคะกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าช่างไม้เมื่อเป็นอย่างนี้เด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่ก็จะเป็นผู้มีกุศลเพียบพร้อมมีกุศลยอดเยี่ยมเป็นสมณะผู้บรรลุธรรมชั้นสูงที่ควรบรรลุไม่มีใครสู้วาทะได้แท้จริงเด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่แม้แต่กายก็ยังไม่รู้จักทำกรรมชั่วทางกายได้ที่ไหนเล่านอกจากจะมีเพียงอาการนอนดิ้นรนเด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่แม้แต่วาจาก็ยังไม่รู้จักกล่าววาจาชั่วได้ที่ไหนเล่านอกจากจะมีเพียงการร้องไห้เด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่แม้แต่ความดำริก็ยังไม่รู้จักดำริชั่วได้แต่ที่ไหนเล่านอกจากจะมีการส่งเสียงร้องเด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่แม้แต่การเลี้ยงชีพก็ยังไม่รู้จักเลี้ยงชีพชั่วได้ที่ไหนเล่านอกจากการดื่มน้ำนมของมารดาช่างไม้เมื่อเป็นอย่างนี้เด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่ก็จักเป็นผู้มีกำลังเพียบพร้อมมีกุศลยอดเยี่ยมเป็นสมณะผู้บรรลุธรรมชั้นสูงที่ควรบรรลุไม่มีใครสู้วาทะได้ช่างไม้เราบัญญัติบุรุษบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการว่ามิใช่ผู้มีกุศลเพียบพร้อมมิใช่ผู้มีกุศลยอดเยี่ยมมิใช่สมณะผู้บรรลุธรรมชั้นสูงที่ควรบรรลุไม่มีใครสู้วาทะได้แต่บุรุษบุคคลนี้ยังดีกว่าเด็กอ่อนที่นอนหงายอยู่บ้างธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือบุรุษบุคคลในโลกนี้ 1. ไม่ทำกรรมชั่วทางกาย 2. ไม่กล่าววาจาชั่ว 3. ไม่ดำริความดำริชั่ว 4. ไม่ประกอบอาชีพชั่วเราบัญญัติบุรุษบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แล้วว่ามิใช่ผู้มีกุศลเพียบพร้อมมิใช่ผู้มีกุศลยอดเยี่ยมมิใช่สมณะผู้บรรลุธรรมชั้นสูงที่ควรบรรลุไม่มีใครสู้วาทะได้แต่บุรุษบุคคลนี้ยังดีกว่าเด็กอ่อนที่นอนหงายอยู่บ้างช่างไม้เราบัญญัติบุรุษบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการว่าเป็นผู้มีกุศลเพียบพร้อมมีกุศลยอดเยี่ยมเป็นสมณะผู้บรรลุธรรมชั้นสูงที่ควรบรรลุไม่มีใครสู้วาทะได้

เสขธรรมเรากล่าวว่าข้อที่ศีลเหล่านี้เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าข้อที่ศีลเป็นอกุศลมีสมุฏฐานมาจากจิตนี้เป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าข้อที่ศีลเป็นอกุศลดับไปโดยไม่เหลือในที่นี้เป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าข้อที่บุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความดับแห่งศีลที่เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าข้อที่ศีลเหล่านี้เป็นกุศลเป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าข้อที่ศีลเป็นกุศลมีสมุฏฐานมาแต่จิตนี้เป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าข้อที่ศีลเป็นกุศลดับไปโดยไม่เหลือในที่นี้เป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าข้อที่บุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความดับแห่งศีลที่เป็นกุศลเป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าข้อที่ความดำริเหล่านี้เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าข้อที่ความดำริที่เป็นอกุศลมีสมุฏฐานมาแต่จิตนี้เป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าข้อที่ความดำริที่เป็นอกุศลดับไปโดยไม่เหลือในที่นี้เป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าข้อที่บุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำริที่เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าข้อที่ความดำริเหล่านี้เป็นกุศลเป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าข้อที่ความดำริเป็นกุศลมีสมุฏฐานมาแต่จิตนี้เป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าข้อที่ความดำริที่เป็นกุศลดับไปโดยไม่เหลือในที่นี้เป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าข้อที่บุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำริที่เป็นกุศลเป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้

เสขธรรมว่าด้วยศีลศีลที่เป็นอกุศลเป็นอย่างไรคือกายกรรมที่เป็นอกุศลวจีกรรมที่เป็นอกุศลการเลี้ยงชีพที่เป็นบาปเหล่านี้เราเรียกว่าศีลที่เป็นอกุศลศีลที่เป็นอกุศลเหล่านี้มีอะไรเป็นสมุฏฐานคือแม้สมุฏฐานแห่งศีลที่เป็นอกุศลเหล่านั้นเราก็ได้กล่าวไว้แล้วสมุฏฐานแห่งศีลนี้ควรกล่าวว่ามีจิตเป็นสมุฏฐานจิตดวงไหนเล่าแท้จริงจิตมีหลายดวงมีหลายอย่างมีหลายประการคือจิตที่มีราคะจิตที่มีโทสะและจิตที่มีโมหะศีลที่เป็นอกุศลมีจิตเหล่านี้เป็นสมุฏฐานศีลที่เป็นอกุศลเหล่านี้ดับไปโดยไม่เหลือในที่ไหนคือแม้ความดับแห่งศีลที่เป็นอกุศลเหล่านั้นเราก็ได้กล่าวไว้แล้วภิกษุในธรรมวินัยนี้ละกายทุจริตเจริญกายสุจริตละวจีทุจริตเจริญวจีสุจริตละมโนทุจริตเจริญมโนสุจริตละมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะศีลที่เป็นอกุศลเหล่านี้ดับไปโดยไม่เหลือในธรรมเหล่านี้ผู้ปฏิบัติอย่างไรจึงชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งศีลที่เป็นอกุศลคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น 2. สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 3. สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 4. สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพินโยภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วช่างไม้บุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนี้แลชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความดับแห่งศีลที่เป็นอกุศล

ศีลที่เป็นกุศลเป็นอย่างไรคือกายกรรมที่เป็นกุศลวจีกรรมที่เป็นกุศลและแม้อาชีวะอันบริสุทธิ์ก็รวมอยู่ในศีลเหล่านี้เราเรียกว่าศีลที่เป็นกุศลศีลที่เป็นกุศลเหล่านี้มีอะไรเป็นสมุฏฐานคือแม้สมุฏฐานแห่งศีลที่เป็นกุศลเหล่านั้นเราก็ได้กล่าวไว้แล้วสมุฏฐานแห่งศีลนี้ควรกล่าวว่ามีจิตเป็นสมุฏฐานจิตดวงไหนเล่าแท้จริงจิตมีหลายดวงมีหลายอย่างมีหลายประการคือจิตที่ปราศจากราคะที่ปราศจากโทสะและที่ปราศจากโมหะศีลที่เป็นกุศลมีจิตเหล่านี้เป็นสมุฏฐานศีลที่เป็นกุศลเหล่านี้ดับไปโดยไม่เหลือในที่ไหนคือแม้ความดับแห่งศีลที่เป็นกุศลเหล่านั้นเราก็ได้กล่าวไว้แล้วภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลแต่หาใช่มีเพียงศีลก็พอยังจะต้องรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติตามความเป็นจริงซึ่งเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งศีลที่เป็นกุศลเหล่านั้นบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งศีลที่เป็นกุศลคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น 2. สร้างฉันทะละถึงเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 3. สร้างฉันทะเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 4. สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพินโยภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วช่างไม้บุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนี้แลชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความดับแห่งศีลที่เป็นกุศล

เสขธรรมว่าด้วยความดำริความดำริที่เป็นอกุศลเป็นอย่างไรคือความดำริในกามความดำริในพยาบาทความดำริในการเบียดเบียนเหล่านี้เราเรียกว่าความดำริที่เป็นอกุศลความดำริที่เป็นอกุศลเหล่านี้มีอะไรเป็นสมุฏฐานคือแม้สมุฏฐานแห่งความดำริที่เป็นอกุศลเหล่านั้นเราก็ได้กล่าวไว้แล้วสมุฏฐานแห่งความดำรินี้ควรกล่าวว่ามีสัญญาเป็นสมุฏฐานสัญญาประเภทไหนเล่าแท้จริงแม้สัญญาก็มีมากมีหลายอย่างมีหลายประการคือสัญญาในกามสัญญาในพยาบาทสัญญาในการเบียดเบียนความดำริที่เป็นอกุศลมีสัญญาเหล่านี้เป็นสมุฏฐานความดำริที่เป็นอกุศลเหล่านี้ดับไปโดยไม่เหลือในที่ไหนคือแม้ความดับแห่งความดำริที่เป็นอกุศลนั้นเราก็ได้กล่าวไว้แล้วภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ซึ่งเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งความดำริที่เป็นอกุศลบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำริที่เป็นอกุศลคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น 2. สร้างฉันทะละถึงเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 3. สร้างฉันทะเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 4. สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพิญโยภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วช่างไม้บุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนี้แลชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำริที่เป็นอกุศล

ความดำริที่เป็นกุศลเป็นอย่างไรคือความดำริในเนกขัมมะความดำริในความไม่พยาบาทความดำริในความไม่เบียดเบียนเหล่านี้เราเรียกว่าความดำริที่เป็นกุศลความดำริที่เป็นกุศลนี้มีอะไรเป็นสมุฏฐานคือแม้สมุฏฐานแห่งความดำริที่เป็นกุศลเหล่านั้นเราก็ได้กล่าวไว้แล้วสมุฏฐานแห่งความดำรินี้ควรกล่าวว่ามีสัญญาเป็นสมุฏฐานสัญญาประเภทไหนเล่าแท้จริงแม้สัญญาก็มีมากมีหลายอย่างมีหลายประการคือสัญญาในเนกขัมมะสัญญาในความไม่พยาบาทสัญญาในความไม่เบียดเบียนความดำริที่เป็นกุศลมีสัญญาเหล่านี้เป็นสมุฏฐานความดำริที่เป็นกุศลเหล่านี้ดับไปโดยไม่เหลือในที่ไหนคือแม้ความดับแห่งความดำริที่เป็นกุศลนั้นเราก็ได้กล่าวไว้แล้วเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุทุติยฌานอยู่ซึ่งเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งความดำริที่เป็นกุศลเหล่านี้บุคคลผู้ปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำริที่เป็นกุศลคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อทำบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น 2. สร้างฉันทะละถึงเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 3. สร้างฉันทะเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 4. สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพินโยภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วช่างไม้บุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนี้แลชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำริที่เป็นกุศล

เสขธรรม10ประการช่างไม้เราบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการไหนว่าเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะผู้บรรลุธรรมชั้นสูงที่ควรบรรลุไม่มีใครสู้วาทะได้คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิที่เป็นอเสขะ 2. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสังกัปปะที่เป็นอเสขะ 3. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวาจาที่เป็นอเสขะ 4. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมากัมมันตะที่เป็นอเสขะ 5. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาอาชีวะที่เป็นอเสขะ 6. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวายามะที่เป็นอเสขะ 7. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสติที่เป็นอเสขะ 8. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสมาธิที่เป็นอเสขะ 9. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาญาณะที่เป็นอเสขะ 10. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวิมุตติที่เป็นอเสขะเราบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการนี้แลว่าเป็นผู้มีกุศลเพียบพร้อมมีกุศลยอดเยี่ยมเป็นสมณะผู้บรรลุธรรมชั้นสูงที่ควรบรรลุไม่มีใครสู้วาทะได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วช่างไม้ชื่อปัญจกังคะมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลสมณะมุนทิกะสูตรที่8จบ

ถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นแลปริพาชกชื่อสกุลุทายีพร้อมด้วยปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่อาศัยอยู่ในอารามของปริพาชกอันเป็นที่ให้เหยื่อแก่นกยูงครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้มีพระดำริว่ายังเช้าเกินไปที่จะเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ทางที่ดีเราควรเข้าไปหาสกุลุทายีปริพาชกจนถึงอารามของปริพาชกอันเป็นที่ให้เหยื่อแก่นกยูงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้เสด็จเข้าไปจนถึงอารามของปริพาชกอันเป็นที่ให้เหยื่อแก่นกยูง

9จูละสกุลุทายิสูตรว่าด้วยปริภาชกชื่อสกุลุทายีสูตรเล็กข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวัน

เดรัจฉานคถาสมัยนั้นสกุลุทายีปริภาชกกำลังนั่งอยู่กับปริภาชกบริษัทหมู่ใหญ่ผู้กำลังสนทนาถึงเดรัจฉานคถาต่างๆด้วยเสียงดังอื้ออึงคือพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรละถึงเรื่องความเจริญและความเสื่อมอย่างนั้นอย่างนั้นสกุลุทายีปริภาชกได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงห้ามบริษัทของตนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดเงียบหน่อยอย่าส่งเสียงอื้ออึงนี้คือพระสมณะโคดมกำลังเสด็จมาพระองค์โปรดเสียงเบาทรงแนะนำให้พูดกันเบาๆตรัสสรรเสริญคุณของคนที่พูดเสียงเบาบางทีพระองค์ทรงทราบว่าบริษัทเสียงเบาพระองค์อาจจะเสด็จเข้ามาหาก็ได้ลำดับนั้นปริภาชกเหล่านั้นจึงได้พากันนิ่งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้เสด็จเข้าไปหาสกุลุทายีถึงที่อยู่สกุลุทายีปริภาชกทูลเชื้อเชิญพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอเชิญพระผู้มีพระภาคจงเสด็จเข้ามาเถิดขอต้อนรับเสด็จนานๆพระองค์จะมีเวลาเสด็จมาที่นี้ขอเชิญพระผู้มีพระภาคประทับนั่งเถิดอาสนะนี้ปูลาดไว้แล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้วแม้สกุลุทายีปริภาชกก็เลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามสกุลุทายีปริภาชกว่าอุทายีบัดนี้ท่านทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรและเรื่องอะไรที่ท่านทั้งหลายสนทนากันค้างไว้สกุลุทายีปริภาชกทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องที่ข้าพระองค์ทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันในเวลานี้ของดไว้ก่อนเถิดเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคจะทรงสดับได้ในภายหลังโดยไม่ยากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเวลาที่ข้าพระองค์ไม่ได้เข้าไปยังบริษัทนี้บริษัทนี้ก็จะนั่งสนทนากันแต่เดรัจฉานคถาต่างๆแต่ในเวลาที่ข้าพระองค์เข้าไปยังบริษัทนี้บริษัทนี้ก็นั่งมองดูแต่หน้าของข้าพระองค์ด้วยความประสงค์ว่าสมณะอุทายีจะกล่าวธรรมใดแก่พวกเราพวกเราจะฟังธรรมนั้นและในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเสด็จเข้ามายังบริษัทนี้ทั้งข้าพระองค์และบริษัทนี้ก็นั่งมองดูพระพักของพระผู้มีพระภาคด้วยความประสงค์ว่าพระผู้มีพระภาคจะตรัสธรรมใดแก่พวกเราพวกเราจะฟังธรรมนั้น

ขันธ์ส่วนอดีตและขันธ์ส่วนอนาคตพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุทายีถ้าเช่นนั้นท่านจงตั้งปัญหาซึ่งจะเป็นเหตุให้เราแสดงธรรมในบริษัทนี้เถิดสกุลุทายีปริภาชกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันก่อนๆท่านผู้เป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงปฏิญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จว่าเมื่อเราเดินอยู่หยุดอยู่หลับอยู่และตื่นอยู่ญาณทัศนะจะปรากฏต่อเนื่องตลอดไปท่านผู้นั้นถูกข้าพระองค์ถามปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอดีตก็นำเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนถลายไปพูดนอกเรื่องทั้งทำความโกรธความประทุษร้ายและความไม่พอใจให้ปรากฏข้าพระองค์นั้นระลึกถึงพระผู้มีพระภาคว่าผู้ฉลาดในธรรมเหล่านี้ต้องเป็นพระผู้มีพระภาคแน่นอนต้องเป็นพระสุคตแน่นอนท่านผู้เป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงปฏิญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จว่าเมื่อเราเดินอยู่หยุดอยู่หลับอยู่และตื่นอยู่ญาณทัศนะจะปรากฏต่อเนื่องตลอดไปที่ถูกท่านถามปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอดีตก็นำเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนถลายไปพูดนอกเรื่องทั้งทำความโกรธความประทุษร้ายและความไม่พอใจให้ปรากฏเป็นใครเล่านิครนนาตบุตรพระพุทธเจ้าค่ะผู้ใดระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างละถึงระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ผู้นั้นควรถามปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอดีตกับเราหรือเราควรถามปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอดีตกับผู้นั้นผู้นั้นจะทำให้เรายินดีด้วยการตอบปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอดีตหรือเราจะพึงทำจิตของผู้นั้นให้ยินดีด้วยการตอบปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอดีตผู้ใดพึงเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมผู้นั้นควรถามปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอนาคตกับเราหรือเราควรถามปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอนาคตกับผู้นั้นผู้นั้นทำให้เรายินดีด้วยการตอบปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอนาคตหรือเราพึงยังจิตของผู้นั้นให้ยินดีด้วยการตอบปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอนาคตอุทายีจงงดขันธ์ส่วนอดีตและขันธ์ส่วนอนาคตไว้ก่อนเราจักแสดงธรรมแก่ท่านว่าเมื่อเหตุนี้มีผลนี้จึงมีเพราะเหตุนี้เกิดผลนี้จึงเกิดเมื่อเหตุนี้ไม่มีผลนี้จึงไม่มีเพราะเหตุนี้ดับผลนี้จึงดับข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชาตินี้ที่ปรากฏแก่ข้าพระองค์โดยอัตภาพนี้พร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติข้าพระองค์ยังไม่สามารถจะระลึกได้เลยฉะไหนเลยจะระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างและถึงระลึกถึงชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เหมือนพระผู้มีพระภาคเล่าบัดนี้แม้แต่ปีศาจเล่นฝุ่นข้าพระองค์ก็ยังไม่เคยเห็นเลยฉะไหนเลยจะเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์จักรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมเหมือนพระผู้มีพระภาคเล่าคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับข้าพระองค์อย่างนี้ว่าอุทายีจงงดขันธ์ส่วนอดีตและขันธ์ส่วนอนาคตไว้ก่อนเราจะแสดงธรรมแก่ท่านว่าเมื่อเหตุนี้มีผลนี้จึงมีเพราะเหตุนี้เกิดผลนี้จึงเกิดเมื่อเหตุนี้ไม่มีผลนี้จึงไม่มีเพราะเหตุนี้ดับผลนี้จึงดับจะปรากฏแก่ข้าพระองค์โดยประมาณยิ่งขึ้นไปก็หาไม่ฉไหนข้าพระองค์จึงจะทำให้พระผู้มีพระภาคทรงยินดีด้วยการตอบปัญหาในลัทธิอาจารย์ของตน

เรื่องวันนะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอุทายีในลัทธิอาจารย์ของตนท่านมีความเห็นว่าอย่างไรสกุลุทายีปริภาชกทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในลัทธิอาจารย์ของตนข้าพระองค์มีความเห็นอย่างนี้ว่านี้เป็นวรรณะสูงสุดนี้เป็นวรรณะสูงสุดในลัทธิอาจารย์ของตนท่านมีความเห็นอย่างนี้ว่านี้เป็นวรรณะสูงสุดนี้เป็นวรรณะสูงสุดวรรณะสูงสุดนั้นเป็นอย่างไรวรรณะใดไม่มีวรรณะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าวรรณะนั้นเป็นวรรณะสูงสุดพระพุทธเจ้าค่ะวรรณะใดไม่มีวรรณะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าวรรณะนั้นเป็นวรรณะไหนเล่าวรรณะใดไม่มีวรรณะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าวรรณะนั้นเป็นวรรณะสูงสุดพระพุทธเจ้าค่ะท่านกล่าวแต่เพียงว่าวรรณะใดไม่มีวรรณะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าวรรณะนั้นเป็นวรรณะสูงสุดคำที่ท่านกล่าวนั้นพึงขยายความได้อย่างยืดยาวแต่ท่านไม่ชี้วรรณะนั้นให้ชัดเปรียบเหมือนชายคนหนึ่งปรารภถึงหญิงสาวอย่างนี้ว่าเราปรารถนารักใคร่หญิงงามแห่งชนบทนี้คนจะถามเขาว่าพ่อคุณเธอรู้จักหญิงคนนั้นหรือว่าเป็นนางกษัตริย์นางพราหมณีนางแพทย์หรือนางสูตรเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่าไม่รู้จักจะถูกถามต่อไปว่าเธอรู้จักหญิงคนนั้นหรือว่ามีชื่อตระกูลสูงต่ำสันทัดดำคล้ำหรือผิวเหลืองอยู่ในหมู่บ้านนิคมหรือเมืองโน้นเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่ายังไม่รู้จักจะถูกถามต่อไปว่าเธอปรารถนารักใคร่หญิงที่ยังไม่รู้จักทั้งไม่เคยเห็นอย่างนั้นหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่าใช่ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของชายผู้นั้นจะถือว่าเลื่อนลอยมิใช่หรือเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของชายผู้นั้นถือว่าเลื่อนลอยแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะอุทายีท่านก็อย่างนั้นเหมือนกันกล่าวอยู่แต่เพียงว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวรรณะใดไม่มีวรรณะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าวรรณะนั้นเป็นวรรณะสูงสุดแต่ไม่ได้ชี้วรรณะนั้นให้ชัดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแก้วไพฑูรย์อันงามเกิดเองอย่างบริสุทธิ์แปดเหลี่ยมนายช่างเจรไนดีแล้วซึ่งเขาวางไว้ที่ผ้ากำพลเหลืองย่อมส่องแสงสว่างเป็นประกายออกมาแม้ฉันใดอัตตาก็มีวรรณะแสงสว่างก็ฉันนั้นเหมือนกันหลังจากตายไปย่อมเป็นของยั่งยืนอุทายีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรแก้วไพฑูรย์อันงามเกิดเองอย่างบริสุทธิ์แปดเหลี่ยมนายช่างเจรไนดีแล้วซึ่งเขาวางไว้ที่ผ้ากำพลเหลืองย่อมส่องแสงสว่างเป็นประกายออกมากับหิ่งห้อยในราตรีที่มีเดือนมืดบรรดาวรรณะทั้งสองนี้วรรณะไหนจะส่องสว่างกว่าและประณีตกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบรรดาวรรณะทั้งสองนี้หิ่งห้อยในราตรีที่มีเดือนมืดนี้ย่อมส่องสว่างกว่าและประณีตกว่าท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรหิ่งห้อยในราตรีที่มีเดือนมืดกับประทีปน้ำมันในราตรีที่มีเดือนมืดบรรดาวรรณะทั้งสองนี้วรรณะไหนจะส่องสว่างกว่าและประณีตกว่ากันบรรดาวรรณะทั้งสองนี้ประทีปน้ำมันในราตรีที่มีเดือนมืดส่องสว่างกว่าและประณีตกว่าพระพุทธเจ้าค่ะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรประทีปน้ำมันในราตรีที่มีเดือนมืดกับกองไฟใหญ่ในราตรีที่มีเดือนมืดบรรดาวรรณะทั้งสองนี้วรรณะไหนจะส่องสว่างกว่าและประณีตกว่ากันบรรดาวรรณะทั้งสองนี้กองไฟใหญ่ในราตรีที่มีเดือนมืดส่องสว่างกว่าและประณีตกว่าพระพุทธเจ้าค่ะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรกองไฟใหญ่ในราตรีที่มีเดือนมืดกับดาวศุกร์ในนภาอากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในเวลาใกล้รุ่งบรรดาวรรณะทั้งสองนี้วรรณะไหนจะส่องสว่างกว่าและประณีตกว่ากันบรรดาวรรณะทั้งสองนี้ดาวศุกร์ในนภาอากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในเวลาใกล้รุ่งส่องสว่างกว่าและประณีตกว่าพระพุทธเจ้าค่ะ
ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรดาวศุกร์ในนภากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในเวลาใกล้รุ่งกับดวงจันทร์เวลาเที่ยงคืนตรงในนภากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในวันอุโบสถขึ้น15ค่ำบรรดาวันณะทั้งสองนี้วันณะไหนจะส่องสว่างกว่าและประณีตกว่ากันบรรดาวันณะทั้งสองนี้ดวงจันทร์เวลาเที่ยงคืนตรงในนภากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในวันอุโบสถขึ้น15ค่ำจะส่องสว่างกว่าและประณีตกว่าพระพุทธเจ้าค่ะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรดวงจันทร์ในเวลาเที่ยงคืนตรงในนภากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในวันอุโบสถขึ้น15ค่ำกับดวงอาทิตย์เวลาเที่ยงตรงในนภากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในสาตการเดือนท้ายแห่งฤดูฝนบรรดาวันณะทั้งสองนี้วันณะไหนจะส่องสว่างกว่าและประณีตกว่ากันบรรดาวันณะทั้งสองนี้ดวงอาทิตย์เวลาเที่ยงตรงอันกระจ่างปราศจากเมฆในสาตการเดือนท้ายแห่งฤดูฝนจะส่องสว่างกว่าและประณีตกว่าพระพุทธเจ้าค่าเทวดาเหล่าใดไม่อาศัยแสงดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เทวดาเหล่านั้นมีมากยิ่งกว่าเหล่าเทวดาที่อาศัยแสงดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เรารู้ทั่วถึงเทวดาเหล่านั้นแต่เราก็ไม่กล่าวว่าเป็นวันณะที่ไม่มีวันณะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าส่วนท่านกล่าวว่าวันณะที่เลวกว่าและเศร้ามองกว่าหิ่งห้อยเป็นวันณะสูงสุดแต่ท่านไม่ชี้วันณะนั้นให้ชัดพระผู้มีพระภาคทรงหักล้างเรื่องนี้เสียแล้วพระสุคตทรงหักล้างเรื่องนี้เสียแล้วพระพุทธเจ้าค่ะอุทายีทำไมท่านจึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงหักล้างเรื่องนี้เสียแล้วพระสุคตทรงหักล้างเรื่องนี้เสียแล้วเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในลัทธิอาจารย์ของตนข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าวันณะนี้เป็นวันณะสูงสุดวันณะนี้เป็นวันณะสูงสุดข้าพระองค์เหล่านั้นเมื่อถูกพระผู้มีพระภาคสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงในลัทธิอาจารย์ของตนจึงกลายเป็นคนว่างเป็นคนเปล่าผิดไปหมด

ัญหาเรื่องโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวอุทายีโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่หรือข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในลัทธิอาจารย์ของตนข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าโลกมีสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่ข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวก็มีอยู่ข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ละเว้นขาดจากปานาติบาตการฆ่าสัตว์ละเว้นขาดจากอทินนาทานการลักทรัพย์ละเว้นขาดจากกาเมสุมิจฉาจารการประพฤติผิดในกามละเว้นขาดจากมุสาวาทการพูดเท็จสมาทานคุณคือตบะอย่างใดอย่างหนึ่งประพฤติอยู่นี้แลเป็นข้อปฏิบัตินั้นที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวพระพุทธเจ้าค่ะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรในเวลาที่บุคคลละเว้นขาดจากปานาติบาตอัตตามีสุขโดยส่วนเดียวหรือมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างพระพุทธเจ้าค่ะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรในเวลาที่บุคคลละเว้นขาดจากอทินนาทานอัตตามีสุขโดยส่วนเดียวหรือมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างพระพุทธเจ้าค่ะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรในเวลาที่บุคคลละเว้นขาดจากกาเมสุมิจฉาจารอัตตามีสุขโดยส่วนเดียวหรือมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างพระพุทธเจ้าค่ะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรในเวลาที่บุคคลละเว้นขาดจากมุสาวาทอัตตามีสุขโดยส่วนเดียวหรือมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างพระพุทธเจ้าค่ะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรในเวลาที่บุคคลสมาทานคุณคือตบะอย่างใดอย่างหนึ่งประพฤติอยู่อัตตามีสุขโดยส่วนเดียวหรือมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างพระพุทธเจ้าค่ะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรการจะอาศัยข้อปฏิบัติอันมีทั้งสุขและ

ทุกข์แล้วทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่บ้างไหมพระผู้มีพระภาคทรงหักล้างเรื่องนี้เสียแล้วพระสุคตทรงหักล้างเรื่องนี้เสียแล้วพระพุทธเจ้าค่ะอุทายีทำไมท่านจึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงหักล้างเรื่องนี้เสียแล้วพระสุคตทรงหักล้างเรื่องนี้เสียแล้วเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในลัทธิอาจารย์ของตนข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่ข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวก็มีอยู่ข้าพระองค์เหล่านั้นเมื่อถูกพระผู้มีพระภาคสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงในลัทธิอาจารย์ของตนก็เป็นคนว่างเป็นคนเปล่าเป็นคนผิดไปหมดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่หรือข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่หรืออุทายีโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่ข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวก็มีอยู่

ฌาน 4 ข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวนั้นเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะอุทายีภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานอยู่เพราะปีติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานอยู่นี้แลเป็นข้อปฏิบัตินั้นที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อปฏิบัติที่ตรัสตอบมิใช่ข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวได้เพราะโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวบุคคลทำให้แจ้งชัดด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้อุทายีโลกมีสุขโดยส่วนเดียวบุคคลไม่อาจทำให้แจ้งด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แต่ข้อปฏิบัตินั้นเป็นข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวได้แน่แท้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วบริษัทของสกุลุทายีปริภาชกได้บรรลือเสียงอื้ออึงขึ้นว่าพวกเราพร้อมทั้งอาจารย์ยังไม่พอใจในเหตุนี้พวกเราพร้อมทั้งอาจารย์ยังไม่พอใจในเหตุนี้พวกเรายังไม่รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติที่ยิ่งไปกว่านี้ลำดับนั้นสกุลุทายีปริภาชกห้ามปริภาชกเหล่านั้นให้เงียบเสียงแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไหร่ภิกษุนั้นจึงจะทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวได้อุทายีเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุจตุตถฌานอยู่ยืนสนทนาปราศัยกันกับเทวดาทั้งหลายผู้เข้าถึงโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวเหล่านั้นอุทายีด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แลภิกษุนั้นจึงจะทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคคงมุ่งจะทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวนั้นเป็นแน่อุทายีไม่ใช่ภิกษุจะประพฤติพรหมจรรย์ในเราเพียงเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวนี้เท่านั้นแท้จริงยังมีธรรมอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะทำให้แจ้งธรรมที่ดีกว่าและประณีตกว่าที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคมุ่งจะทำให้แจ้งนั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าค่ะอุทายีตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคละถึงภิกษุนั้นละนิวรณ์ห้าประการนี้อันเป็นเหตุทำใจให้เศร้าหมองเป็นเครื่องบั่นทอนปัญญาได้แล้วเธอสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานอยู่ธรรมนี้แลดีกว่าและประณีตกว่าที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะทำให้แจ้งอีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานบรรลุตติยฌานบรรลุจตุตถฌานอยู่อุทายีธรรมนี้แลดีกว่าและประณีตกว่าที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะทำให้แจ้ง

วิชาสามเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้างละถึงเธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ธรรมนี้แลดีกว่าและประณีตกว่าที่ภิกษุทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะทำให้แจ้งเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณเห็นหมู่สัตว์ผู้ที่กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ละถึงเธอรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมธรรมนี้แลดีกว่าและประณีตกว่าที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะทำให้แจ้งเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคคยญาณรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปธรรมนี้แลดีกว่าและประณีตกว่าที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะทำให้แจ้งอุทายีธรรมเหล่านี้แลดีกว่าและประณีตกว่าที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะทำให้แจ้ง

สกุลุทายีปริภาชกขอบวชเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสกุลุทายีปริภาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเถิดเมื่อสกุลุทายีปริภาชกกราบทูลอย่างนี้แล้วบริษัทของสกุลุทายีปริภาชกได้กล่าวห้ามสกุลุทายีปริภาชกว่าท่านอุทายีท่านอย่าได้ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณะโคดมเลยท่านเป็นอาจารย์แล้วอย่ายอมเป็นศิษย์เลยอุปมาเหมือนเป็นขันน้ำแล้วจะลดฐานะลงเป็นจอกในขันน้ำแม้ฉันใดข้ออุปมานี้ก็จะมีแก่ท่านอุทายีฉันนั้นเหมือนกันท่านอย่าได้ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณะโคดมเลย

ทายีท่านเป็นอาจารย์แล้วอย่ายอมเป็นศิษย์เลยเรื่องนี้เป็นอัญยุติได้ว่าบริษัทของสกุลุทายีปริภาชกได้ทำให้สกุลุทายีปริภาชกมีอุปสรรคต่อการประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจูละสกุลุทายิสูตรที่9จบ

10เวคณะสะสูตรว่าด้วยปริภาชกชื่อเวคณะสะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลปริภาชกชื่อเวคณะสะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้เปล่งอุทานในสำนักพระผู้มีพระภาคว่านี้เป็นวรรณะสูงสุดนี้เป็นวรรณะสูงสุดทรงเปรียบเทียบวรรณะสองอย่างพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ากัจจานะทำไมท่านจึงกล่าวอย่างนี้ว่านี้เป็นวรรณะสูงสุดนี้เป็นวรรณะสูงสุดวรรณะสูงสุดนั้นเป็นอย่างไรเวคณะสะปริภาชกทูลตอบว่าข้าแต่ท่านพระโคดมวรรณะใดไม่มีวรรณะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าวรรณะนั้นเป็นวรรณะสูงสุดวรรณะใดไม่มีวรรณะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าวรรณะนั้นเป็นวรรณะไหนเล่าวรรณะใดไม่มีวรรณะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าวรรณะนั้นเป็นวรรณะสูงสุดพระพุทธเจ้าค่ะท่านกล่าวแต่เพียงว่าวรรณะใดไม่มีวรรณะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าวรรณะนั้นเป็นวรรณะสูงสุดคำที่ท่านกล่าวนั้นพึงขยายความได้อย่างยืดยาวแต่ท่านไม่ชี้วรรณะนั้นให้ชัดเปรียบเหมือนชายคนหนึ่งปรารภถึงหญิงสาวอย่างนี้ว่าเราปรารถนารักใคร่หญิงงามแห่งชนบทนี้คนจะถามเขาว่าพ่อคุณเธอรู้จักหญิงคนนั้นหรือว่าเป็นนางกษัตริย์นางพราหมณีนางแพทย์หรือนางสูตรเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่าไม่รู้จักจะถูกถามต่อไปว่าเธอรู้จักหญิงคนนั้นหรือว่ามีชื่อตระกูลสูงต่ำสันทัดดำคล้ำหรือผิวเหลืองอยู่ในหมู่บ้านนิคมหรือเมืองโน้นเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่ายังไม่รู้จักจะถูกถามต่อไปว่าเธอปรารถนารักใคร่หญิงที่ยังไม่เคยรู้จักทั้งไม่เคยเห็นอย่างนั้นหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่าใช่ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของชายผู้นั้นถือว่าเลื่อนลอยมิใช่หรือเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของชายผู้นั้นถือว่าเลื่อนลอยแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะกัจจานะท่านก็อย่างนั้นเหมือนกันกล่าวอยู่แต่เพียงว่าข้าแต่ท่านพระโคดมวรรณะใดไม่มีวรรณะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าวรรณะนั้นเป็นวรรณะสูงสุดแต่ไม่ได้ชี้วรรณะนั้นให้ชัดท่านพระโคดมแก้วไพฑูรย์อันงามเกิดเองอย่างบริสุทธิ์แปดเหลี่ยมนายช่างเจรนายดีแล้วซึ่งเขาวางไว้ที่ผ้ากำพลเหลืองย่อมส่องแสงสว่างเป็นประกายออกมาแม้ฉันใดอัตตาที่มีวรรณะก็ฉันนั้นเหมือนกันหลังจากตายไปย่อมเป็นของยั่งยืนกัจจานะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรแก้วไพฑูรย์อันงามเกิดเองอย่างบริสุทธิ์แปดเหลี่ยมนายช่างเจรนายดีแล้วซึ่งเขาวางไว้ที่ผ้ากำพลเหลืองย่อมส่องแสงสว่างเป็นประกายออกมากับหิ่งห้อยในราตรีที่มีเดือนมืดบรรดาวรรณะทั้งสองนี้วรรณะไหนจะส่องสว่างกว่าและประณีตกว่ากันบรรดาวรรณะทั้งสองนี้หิ่งห้อยในราตรีที่มีเดือนมืดนี้ย่อมส่องสว่างกว่าและประณีตกว่าพระพุทธเจ้าค่ะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรหิ่งห้อยในราตรีที่มีเดือนมืดกับประทีปน้ำมันในราตรี

ปีที่มีเดือนมืดบรรดาวันณะทั้งสองนี้วันณะไหนจะส่องสว่างกว่าและประณีตกว่ากันบรรดาวันณะทั้งสองนี้ประทีปน้ำมันในราตรีที่มีเดือนมืดส่องสว่างกว่าและประณีตกว่าพระพุทธเจ้าค่ะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรประทีปน้ำมันในราตรีที่มีเดือนมืดกับกองไฟใหญ่ในราตรีที่มีเดือนมืดบรรดาวันณะทั้งสองนี้วันณะไหนจะส่องสว่างและประณีตกว่ากันบรรดาวันณะทั้งสองนี้กองไฟใหญ่ในราตรีที่มีเดือนมืดส่องสว่างกว่าและประณีตกว่าพระพุทธเจ้าค่ะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรกองไฟใหญ่ในราตรีที่มีเดือนมืดกับดาวศุกร์ในนภาอากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในเวลาใกล้รุ่งบรรดาวันณะทั้งสองนี้วันณะไหนจะส่องสว่างกว่าและประณีตกว่ากันบรรดาวันณะทั้งสองนี้ดาวศุกร์ในนภาอากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในเวลาใกล้รุ่งส่องสว่างกว่าและประณีตกว่าพระพุทธเจ้าค่ะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรดาวศุกร์ในนภาอากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในเวลาใกล้รุ่งกับดวงจันทร์เวลาเที่ยงคืนตรงในนภาอากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในวันอุโบสถขึ้น15ค่ำบรรดาวันณะทั้งสองนี้วันณะไหนจะส่องสว่างกว่าและประณีตกว่ากันบรรดาวันณะทั้งสองนี้ดวงจันทร์เวลาเที่ยงคืนตรงในนภาอากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในวันอุโบสถขึ้น15ค่ำนี้ส่องสว่างกว่าและประณีตกว่าพระพุทธเจ้าค่ะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรดวงจันทร์เวลาเที่ยงคืนตรงในนภาอากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในวันอุโบสถขึ้น15ค่ำกับดวงอาทิตย์ในเวลาเที่ยงตรงในนภาอากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในสัตการเดือนท้ายแห่งฤดูฝนบรรดาวันณะทั้งสองนี้วันณะไหนจะส่องสว่างกว่าและประณีตกว่ากันข้าแต่ท่านพระโคดมบรรดาวันณะทั้งสองนี้ดวงอาทิตย์เวลาเที่ยงตรงในนภาอากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในสัตการเดือนท้ายแห่งฤดูฝนนี้ส่องสว่างกว่าและประณีตกว่ากัจจานะเทวดาเหล่าใดไม่อาศัยแสงดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เทวดาเหล่านั้นมีมากยิ่งกว่าเหล่าเทวดาที่อาศัยแสงดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เรารู้ทั่วถึงเทวดาเหล่านั้นแต่เราก็ไม่กล่าวว่าเป็นวันณะที่ไม่มีวันณะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าส่วนท่านกล่าวว่าวันณะที่เลวกว่าและเศร้าหมองกว่าหิ่งห้อยนั้นเป็นวันณะที่สูงสุดแต่ท่านไม่ชี้วันณะนั้นให้ชัดกัจจานะกามคุณมี5ประการกามคุณ5ประการอะไรบ้างคือ 1. รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด 2. เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู 3. กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก 4. รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. โผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดกัจจานะกามคุณมี5ประการนี้แลสุขโสมนัสที่อาศัยกามคุณ5ประการนี้เกิดขึ้นเราเรียกว่ากามสุขดังนั้นในกามและกามสุขนั้นเราจึงกล่าวกามสุขว่าเลิศกว่ากามทั้งหลายแต่กล่าวสุขอันเลิศกว่ากามว่าเลิศกว่ากามสุข

จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

การทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดหมายความว่าทำจิตให้เป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวงถ้าจิตใจยังไม่เป็นอิสระจากอำนาจครอบงำของสิ่งทั้งปวงจะเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ได้คนเรามีแต่ความยึดมั่นถือมั่นกันอยู่เมื่อเห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นเมื่อใด

ว่าตนเท่านั้นจะมั่นคงเป็นสมาธิได้อย่างแท้จริงพระธรรมคำสอนพระธรรมโกษาจารย์

ณเวลานี้สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมในการเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ซึ่งสอนโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวเดินจงกรมณบัดนี้

0: ยืนไม่หักคือยืนให้ท่าแข็งแรงยืนให้เท้าชิดกันยืนไม่หักคือเท้าจะได้แข็งแรงเดิน4จังหวะก่อนเหลือบตาลงดำไม่ต้องก้มหน้านะจะเดินก้มหน้านะแต่เดินก้มหน้าจะเครียดจะตึงและจะทำให้ปวดต้นคอทำให้ปวดตาก็พยายามชูคอตรงๆตั้งศีรษะตรงๆแล้วก็เอาใช้ตาเหลือบลงต่ำอย่างเดียวจิตมันจะได้ไม่เครียดเดินจะได้ไม่เครียด
1: จะตั้งสติได้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็กำหนดที่ขาขวาขาขวายกส้นขวายกส้นขวาขึ้นยกโคนส้นขวาเฉยๆยกอย่าเพิ่งก้าวยกเฉยๆยกเฉยๆแล้วก็ก้าวไปก้าวไปสองก้าวไปสองอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงขาไว้ก่อนแล้วก็ปลายกดลงพื้นแล้วก็ส้นกดลงพื้นช้าๆแล้วมาตึงยกเหยียดขาตึงแล้วขวาตึงแล้วก็ยกต้นตายขึ้นแล้วก็ก้าวไปช้าก้าว1ยกส้นซ้าย2ก้าวไป2นับ2 3ปลายกดลง4ส้นกดยกส้นขวาขึ้นช้า1ยกส้นขวา2ก้าวไปช้า3ปลายกดลง4ส้นกดลงช้าแล้วก็ยก1ส้นซ้ายยกขึ้นแล้วก็ก้าว2ก้าวไปช้าก้าวไปช้า3ปลายกดลง4ส้นกดลงช้าพอกดเต็มแล้วก็ยกต้นขวาขึ้นช้าใจเย็นๆแล้วก็2ก้าวไปก้าวไป2ขาขวาก้าวไป2ปลายเท้ากด3ส้นเท้าขวากด4แล้วก็ยกส้นซ้าย1แล้วก็ก้าวซ้าย2ก้าวไปข้างหน้า2แล้วก็ลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเอาเท้าลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเท้าลอยแล้วก็ปลายเท้ากด3ส้นกด4ยกเท้าขวาขึ้นช้าขวายกส้นขวานึกในใจว่ายกส้นขวาก้าวขาขวา2ก้าวไป2ก้าวไปยาวๆพอดีอย่าเพิ่งเอาปลายลงลอยตัวไว้ก่อนท่านจะเดินยากหน่อยแล้วก็ปลายค่อยๆกดลง3แล้วก็ส้นกด4ยกส้นซ้ายยกซ้ายขึ้นช้าแล้วก็ก้าวไป2ยังไม่ต้องให้ลงดินนะก้าวไป2ก้าวซ้าย2ลอยตัวไปก่อนแล้วปลายกด3ส้นกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1 ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2

ทรายเท้าทรายกด3ส้นทรายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ทรายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ทรายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4

ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยก

0: ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4
1: ทำกันเรื่อยๆไปช้าๆเวลายกให้ลอยตัวอย่าเพิ่งลงเลยให้ลอยเท้าไว้ก่อนเดินเรื่อยไปตามจังหวะแต่ไม่ใช่เดินก้าวละเอียบเลยต้องลอยเท้าไว้ก่อนจะก็สั่งให้ปลายเท้าแตะพื้นบางคนอาจจะเดินไม่แข็งแรงก็อาจจะวางเลยแต่ก็พยายามให้แข็งตัวไว้อย่ากดลงไปเลยให้เท้าลอยไว้ก่อนพยายามให้รู้ตลอดเวลาว่าเรายกอย่างไรก้าวไปอย่างไรวางอย่างไรให้รู้สัมผัสรู้ผัสสะรู้กระทบรู้เคลื่อนไหวรู้แกว่งไกวว่าเท้าเราก้าวลอยไปในอากาศก็รู้ว่าลอยไปในอากาศพอปลายเท้าตกถึงพื้นก็รู้ว่าตกถึงพื้นต้นตกถึงพื้นก็รู้ว่าถึงพื้นให้มีสติรู้ทุกระยะที่เราก้าวไปทั้งซ้ายและขวาเดินจงกรมนี่ก็มีใช้หนอได้ใช้พุทโธได้ใช้กำหนดรู้ได้สุดแล้วแต่เราจะมาดัดแปลงหรือเราจะมาประยุกต์อย่างไรก็ได้ก็เป็นวิธีปฏิบัติสมถะกรรมฐานนิพพานกรรมฐานทั้งหมดขึ้นอยู่กับอุบายขึ้นอยู่กับสมมุตินั้นๆมาใช้ไม่ใช่ว่าเดินอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดขอให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อม

0: ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังก้าวไปยกขึ้นวางลงอันนี้ถือว่าเป็นตัวสติฉะนั้นการเดินก็บางครั้งก็อาจจะไม่เหมือนการทุกสำนักแต่มาลงเอยด้วยการทำเจริญสติประฐาน4ด้วยการเดินจงกรมเหมือนกันบางแห่งเขาใช้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอก้าวหนอเหยียบหนอรู้หนอถูกหนอกดหนอเนี่ยก้าวไปหนอยกส้นหนอก้าวหนอเหยียบหนอกดหนอตั้งแต่1จังหวะไปถึง6จังหวะบางแห่งก็ขวาพุทซ้ายโทขวาพุทซ้ายโทเดินเร็วพุทโธนี่ก็เดินเร็วพุทโธเดินช้าไม่ได้พุทโธต้องเดินเร็วเดินอย่างพระอีสานเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเดินเร็วมากเลยพอเดินช้ายุงกัดตายเลยลิ้นลุงไหลเดินช้าช้าไม่ได้เพราะนี่ในป่ายุงมันตอมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแต่ว่าใจท่านไม่ไปอยู่ที่อื่นใจท่านอยู่กับการเดินอย่างเดียวอันนั้นเราต้องไปเดินในป่าเดินเร็วได้อยู่ในทีวีก็ถือว่าการเดินจงกรมแต่เดินช้าๆนี่ก็ถือว่าเป็นการเดินจงกรมช้าๆนี่ก็ถือว่าเราเดินกับยุคปัจจุบันตรงนี้ว่าไม่มีอะไรวิ่งยุงไม่ต้องเดินเร็วก็ทำให้สติเกิดเร็วเหมือนกันให้ได้4จังหวะให้ได้ติดต่อกันไปช้าๆอย่าใจร้อนเดินให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าทุกอิริยาบถที่เราเดินเนี่ยติดต่อกันด้วยสติไม่ขาดตอนพุทธเจ้าท่านจึงได้ยกย่องว่าคนเดินจงกรมเก่งขยันเดินจงกรมทุกเช้ามืดทุกวันจะเดินทางไกลเก่งไม่เมื่อยล้าพระภิกษุที่เดินจงกรมเก่งนี่เดินทางไกลจะไม่เมื่อยล้าแสดงว่าคนที่เดินจงกรมได้นี่ก็เป็นคนแข็งแรงมีกล้ามขาที่ดีมีกล้ามเนื้อที่ดีเดินจงกรมนี้ปรากฏแก่เราเลยว่าช่วยให้เรามีกำลังขาเดินได้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าคนที่เคยเดินไม่เก่งก็เดินเข้มแข็งขึ้นอันนี้เห็นอานิสงส์ในปัจจุบันทันทีแล้วก็ไม่เพลียคนเดินจงกรมนี้ไม่เพลียแม้จะอดข้าวถึง7วันก็ไม่เพลีย15วันก็ไม่เพลียเพราะว่าจะมีลมอาสาสะปัสสาสะอยู่ในลมในการเดินลมละเอียดการจะไม่เพลีย
1: เดินเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยยืนเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยนั่งเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยดู3เวทนาเดินก็สุขเดินก็ทุกข์เดินก็เฉยยืนก็สุขยืนก็ทุกข์ยืนก็เฉยนั่งก็สุขนั่งก็ทุกข์นั่งก็เฉยเฉยที่ใจ
2: ก่อนพวกเราก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการสามสิบสองของเรายกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

อานิสงส์ที่ได้จากการเดินจงกรมจากพระไตรปิฎกอังคุตระนิกายปัญจกนิบาตในจังกรรมสูตรตามหลักสติปัฏฐาน4ว่า 1. ผู้ที่เดินจงกรมย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการเดินทางไกล 2. ย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการบำเพ็ญเพียร 3. ย่อมเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อย 4. อาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มแล้วย่อมย่อยไปโดยดี 5. สมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมย่อมตั้งได้อยู่นานคลื่นสังฆทานธรรมขอเชิญทุกๆท่านมาร่วมปฏิบัติธรรมเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ทุกวันอาทิตย์วันจันทร์เวลา 17:00 น. ถึง 18:00 น.สำหรับวันนี้ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกๆท่านด้วยเทอญ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับ

0: องแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอ่านสารหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่าน A 0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงบุญชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตูมวนารามจังหวัดเลยพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระภวนาวชรสุทธาจารย์หลวงปู่มหาสามเรือนปุญเยสโกวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญเลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปราชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิฏฐสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพลคุโนวัดหนองบัวแคมแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เพื่อความสงบของใจที่จะสมทิศสมุสนวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่สำนักงานกระทรวงอะไรนะโครงการประกันภัย

การประกันภัยนะฮะก็จัดทำบุญถวายสังฆทานพวกท่านได้มารวมกันตั้งใจเจตนาอย่างดีก็ได้ถวายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ตั้งใจขอบุญให้โดนบันดาลขอโยมสิ่งที่บันดาลได้ก็คือใจเราใจคนเรานะเป็นธรรมะบันดาลเมื่อเราเป็นคนที่ตั้งใจจะทำอะไรแล้วเราก็พยายามทำจนสำเร็จแต่ถ้าเราตั้งใจทำจนสำเร็จนั่นแหละสิ่งนั้นจะเป็นธรรมบันดาลให้แก่คนผู้ตั้งใจผู้มีความมนะอดทนก็จะบันดาลได้อย่างที่โยมได้ตั้งหัวข้อว่าความสามัคคีและการทำงานเป็นทีอันนี้เนี่ยการที่ตั้งหัวข้อว่าเราตั้งใจทำงานเป็นทีก็คือความรักความสามัคคีมันเกิดขึ้นแก่สังคมตรงที่ไหนก็ที่นั่นก็สำเร็จบ้านเมืองไทยเราสร้างมาด้วยความรักความสามัคคีของเราสามารถรวบรวมคนทุกภาคมาเป็นหนึ่งเดียวเพราะเรามีผู้นำที่ดีมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราก็ทรงเคารพพระพุทธเจ้าและเคารพธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าและเคารพทางปฏิบัติของพระสงฆ์อันนี้แหละผู้นำธงไทยก็คือชาติศาสนามหากษัตริย์เราควรดีใจว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองหรือจะตกยุคเข็นอย่างไรวิกฤตอย่างไรบ้านเมืองเดือดร้อนอย่างไรก็ทุกครั้งก็ผ่านพ้นมาด้วยดีด้วยบารมีของพระเจ้าอยู่หัวและธรรมะที่ทุกคนมีอยู่ในใจแล้วก็พระสงฆ์ก็เป็นธงชัยที่ไม่ออกไปจากสังคมตรงนี้พวกเราก็มีกำลังใจเช่นเราจะทำงานให้สำเร็จก็นิมนต์พระสงฆ์มาให้เป็นมงคลรับศีลถวายทานเพื่อเป็นกำลังใจแต่ที่จริงแล้วบุญน่ะเปรียบเทียบไม่ได้คนเราจะมีเงินทองเท่าไหร่ก็สู้บุญไม่ได้มียศเท่าไหร่ก็สู้บุญไม่ได้คุณจะมียศใหญ่แค่ไหนก็สู้คุณทำบุญมีบุญไม่ได้คุณจะมีฉลาดแค่ไหนก็สู้บุญไม่ได้ในโลกนี้ไม่มีอะไรจะเหนือบุญไม่มีอะไรจะเหนือบาปเนี่ยเราขอให้คิดว่าพวกเราไม่ได้อยู่เหนือบุญเหนือบาปได้มันอยู่ในกฎของธรรมะคือกฎของธรรมชาติเหมือนคุณจะเก่งยังไงคุณก็ไม่หนีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไปได้ไม่ว่าใครในโลกร่างนี้มนุษย์และเทวดาก็หนีความเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้เก่งแล้วก็คงเล็กไว้แค่เก่งตอนมีกำลังสติสมาธิปัญญาของเราเท่านั้นเองแต่นอกเหนือนั้นก็ธรรมชาติเขาก็เลือกจัดสรรให้ตามฐานะสังขารของเราเหมือนถ้าเขาจัดสรรให้เราแค่60 ปีไปแล้วความเก่งเราก็หมดไปบางคนก็เก่งได้ถึง70 ปีบางคนก็เก่งได้ถึง80 ปีอย่างว่าบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเก่งได้ถึง80 ปีข้อมูลจัดสรรให้ท่านบางคนอายุ40-50ก็ความจำเสื่อมนะถูกความเครียดที่ทำงาน
ครียดที่บ้านมันเครียดสะสมมาเข้าห้องความจำเสื่อมเป็นโรคความดันเป็นหัวใจโตอะไรก็เสื่อมไปหมดทำงานไม่ไหวอ่อนล้าอันนี้ก็ได้แค่นั้นเองเพราะนั้นเราต้องคิดว่าบุญนั้นยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแต่ก่อนท่านไม่ลำบากไม่ยิ่งใหญ่ท่านสร้างบารมีมาจนชาติสุดท้ายจึงเป็นผู้นำบุญเอามาให้พวกเราพระพุทธเจ้าบอกอานนท์เราได้สร้างบารมีมาเต็มแล้วใครฆ่าเราไม่ตายเราจะไม่ตายด้วยคมหอกคมดาบยาพิษศัตรูสัตว์ทั้งหลายเข้ามาชั่วสายตาเรานั้นก็ไม่ถึงชั่วระยะสายตาของเรานี้พวกมีพิษภัยก็จะแพ้ภัยไปหมดขอให้เราคิดถึงเรื่องบุญบุญนำกรรมแต่งที่เราสะสมชาติก่อนมาชาตินี้แล้วเราก็ต้องทำบุญให้มันไปถึงที่สุดของการสร้างบารมีสัตว์ทั้งหลายในโลกเนี่ยถ้าเรามองให้กว้างอย่ามองว่าเขาเป็นสัตว์ให้มองกว้างว่าเขาทั้งหลายที่มีจิตวิญญาณเหมือนเรามีจิตวิญญาณสุขทุกข์รักผัวรักเมียรักพี่รักน้องรักเพื่อนฝูงอย่ามองว่าเขาเป็นสัตว์อย่ามองว่าเขาต่ำกว่าเราอย่ามองว่าเขาโง่กว่าเราอย่ามองว่าเขาล้าหลังกว่าเราอย่ามองว่าเขาเลวกว่าให้มองหัวใจของเขานั้นเรียกร้องความชอบของเขาอยู่ตลอดความชอบธรรมเขาตลอดที่จะมาได้พูดอย่างนี้เพราะจะมาได้อยู่กับสัตว์เช่นสัตว์เนี่ยมันรู้ภาษาคนแต่มันพูดไม่ได้เราก็มองไปถึงหัวใจหนึ่งนี่มันเป็นคนนะแมวตัวนี้มันเป็นคนนะหมาตัวนี้มันเป็นคนนะนกขุนทองนกแก้วตัวนี้มันเป็นคนนะหัวใจมันเป็นคนแต่ร่างกายมันเป็นสัตว์เราไม่เคยมองว่ามันเป็นสัตว์เลยมองยังไงมันก็เป็นคนมองสัตว์เป็นคนรู้ว่าจิตวิญญาณดวงนี้มันไปสิงสู่เมื่อตอนมันขาดสติตอนที่เป็นมนุษย์ตอนที่มนุษย์ได้ทำบาปทำกรรมผิดศีล5ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดกเมผู้ปดวิบากกรรมอันนี้มันก็ไปลงนรกพอไปลงนรกก็เสร็จนรกก็ขึ้นมาเป็นสัตว์เดรัจฉานตามได้ผลกรรมใครทำบาปมากก็เป็นสัตว์นานหน่อยใครฆ่าสัตว์มากก็เป็นสัตว์นานหน่อยใครผิดศีลข้อคเมมากก็มาเป็นสัตว์ที่สำส่อนมากหน่อยที่ฆ่าสัตว์ก็ไปมาเป็นสัตว์ขี้โลภมากหน่อยใครกินเหล้ามากก็เป็นสัตว์ประเภทที่สติสตังไม่ดีรายกัดรายขาก็มาดูว่าเศษบาปเศษกรรมที่ไปลงนรกเพื่อขึ้นมาเป็นสัตว์นั่นมันไปจากมนุษย์ไปจากมนุษย์ที่ทำผิดศีลข้อ5ทุกข้อแล้วเศษบาปที่ผิดศีลนั้นก็มาเกิดเป็นเศษเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่พอมันมาอยู่ใกล้พระใกล้คนในหัวใจในสายตาของนั้นเป็นคนคนกินอย่างไรก็รู้คนพูดอย่างไรก็รู้มันก็อยากกินเหมือนคนอยากอยู่เหมือนคนบางตัวเนี่ยพยายามที่จะมันนอนกับคนแสดงประจบประแจงให้คนรักให้คนรู้ว่าฉันหิวฉันต้องการนั่นก็และเรามองอย่างนี้ก็มองตามผู้เจ้าสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นไปตามกรรมเมื่อรวมสรุปที่สุดแล้วสัตว์ทั้งหลายนี้ก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ทั้งหมดมนุษย์ทั้งหมดแล้วก็จะไปสวรรค์

ก็จะที่สุดแล้วเมื่อครบพระพุทธเจ้าครบพระอรหันต์เขาก็จะปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไปนิพพานทุกคนสัตว์ในโลกเนี่ยที่สุดแล้วคือนิพพานไม่ใช่ที่สุดแล้วมาเป็นมนุษย์แต่ตอนนี้เขาอยู่ในอำนาจกรรมของเขาที่ครอบครองหัวใจเขาอยู่กดดันความคิดเขาอยู่เขาจึงละความโกรธไม่ได้ละความโลภไม่ได้ละความหลงไม่ได้เขายังมีตัวกิเลสตัณหาเต็มหัวใจเขาก็ไม่สามารถจะสละความเป็นสัตว์ตรงนี้ได้แต่เมื่อเขาได้เกิดพบแสงพระธรรมคือรู้จักให้ทานรู้จักเมตตารู้จักอภัยรู้จักสงเคราะห์กตัญญูรู้คุณรู้บาปบุญเขาก็จะพัฒนาจากสัตว์เหล่านั้นมาเป็นมนุษย์สมบัติมาเป็นเทวสมบัติแล้วก็ไปนิพพานพระพุทธเจ้าท่านมองดูสัตว์ก็คือเห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามวาระที่ทำด้วยกายด้วยวาจาใจที่สงบพวกที่ไม่สงบก็ไปสู่พวกไม่สงบมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งปานกลางสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ผู้มีปัญญานำปัญญามาใช้ก็เป็นสัตว์ที่ละเอียดแต่พวกที่ไม่นำปัญญามาใช้ก็อยากเหมือนเราจะพูดเนี่ยถ้าเราไม่เอาสติมาพูดเราก็จะพูดอยากแต่ถ้าเราเอาสติมาพูดพูดแล้วคิดคิดแล้วพูดก็จะพูดอย่างละเอียดบางคนไม่เคยทะเลาะกับใครเลยเป็นผู้นิ่งเป็นผู้เฉยเป็นผู้ฟังอย่างเดียวไม่ทะเลาะใครเลยเรียกว่านิ่งเป็นพระชนะเป็นมารไม่ใช่โง่นะอย่างพุทธเจ้าทะเลาะกับมารไหมไม่ทะเลาะกับมารมารจะแสดงไงพุทธเจ้าก็เฉยพุทธเจ้าฉลาดไหมฉลาดมารฉลาดไหมมารไม่ฉลาดเพราะมารมีแต่ความโกรธชนะด้วยความโกรธดังนั้นเมื่อเป็นนี้แล้วคนที่นิ่งที่เฉยเป็นผู้ชนะเป็นผู้ฉลาดพระพุทธเจ้าสอนให้ดูตัวเองเมื่อมองตัวเองแล้วจะฉลาดมองคนอื่นมันมองแต่เปลือกไม่มองถึงใจเขาไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรขณะนี้แต่ถ้ามามองดูตัวเองแล้วจะเห็นความคิดเองเลยว่าเช้าเราคิดอะไรกลางวันเราคิดอะไรเย็นเราคิดอะไรเช้าเย็นตลอดวันนี้เราทำความดีได้แค่ไหนทำชั่วได้แค่ไหนตื่นขึ้นมาเออรอดตายเลยออกไปหากินมืดมาเอากลับเข้าไปนอนเอาละเราก็สำรวจสีของเราตำรวจใจของเราว่าเนี่ยวันเนี่ยเราได้อะไรกลับคืนมาที่ตัวเราบ้างเงินทองแค่ของเราไหมบ้านแค่ของเราไหมลูกเมียผัวแค่ของเราไหมความดีความช่วยแค่ของเราไหมแยกไปมีสองอย่างที่ได้มาทุกวันดีกับชั่วบุญกับบาปนอกนั้นเราทำงานเพื่อเลี้ยงชีพเราให้ชาติบ้านเมืองอยู่มีความสุขเท่านั้นตัวเราจะมีความสุขได้สวดมนต์ไหว้พระตักบาตรทำบุญให้ทานรักษาศีลนั่นเป็นสมบัติแล้วนอกนั้นไม่ใช่เลยแต่คนก็ไม่เคยคิดก็คิดว่าเป็นของเราทั้งหมดเลยบางคนเนี่ยหวงงานกูจะทำคนเดียวหวงยศหวงตำแหน่งหวงหน้าที่แม้จะหมดวาระแล้วกูก็ยังหวงไปบ้านก็หวงบ้านไปไหนก็หวงเขาไม่รู้หรอกว่าเขาไม่มีอะไรในตัวเขาเลยเขามีบุญกับบาปเท่านั้นเองที่จะควรดูแลรักษาให้มันดีสิ่งเหล่านี้เราต้องให้กันเสียสละกันเหมือนพระเวสสันดรท่านเกิดมาท่านระลึกชาติได้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย

ที่เราจะให้ทานขอเงินแม่เลยบอกขอเงินทำบุญ 1,000 กหาปณะเกิดมาขอบุญเลยพ่อก็ดีใจเอาเงินมาให้พันกหาปณะให้พระเวสสันดรแจกทานกลางตลาดเขาก็พยากรณ์ว่าลูกคนนี้จะให้จนหมดบ้านหมดเมืองก็เกิดมาให้แล้วก็ให้จนหมดบ้านหมดเมืองเพราะอะไรเพราะพระองค์จะต้องให้เพื่อไม่ต้องให้ต่อไปชาติสุดท้ายต้องให้หมดเลยรู้ว่าไม่ใช่ของตัวเองแล้วบอกให้ลูกให้เมียให้หมดแล้วบารมีเต็มคนจะทำบารมีนิยมต้องลำบากนะสบายไม่มีบารมีนะเศรษฐีเหมือนกันนะเศรษฐีต้องเหนื่อยนะคนจะเรียนให้จบด็อกเตอร์ต้องเหนื่อยนะคนจะเป็นผู้นำคนต้องเหนื่อยนะไอ้คนที่คิดว่าสบายแล้วกูจะได้นะคนนั้นไม่ฉลาดนะคนที่เป็นผู้นำที่เทวดาจะเห็นใจต้องเหนื่อยเหมือนพระเจ้าอยู่หัวเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยนะเหนื่อยมากกับคนทั้งโลกเลยพันโครงการคิดได้ไงแล้วเราทำได้ไหมพระองค์สร้างมันมีต้องเหนื่อยเขาบอกว่าเทวดาเนี่ยเขาจะช่วยเมื่อพระเวสสันดรลำบากแล้วพระเวสสันดรตอนยังให้ลูกพอเวสสันดรถูกไล่เข้าป่าเทวดาจึงสงสารรู้ว่าไม่มีที่พึ่งแล้วบ้านช่องเรือนชานไม่มีเทวดาจึงมาบันดาลให้มีอาสมมีสระโบกกรณีแล้วดูแลรักษาสั่งเทวพระอินทร์ก็สั่งเทวดาจตุมให้ปกปักรักษาพระเวสสันดรจะให้ระคายเคืองนะเพราะเขามาสร้างบารมีเทวดารักษาแล้วลูกให้ตาจุชกไปพอไปถึงมืดตาจุชกก็ขึ้นไปแขวนที่นอนข้างบนเทวดาก็ผู้หญิงก็มาเป็นนางมัสสีมาอุ้มให้กันหาทานนมชาลีก็เป็นพระเวสสันดรมาอุ้มสว่างก็ทวันก็มัดอย่างเดิมตาจุชกก็ตื่นขึ้นมาก็เห็นเด็กนอนอยู่โคนไม้ตาจะชกเห็นกับตัวเสือช้างทำอะไรกูไม่ได้กูแขวนอยู่ข้างบนแต่กัณหาชาลีถูกเทวดาเลี้ยงดูเพราะลำบากบุญท่านนั้นแหละที่จะรักษาพวกเราไว้ได้โยมนะถ้าโยมเชื่อบุญแล้วโยมก็จะไม่ทำบาปหรอกไม่แกล้งกันหรอกไม่อิจฉากันหรอกแล้วไม่หาเรื่องทะเลาะไม่ข่มขู่เพราะนั้นเมื่อเราทำบุญมองเรามากๆคนเรานี่มองตัวเองมากๆเห็นข้อบกพร่องตัวเองเยอะเลยดีก็เยอะไม่ดีก็เยอะแล้วเราจะเอาไม่ดีไปให้คนอื่นทำไมเรามีดีเราก็เอาดีให้คนอื่นที่จะให้คนอื่นคือเอาดีอย่างเดียวที่ไม่ดีต้องชำระล้างให้หมดกายไม่ดีวาจาไม่ดีใจคิดไม่ดีอิจฉาเขาริษยาต้องพยายามกำจัดสิ่งไม่ดีอย่าให้ออกทางกายกับวาจาเมื่อเราไม่ดีออกแล้วเราก็จะสวดมนต์ไหว้พระวิงวอนขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขเราก็จะไปอยู่กับเพื่อนอยู่กับผมอยู่ถึงมันจะมีแต่ดีให้อย่างเดียวโยมให้สังเกตในเวลาทำงานนะคนไหนมาแล้วพูดดีทำดีคนนั้นมีดีอย่างเดียวออกมาโน่นชงช้างโน่นว่าคนโน้นนี่ท่านไอ้นั่นไม่มีดีจักอย่างเดียวเขาไม่มีดีมาให้เราเลยแสดงว่าที่เขานอนมาคืนนั้นเขาไม่มีดีเลยสักคืนเดียวเขาไปไหนเขาไม่มีหัวใจดีเลยลงมาว่าคนโน้นด่าคนนี้นี่ท่านเขาไม่มีดีเลยแต่ถ้าเขามีดีมากมากเนี่ยเขาไม่มาพูดเรื่องไม่ดีหรอกเพราะเขามีแต่ดีฉะนั้นพวกเราตามพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้มองดีและไม่ดีที่ตัวเราเมื่อเราดูเรามากขึ้นมาไอ้ไม่ดีมันจะหมดไปไม่หมดไปมองไปดีไม่อยู่ดีอยู่ไอ้ไม่ดีไม่อยู่แต่ถ้ามองคนอื่นไม่ดีคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีเข้ามาหมดเลยด่าคนโน้นไม่ดีคนนั้นมียกให้ตัวเองดีเลยไม่ดีเข้ามาเต็มหัวใจเลยไอ้ดีอยู่คนอื่นหมดเลยสังเกตไหมนะโยมเราโตๆแล้วไม่ต้องสอนกัน
ธรรมะเนี่ยสอนใจอยู่แล้วมันสอนใจเราอยู่แล้วเราไม่ต้องมาสอนกันว่าเออสอนลูกสอนหลานนั่นบางทีก็ควรสอนแต่เราโตๆเนี่ยต้องสอนใจตัวเองที่เรามาให้ที่ทำงานมันต้องให้ไม่มีปัญหาให้แบบแก้ปัญหาเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กไม่เกิดและเป็นคนไม่สร้างปัญหาถ้าทำงี้โยมจะว่าแต่ประเทศไทยเลยสร้างกี่ประเทศก็สำเร็จเพราะมันมีตดีเมื่อก่อนควีนอลิซาเบธเขามีตดีเขาฉลาดมากประเทศอังกฤษเขาเล็กเลยเขาไปยึดทั่วโลกเลยเขาดีไปให้แต่ตอนต้นเขาก็เอาอำนาจเข้าไปแต่เขาฉลาดเขาไปปรับระบบทุกประเทศให้มันเจริญหมดเลยคือแค่เขาคิดว่าพวกเราเอเชียเป็นป่าดงเขาฉลาดเขาเอาความฉลาดมาให้เราแต่เอามาให้ได้ทุกประเทศที่หลงว่าเขาดีแล้วมองดีข้างนอกมองชั่วข้างนอกประเทศพวกนั้นรับหมดเลยโอ้พลังมาดีพวกเราไม่ดีคนที่มองดีในตัวเองมีประเทศเดียวอยู่เข้าใจไหมพระเจ้าแผ่นดินไทยมองดีในตัวเองมองไม่ดีในตัวเองเลยก็รู้ว่าพลังนี้เขาไม่มีดีอย่างเขาไม่ได้มีดีเต็มทั้งหมดในหัวใจเขานั้นมีเลขกลมายาที่จะมาเอาบ้านเมืองเราครบแค่ครึ่งทางฝรั่งยึดเมืองไทยไม่ได้เพราะมองฝรั่งมันไม่ได้มองอย่างนั้นก็มองฝรั่งเขาก็ไม่ได้มีดีทั้งหมดแต่ตัวเราเนี่ยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีชาติศาสนาเราถือว่าเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ก็ไม่อยากจะได้วัฒนธรรมอะไรเข้ามาเลยที่สุดแล้วเมืองไทยเลยเป็นเอกราชไม่เคยขึ้นตกขึ้นเป็นเมืองฝรั่งเพราะมองด้านไหนที่เราตกเป็นทาสทุกวันเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่ตกเป็นทาสฝรั่งแต่วันนี้เราตกเป็นทาสฝรั่งเพราะเราไม่มองดีชั่วในตัวเราเราไปมองว่าเป็นพวกฝรั่งต้องฉลาดกว่าเราเมื่อก่อนเขาไม่รู้ว่าเขามองว่าคนที่ศึกษาพุทธศาสนานี่เป็นคนฉลาดเพราะสามารถนำธงชัยไปสู่ความสำเร็จตั้งแต่พระเจ้าโศกมาเลยฉะนั้นคนไทยสมัยก่อนนี่มีความมั่นใจในความดีตัวเองฉะนั้นขอให้มองตัวเองตื่นเช้ามาก็มองตัวว่าเราจะทำอะไรวันนี้กลับมาบ้านก็มองว่าเราดีกลับมาเนี่ยกลับมาบ้านเครียดเอาเรื่องไม่ดีเข้ามาจากที่ทำงานมาใส่ลูกใส่ผัวใส่เมียเครียดมีเรื่องแล้วแต่แล้วก็มาทะเลาะกับครอบครัวลูกคนนั้นเพราะตัวเองไม่มีดีไม่มองดีไม่มีดีพอเสร็จแล้วก็สะสมเสร็จบางคนต้องกินยาคลายเครียดบางคนกินเหล้าให้มันหลับบางคนก็ด่าก็จะหลับไปเลยพวกประชามากันหน้าบวมเอาไม่ดีมาใส่พวกอีกอ่ะมันจะมีเวลาแก้ปัญหาอย่างไรเอาบ้านมาที่ทำงานอารมณ์นั้นเอาลงที่ทำงานกลับบ้านนี่คือไม่รู้จักดีในตัวเองชั่วในตัวเองจะแก้ปัญหายากขาดธรรมะธรรมชาติธรรมชาติไม่มีอะไรเลยธรรมชาติคนเราก็คิดไปก็ไม่จริงหรอกคิดตั้งพันเรื่องแต่ทำไปเรื่องเดียวบางทีทำไม่ได้วันนี้คิดตั้งพันเรื่องวันนี้ทำฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าเป็นเรื่องเหนือปรัชนาเหนือปัญญาทำไมพวกเรามองข้ามพุทธเจ้าไปได้ทั้งที่เราก็รักพุทธเจ้าท่านพุทธเจ้าบอกให้มองจิตเราดีไม่ดีแล้วก็แก้ปัญหาตรงนี้แล้วจะแก้คนอื่นได้หมดเลยเมื่อแก้ตัวเองได้เป็นพุทธเจ้าใช่ไหมถ้าท่านไม่สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่กลับเข้าไปหาญาติพี่น้องพอสำเร็จแล้วหมดเลย16แคว้นทุกคนเชื่อพุทธเจ้าหมดพระพุทธเจ้าดูจิตพระองค์สำเร็จแล้วอาตมาว่าบ้านเมืองวุ่นวายเนี่ยเพราะเรามองข้างนอกหมดมองปัญหาข้างนอกไม่มองปัญหาว่าเรามีความเห็นถูกต้องแค่ไหนอย่างอธิบดีคุยเมื่อกี้ว่าระบบปกครองแบบนี้มันเป็นระบบบูรณาการที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมีสิทธิในการทำงานได้เต็มที่ไม่ต้องไปขึ้นกับใคร
เราเรียนมาสูงเราเรียนมาเยอะประสบการณ์มาหลายเราเอาความคิดความอ่านเนี่ยมาพัฒนาของเราให้งานตรงนี้สำเร็จได้นี่คือการเรานำตัวเรามาปรับปรุงแล้วมาทำและความสามารถเรายังมีอยู่เยอะเลยเพราะเราไม่มีคนอื่นมาสั่งการเรานั้นความสามัคคีเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นอยู่กำลังใจเราว่าเราจะต้องแก้ปัญหาที่ตัวเราก่อนจึงจะไปแก้คนอื่นเรารักเขาไหมเราสงสารเขาไหมเราเห็นใจเขาไหมเรารู้จักปัญหาครอบครัวเขาไหมบางคนมีปัญหาครอบครัวแบบทั้งก็จริงๆมาทำงานนี่หนักสมองนะครอบครัวยังมีแก้ปัญหาไม่ตกเนี่ยอย่างเงี้ยก็เครียดกลับไปดังนั้นเรามีครอบครัวปัญหาที่ทำงานก็หนักที่บ้านก็หนักเราต้องแบ่งเบาภาระกันอย่ากินใจกันอย่าแสดงใจอย่าทำลายกันจงช่วยกันสงเคราะห์มันเป็นบุญมากเลยโยมเป็นบุญมากเป็นบุญมากด้วยอภัยทานธรรมทานสังฆทานในเบื้องต้นให้เราสามัคคีกันต้องมีทานในหัวใจแล้วงานจะรักกันจะสนุกกันจะไม่อิจฉาไม่ริษยาจะไม่แข่งแย่งชิงดีกันเหมือนละอยู่ในวัดนิยมองค์นี้บวช15นาทีองค์นี้บวชยี่ชั่วโมงที่แล้วมาองค์นี้ต้องเชื่อองค์นี้เชื่อไม่เชื่อก็ต้องตามอย่างเงี้ยง่ายไหมโยมแกจะลบโง่ฉลาดไม่เกี่ยวอยู่ที่เขามาก่อนมาหลังเคารพกันอาวุโสแล้วก็เป็นเรื่องที่เราไม่ข่มใจกันไม่บังคับใจกันความคิดเห็นต่างๆต้องมาจอยกันมาคุยกันเห็นตรงกันเนี่ยงานจะตรงกันหมดเลยแล้วก็พยายามคุยกันไม่ใช่ต่างคนคุยกันให้รู้เรื่องว่าเรามีความเห็นตรงกันหมดเลยแล้วทำงานนี่ไม่ต้องไปห่วงเลยนะอาตมาเคยทำงานมาแล้วทำงานสร้างโบสถ์เนี่ยฝังลูกมิตรอาตมาไปนอนอยู่นู่นเขาใหญ่เขาทำกันอยู่เนี่ยวันสุดท้ายที่จะฝังลูกมิตรอาตมากลับมาวัดตรงไหนไม่ถูกแก้คืนเดียวจบงานเรียบร้อยมาเลยพระเราเก่งเขาเก่งกับเราอะเราจะมายุ่งกับทำไมอะเราวางงานแล้วเขาทำเขาเก่งเขาโตแล้วจะไม่เหนื่อยเลยหัวหน้าจะไม่เหนื่อยเหมือนแม่มีลูกสาวกี่คนสอนให้วิธีทำสอนให้ล้างชามซักเสื้อผ้าให้ทำกับข้าวรถจังสอนไว้หมดตั้งแต่สี่ห้าขวบไปพอเป็นสาวแล้วแม่ไม่ต้องหรอกอร่อยไหมแม่เรากินสิพ่อกินอร่อยไหมพ่อโอ้ยมันมาแกงให้พ่อแม่กินว่าอร่อยแม่เออต้องเติมตรงนี้หน่อยนะเติมนี้พอแม่มีครอบครัวมันสามีบอกแม่แค่ไปเรียนมันจะไข่กับข้าวอร่อยเลยก็แม่สอนมาแต่เด็กนี่ไม่ต้องเหนื่อยแม่ไม่ต้องเหนื่อยแม่เป็นคนชิมอย่างเดียวสมัยนี้ไม่เคยทำอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยซักข้าวก็ไม่เป็นทำกับข้าวไม่เป็นแล้วมันจะปัญหามันก็กลายว่าความภูมิใจไม่มีเลยเป็นผู้หญิงชาติหนึ่งไม่เคยภูมิใจเพราะทำข้าวไม่เป็นแสดงว่าแม่ฉลาดไหมนะให้สิ่งที่ดีกับลูกได้สมบูรณ์แบบให้ความฉลาดคนที่ทำกับข้าวอร่อยคือคนไม่ตกคำนวณไม่ตกคำนวณคนที่ทำกับข้าวเป็นคนตกคำนวณแล้วคนที่ตกคำนวณเนี่ยคนที่คำนวณเป็นทำกับข้าวอร่อยเนี่ยคนนี้คือคนมีมันสมองคิดแยกแยะรสชาติได้ไม่น่าเชื่อทำได้โดยไม่ต้องใช้สูตรเพราะนั้นเราทำงานในโยมอย่ามองคนอื่นว่าเขาไม่ดีถ้ามองงั้นต้องมองรวมเราไม่ดีแต่แล้วล่ะที่มองคนอื่นไม่ดีแล้วจะเก็บความไม่ดีกลับไปบ้านอีกนะเรามองคนนี้เคร่งเคร่งคนนี้ไม่ดีทั้งวันเราจะเก็บความไม่ดีไปมองลูกมองผัวไม่ดีนะมันร้ายนะกรรมมันนิยมอย่าเอาไปนะโยมเลยแล้วไปมองสามีมองผัวมองลูกไม่ดีมาเก็บมามองไอ้คนที่ทำงานไม่ดีนะมันเป็นกรรมมโนกรรมแต่ถ้าเรามองคนที่ทำงานคนนั้นก็ดีนะคนนี้ก็ดีนะโอ้ดีมันเก็บไอ้ความดีเนี่ยไปหาสามีกับลูกอีกสามีเราก็เป็นดีกับคนที่ทำงานเพราะเราคุยกันรู้เรื่องแล้วก็เก็บไอ้ความดีของสามีเนี่ยมาชม
แหมสามีจะลูกอย่างเนี้ยปัญญาเนี่ยเขาพูดรู้เรื่องนะเขาไม่เคยขัดคอเลยเขารู้เรื่องคนที่ทำงานก็ดีเหมือนครอบครัวนี่คือคนดีทั้งในดีทั้งนอกแต่บางคนเนี่ยดีที่ทำงานอุ้ยเอาใจทุกคนเลยแต่กลับไปบ้านไม่ดีเลยบ้านร้อนเลยนั่นดีดีนอกแต่ไม่ดีในบางคนที่ทำงานไม่เอาใครไม่เอาใครเลยแต่กลับไปบ้านยอมหมดทุกอย่างบางคนบ้านก็ไม่ดีในงานก็ไม่ดีคนนี้ทำงานไม่มีดีเลยเขามองโลกในแง่ไม่ดีมันต้องดีไงโยมดีไงดีสี่ประการดีทั้งในดีทั้งนอกรับรองงานนิยมสนุกเลยแหละหาคนดีในดีนอกมาทำหมดฝรั่งก็จึงว่าจะเป็นทานาที่ดีครอบครัวต้องดีไงเพราะจะได้ไม่มีปัญหากับบ้านเมืองคนไทยบอกไม่เป็นไรหรอกมีเมียกี่คนก็ทำงานได้กูหาเลี้ยงได้ใช่ไหมกูมีเมียคนกูมีน้อยมีบ้านกูก็หาว่าแต่เข้าเงินเดือนไม่พอหรอกต้องไปหาวิธีอื่นใช่ไหมหน้าที่เราเองไม่อยากพูดเรื่องนิยมแต่พูดก็ว่าเราต้องมีความนักความเป็นจริงหัวใจเรานี่เป็นนักปฏิบัติหัวใจเราเป็นนักบริหารหัวใจเราเป็นนักเสียสละหัวใจเราเป็นนักสู้ในทางที่ดีหัวใจเราเป็นนักสร้างสรรค์คือต้องให้ประโยชน์แก่ทุกคนเราอยู่ที่ไหนเจริญที่นั่นนั่นคือนักสร้างสรรค์อยู่ที่ไหนมีเรื่องที่นั่นหมดเรื่องที่นั่นอยู่ที่ไหนสกปรกลบตามที่นั่นสะอาดอยู่ที่ไหนไม่พัฒนาที่นั่นหัวใจมันพัฒนาแต่ตรงข้ามยมแปลว่าไงคนมีเรื่องที่ไหนไม่มีเรื่องกูก็ยุ่งมีเรื่องกูไม่มีเรื่องที่อื่นมากูย้ายไม่มีเรื่องไอ้คนขี้เกียจอยู่ที่ไหนกูขี้เกียจกูก็ไปชวนพวกอื่นขี้เกียจอีกไอ้คนไม่ดีก็ไปอยู่ที่ไหนก็วุ่นวายที่นั่นเราจำเป็นต้องใช้ธรรมะแก้อย่างเดียวอย่างอื่นไม่ได้เลยเหมือนพุทธเจ้าเอาโจร500มาบวชพุทธเจ้าองคุริมานมาเปลี่ยนใจคือแก้ตัวเองอย่างเดียวองคุริมานไปไล่ฆ่าคนให้หมดทั้งเมืององคุริมานก็หนีไม่ได้พิเศษไหมแต่องคุริมานฆ่าความเห็นแก่ตัวเท่านั้นองคุริมานก็ชนะเลยดังนั้นงานทั้งหมดจะมาเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อธรรมะแล้วก็เชื่อเห็นที่ประบาทพระเดชพระเจ้าอยู่ธรรมนี่แหละแกนนำของคนทั้งชาติและนำได้ทั้งโลกเลยโยมเสียสละให้ได้อย่างท่านเดียวนะแล้วบารมีนี่จะคุ้มครองเราไปที่สุดของชีวิตเราเลยจะเจริญโยมนะดังนั้นนึกว่าขอให้โยมสำเร็จคนที่จะทำให้สำเร็จก็คือโยมไม่ใช่ใครบันดาลได้นะแต่ที่โยมทำสังฆทานเป็นบุญที่ทำให้เกิดความกำลังใจว่าเราจะต้องทำสำเร็จเมื่อทำสำเร็จแล้วก็นำล่องตรงนี้ไปสู่คนอื่นได้จะมาก็ขอให้พรทุกคนว่าขอให้สำเร็จให้สำเร็จสมความปรารถนาที่ตั้งใจทุกท่านทุกคนเถิดอาจจะพูดยาวไปหน่อยนะยาวไหมโยมเดี๋ยวได้รับพรไหมเราอยากอะไรต่อรับพรนะเราตั้งใจรับพรตัวนาอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรจตุโรกบาลทั้งสี่เทพเทพารับที่ปกปักรักษาท้าวจตุโรกบาลทั้งสี่ผู้มีพระคุณที่ร่วงรับไป

ริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเวทานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉันนั้นอิติตังปฏิตังตุมังขออิสกุลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วหิปเมวะสมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรน

าข้อความดำริทั้งปวงเต็มที่จันโทปนาโสยตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยยวัจจันตุความทั้งหลายทั้งปวงจงบำราบไปสัพพโลกโอยนาสันตุโลกทั้งปวงของท่านทั้งหลายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่าน

0: มีประการคืออายุวันนะสุขะภาระย่อมเจริญแด่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิพพ์ด้วยประการฉะนี้แลสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังสิณังรัตนานังอนุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนาสามคือพุทธรัตนาธัมมรัตนาสังฆรัตนาจตุราสีติสหัสธัมมคันธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมคันธ์ 84,000 กิจกัตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระไตรปิฎกชินสาวกานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสาวกของพระชินเจ้าสัพเพเตโรคาสัพเพเตปยาสัพพโรคทั้งหลายของท่าน
1: สัพพภัยทั้งหลายของท่าน
0: สัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัสสวาสัพพอันตรายทั้งหลายของท่านสัพพอุปาทวาทั้งหลายของท่านสัพเพเตตุนิมิตตาสัพเพเตอมังคลาสัพเพนิมิตร้ายทั้งหลายของท่านสัพพวะมงคลทั้งหลายของท่านวินาศันตุจงวินาศไปอายุวัตตโกธนวัตตโกความเจริญอายุความเจริญทรัพย์สิริวัตตโกยศวัตตโกความเจริญกำลีความเจริญยศอันวัตตโกวันวัตตโกความเจริญกำลังความเจริญวันนะสุขวัตตโกโอทุสัพพทาความเจริญสุขจงมีแก่ท่านในการทั้งปวงทุกขโลกภยาเวราโสกาสัตตุปัตตวาทุกโลกภัยระเวททั้งหลายความโศกสตุระอุปาทมาทั้งหลายอเนกาอันตรายาบิวินาสันดุจเตจตาทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นอเนกจงวินาศไปด้วยเดชะชัยสิทธิสนังลาภังความชนะความสำเร็จทราบเรลาโสติปัจจยังสุขังปรังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังสิริอายุจวันโนจะพอกัง
1: ท
0: ียสวาสิริอายุวันนาโภคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวาจะจะอายุจะและอายุยืนร้อยปี
1: วั
0: ติสีพระวันบุเต
1: ความสำเร็จกิจในความเป
0: ็นอยู่จงมีกันท่านได้อัตรตาสุกิตาท่านทั้งหลายทั้งใจและยิ่งจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขพิรุณาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโลกาสุกิตาโหตะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขอาสาเพยาดีพีพร้อมกับเดียาทั้งหลายทั้งชายและยิง
1: จงรักษา
0: สิ่งให้บริบูรณ์เถิดนวตุสาพมังกลัง
1: ข
0: อจากพระมงคลหนึ่งมีแก่ท่านรักกันดุสาพระเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาบพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรม

0: เอางี้กันอย่าให้พระเดินอาตมาจะย้ำตูเอาไม้เดินให้ไปเดิน
1: ที่ไหนก็ได้เ
0: ลยเอาองค์มดมุกแกนะ
1: ไห
0: นไว้ตรงนี้เอาแบกเลยมุกแกนะ
1: ที่ไหนได้ไหม
0: ได้ได้ฮะ
1: ใช้เงินเยอะ
0: ไม่เอาไปรถเนี่ยไปตัดเลยเดี๋ยวจะยันโตให้เอาไปแทนเราหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรพ่อหลวงพ่อเลยไปให้หลวงพ่อนะพ่ออะไรไปเอาละมันจะยันโตเอานั่งตรงนั้นไม่ต้องมาจะได้ไม่เกี่ยวจ่าไปรถให้โยมเดี๋ยวยันโตไปรถเป็นไหมอ่ะคนไหนเป็นคนไหนเก่งกันไป
1: มาดีกว่า
0: ไม่เป็นไรไปสั่งครับทานก็ได้เอาไปไปในองค์ที่ถือไปไปสององค์ไปช่วยกันหลวงพ่อดิหลวงพ่อเนี่ยไปเด็ดหัดให้เป็น
1: หลวงพ่อจะวางหลวงพ่อจะวาง

0: น้ำมนต์นี่โยมต้องเข้าใจนะคือน้ำมนต์เนี่ยสมัยพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีใครลดกันหรอกทุกคนเนี่ยปฏิบัติมงคลละสูตร38ประการครบทุกคนก็เลยเป็นมงคลทั้งประเทศทั้งโลกก็ไม่มีใครเขาลดน้ำมนต์แต่ไอ้คนที่จะลดน้ำมนต์เป็นคนไม่เป็นมงคลโยมนั่นก็หมายถึงว่าพวกที่เป็นผีพวกผีป่าผีทั้งหลายเนี่ยมันมาแย่งมันไม่มีจะกินแล้วมันมาลงโทษคนในเมืองนั่นคนไม่มีศีลมีธรรมและมันก็เข้ามาเบียดเบียนเมืองภัยสาลีคนก็ล้มตายข้าวยากหมากแพงเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นพุทธเจ้าก็เลยสงสารคนว่าคนนี่มันไม่มีไม่มีมงคลกันเลยทั้งเมืองเนี่ยท่านก็ทำอธิษฐานน้ำมนต์ให้พระอานนท์เป็นซัดไล่ไอ้พวกอวมงคลไปไอ้ผีมันมาเห็นเจอพุทธมนต์ก็มันหนีไม่ทันบางตัวมันก็ชนกำแพงทะลุไปเลยแตกไปเลยล้าไปเลยพอมาเจอน้ำมนต์พระเจ้าไอ้พวกนี้ก็หนีออกจากเมืองหมดเลยอวมงคลเนี่ยแล้วบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขหายทุกข์หายโศกหายโรคไปแต่ที่จริงแล้วพระเจ้าท่านทำครั้งเดียวเนี่ยไม่ได้ลดกันทุกวันหรอกไม่ได้ลดกันทุกงานหรอกลดไอ้พวกอวมงคลมันออกไปทีนี้เรามีมงคลแล้วก็ไม่ต้องลดเท่าไรหรอกเข้าใจนะทีนี้คนไม่รู้ก็จะต้องลดน้ำมนต์หลวงพ่อไม่ลดแหมไม่ดีเลยมีกำลังใจกำลังใจอย่างที่สมาธิแต่ทุกคนเลี้ยงบิดามารดาให้ดีคบคนดีเป็นมิตรไม่กินเหล้าไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันนี่มงคลไม่กล่าววาจาหยาบคายแสวงหาความสงบสันติสุขนั่นเป็นมงคลมงคลนี่มันมีทุกคนอยู่แล้วโยมไม่ได้มีอยู่ที่น้ำมนต์นี่หรอกไอ้คนถ้ามันทำตัวไม่ดีลดอาบมันยังไม่หายเลยมันชั่วแล้วมันหลับก็ยังไม่หายเลยหลวงพ่อไหนก็ช่วยมันไม่ได้อะใช่ไหมมันเมาก็แล้วเนี่ยไปอาบยังไม่หายเมาเลยนั้นน้ำมนต์เนี่ยเป็นกำลังใจให้ถึงพุทธคุณธรรมคุณคนไทยไม่รู้ไปอังกฤษหลวงพ่อขอน้ำมนต์พระสุเมโธน้ำมนต์มันแข็งหมดเลยต้องทุบก่อนมันหนาวต้องทุบมาลดคนไทยเลยหนาวน้ำมนต์มันเต็มบาทแข็งหมดพ่อก็ต้องไปนั่งทุบเอาน้ำมนต์มาซัดโยมจริงๆมันต้องอะไรใช้ไมโครเวฟตั้งบาทก่อนนะคือที่จริงแล้วทุกคนมีมงคลแล้ววันเนี้ยมาฟังพระมาฟังสวดมาทำใจเนี้ยเป็นมงคลทุกคนแล้วไม่ลดน้ำมนต์ก็เป็นหมดแล้วอย่าไปทิ้งมงคลกันเลยกันถ้าเย็นนี่ถ้าเป็นเมาเราหมดมงคลเลยนะโยมนะน้ำมนต์ก็ช่วยไม่ได้นะครับลาละ
1: ครับก็เป็นโอกาสที่ดีของท่านอาจารย์โครงการการไทยนะครับเนื่องจากวันนี้หลวงพ่อได้เจริญเครื่องมือให้เรานะครับแล้วก็เทศให้เรานะครับก็เรียกว่าหลวงพ่อที่เทศก็คือหลวงพ่อสนองนะครับอาจารย์สนองวัดอัคคธรรมนะครับซึ่งเป็นพระที่ประจำที่ปฏิบัติชอบนะครับขอเราช่วยได้กราบพระพร้อมกันนะครับ
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
3: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

อริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตจิตตาปริตัง

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อาวาสตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัส

เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

คุกเข่ากราบพระ

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
3: นะคนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมากๆ
4: เพิ่นจะเป็นไร่สิบขอสิบขอกับหมายถึงรัชกาลที่สิบค่ะแล้วก็เพิ่นกับปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกคนบ่เคยทิ้งค่ะ
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
6: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยัง

0: ที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขายังพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปเราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบการณ์นิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ
2: ์ซึ่งได้เข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจุนเจือครอบครัวและก็มีความรู้ต่างๆที่จะเอาไปทำสวนอยู่บ้าน
3: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่10ค่ะที่สานต่อให้ประชาชนของพี่น้องพวกเข้ามีงานทำ
4: ดีใจมากนะคะที่ได้มาทำงานที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณสมเด็จย่าที่ได้ตั้งฟาร์มขึ้นมาค่ะแล้วขอขอบคุณราชการที่10และพระราชินีนะคะที่ได้สืบสานต่อยอดทำให้มีฟาร์มตัวอย่างจากสมเด็จย่าทุกคนจะได้มีงานทำและจะได้อยู่กินพอเพียงนะคะขอบคุณค่ะ
5: การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
1: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอด

0: โขนสุดยอดการแสดงชั้นสูงที่มีคุณค่าแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งและเพื่อให้การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้กลับคืนสู่ความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งนาฏศิลป์และร่วมแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอด
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เราเคยนั่งในยาบทในสงบเราก็นั่งอยู่ยาบทที่เราเคยนั่งได้นาน เราเคยกำหนดนั่งสงบเราก็กำหนดนั่งเราเคยยืนสงบเรากำหนดยืนหรือว่าเราเคยเดินกำหนดได้สงบดีเราก็เดินก็เรียกว่าให้อยู่ในอิริยาบถ4อิริยาบถที่เราทำความเพียรอยู่แต่ถ้าเราง่วงอยากจะนอนก็กลับไปนอนทีนี้เรียกว่าเราได้แต่นั่งแต่ยืนแต่เดินกันการภาวนาเราก็ตั้งใจของเราให้สงบทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ภาวนาของเรานึกว่าขณะนี้เรานั่งอยู่เราภาวนาอยู่ทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอยู่กับรูปกายของเรานั่งอยู่ในยาบทใดเราก็ทำความรู้สึกให้รู้อยู่กับยาบทที่เรานั่งอยู่จิตของเราก็จะได้ไม่คิดไปอื่นจิตของเราจะได้รู้อยู่กับรูปกายของเราที่เรานั่งอยู่กำหนดรู้กายของเราเห็นกายของเราอยู่เราเป็นการน้อมใจของเราให้มาอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันจะได้ละอารมณ์อดีตที่เราแล้วมาสงบมั่งไม่สงบมั่งเราก็กำหนดละไปอารมณ์อนาคตที่ยังไม่ถึงเราก็จะได้ไม่ต้องคำนึงถึงเพราะเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เรากำหนดอยู่กายของเราอยู่สนะเช่นใดเราก็ระลึกนึกให้ไม่เห็นรูปกายของเราเรานั่งสบายๆกำหนดสงบเราก็นั่งไม่ต้องเก่งแต่เราพยายามฝึกนั่งตัวตรงๆเอาไว้แต่เราไม่ต้องเก่งมากเพียงแต่ว่าให้มันนั่งตัวตรงๆจะได้ดำรงสติของเราเอาไว้จำเพาะหน้าของเราจำเพาะกายของเราทำความรู้สึกกายใจของเราปัจจุบันก็ขณะนี้สงบไม่สงบกายของเราสงบเรากำหนดรู้รูปกายของเราสงบอยู่ใจของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเรากำหนดรู้ตามสภาวะใจของเราที่เป็นอยู่เราความทำความรู้สึกกายของเราสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราเห็นกายของเราเป็นทุกข์เป็นทุกข์ตามรู้ตามเห็นกับอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราถ้ากำหนดอยู่กับรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราไม่ต้องไปนึกอย่างอื่นน้อมเข้ามาอยู่กับรูปกายภายนอกของเราทั้งอธิษฐานลงไปถึงเท้าต้องกระเท้าขึ้นมาถึงศีรษะระลึกนึกให้มันเห็นกายของเรานั่งอยู่ใจของเราภาวนาอยู่เราก็พยายามน้อมอยู่ที่ใจของเราขณะนี้เรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันใดเราก็ให้มีสติรู้ว่าเรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันนี้เรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราเราก็รู้ว่าเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราสงบไม่สงบเราก็รู้อยู่ก็ทำสติตามรู้ตามเห็นให้มันทันกับสภาวะของกายใจของเราที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปนึกให้มันเห็นกายของเราถ้าเราเห็นกายของเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราถ้าไม่เห็นเราก็เพียงทำสติรู้ว่าเรานั่งอยู่เรากำหนดอยู่นึกว่าเรานั่งอิริยาบถใดก็นึกให้มันเห็นรูปกายของเราอยู่อิริยาบถนั้น
ก็เป็นการดึงจิตของเรามาอยู่กับกายของเราแล้วเราก็จะได้กำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เราภาวนาอยู่ถ้าเรากำหนดรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราหลับตาเราลึกนึกให้เห็นกายของเราเห็นใจของเราสงบบ้างไม่สงบบ้างถ้าทำสติตามรู้ตามเห็นก็เป็นการภาวนาเป็นการทำใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวทำใจของเราให้มันเกิดอยู่กับอารมณ์อันเดียวที่เรากำหนดอยู่ถ้าเรากำหนดอยู่กับรูปกายไม่สงบเราก็น้อมไปอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราเราเคยกำหนดลมหายใจเข้าออกสงบเราก็น้อมอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานึกทำสติรู้อยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกของเราที่จมูกนึกรู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าขณะนี้เราหายใจออกถ้าใจของเราสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกเห็นลมหายใจเข้าออกของเราชัดบ้างไม่ชัดบ้างจิตของเราอยู่จิตของเราสงบอยู่เราก็อาศัยลมหายใจเข้าออกของเราเป็นองค์ภาวนาแต่เรายังเห็นลมไม่ชัดจิตของเรายังไม่อยู่จิตของเรายังไม่นิ่งเราก็เพียงระลึกนึกลมเข้าว่าพุทธระลึกนึกลมออกว่าโธพุทโธพุทโธทำสติตามรู้ตามเห็นที่เราภาวนาที่เรากำหนดจะเป็นการที่จิตของเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางอารมณ์ภายนอกจิตของเราจะได้รวมเป็นอารมณ์เดียวจิตของเราจะได้เป็นหนึ่งตามที่เราตั้งใจตามที่เราภาวนาการที่เราภาวนาก็เพื่อเป็นการที่จะน้อมจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวเราจึงภาวนาอยู่กับอารมณ์อันเดียวเมื่อเราทำจิตของเราให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราภาวนาก็เพื่อต้องการให้ใจของเราหยุดอยู่กับอารมณ์อันนี้ถ้าใจของเราหยุดอยู่เราก็รู้อยู่ไม่หยุดเราก็รู้อยู่แต่เราก็อาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาเพื่อเป็นการทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราเราตั้งใจให้มันสงบแต่ถึงไม่สงบเราก็อยู่กับองค์ภาวนาอยู่กับการที่เรากำหนดอยู่ขณะนี้มันยังไม่สงบแต่เราก็มีความภาคเพียรอยู่มีจิตจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนาของเราการภาวนาเป็นการทำให้เกิดขึ้นทำจิตของเราให้เกิดขึ้นให้เป็นอารมณ์อันเดียวทำจิตของเราให้สงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวก็เป็นการฝึกใจของเราเอาไว้การที่เราจะน้อมใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวถ้าใจของเราอยู่ใจของเรานิ่งก็แปลว่าใจของเราสงบสติของเราพอ

จากนี้เราต้องฝึกใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวเอาไว้เพราะเราจะได้เอาไว้ปรับอารมณ์ของเราอธิใจของเราเป็นสุขเราก็รู้อยู่กับความสุขของเราพอใจของเราเป็นทุกข์เราก็จะได้ดับอารมณ์ที่เป็นทุกข์น้อมใจของเราเอามาอยู่กับอารมณ์ที่เป็นสุขได้เพราะการฝึกหัดเป็นการเมื่อเราได้ทำเอาไว้ให้รู้ให้เข้าใจอะไรที่เราไม่ชอบเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางเอาไว้ฝึกเอาไว้อะไรที่เราต้องการเราก็จะได้ยกอารมณ์อันนั้นเอาไว้นั่งมันปวดมันเมื่อยเราก็ยกอารมณ์ของเราให้เป็นสุขยกอารมณ์ของเราให้มีปีติอยู่กับการภาวนาทำใจของเราให้ร่าเริงอยู่กับการภาวนามันก็จะได้ลืมปวดลืมเมื่อยทำให้เรามีปีติขึ้นก็เรียกว่าเป็นการตัดเป็นการละอารมณ์ภายนอกหรือละเวทนาของเราเอาไปได้ที่เราต้องมานั่งฝึกภาวนาอยู่บ่อยๆหรืออยู่เนืองนิดก็เพื่อเป็นการที่จะได้ฝึกสติฝึกปัญญาของเราให้รู้วิธีที่เราจะระงับให้รู้วิธีที่เราจะดับอารมณ์ของเรารู้วิธีที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้สงบยกอารมณ์ของเราให้มันมีปีติในการที่เรากระทำอยู่ในการที่เรามีอยู่ฉะนั้นเราจึงต้องภาวนาให้เราเห็นอารมณ์ของเราสงบอารมณ์ของเราไม่สงบกายของเราสงบกายของเราไม่ปวดไม่เมื่อยเราก็รู้อยู่ที่กายของเรายังไม่ปวดไม่เมื่อยกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเราก็มีสติรู้ว่าขณะนี้กายของเราสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็อาศัยอยู่กับกายของเราที่สงบพยายามน้อมจิตของเราอยู่พยายามอาศัยความอดทนอาศัยความเพียรของเราที่จะกำหนดที่จะภาวนาให้จิตของเราสงบลงบางทีกายของเราไม่สงบแต่ใจของเราสงบที่เราก็กังวลนึกว่าถ้ากายของเราสงบสักหน่อยใจของเราจะสงบยิ่งกว่านี้นั่นก็มีการนึกคิดไปบ้างแต่เราต้องอาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาของเราเป็นเครื่องตัดสินลงไปเรากำหนดให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์อันนี้เราก็รู้อยู่กับอารมณ์อันนี้ใจของเรายังไม่สงบแต่เราก็รู้อยู่เราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเมื่อเราตั้งใจที่จะภาวนาอารมณ์ที่เราเคยภาวนาหรืออารมณ์ที่เราจะภาวนาเราก็อาศัยความพยายามน้อมจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์อันนั้นทำจิตใจของเราให้มันแน่วแน่ลงไปทำจิตใจของเราให้มันนึกให้มันเห็นในการที่เราจะทำให้มันมีขึ้นทำให้มันเกิดขึ้นปัจจุบันที่เราภาวนาสึกมันยังไม่สุขมันยังไม่สบายใจแต่เราก็ต้องนึกว่าเราภาวนาก็เพื่อความสุขเพื่อความสบายใจแต่ปัจจุบันมันยังไม่สบายใจก็นึกว่าสติสมาธิของเรายังไม่พอสติสมาธิของเราจะเกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากว่าการภาวนาของเราเมื่อเราภาวนาให้มันมากมากขึ้นทำภาวนาของเราให้มันมากมากขึ้นใจของเราก็จะสงบลงสงบง่ายขึ้นหมายถึงว่าสติของเราดีขึ้นสมาธิของเรามากขึ้นเราก็สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปพร้อมกับกายของเราที่สงบแต่สติของเรายังน้อยภาวนาของเรายังน้อยอยู่เราก็ยังไม่สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปทั้งกายทั้งใจบางทีกายสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็เพียงมีสติรู้อยู่ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปกังวลเพียงแต่ว่าอาศัยทำใจของเราให้มันเกาะอยู่กับองค์ภาวนานึกว่าภาวนาของเราเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรอบรู้ขึ้นในจิตใจของเรา
เราไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นอะไรนั่งมันสงบเราก็รู้อยู่มันมืดเราก็รู้อยู่มันสว่างเราก็รู้อยู่เราเพียงแต่ว่าทำสติให้อยู่กับองค์ภาวนาของเราได้สงบมากเราก็รู้สงบน้อยเราก็รู้มันยังไม่สงบเราก็รู้อยู่แต่เราก็มีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่กับองค์ภาวนาของเราที่จะทำองค์ภาวนาของเราให้มันเจริญขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันมากขึ้นกายใจของเราจะสงบลงไปพร้อมกันถ้ากายใจของเราสงบลงไปพร้อมกันเรียกว่าเราก็มีความเบาสบายแต่เราก็ต้องอาศัยการกระทำการกระทำทางจิตของเราก็คืออาศัยองค์ภาวนาของเราเนี่ยอาศัยสติรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันกายของเราเป็นสุขกายของเราเป็นทุกข์ให้มันเห็นชัดลงไปใจของเรานึกคิดไปอื่นไม่อยู่กับองค์ภาวนาเราก็ทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมเพื่อเป็นการน้อมจิตของเรากลับมาน้อมจิตของเรามาอยู่กับปัจจุบันให้มันเห็นกายเห็นใจของเราให้ชัดแล้วก็น้อมจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนาถ้าเราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับรูปกายของเราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนามันสงบเราก็เพ่งจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวแต่เราเพ่งไม่สงบเราก็อาศัยกำหนดตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราเพียงแต่ให้มีสติรู้อยู่พิจารณาสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราพิจารณาตามไปสงบเราก็พิจารณาตามอารมณ์ของเราให้มันเห็นอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์อารมณ์สงบไม่สงบสงบมากสงบน้อยไปก็เป็นการสร้างสติสร้างสมาธิของเราให้แก่กล้าขึ้นแต่ให้เราสามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปด้วยสติด้วยสมาธิของเราเราก็สงบกำหนดลงไปแต่ถ้ายังกำหนดลงไปไม่ได้เราก็อาศัยความสะดวกอาศัยที่เราจะทำให้ใจของเราลื่นเลิงทำให้ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นในขณะนี้เพื่อเป็นการหล่อเลี้ยงใจของเราให้มันเห็นดีเห็นชอบเราจะได้มีความเพียรจะได้มีความพยายามในการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นในช่วงหนึ่งในระยะหนึ่งนึกว่าขณะนี้นึกว่าเวลาเนี่ยเป็นเวลาที่เราจะทำใจของเราให้มันว่างจากอารมณ์ต่างๆทำใจของเราให้มันสงบจากอารมณ์ภายนอกทำใจของเราให้เข้ามารู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราอย่างเดียวแต่ใจของเรามาสงบรู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราเราก็เพียงมีสติตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราอยู่ภายในเรียกว่าจิตของเราอยู่กับปัจจุบันจิตของเราไม่คิดเรื่องอดีตจิตของเราไม่ไปคิดเรื่องอนาคตจิตของเรารู้อยู่กับความนึกคิดของเราปัจจุบันนึกคิดอยู่กับกายของเราเป็นสุขเป็นทุกข์นึกคิดอยู่กับใจของเราสงบไม่สงบเรียกว่าเรากำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันกำหนดจิตของเราให้เจริญไปตามที่เราภาวนาตามที่เราตั้งใจที่เราต้องพยายามฝึกฝนก็เพื่อจะให้มีความฉลาดเกิดขึ้นในการที่จะทำใจของเราให้สงบทำใจของเราให้เบาสบายทำใจของเราให้มีความรู้ความเห็นเกิดสติเกิดปัญญาภายในรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราถึงต้องอาศัยองค์ภาวนาของเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเรื่องราวของเราเราจะอาศัยคนอื่นก็มารู้มาเห็นเรื่องราวของเราไม่ได้คนอื่นนั่นก็เพียงแต่ว่าชี้แนะให้เราก็ทำบอกวิธีให้เราก็ทำในเรื่องจิตใจของเรานั้นเราต้องทำเองเราต้องกำหนดเอาเองมันจะจึงจะเป
ป็นไปได้จะอาศัยวิธีของคนอื่นมันก็ไปได้แค่ระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดับไปแต่การที่เราค้นคว้าพยายามภาวนาให้มันสงบรู้วิธีที่เราจะทำใจของเราให้สงบในวิธีหนึ่งวิธีใดเราก็จับเอาอันนั้นภาวนาให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปให้มันใจของเรานิ่งใจของเราสว่างใจของเราสงบเราก็รู้อยู่สิ่งภายนอกเราได้มากระทบเราก็รู้อยู่กำหนดไม่จิตของเราไปรักไม่จิตของเราไปปรุงแต่งภายนอกให้จิตของเรารู้อยู่เฉยๆจิตของเราเฉยจิตของเรารู้อยู่ไม่ออกไปปรุงแต่งหรือไม่เอาอารมณ์ภายนอกเข้ามาปรุงแต่งก็เรียกเป็นการที่เรากำหนดเป็นการที่เราประคับประคองใจของเราให้สงบอยู่งั้นเราจึงต้องอาศัยการฝึกฝนอาศัยตามรู้ตามเห็นอาศัยการกำหนดเข้าไปรู้เรื่องจิตใจของเราเข้าไปรู้เรื่องความนึกคิดของเราสงบไม่สงบสงบเพราะองค์ภาวนาสงบเพราะการพิจารณาไม่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะใจของเรายังกังวลอยู่กับเรื่องอดีตกังวลอยู่กับเรื่องอนาคตเราตามรู้ตามเห็นให้มันเข้าใจเราจะได้ละเราจะได้ปล่อยเราจะได้วางสิ่งที่มันกังวลอันนั้นให้มันขาดไปใจของเราก็จะได้อยู่กับปัจจุบันถ้าใจของเราอยู่กับปัจจุบันรู้ว่าเรานั่งอยู่รู้ว่าเราภาวนาอยู่เราก็ไม่ต้องไปนึกไปคิดอะไรเพียงแต่ทำสติรู้เห็นกายใจของเราอยู่การที่เรานั่งมันก็จะไม่ปวดไม่เมื่อยนิวรณ์ที่มีอยู่เราก็สามารถข่มเอาไว้ได้เพราะใจของเราอยู่กับองค์ภาวนาใจของเราไม่ฟุ้งซ่านใจของเราไม่มีความง่วงงอหอนอนมาครอบงำถ้าใจของเราสงบใจของเราก็สามารถที่จะอยู่เป็นปกติเบาสบายเราก็จะมีกำลังใจภาวนาของเราให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปการภาวนาก็เราก็เรียกว่าต้องใช้เวลาต้องให้เวลากับจิตใจของเราเพราะเป็นการที่เราจะใช้องค์ภาวนาของเราเนี่ยเข้าไปชำระล้างเข้าไปไล่นิวรณ์ต่างๆที่เราได้สร้างสมเอาไว้ในจิตใจของเราเนี่ยให้มันเบาบางไปเราอยู่จะมากำหนดให้มันเป็นไปตามที่เรารู้เป็นไปตามที่เราเข้าใจเป็นไปตามที่เราตั้งใจนะมันก็เป็นไปได้ไม่ตลอดฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยทำความเพียรของเราเนี่ยเป็นเครื่องเอาไปชำระล้างเป็นเครื่องเอาไปขับไล่สิ่งที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราสิ่งที่เราได้สร้างสมเอาไว้และจิตใจของเรามันเป็นเรื่องเกิดดับเราจะต้องเกิดดับทั้งสิ่งที่ไม่ดีเกิดดับทั้งสิ่งที่ดีถ้าเกิดดับสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราให้สว่างขึ้นแต่ถ้ามันเกิดดับสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับถมเป็นเครื่องพอกจิตใจของเราให้มืดมนไปฉะนั้นจึงเราต้องยอมรับว่าใจของเราไม่ใช่อยู่เฉยตลอดเวลาใจของเราไม่เป็นเครื่องเกิดดับใจของเรามีเรื่องปรุงแต่งปรุงแต่งสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องทำให้ใจของเราสูงขึ้นใจของเราเจริญขึ้นใจของเรามองเห็นไปตามธรรมะมองเห็นไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตายิ่งยิ่งขึ้นใจของเราปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับถมมันก็เป็นเครื่องปิดบังสติปัญญาของเราเอาไว้งั้นจึงเราต้องยอมรับที่เราต้องภาวนาอยู่ก็เพื่อเป็นการระวังอยู่เป็นการสํารวมอยู่เป็นการที่จะทําที่จะให้จิตใจของเรานั้นเจริญต่อเนื่องกันขณะที่เรานั่งเราก็ต้องการให้มันเกิดความสงบเกิดความเข้าใจขึ้นเกิดความเฉลียวฉลาดในการที่เราจะทำใจของเราในการที่เราจะวางอารมณ์ของเราในการที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้มันเป็นหนึ่งอยู่ยกอารมณ์ของเราให้มันเบิก

บานอยู่บางทีถ้าเรามีสติมีปัญญาพอเราก็สามารถจะยกอารมณ์ของเราให้มันสงบลงยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานแจ่มใสอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของเราอยู่อย่างดีถ้าเรายกไม่ขึ้นจิตใจของเรามันก็ถูกทับถมถูกไฮไลท์ไปตามอารมณ์ต่างๆก็เป็นเครื่องครอบงำจิตใจของเราไปอีกฉะนั้นเราจึงต้องยอมรับเราต้องนึกว่าเราต้องภาวนาอีกเราต้องภาวนาให้มากๆเพื่อเป็นการสร้างสติของเราให้แก่กล้าเป็นการสะสมสมาธิของเราให้มันมียิ่งๆขึ้นไปแล้วมันก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลเราตั้งใจอย่างใดมันก็จะได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเพียงแต่นึกอย่างเดียวภาวนาแล้วมันไม่สงบเราก็ไม่ภาวนาพิจารณาแล้วมันไม่เห็นเราก็ไม่พิจารณามันก็อยู่แค่นั้นการภาวนาก็เรียกเป็นการทำความเพียรของเราให้มันยิ่งขึ้นไปการกำหนดเป็นการทำให้มันเกิดขึ้นเรากำหนดอารมณ์นี้ใจของเราสงบเรากำหนดอยู่มันไม่สงบเราก็รู้ว่าไม่สงบมันไม่ถูกจริตแล้วเราก็เปลี่ยนมาอันนี้สงบเรากำหนดเอาไว้แล้วก็ให้มันเฉยอยู่ให้มันนิ่งอยู่นานเท่าไรก็เรียกว่าเป็นการที่เราสามารถที่จะข่มอารมณ์ของเราสามารถที่จะยกอารมณ์ของเราให้มันอยู่กับการปฏิบัติของเราถ้าเราไม่มีความอดทนถ้าเราไม่มีความพยายามมันก็ทำไปตามความพอใจมันก็ใจของเราปัจจุบันที่มันก็ชอบใจที่มันก็ไม่ชอบใจแต่เราปล่อยเอาไว้ก็มันก็คอยมันก็คอยสิ่งที่จะให้มันเกิดขึ้นเองแต่เราภาวนาเนี่ยว่าเราไม่ได้คอยเราทำให้มันเกิดขึ้นเราทำให้มันมีขึ้นอะไรที่เรายังไม่รู้เราก็จะได้รู้อะไรที่ยังไม่เห็นมันก็จะได้เห็นเพราะเรากำหนดอยู่เพราะเราภาวนาอยู่จึงเราจึงต้องไปทำให้มันสืบเนื่องกันทำสติตามรู้ตามเห็นกายใจของเราปัจจุบันตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราสงบมากสงบน้อยใจของเราสงบมากเราก็รู้ยุคความสงบอันนั้นทำความเฉลียวฉลาดในความสงบให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นทำใจของเราให้มันสลดทำใจของเราให้มันสังเวชขึ้นในกายใจของเราเพื่อได้เกิดสติเกิดปัญญาทำให้จิตใจของเรานอบน้อมไปทำให้จิตใจของเราเชื่อลงไปตามที่เราได้ยินได้ฟังแต่ถ้าเรายังไม่มีสติพอเรายังไม่มีสมาธิพอซึ่งเราอยากจะเชื่อลงไปให้มันเป็นไปตามนั้นแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กำหนดเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปสิ่งที่ไม่ดีไม่เป็นเครื่องกีดขวางสติกีดขวางปัญญาของเราที่ทำให้เกิดขึ้นเต็มตัวไม่ได้เกิดขึ้นชั่วแวบหนึ่งชั่วขณะหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่ามันเกิดขึ้นเหมือนอารมณ์ของเราที่มันดีอารมณ์ของเราที่มันเบาอารมณ์ของเราที่มันสงบอารมณ์ของเราที่มันกระทบแล้วมันไม่หวั่นไหวบางทีมันก็เป็นชั่วอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่จิตใจของเรามันยังไม่เป็นถ้าเรามันได้อารมณ์ชั่วขณะหนึ่งเรานึกว่าใจของเรามันได้แล้วมันก็พลาดโอกาสไปพอเราจะรู้อีกทีมันก็สายเสียแล้วฉะนั้นเราต้องนึกว่าบางทีอารมณ์มันเกิดขึ้นเราก็นึกว่าอารมณ์มันเรารอเลี้ยงเอาไว้เราประคับประคองเอาไว้เราทำเอาไว้มันก็จะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นความฉลาดขึ้นที่เราจะได้ทำความเข้าใจในเรื่องของเราได้มากขึ้นจิตใจของเราเป็นยังไงจริตนิสัยของเราเป็นยังไงอะไรที่มันเป็นเครื่องกีดขวางการประพฤติปฏิบัติของเราอะไรที่มันเป็นเครื่องกั้นทำใจของเราไม่ให้เจริญลงไปทำใจของเราไม่ให้เชื่อลงไปตามที่เราอยากจะเชื่อตามที่เราอยากจะเห็นจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องภาวนาเป็นเรื่องที่เราจะต้องกำหนดให้สิ่งเหล่านี้มันเบาบางลงไป
นั่นจึงว่าเรายังต้องมานั่งทำความเพียรเราต้องมานั่งกำหนดใช้เวลาเพราะจิตใจของเรามันเป็นเครื่องเกิดดับเราต้องใช้เวลาเราต้องการสงบเราต้องใช้เวลาใจของเราให้มันว่างมากไม่ให้มีอารมณ์อะไรมากระทบใจของเราก็จะสงบเราต้องการมีสติที่แก่กล้าเราก็ต้องภาวนาให้มันประติดประต่อกันมันเผลอมันขาดเราก็ทำเพิ่มเติมเอาไว้นี่เราต้องภาวนาย้ำกันอยู่เนี่ยก็เพื่อเป็นการสร้างสติของเราสร้างสมาธิของเราเพื่อเอาไว้ให้มันเกิดปัญญาขึ้นภายในหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดเนี่ยแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็คือว่ายอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดเนี่ยแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยมันสงบเราก็รู้อยู่กำหนดอยู่ไม่สงบเราก็กำหนดอยู่ก็เรียกว่าไม่ท้อถอยทุ่มเทด้วยกำลังใจของเราวันนี้มันยังไม่สงบวันนี้มันยังไม่เบาไม่สบายแต่เราได้ทำเอาไว้แล้วความสงบเราได้ทำเอาไว้แล้วความเบาสบายก็จะให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราถึงวันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นแต่เราได้ทำเอาไว้แล้ววันนี้เราพยายามทนปวดทนเมื่อยพยายามทำสติภาวนาให้มันติดต่อกันเผลอเราก็ตั้งตนเอาใหม่มันหมดไปก็ตั้งตนเอาใหม่เนี่ยวันข้างหน้าสติของเราก็ประติดประต่อดีพอเรากำหนดมันก็ประติดประต่อไม่ขาดไม่เผลอฉะนั้นจึงว่าเราอาศัยการกระทำเข้าไปรู้เข้าไปเห็นกายใจของเราพอเราภาวนาวันนี้สงบวันนี้ไม่สงบกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบจิตใจของเราสงบแต่กายของเราไม่สงบมันเป็นเรื่องที่ว่าเรายังไม่พร้อมภาวนาก็ยังไม่พอดีสติของเราที่กำหนดตั้งสมเอาไว้ก็ยังไม่พอดีมันยังเกิดไม่พร้อมกันก็อาศัยความอดทนอาศัยความพยายามของเราเนี่ยที่จะกระทำให้มันเกิดขึ้นกระทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราวันนี้เรานั่งอาศัยการกำหนดของเราให้มันประติดประต่อกันใช้ความอดทนใช้ความพยายามเอาไว้มันปวดมันเมื่อยทนได้เราก็ทนทนไม่ได้เราก็ขยับภาวนาต่อเรียกว่าเรามีความเพียรพยายามไม่ละไม่ท้อไม่ถอยเรื่องจิตใจของเราตั้งมั่นจิตใจของเราตั้งมั่นภายนอกสักวันหนึ่งจิตใจของเราก็จะตั้งมั่นภายในวันนี้เรานั่งปวดนั่งเมื่อยมันไม่เบามันไม่สบายแต่เราภาวนายิ่งยิ่งขึ้นไปต่อไปมันก็เบามันก็สบายวันนี้ใจของเรายังตั้งอยู่มั่นอยู่ภายนอกแต่ภายในมันไม่ตั้งมันไม่สงบมันก็จะคิดโน่นคิดนี่ให้เราตั้งเอาไว้ภายนอกไม่ท้อถอยไม่ยอมไม่แพ้
สักวันใจของเราก็จะตั้งอยู่ภายในใจของเราตั้งอยู่ภายในใจของเราก็มีความคิดมีความนึกที่จะกระทำที่จะอดทนที่จะทำให้มันเกิดยิ่งขึ้นไปได้อาศัยความพยายามอาศัยความอดทนของเราเราต้องการคุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเราก็ต้องอดเราก็ต้องทนถ้าเราไม่ต้องการเราก็ปล่อยใจของเรานึกคิดไปมันจะคิดดีคิดไม่ดีเราก็ปล่อยไปแต่เราไม่ต้องการจะฝืนเราไม่ต้องการจะเอาชนะก็ปล่อยไปตามอารมณ์ของเราแต่การที่เรามาฝึกฝนการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็เรียกว่าเราเข้ามาฝึกเราเข้ามาทำใจของเราให้มันเข้มแข็งทำใจของเราที่จะเอาชนะจิตใจของเราที่เรายังเอาชนะจิตใจของเราไม่ได้เพราะเรายังนึกถึงอารมณ์เก่าของเราอารมณ์เก่าของเราเคยแค่นี้เคยอดทนได้แค่นี้เคยสงบได้แค่นี้เราก็อยู่แค่นั้นก็เลยนั่นแล้วเมื่อเราก็แพ้เราก็ฝืนไม่ได้มันจึงเราต้องพักเพียรอยู่ก็เพื่อว่าจะได้เอาชนะเพื่อจะได้ฝืนใจของเราให้มันเลยอารมณ์เก่าของเราไปอารมณ์เก่าของเราเคยพอใจแค่นี้อารมณ์เก่าเคยมีอยู่แค่นี้แต่เราไม่มีความเพียรมันก็อยู่แค่นั้นพอใจอยู่แค่นั้นใจของเราก็อยู่แค่นั้นกระทบดีมันก็ดีกระทบไม่ดีไม่มันก็เกิดอารมณ์ไม่ดีมันก็อยู่แค่นั้นมีการที่เรามาพุทธปฏิบัตินี่เราต้องการจะทำให้มันมากขนาดทำให้มันกระทบสิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็จะได้ละเราก็ได้ชนะไปเราจึงต้องมาลำบากเราจึงต้องมาอดมาทนต้องมาอดข้าวต้องมาอดนอนต้องมาทำความเพียรก็เพื่อว่าใจของเรามันจะได้เจริญขึ้นอารมณ์ของเรามันจะได้ข้ามจากอารมณ์ที่มันเคยพอใจอยู่อารมณ์ที่มันเคยมีอยู่แค่นั้นการที่เรามาทำความภาคเพียรมันก็สร้างอารมณ์ภายในของเราให้มันเกิดขึ้นเราสงบเราภาวนาก็สร้างความสงบให้มันเกิดขึ้นเรามาพิจารณามันก็สร้างสติสร้างปัญญาให้มันเกิดขึ้นในใจของเราก็เรียกว่าเราไม่ได้มาเพียรเฉยๆเราไม่ได้มาอดไม่ได้มาลำบากเฉยๆเรียกว่าการที่เราทำไว้เนี่ยที่ทำมันนั้นมันเกิดขึ้นภายในของเรามันสะสมเอาไว้ในภายในจิตใจของเรามันก็ทำให้มีขึ้นสังสมขึ้นร่างกายของเราถอยลงกำลังร่างกายของเราทรุดโทรมลงแต่จิตใจของเรามันเจริญขึ้นจิตใจของเรามันเข้มแข็งขึ้นเราก็จะได้อาศัยอารมณ์อันนี้อาศัยอารมณ์ที่เข้มแข็งอาศัยอารมณ์ที่เด็ดเดี่ยวของเราเนี่ยทำจิตใจของเราให้มันข้ามไปจากเวทนาจากร่างกายของเราที่มันเสื่อมโทรมต่างๆไม่ให้มันคล้องไม่ให้มันไว้พอใจของเราเด็ดเดี่ยวอยู่เราฝึกเอาไว้ให้มันเด็ดเดี่ยวฝึกเอาไว้ให้มันมั่นคงฝึกเอาไว้ให้มันเห็นดีเห็นชอบกับคุณงามความดีที่จะอาศัยร่างกายอันนี้ทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นเราก็ข้ามไปได้แต่ถ้าเราไม่ทำความเพียรให้มันข้ามเหมือนกับภาวนาเนี่ยนั่งแค่นี้มันปวดมันเมื่อยเราก็เลิกนั่งแค่นี้มันฟุ้งมันไม่สงบเราก็เลิกแล้วมันก็อยู่แค่นี้เพราะที่เราแล้วมาเรามีแค่นั้นปัจจัยของเรามีแค่นั้นเราสร้างสมมาแค่นั้นเรามีศรัทธาแต่ไม่สามารถที่จะข้ามอารมณ์ของเราไปได้เพราะความเพียรของเรายังน้อยความอดทนของเรายังน้อยความเพียรของเราน้อยอดทนน้อยก็เพราะว่าขณะที่เราภาวนาแต่ละครั้งเนี่ยเราตั้งใจของเราไม่เด็ดเดี่ยวตั้งใจของเราไม่มั่นคงเราไม่ได้ทุ่มเทลงไปให้มันจริงจังเราไม่ได้ทุ่มเทของเราให้มันจนเด็ดขาดลงไปเมื่อเรานึกเราทุ่มเทว่าเรานั่งวันนี้มันจะเป็นอะไรให้มันเป็นไปมันจะปวดมันจะเมื่อยมันจะแตกให้มันแตกไปแต่เราตั้งใจจริงๆลงไปมันก็เป็นปัจจัยของเราที่ได้สร้างความจริงจังให้กับจิตใจของเราใจของเราก็มีความจริงจังขึ้นเรานึก
ตั้งใจมันก็เกิดขึ้นแต่เราไปนึกเอาแค่มันพอเป็นไปได้มันก็อยู่แค่นั้นนั่นจริงว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็อยู่ที่จิตใจของเราว่าทำไมใจของเราไม่สงบเพราะเราไม่เคยกำหนดให้มันสงบอยู่เราเคยปล่อยให้มันไปเรื่อยๆปล่อยให้มันไปตามความเกิดดับชอบใจไม่ชอบใจเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆมันก็ไปเรื่อยอยู่เราไม่เคยฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปนี่เราฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปมันก็มีปัจจัยอันนั้นมันก็หยุดมันก็นิ่งลงไปอยู่ที่เราฝึกเราหัดว่าใจของเราไม่เป็นเรื่องฝึกหัดได้แต่เราปล่อยไปมันก็ไปเราไม่ปล่อยเราไม่ฝึกปล่อยมันฝึกให้มันอยู่มันก็อยู่ที่เราต้องฝึกต้องหัดก็อยู่ตรงนี้ฝึกหัดเพื่อให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยของเราฝึกหัดเพื่อให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราถึงภายนอกมันไม่มีแต่ภายในให้มันมีอยู่ที่เรานั่งมันสงบรู้ว่ามันสงบเมื่อเรานึกไม่ออกเราพูดไม่ได้แต่เรารู้ว่าขณะที่เรานั่งเราทำได้ในเรารู้เรื่องของความสงบของเราแต่บางทีเราพูดไปได้แต่พอนั่งมันไม่สงบก็เพราะเราไม่ได้น้อมเข้าไปดูจิตใจของเราเราเพียงแต่พูดไปตามความเข้าใจตามความรู้ความเห็นแต่พอเราจะทำให้มันสงบจริงๆมันสงบลงไม่ได้แล้วก็ทำความเข้าใจอย่างที่เราต้องทำความให้มันสงบลงไปให้มันได้ต้องพยายามทำความสงบให้มันได้ตามที่เราตั้งใจว่าเกิดมีเวทนาเกิดเราจะเป็นอะไรลงไปเนี่ยเราก็จะได้ฝืนใจของเราให้มันสงบลงไปฝืนใจของเราไม่ให้มันไปเกาะอยู่กับเวทนามันไม่ให้มันไปยึดไปถืออยู่กับเวทนาภายนอกเรียกว่าแยกใจของเราออกไปได้นี่เราไม่ได้ฝึกไว้ก่อนมันก็ฝืนไปไม่ได้มันก็เลยก็มีอยู่แค่นี้มันมีเวทนามันก็ต้องทุกข์ทนอยู่กับเวทนาเล่าร้อนอยู่กับเวทนาอันนี้เพราะเราไม่เคยฝึกให้มันข้ามไปเราไม่เคยฝึกให้มันฝืนไปมันก็อยู่แค่นี้การที่เรานั่งมาภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าให้เราฝึกฝืนใจของเราฝึกเอาชนะใจของเราฝึกแยกใจของเราออกไปอดทนเอาไว้วันนี้เราทนได้ถึงมันไม่ได้อะไรแต่เรามันก็ได้อยู่ภายในเราได้อดทนเอาไว้แล้ววันข้างหน้ามันเหมือนจะทนไม่ไหวแต่เราก็นึกว่าวันก่อนยังทนไหวได้แค่นั้นวันนี้เราก็ทนไปอีกมันก็ได้เพิ่มเข้าไปอีกเรียกว่าเราฝึกกันแบบค่อยเป็นค่อยไปฝึกกันแบบให้เรารู้เรื่องของเราคนอื่นไม่รู้เรื่องของเราแต่เราก็รู้เรื่องของเราแต่พอเราเลิกกำหนดแล้วเราจะอาศัยความรู้ความเห็นข้างนอกก็เป็นเรื่องเป็นสติปัญญาเป็นเครื่องประคับประคองใจของเราแต่เราก็ต้องพยายามเมื่อประคับประคองแล้วก็ต้องพยายามทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในภายในมันจะได้เป็นที่พึ่งทางใจของเราเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเอาไว้เมื่อขณะที่เรามีเวทนาขึ้นขณะที่เราไม่แน่ใจในชีวิตจิตใจของเราเราก็จะได้จับเอาอารมณ์อันนั้นเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันดำเนินไปเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันปลอดภัยไม่ติดไม่คล้องไม่ค้างอยู่นี่คือการที่เราฝึกฝนภาวนาการที่เราทำใจของเราถึงสงบแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจทำความเฉลียวฉลาดให้มันเกิดขึ้นก็เรียกว่าเราไม่ตั้งอยู่ในความประมาทนี่เรานึกว่าเราสงบแล้วสงบแล้วเราสบายใจแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นเราจะสงบได้หรือเปล่าแต่เรามาทดลองในการที่เรานั่งมันไม่สงบแต่เราพยายามภาวนาลงไปกายไม่สงบแต่เราก็พยายามอดทนเอาไว้ใจไม่สงบเราก็พยายามเพียรทำให้มันอยู่กับอารมณ์ที่เราต้องการอยู่ก็เลยก็เป็นการทดลองและเป็นการฝึกฝนใจของเราอ่ะมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราที่เราได้อาศัยเวลาอาศัยร่างกายของเราที่ยังแข็งแรงอยู่อาศัยร่างกายของเราที่มันยังเป็นไปได้
ที่ยังใช้มันได้เนี่ยใช้ให้มันทำไป

ให้กับจิตใจของเราเอาไว้ใช้ให้สร้างประโยชน์สร้างสติสร้างปัญญาให้เราเอาไว้เพราะขณะที่เราใช้ไม่ได้ร่างกายของเราใช้ไม่ได้แล้วเราก็อาศัยสติปัญญาอันนั้นเป็นเครื่องนำจิตใจของเราเอาไปเราก็จะไม่ทุกข์เราก็ไม่จะไม่รอดร่างกายมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปก็เรียกว่าก็แยกกันไปร่างกายมันหมดสภาพไปจิตใจของเราก็ไปตามภาวะไปโดยมีสติมีปัญญาของเราก็เรียกว่าเราก็ไปโดยสบายใจที่เราฝึกฝนเอาไว้วันนี้ก็เพื่ออนาคตวันข้างหน้าของเราจะได้วันนี้เราแพ้วันนี้เราย่อท้อวันข้างหน้ามันก็คาดไม่ได้เพราะใครเขาก็มาคาดให้เราไม่ได้วันข้างหน้าจะเป็นยังไง

เราแพ้วันนี้เราย่อท้อวันข้างหน้ามันก็คาดไม่ได้เพราะใครเขาก็มาคาดให้เราไม่ได้วันข้างหน้าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็มาทำให้เราไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราต้องทำวันนี้ให้มันรู้ให้มันเข้าใจของเรากำหนดของเราให้มันได้ขณะนี้ให้รู้ว่าเรากำหนดได้แค่นี้ต่อไปเราก็ต้องเพียรให้มันได้แค่นั้นเป็นเรื่องของเราที่เราทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นเรียกว่าทำให้มีความรอบรู้ในอารมณ์ของเราทำให้มันเท่าทันอารมณ์ของเราทำให้มันเห็นจิตใจของเราจริงๆลงไปนั่นจริงว่าเราต้องอาศัยความอดทนอาศัยความพยายามเพื่ออาศัยทำใจของเราให้มันเบาสบายทำใจของเราให้มันมีปิติที่เราจะทำเวลาให้มันเป็นประโยชน์กระจายของเรามันให้เวลามากๆเหมือนการที่เราภาวนาชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงเรียกว่าให้เวลากับจิตใจของเราให้มันว่างให้เวลากับจิตใจของเราให้มันถ้าสว่างให้มันสว่างอยู่นานๆสงบให้มันสงบอยู่ได้นานๆเมื่อเราเลิกภาวนาแล้วเนี่ยมันก็อยู่กับความนึกคิดเราก็ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาดีเราก็รู้ว่าไว้ไม่ดีเราก็ต้องกำหนดละต้องกำหนดปล่อยกำหนดวางเอาไปแล้วเหมือนตอนนั้นเราเลิกภาวนาแล้วเราต้องคิดเราต้องนึกเราต้องพิจารณาเราพิจารณาไม่ทันมันก็เป็นเครื่องสร้างสมเอาไว้ถ้าพิจารณาทันมันก็เป็นสติเป็นปัญญาในช่วงที่เราภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าเราสามารถที่จะน้อมใจของเราให้มันสงบอยู่น้อมใจของเราให้มันว่างอยู่น้อมใจของเราให้มันบริสุทธิ์อยู่ได้มากได้น้อยน้อมใจของเราให้มันสะอาดบริสุทธิ์อยู่ชั่ว5นาที10นาทีเนี่ยก็เรียกว่าเราได้ทำเอาไว้แล้วความสะอาดความหมดจดของจิตใจของเราจิตใจของเราดวงนี้มันก็อยู่ภายในพอต่อไปเราทำมันก็ไปปรากฏขึ้นมีอารมณ์รู้สึกว่าใจของเราว่างใจของเราสะอาดใจของเราบริสุทธิ์มันก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เราทำเอาไว้แล้วแต่สิ่งที่ว่าทำไมเราภาวนาแล้วมันเกิดอารมณ์ไม่ดีเกิดอารมณ์ต่างๆก็เราเคยสร้างสมเอาไว้เราเคยนึกคิดเอาไว้เราเคยโลภเคยโกรธเอาไว้เคยแสดงไม่พอใจเอาไว้มันก็เกิดขึ้นและการที่เราแสดงเอาไว้มันก็อยู่ในใจของเรามันไม่ได้หายไปไหนเราแสดงไม่พอใจคนอื่นมันไม่ได้ไปเกิดที่คนอื่นมันเกิดที่เรามันก็สร้างสมอยู่ที่เราในการที่ทำมาภาวนาเนี่ยเพื่อจะทำไอ้สิ่งเหล่านั้นให้มันเลือนไปให้มันลบล้างไปสร้างสิ่งที่ดีให้มันมีอยู่สร้างสิ่งที่ดีให้มันเก็บเอาไว้ในใจของเราเมื่อมันไม่ชอบใจเราก็รู้อยู่แต่เราก็พยายามทำไอ้สิ่งที่ชอบใจให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราเนืองช่วงที่เรามาบวชช่วงเรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจของเราให้มันดีอย่างเดียวดีมันก็ไม่ดีไม่ตลอดที่ช่วงที่เรานั่งเราอยากจะนั่งให้มันสงบให้มันเบาให้มันสบายให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์แต่มันก็บริสุทธิ์ไปไม่ตลอดเพราะสิ่งที่มันขัดขวางมันมีอยู่ในใจที่เราเคยได้ทำเอาไว้แล้วเคยได้ปล่อยให้มันเกิดปล่อยให้มันมีอยู่ที่เราภาวนาก็ไปทำสิ่งนั้นให้มันหมดไปภาวนากำหนดก็เรียกว่าเป็นงานที่ดีเป็นงานที่ว่าสร้างคุณงามความดีให้กับจิตใจของเราแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของเราให้มันหมดไปก็เรียกว่าทำครั้งเดียวมันได้สองอย่างแต่ขณะที่เราคิดเอาเรานึกเอาเราต้องการนึกใจมันเป็นไปต่างๆนั้นก็เรียกว่าที่เรามันนึกดีอารมณ์ดีมันก็ดีอารมณ์ไม่ดีมันก็ไม่ดีมันก็เป็นการสร้างสมในสองอย่างนึกอารมณ์ดีนึกถึงธรรมะที่ดีที่ชอบใจถูกใจมันก็อารมณ์มันก็ดีใจของเรามันก็สูงส่งใจของเรามันก็บริสุทธิ์ดีแล้วไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็เศร้าหมองมันก็ขุ่นหมองเนี่ยมันได้ทั้งสองอย่างแต่ขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนาเนี่ยเรากำหนดได้มันก็สร้างสิ่งที่ดีเอาไว้เรากำหนดไม่ได้แต่มันก็สร้างไม่ได้สร้างสิ่งที่ไม่ดีเพราะการกำหนดนี่เราตั้ง

ใจของเราให้เป็นหนึ่งตั้งใจของเราให้เป็นอารมณ์เดียวถึงอารมณ์ไม่ดีมันเกิดขึ้นแต่เราก็ไม่ได้สร้างถึงเราทำลายไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้สร้างเพราะเราไม่ได้ประมาทเราไม่ได้ปล่อยใจของเราให้ไปปรุงแต่งเราเพียงแต่รู้ว่าสิ่งอันนั้นมันเกิดขึ้นอารมณ์อันนั้นมันเกิดขึ้นมันผุดขึ้นให้เราเห็นเพราะมันมีอยู่ในจิตใจของเรามันจึงเกิดขึ้นให้เราเห็นได้ในการที่เราจะทำให้มันหมดไปเราก็ต้องสร้างอารมณ์ที่ดีสร้างอารมณ์ที่บริสุทธิ์สร้างอารมณ์ที่สะอาดให้มันอยู่ได้นานให้มันเกิดอยู่ได้นานสร้างอารมณ์เหล่านี้อยู่นานๆแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งเหล่านั้นให้มันเบาบางไปทำลายสิ่งนั้นให้มันหมดไปไอ้ที่มันอยู่เฉยๆมันจะหมดไปเองเราได้บวชแล้วเราได้ปฏิบัติแล้วเราเชื่อแล้วธรรมะเราเข้าใจแล้วไอ้ความเชื่อความเข้าใจนั่นที่มันเป็นสัญญามันไม่ได้สติไม่ได้ปัญญาภายในของเรามันก็เชื่ออยู่ภายนอกตอนที่เราอารมณ์ดีมันก็ดีพออารมณ์ไม่ดีมันก็ไอ้สิ่งนั้นก็หายไปเราก็นึกไม่ออกมองไม่เห็นการที่เรากำหนดให้มันเกิดขึ้นภายในชั่วขณะสงบอยู่ชั่วขณะอย่างนี้เราก็เห็นแหละพอความสงบมีลักษณะอย่างนี้การที่เราทำใจของเราให้สงบต้องทำใจอย่างนี้วางใจอย่างนี้วางอารมณ์อันนี้อารมณ์อันนี้เกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเราสบายใจวันนี้มันเกิดขึ้นในวันข้างหน้าที่เรายังกำหนดไม่ได้เราก็อาศัยความเพียรอันนี้เดี๋ยวมันก็ไปถึงตรงนี้อีกก็เรียกว่าเราจะไปยึดติดวันนี้เรากำหนดได้แล้วมันจะได้ตลอดเวลาถ้ากำหนดได้แล้วมันได้ตลอดเวลานั่นหมายถึงว่าเราพร้อมแล้วเราสบายแล้วเราบริสุทธิ์แล้วแต่ถ้าเรายังเพียงแต่นึกว่ามันได้นึกว่ามันดีนึกว่ามันสบายนั่นเพียงแต่นึกเอาแต่ถ้ามันเกิดขึ้นภายในจริงๆนั่นเรียกว่ามันเรียกว่าใจของเราได้ใจของเราถึงไม่ได้เพียงแต่อารมณ์ที่มันดีอารมณ์ที่มันเบาอารมณ์ที่มันสบายอารมณ์ที่มันปล่อยวางได้ต่างๆไปหมดกระทบมันก็ยังไม่หวั่นไหวกระทบมันก็ยังไม่ปรุงแต่งมันก็เป็นเพียงอารมณ์อันนั้นเกิดขึ้นเพราะมีปีติอยู่มันก็เกิดขึ้นอยู่แต่อารมณ์มันก็ยังดับได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับได้งั้นที่การที่เราภาวนาดีมันไม่สงบแต่เราก็ได้สติได้ปัญญาได้ความอดทนเพราะเราภาวนาเพราะเราทำสติการที่เรากำหนดเรามีสติรู้อยู่แค่5นาที10นาทีก็เรียกว่าเราได้มีสติรู้อยู่เราไม่ได้คิดเอาเราไม่ได้นึกเอาแต่เรากำหนดของเราจริงๆเราภาวนาของเราจริงๆได้มากได้น้อยเราก็รู้อยู่ที่เรากำหนดแล้วมันไม่เข้าใจแต่เราก็นึกว่าเราได้กำหนดแล้วเหมือนกับงานที่เราได้ทำลงไปแล้วมันเสร็จมาแค่นี้มันก็รู้อยู่มันอยู่อีกมากเราก็รู้ว่าอยู่อีกมากจะทำได้มากแล้วมันอยู่อีกน้อยเราก็รู้ว่าอยู่อีกน้อยแต่เรานึกเอาคิดเอานี่มันเป็นเรื่องที่เราวัดไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กระทำลงไปงั้นจึงว่าที่เรามาปฏิบัติที่เรามาภาวนาที่เรามากำหนดมันเป็นเรื่องที่เรากระทำกระทำให้มันรู้อยู่ภายในกระทำให้มันเกิดขึ้นภายในของเราเราก็วัดได้จิตใจของเราได้ได้มากได้น้อยขณะที่เราวัดขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนามันก็ยังหนึ่งเราเลิกกำหนดเลิกภาวนาปล่อยใจของเรามาอยู่ข้างนอกมันก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อไรมันก็ดีไปหมดแต่ขณะที่เรากำหนดเนี่ยบางทีมันก็อืดบางทีมันก็ฝืดเคืองเพราะเหมือนว่าสติปัญญาของเรานั้นยังสร้างสมไม่พอความสงบของเรายังไม่มากพอมันก็เหมือนมันเลือกกำลังของเราเหมือนมันยากแต่เราทำไปสติปัญญาของเรามากขึ้นความสงบของเรามากขึ้นจิตใจของเรามั่นคงขึ้นไอ้ที่เราทำดูมันเหมือนไม่ยากเพราะเราได้สร้างเอาไว้แล้วกำลังเราได้สร้างเอาไว้แล้วสิ่งที่เราสติปัญญาของเรามันก็ดูเหมือนไม่ยากจริงๆว่าเราจะวัดจิตใจของเราก็วัดอยู่ตรงที่เรากำหนดวัดตอนที่เราภาวนา
มันง่ายมันยากเราก็รู้ตรงที่เราภาวนาไปเรากำหนดยากกำหนดง่ายภาวนาวางอารมณ์ของเราง่ายวางอารมณ์ให้สงบยากหรือง่ายนะมันเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องบอกก็เรียกว่าเป็นสติเป็นปัญญาของเราในถึงว่าเราก็ทำให้มันรู้ให้มันเห็นขึ้นมาด้วยสติด้วยปัญญาของเราในการกระทำเป็นเครื่องวัดแต่เมื่อเราเลิกภาวนาแล้วไอ้เรื่องที่เรานึกที่เราคิดเอานั้นเราเชื่อแล้วเราเข้าใจแล้วนะมันวัดไม่ได้มันเป็นเรื่องคิดเอานึกเอาในการที่เรากำหนดการที่เราภาวนาเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดจิตใจของเราจิตใจของเราเป็นยังไงจิตใจของเราสูงขึ้นจิตใจของเราเจริญขึ้นเราก็วัดได้บางทีมันก็ยังกลับกรอกอยู่จิตใจของเราเจริญขึ้นดีแล้วบางทีมันก็ยังกลับไปจิตใจของเรายังไปอยู่กับถูกเวทนาบีบคั้นถูกนิวรณ์รบกวนอยู่เนี่ยก็เรียกว่ายังกลับกรอกอยู่บางทีใจของเราก็เบาสบายใจของเราก็เหมือนกันละอารมณ์ต่างๆได้หมดใจของเราสงบใจของเรานิ่งเขาเรียกว่าใจของเราอารมณ์ของเราเจริญขึ้นอยู่เหนือเวทนาบางทีใจของเราก็กลับไปอยู่ใต้เวทนาอะไรๆมันก็ยากไปหมดอะไรๆมันก็ยุ่งไปหมดเรื่องของอารมณ์เราที่มันยังกลับกรอกอยู่แต่เราจะทำให้มันมั่นคงลงไปก็อยู่ที่การกำหนดอยู่ที่การภาวนาของเราเกิดความสงบขึ้นภายในเกิดสติเกิดปัญญารู้ขึ้นภายในมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราพออารมณ์ของเรามาอยู่ภายนอกมันก็เป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องเราจะพิจารณาตัดออกไปสิ่งที่จะเชื่อได้เชื่อไม่ได้ก็เป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งลงไปการภาวนาเราก็เป็นเครื่องวัดซึ่งเรากำหนดได้มากกำหนดได้น้อยช่วงหนึ่งที่เรานั่งเราก็รู้ใหม่ๆบางทีมันก็สงบกายของเราสงบใจของเราก็สงบพอนานๆเข้ากายของเราปวดกายของเราเมื่อยกายของเรามีเวทนาจิตใจของเรามันก็แปรเปลี่ยนไปบ้างหรือบางทีบางคนนั่งใหม่ๆมันไม่สงบทนไปบางทีไปสงบบางทีลั่งก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ที่เราจะต้องกำหนดเราต้องรู้เรื่องราวของเราเอาเองแต่ที่เราต้องนั่งเขานั่งได้เราก็นั่งได้เขาภาวนาได้เราก็ภาวนาได้มันก็เป็นเรื่องพร้อมเพรียงกันเป็นธรรมเหมือนกันเรายังเอาชนะใจไม่ได้ก็ทำให้เอาชนะได้เราเอาชนะใจได้แล้วมันก็เป็นเครื่องเบาสบายสำหรับเราวันนี้แล้วก็จะเบาสบายสำหรับวันข้างหน้าของเรายิ่งยิ่งขึ้นไปนั่งแต่ละครั้งเราก็ให้นึกอย่างใจของเราว่าเราทุ่มเทกำลังกายกำลังใจของเราได้ขนาดไหนเราทุ่มเทลงไปมากเราก็นึกว่าเราทำได้มากเราทุ่มเทลงไปน้อยเรื่องเราจะคิดว่ามันได้มากแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะการกระทำมันเป็นเครื่องบอกการกระทำมันเป็นงานที่จะทำให้มันเกิดผลแก่เราถึงเรานึกว่าเราได้มากแต่มันทุ่มเทไปได้น้อยสิ่งที่ได้มันก็น้อยเท่านั้นก็องค์ผัวสมควรแก่เวลาที่เราได้ทำความภาพเพียรเอาชนะจิตใจของเราพยายามใช้ความอดทนใช้ความพยายามจะทำจิตใจของเราให้สลดทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ทำจิตใจของเราให้สะอาดตามที่เราตั้งใจตามที่เราได้ปรารถนาตามที่เราได้ตั้งใจมาบวชมาพุทธปฏิบัติกันเพื่อจะทำให้กายใจของเราบริสุทธิ์กายใจของเราหมดจดสิ่งเศร้าหมองสิ่งที่จะเป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจของเราเอาไว้เราก็กำหนดทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมลึกนึกถึงรูปกายของเรานึกถึงมือขวามือซ้ายของเราที่ซ้อนกันอยู่เราก็ค่อยๆกำหนดยกมือขวามือซ้ายของเราออกเพื่อเป็นการทำสติในการที่นำใจของเราขณะที่เรากำหนดทนอยู่เรากำหนดอยู่ตอนนี้เรากำหนดออกเราไปรู้เรากำหนดออก
็ทำความรู้สึกกายใจของเราให้มันทั่วพร้อมแล้วเราก็เปลี่ยนอิริยาบถเพื่อได้แผ่เมตตาในการที่เราได้เจริญสติเจริญสมาธิทำปัญญาให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราในช่วงนี้

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยทำตัวเหมือนไก่ที่ได้ปล่อย

ความไม่ยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญยิ่งใหญ่และแน่นอนความยิ่งใหญ่คือความไม่ยั่งยืนชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือชีวิตที่อยู่ด้วยทานศีลเมตตากตัญญูชีวิตที่มีความดีอาจไม่ใช่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้นคำสอนของพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระจากคันธวิมุตติสมังคีธรรมะ

พระเถระองค์หนึ่งท่านไปบำเพ็ญใกล้สระแห่งหนึ่งมีผู้หญิงเข้าลงไปเก็บดอกบัวขณะเก็บดอกบัวเขาก็ร้องรำทำเพลงพระท่านก็พิจารณาตามเสียงเพลงของเขาให้รู้ให้เห็นทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะเพราะในขณะที่เขาร้องเพลงเพลิดเพลินนั้นก็คือเขาเป็นทุกข์ความทุกข์เพราะกิเลสแผดเผาจิตใจเขาจึงได้ระบายออกในลักษณะร้องเพลงเรียกว่าเป็นความระบายกิเลสทั้งในขณะนั้นเขาก็มีความรักใคร่ยินดีเพลิดเพลินอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสซึ่งเป็นสมุทัยสัจจะบอกทุกขสัจจะที่กิเลสแผดเผาจิตใจของเขาด้วยบอกสมุทัยสัจจะที่เป็นตัวเหตุให้เกิดความรักใคร่ยินดีเกิดตัณหาเกิดความทะเยอทะยานอยากในจิตด้วยแล้วพระท่านก็เกิดความสังเวชเกิดความเบื่อหน่ายจิตของท่านก็หลุดพ้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะท่านอาศัยเสียงเพลงนั้นเป็นตัวเหตุท่านก็น้อมนำมาพิจารณานิโรธคือความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นกิเลสทั้งหลายก็หมดสิ้นไปนี่แหละเมื่อจิตเป็นธรรมะแล้วก็พิจารณาเป็นธรรมะไปได้หรือจะเห็นรูปร่างกายที่เขาแต่งให้สวยงามก็เช่นเดียวกันข้างในเต็มไปด้วยของไม่สะอาดของโสโครกสกปรกแต่เขาแต่งข้างนอกก็เหมือนกันกับโลงผีที่เขาแต่งให้สวยงามแต่ข้างในน่าเกลียดน่ากลัวคนเราก็เหมือนกันใจที่มีกิเลสก็น่ากลัวมันเกิดความโลภก็น่ากลัวเกิดความโกรธก็น่ากลัวเกิดความหลงก็น่ากลัวข้อธรรมคำสอนพระอาจารย์วันอุตตโมวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปิโยเทวะมนุสสานังปิโยพรหมานมุตตโมปิโยนาคะสุปันนานังปิยินตรียังนมามิหันตีหิตีก็ขอแสดงความคารวะด้วยกล่าวอย่างสูงแด่ครูบาอาจารย์พระเถระมหาเถระ

และเพื่อนสาธรรมิกก่อนอื่นก็ขอโอกาสที่ก้าวกระผมขึ้นสู่ธรรมะที่สูงกว่าจึงขอความคารวะเคารพนบนอบอย่างยิ่งขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมที่มีศรัทธาประสาทะที่ร่วมกันสดับรับฟังอยู่ณสถานที่นี้และที่รับฟังหรือรับชมกันได้ก็ขอให้ทำตัวตามสบายวันนี้ก็เป็นวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2557ก่อนอื่นก็ขอทำความคุ้นเคยกับครูบาอาจารย์และก็คณะศรัทธาญาติโยมที่อยู่ที่นี่ที่รับชมรับฟังอยู่กระผมหรืออาตมานี่ก็เดินทางจากจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่สามโมงเช้าของวันนี้วันสังฆทานนี้ที่เคยเห็นก็เคยเห็นอยู่ที่ช่องทีวีของช่อง135ตั้งแต่สมัยน้ำท่วมวัดสังฆทานก็ดูก็เห็นในช่วงก่อนๆ นี้ก่อนที่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในประเทศของเราก็ยังดูอยู่ที่135แต่ช่วงนี้ก็เลยเงียบๆไปก่อนอื่นก็ขอบบุญขอบคุณจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็คณะศรัทธาญาติโยมที่ให้โอกาสอาราธนากระผมหรืออาตมานั้นไม่ได้พบปะไม่ได้เห็นกาหูกาตาที่วัดสังฆทานแห่งนี้ก็เลยมาตั้งแต่เช้าหน่อยกลัวจะหลงทางเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในวันนี้มีสิ่งละอันพันละน้อยก็นิดๆหน่อยๆไม่เยอะไม่มากเพราะในแต่ละครั้งที่ดูอยู่ทางช่อง135ที่ดูได้นั้นก็มีหลวงปู่ครูบาอาจารย์พระเถระมหาเถระมาชี้แจงแสดงธรรมก็ล้วนแล้วแต่พรรษามากๆแล้วก็ทรงภูมิความรู้ทั้งนั้นเลยก็คือมีความรู้มากมายหรือมากกว่ากระผมหรืออาตมาโดยซ้ำไปแต่ก็ถือว่าได้มีโอกาสอย่างนี้ก็ดีอกดีใจจึงมีข้อละเล็กละน้อยที่จะมาพูดมาคุยมาฝากมาฝังถ้าธรรมดาแล้วนี่ถ้าอยู่ตามบ้านนอกเป็นงานทำบุญอุทิศจะร้อยวันหรือว่า5วัน7วันอย่างนี้ก็จะไม่มีพิธีอย่างนี้มากมายอะไรแล้วพวกที่อยู่ตามบ้านนอกขอกนานั้นประชาชนทั่วไปก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมอะไรถึงเวลาจุดเผาเขาก็เผาชาปนกิจเขาก็ทำไปเลยมีแต่พิธีของญาติของโยมเสียมากกว่าแต่การที่จะเอางานอย่างนี้โดยเฉพาะของหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นยกท่านขึ้นมาให้เป็นสาเหตุเป็นผลที่จะทำให้เราท่านทั้งหลายนั้นมีโอกาสได้ทำบุญแล้วก็มีโอกาสได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมเทศนาจากหลวงปู่ครูบาอาจารย์นั้นก็ถือว่าเป็นเหตุเป็นผลที่ดีที่เลิศแล้วก็เลยมีคำถามมาถามหรือว่ามีสิ่งที่มาพูดมาคุยอยู่แค่3ข้อว่าคนเราที่เกิดมานี้ในโลกนี้มีอยู่มากมายหลายศาสนามีความเชื่อต่างกันแต่เราต้องตั้งคำถามของเราว่าเราเป็นคนดีหรือจะดีมากหรือจะดีที่สุดถ้าเป็นคนดีเฉยๆแต่ยังไม่ดีมากและยังไม่ดีที่สุดก็เป็นแค่คนดีที่ช่วยตัวเองได้แต่ช่วยผู้อื่นไม่ได้ถ้าดีมากแต่ตนเองก็ยังไม่ได้หลุดพ้นจากวัฏฏทุกข์
หรือความทุกข์ความเดือดร้อนก็ถือว่าดีมากอยู่แต่ยังไม่ถือว่าดีที่สุดเพราะฉะนั้นพุทธศาสนิกชนของเรานี้ถ้าจะอยู่ในส่วนใดอยู่ในป่าในเขาในบ้านในเมืองก็สมควรอย่างยิ่งที่เราจะตั้งคำถามขึ้นมาถามตัวเองเวลาลืมตาขึ้นมาในตอนเช้าก็ถามว่าเราเป็นใครเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนให้เป็นสามคำถามนี้ถามอยู่เมื่อเราลืมตาขึ้นมาเราก็ถามว่าเราเป็นใครในวันนี้เพราะเราจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปได้ไหมก็มีอยู่ให้เลือกอยู่ถ้าสามคำถามก็สามอย่างที่ให้เลือกและในสามอย่างนั้นเราจะต้องพิจารณาว่าตัวเรามีลักษณะอย่างไรคือ 1. เราเป็นสัตว์โลก 2. เราเป็นคน 3. เราเป็นมนุษย์ถ้าในวันหนึ่งเนี่ยเราตื่นมาแล้วเราจะทำจิตทำใจพิจารณาใจของตัวเองนี้ว่าตื่นขึ้นมาสดชื่นเบิกบานแจ่มใสปลอดโปร่งยังไงตื่นขึ้นมาขี้เกียจหรือขยันเพราะฉะนั้นเราจึงต้องตั้งคำถามขึ้นมาเราเป็นใครถ้าเราเป็นสัตว์โลกสัตว์โลกก็เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานทั่วไปที่เขาอยากจะทำมาหากินอะไรเขาก็ทำไปอยากจะฆ่าเขาก็ฆ่าอยากจะเล่นเขาก็เล่นอยากจะนอนเขาก็นอนนั่นคือสัตว์โลกวิสัยของสัตว์โลกเป็นเช่นนั้นแล้วสัตว์โลกนี้เขาเกิดมาทำไมเขาเกิดมาเพื่อใช้กรรมเก่าของเขาที่เป็นวิบากกรรมของเขาตั้งแต่ปางก่อนจะดีจะชั่วจะมีคนอุปถัมภ์มีคนเลี้ยงดูอย่างหมูหมาแมวที่เป็นสัตว์น่ารักที่เขาเลี้ยงดูอยู่ถึงจะเลี้ยงดูยังไงเขาก็เป็นแค่สัตว์โลกอันนี้เขามาใช้กรรมเขาเพียงแต่ว่าบางทีอุปถัมภ์พระกรรมของเขาอาจจะมีคนรักเขาก็เลี้ยงดูเขาแค่นั้นแต่เขาเป็นสัตว์โลกเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็เหมือนกันถ้าเราอยู่ในลักษณะว่าปัญจสาขามีแขน2ขา2แล้วก็ลำตัวหัว1เป็น5ในบางวันบางคราวบางเวลาเราก็จะเป็นสัตว์เดรัจฉานได้เหมือนกันเราอาจจะเป็นสัตว์โลกเหมือนกันกับสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเป็นพุทธภาษิตเป็นคำสอนว่ามนุษย์ติริชาโนตัวก็เป็นมนุษย์อยู่แต่จิตใจบางครั้งบางคราจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นหมูเป็นหมาก็มีนิสัยเกกะระรานหรือว่ามีนิสัยอย่างเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานอย่างนั้นแต่สัตว์เดรัจฉานของเขาเกิดมาใช้กรรมของเขาอยู่เขาก็ก่อกรรมซึ่งก่อกรรมของเขานั้นก็เป็นไปตามนิสัยของสัตว์เดรัจฉานจะเป็นสัตว์เล็กตัวกลางตัวใหญ่มีพฤติกรรมยังไงมีนิสัยยังไงเขาก็ทำเช่นนั้นแสดงว่าสัตว์เดรัจฉานนี้ที่เกิดมาเป็นสัตว์โลกเขาเกิดมาใช้กรรมแล้วเขาก็มาก่อกรรมใหม่ซึ่งอาจจะเป็นกรรมชั่วเสียส่วนใหญ่เมื่อก่อกรรมชั่วเสียส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิบากกรรมหรือเป็นผลกรรมในชาติในภูมิภพต่อไปแล้วไปไหนตายแล้วไปไหนเขาก็ไปสู่ทุกขติอย่างเก่าอาจจะไปตกนรกหรือวินิบาตหรือเปรตหรืออสุรกายหรือจะกลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเหมือนเดิมก็ได้อันนี้เรียกว่าถ้าเรามีลักษณะจิตใจของเราเหมือนกับสัตว์โลกในบางครั้งบางคราในบางวันเราก็ลักษณะอย่างนั้นแหละเราถึงได้ยินได้ฟังว่าบางทีฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้บางทีแม่ก็ฆ่าลูกทิ้งลูกได้หรือบางทีเพื่อนก็ฆ่าเพื่อนได้นิสัยหรือพฤติกรรมนั้นคล้ายๆกับสัตว์เดรัจฉานยังไงก็อย่างนั้นซึ่งจะไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีอุปการีแก่ใครกตัญญูแก่ใครเว้นไว้แต่สัตว์เดรัจฉานที่เป็นพระโพธิสัตว์เท่านั้นจึงจะมีนิสัยใจคอดีนอกนั้นก็เป็นสัตว์โลกธรรมดาที่เกิดมาก็ใช้กรรมแล้วก็มาก่อกรรมใหม่พอก่อกรรมใหม่แล้วก็ตายแล้วก็ไปสู่ทุกขติได้อีกเว้นเสียแต่พระโพธิสัตว์ที่เป็นสัตว์เดรัจฉาน
ที่ท่านเวียนว่ายตายเกิดเพื่อสั่งสมใช้กรรมของท่านในชาติต่างๆประการต่างๆเท่านั้นเองอันนี้ถ้าเราในแต่ละวันที่ตื่นตามาเช้าขึ้นมาเราก็ถามตัวเองขึ้นมาก่อนตั้งแต่ตื่นตามาเช้าว่าวันนี้เราจะเป็นสัตว์โลกหรือว่าเราจะเป็นคนดีหรือว่าเราจะเป็นมนุษย์ดีตั้งคำถามขึ้นมาทีนี้ถ้าเรามีจิตมีใจยังมีศีลมีธรรมสักนิดหน่อยรู้จักใส่บาตรรู้จักไหว้พระสวดมนต์บ้างแต่จิตใจอย่างอื่นยังหมกมุ่นหรือว่ายังขุ่นมัวอยู่ยังมีความโลภอย่างมากอยู่ยังมีความโกรธอย่างมากอยู่ยังมีความหลงอย่างมากอยู่แต่เราก็มีจิตสำนึกว่าเราวันพระเราจะไปทำกรรมฐานไปไหว้พระสวดมนต์หรือตอนเช้าเราจะใส่บาตรหรือตอนเช้าเราจะไหว้พระอยู่ที่บ้านหรือตอนเย็นเราจะไหว้พระอยู่ที่บ้านนั่งกรรมฐานอยู่ที่บ้านความรู้สึกอย่างนี้ก็มีถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเราเป็นคนคนนี้ปะปนคนเลคำว่าคนรักคนก็อย่างหนึ่งบุคคลก็อย่างหนึ่งรักคนนี้แปลว่ารักคนรักคนด้วยดีและไม่ดีจึงเรียกว่าคนรักคนส่วนบุคคลปุคละตัวนั้นมาจากคำว่าเน่าเปื่อยและคละเคล้าเข้าด้วยกันปูติแปลว่าเน่าคละแปลว่าเคล้าเข้ากันพอมาสัมพันธ์กันแล้วมาสนธิกันแล้วเอาอีออกก็เหลือบุคละก็เรียกว่าบุคคลนั้นแปลว่าคละเคล้าเข้าไปด้วยของเน่าของเปื่อยทั้งหลายคำว่าคนนี้มีลักษณะที่เด่นชัดที่เห็นได้อยู่ก็คือวัดก็เข้าหรือเหล้าก็กินบุญก็ทำกรรมชั่วก็ทำนี่คือคนแล้วคนเกิดมาทำไมถ้าเราเป็นคนเกิดมาทำไมเกิดมาใช้กรรมคือกรรมเก่านั่นแหละสัตว์โลกก็เกิดมาใช้กรรมเก่าคนเราก็เกิดมาใช้กรรมเก่าแล้วก็มาก่อกรรมใหม่คนนี้มาใช้กรรมเก่าจะกรรมดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่จะเป็นอุปลีลกกรรมมาเบียดเบียนทำให้ความสุขมันน้อยลงทำให้ความเจริญมันน้อยลงหรือจะเป็นอุปธรรมภพกรรมที่จะทำให้ความดีความงามความร่ำความรวยอยู่ดีเป็นสุขเจริญมากขึ้นหรือจะเป็นอุปฆาตกรรมมาตัดรอนก็ตามเกิดมาใช้กรรมทั้งนั้นทั้งหญิงทั้งชายทั้งร่ำทั้งรวยจะอยู่ใกล้อยู่ไกลจะเจริญหรือไม่เจริญก็ตามก็เกิดมาใช้กรรมแล้วในขณะที่มีชีวิตอยู่นั้นก็ก่อกรรมต่อไปอีกแต่คนนี้จะก่อกรรมนั้นมีดีบ้างมีชั่วบ้างเวลาดีก็ดีเวลาทำบุญก็ทำบุญแต่เวลาโกรธก็โกรธเวลาโลภก็โลภเวลาหลงก็หลงแต่เวลาทำบุญก็ทำบุญอาจจะไปไหว้พระสวดมนต์อาจจะไปทำบุญอยู่ที่วัดทุกเช้าก็ได้แต่กลับมาถึงบ้านอาจจะมีอารมณ์ไม่ค่อยดีเจออะไรที่ไม่ชอบใจก็จะฉุนเฉียวอาจจะโกรธลักษณะอย่างนี้เรียกว่าคนแล้วก็คนนั้นจะมีพรรคมีพวกคนนี้จะมีเขามีเราคนนี้จะมีศาสนาของเราจะมีศาสนาของเขาจะมีกลุ่มเขาจะมีกลุ่มเราอันนี้เรียกว่าคนส่วนใหญ่ก็คนนี้แหละที่อยู่ในสังคมนี้เป็นส่วนมากส่วนที่สามที่เราจะเปรียบเทียบหรือว่าพิจารณาตัวเองว่าเราเป็นมนุษย์หรือเป็นคนเขามีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่ในเรื่องพฤติกรรมและการทำใจอย่างอื่นที่เหมือนกันก็คือมีปัญจสาขาเหมือนกันมีบ้านช่องห้องหอมีครอบมีครัวแล้วก็ใครอยากจะทำบุญมีศรัทธาประสาทะเหมือนกันอยู่แต่พฤติกรรมในส่วนที่ละเอียดในจิตในใจนั้นแตกต่างกันระหว่างคนกับมนุษย์มนุษย์นี้เขาเกิดมาเขาก็มาใช้กรรมเหมือนกันมาใช้กรรมเก่าคนก็เกิดมาก็มาใช้กรรมเก่าแต่ลักษณะที่ผิดแปลกแตกต่างกันนั้นก็คือเวลาคนเกิดอุปสรรคที่มีอุปสรรคที่มีเรื่องมีราวเดือดร้อนที่ถูกคนอื่นทำร้ายห
ือว่าชีวิตการงานหรือตัวเราเองนั้นมันมีอุปสรรค

เกิดขึ้นนิสัยของคนนั้นมักจะอ้อนวอนหาผัวหาส่วนบุญส่วนกุศลที่ตนเองได้ทำแล้วเป็นส่วนบุญส่วนกุศลก็จะกราบไหว้อ้อนวอนขอพรว่าบุญข้าพเจ้าก็ได้ทำอยู่ประจำทำไมชีวิตของข้าพเจ้าเป็นเช่นนี้ทำไมสามีของข้าพเจ้าเป็นเช่นนี้ทั้งที่ข้าพเจ้าก็เป็นคนใจบุญสุนทานข้าพเจ้าก็เคยทำบุญผ้าป่าข้าพเจ้าก็เคยทำบุญกฐินแต่ชีวิตของข้าพเจ้าก็ดีสามีของข้าพเจ้าก็ดีภรรยาของข้าพเจ้าก็ดีลูกเต้าเหล่าหลานของข้าพเจ้าก็ดีทำไมจึงเป็นเช่นนี้ถ้าคนมักจะตัดพ้อต่อว่าอย่างนี้ว่าส่วนบุญส่วนกุศลที่ตนเองได้ทำไปแล้วทำไมจึงไม่ส่งผลให้ถ้าว่าบุญมีผลจริงทำไมไม่ส่งผลให้ชีวิตครอบครัวของข้าพเจ้าก็ดีคนอื่นก็ดีที่ข้าพเจ้ารักและห่วงแหนเขาเนี่ยห่วงหาอาทรเขาเนี่ยให้เจริญมั่งมีหรืออยู่ดีมีสุขทำไมต้องมีความทุกข์ทำไมข้าพเจ้าเข้าวัดเข้าว่าต้องเจ็บป่วยออดออดแอดแอดทำไมข้าพเจ้าเป็นคนสุจริตตั้งใจทำงานแต่เจ้านายไม่เห็นใจคนมีลักษณะที่ตัดพ้อต่อว่าอย่างนี้เมื่อเกิดอุปสรรคเวลาเกิดโรคาพยาธิก็เหมือนกันก็มักจะตัดพ้อต่อว่าอ้อนวอนหาส่วนบุญส่วนกุศลให้มาดลบันดาลให้ตัวเองนั้นหายป่วยอย่างปฏิหาริย์อันนี้คนเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ส่วนมนุษย์นั้นเหมือนกันอยู่แต่จิตใจเขาสูงก็เหมือนเรานี่แหละปัญจสาขาเหมือนกันจะเป็นหญิงเป็นชายจะอยู่ที่ไหนที่ไหนก็เหมือนกันอยู่แต่จิตใจนั้นละเอียดละออแล้วก็มีปัญญาความสามารถที่จะนำจิตนำใจที่จะสอดส่องอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตในใจแล้วก็รวมไปให้เป็นกรรมที่คำว่ามนุษย์ที่เขาเกิดมาใช้กรรมนั้นเขารู้ว่าคนไหนก็มีวิบากกรรมมาตั้งแต่การก่อนเราก็มีเหมือนกันคนอื่นก็มีเหมือนกันถ้าคนอื่นเขาเจ็บป่วยได้ทำไมเราจะเจ็บป่วยไม่ได้ถ้าคนอื่นเขาเกิดอุปสรรคได้ทำไมเราจะเกิดอุปสรรคไม่ได้ถ้าครอบครัวคนอื่นเขามีอุปสรรคเหมือนกันทั้งสามีภรรยาลูกเต้าเหล่าหลานของเขาบางทีก็เกิดอุปสรรคเหมือนกันทำไมครอบครัวของเราสามีภรรยาลูกเต้าเหล่าหลานของเราจะเกิดไม่ได้เขาเข้าใจอย่างนี้มนุษย์จึงไม่อิดออดไม่อ้อนวอนไม่สวดไม่ขอพรในส่วนที่ตัวเองได้ทำบุญมาแล้วว่าส่วนบุญมาช่วยดลบันดาลให้ครอบครัวของข้าพเจ้าอยู่ดีมีสุขบ้างเถอะให้มันผ่านอุปสรรคไปมนุษย์นี่เขาจะไม่เป็นอย่างนั้นเขาจะยอมรับโดยดีว่านี่คือการใช้กรรมของเขากรรมของคนเรานี้มันก็มีอยู่ลักษณะอยู่ว่า 1. กรรมตั้งแต่การก่อน 2. เขาเรียกว่าเป็นหนี้มันเป็นหนี้มาตั้งแต่การก่อนแล้วก็หนี้บุญคุณหรือว่าหนี้ชีวิตที่เรามาใช้กรรมกันเจ้ากรรมนายเวรของเราส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยคิดถึงส่วนใหญ่นะส่วนหนึ่งเขาคิดถึงอยู่แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยคิดถึงเจ้ากรรมนายเวรของเรานี้อาจจะมีทั้งสัตว์เดรัจฉานที่เราเอาชีวิตเข้ามาเป็นชีวิตของเราก็มีหรือจะเป็นมนุษย์ด้วยกันที่เราข่มเหงที่เราดูหมิ่นที่เราปรามาสที่เราหาเรื่องหาราวติฉินนินทากล่าวตู่กันจะถูกหรือผิดก็ตามก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราได้หรือเขาจะตายจากสัตว์เดรัจฉานก็ดีจะตายจากมนุษย์มนาไปแล้วนี่ก็ดีไปเกิดเป็นผูดผีปีศาจไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นพญานาคไปเกิดเป็นยักษ์ครุฑคนทันหรือเปรตหรือชนต่างๆถ้าเราทำกระทำต่อเขาทำกรรมต่อเขาก่อนเขาก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราได้ตัวนี้กรรมพวกนี้มันเป็นวิบากกรรมมันเป็นผลกรรมที่จะส่งผลมนุษย์หรือคนหรือสัตว์เดรัจฉานเกิดมาแล้วก็ต้องมาใช้กรรมแต่สัตว์เดรัจฉานนั้นยกไว้ก่อนไม่ต้องพูดถึงแต่พฤติกรรมหรือจิตใจความรู้สึกรู้สาความเข้าอกเข้าใจของคนและมนุษย์เท่านั้นพอคนเกิดมามันเป็นอะไรเกิดอุปสรรคมาก็เป็นอย่างนี้เราเห็นอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองบางทีก็เรานั่นแหละเหมือนเขาบางทีเราก็เป็นคนดีเหมือนเขาบางทีเราก็เป็นคนไม่ดีเหมือนเขา
ขาอุปมาเหมือนกันกับของดีกับของเสียมันเป็นอันเดียวกันน้ำที่เราดื่มนี้น้ำก็ดื่มน้ำจากขวดพอสัก4ชั่วโมงก็เป็นน้ำมูดน้ำขูดเป็นของเสียไปเป็นน้ำเหงื่อไปเป็นน้ำใครไปหรือเป็นน้ำเหงื่อเป็นน้ำลายน้ำมูดน้ำขูดน้ำหนองตอนที่เรากินนั้นมันเป็นของดีเราดื่มนั้นมันเป็นน้ำดีมันเป็นน้ำสะอาดแต่อีกสักหน่อย 3-4 ชั่วโมงก็เป็นน้ำเสียเป็นน้ำมูดน้ำขูดไปอาหารก็เหมือนกันล้วนแล้วแต่สีสันกลิ่นหอมรสชาติก็ใช้ได้ก่อนที่เราจะกินแต่พอผ่านไปเราทานเราฉันเรากินเข้าไปแล้ว 3-4 ชั่วโมงก็เปลี่ยนเป็นของใหม่เป็นมูดเป็นขูดเป็นของเน่าของเสียอุปมาข้อนี้ฉันใดเราบางทีเราก็กลับไปเป็นคนบางทีก็ยกกิจยกตนขึ้นมาเป็นมนุษย์คละเคล้าประปนคนเลกันไปถอยเข้าถอยออกแล้วก็ต่ำแล้วก็สูงแต่ขอให้เป็นมนุษย์นั่นแหละอยู่ในเวลาที่มากกว่าเป็นคนถ้ามีจิตมีใจเราเป็นคนอยู่มากในตลอดที่24ชั่วโมงเราเป็นคนเสีย20ชั่วโมงแต่เป็นมนุษย์แค่4ชั่วโมงเวลาที่เป็นมนุษย์ก็เป็นเวลาไหว้พระเวลาที่เราสวดมนต์เวลาที่เรานั่งกรรมฐานเวลาที่เราฟังเทศเวลาที่เราอ่านหนังสือธรรมะหรือพิจารณาอะไรอยู่ก็ตามอันนี้เป็นมนุษย์แต่ขอให้เป็นมนุษย์มากมนุษย์นี้มีน้อยถัวเฉลี่ยร้อยละแล้วก็น้อยกว่าคนคนเราสัก 85%ที่เป็นคนอยู่ในเราเนี่ยส่วนเป็นมนุษย์ 15% ที่อยู่ในเราตัวคนคนหนึ่งเราให้พิจารณาดูตัวเองเราพิจารณาดูจิตดูใจดูอารมณ์ของตนเองไม่ว่าเราจะอยู่ในเพศใดๆก็ตามในวัยใดๆก็ตามถ้าเราจะเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นผู้ใคร่ในศีลในธรรมจริงแล้วเราก็ทำบุญทำดีให้ง่ายๆเหมือนกับการทำบาปที่เราทำง่ายๆทำบาปทำไมทำง่ายถ้าเวลาทำบุญทำไมต้องมีพิธีรีตองมากมายก่ายกองทำไมต้องมีธูปมีเทียนทำไมต้องมีพิธีรีตองทำไมต้องนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์มาเท่านั้นรูปเท่านี้รูปเวลาเราจะทำดีแต่เวลาเราจะทำชั่วนั้นกลับไม่มีอะไรเลยบางทีก็อยู่ในที่ลับบางทีก็ไม่ต้องไปบอกผู้บอกคนไม่ต้องมีบัตรเรียนเชิญอะไรเราทำไปทำไมมันเป็นผลเราทำชั่วเราก็ไม่อยากจะได้รับผลชั่วไม่ได้อ้อนวอนขอพรหาโดยซ้ำไปแต่ผลบาปผลกรรมผลความชั่วนั้นก็มีก็ส่งผลอยู่นั่นเองแต่เวลาเราจะทำดีนี้จะต้องมีพิธีรีตรองอย่างนั้นอย่างนี้ต้องวิ่งต้องหาต้องเสียหลายๆอย่างเสียเวลาต้องหาเลิกหายามญาติโยมส่วนใหญ่หรือว่าผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีจิตมีใจเป็นคนอยู่มากแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีคนเนี่ยดีกว่าสัตว์โลกดีกว่าสัตว์เดรัจฉานเพียงแต่ว่าคนที่เราคุยกันอยู่นี้เป็นผู้ที่มีศรัทธาประสาทะท่านเรียกว่ามีใจเป็นบัณฑิตมีจิตเป็นมหากุศลที่จะพัฒนาตนให้พ้นจากวัฏทุกข์สงสารแห่งนี้เราจึงเรียกว่าคนดีที่จะพัฒนาตนเองไปเป็นมนุษย์แต่เราจะต้องมาพูดถึงฐานะความเป็นคนในขณะที่จิตบางครั้งเป็นคนจิตบางครั้งเป็นมนุษย์อาตมาก็เคยเป็นอาตมาก็เป็นคนมาก่อนเป็นโยมมาก่อนถึงจะบวชอยู่ตั้งแต่พาอายุพรรษาอย่างน้อยๆบางทีมันก็เป็นแต่ก็ทนสู้อยู่ได้ด้วยขันติธรรมขันติมีอยู่3ระดับถ้าไม่มีขันติเราจะทำอะไรนี้มันจะไม่ตลอดขันติมีอยู่3ระดับก็คือ1ความอดทนต่อความหิวกระหายความร้อนความเจ็บความปวดเหนื่อยล้าจากการทำงานหรือหิวข้าวหิวน้ำอันนี้เรียกว่าเป็นขันติธรรมธรรมดาจะทำอยู่ตลอดทั้งชีวิตที่เราทำงานทำการได้เราก็ใช้ขันติตัวนี้แหละ
ถ้าอดรนทนเหนื่อยทนหิวไม่ได้ทนร้อนไม่ได้ก็แสดงว่าขันติเรายังอ่อนถ้าขันติอ่อนเราจะทำอะไรจะนั่งกรรมฐานก็ว่าปวดเอวจะสวดมนต์ก็ว่านั่งนานจะฟังเทศก็ว่านานหรือจะไปทำอะไรถ้าจะไปนั่งกรรมฐานอยู่ในป่าช้าก็กลัวผีก็ขาดความอดทนไม่มีอิทธิบาท4ไม่มีความพออกพอใจไม่มีความภาคความเพียรไม่มีการตรึกการตรองก็ทอดทิ้งหวังธุระเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นแต่เราต้องอดทนได้ตัวนี้อดทนต่อความร้อนความหนาวหิวกระหายได้เรียกว่าอดทนธรรมดาอาตมาก็ใช้อดทนตัวนี้ในขั้นแรกๆต้องอดรนทนเอาเพราะเราเป็นพระผู้น้อยเราจะต้องตื่นดึกลุกเช้าแล้วก็ไปอุปถากอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ล้างกระโถนเทกระโถนล้างห้องน้ำไม่ว่าห้องน้ำพระก็ไปล้างห้องน้ำโยมก็ไปล้างต้องทำอย่างนั้นที่อยู่ในวัดในวากว้างๆนี้ศรัทธาญาติโยมอาจจะมองไม่เห็นความลำบากหรือว่าภาระของพระที่ท่านทำท่านทำแบบไม่มีอะไรเป็นค่าตอบแทนเลยแต่บางทีนี้วัดกว้างๆก็ต้องให้สะอาดอยู่นั่นอันนี้ถือว่าเป็นภาระของท่านที่น่าเลื่อมใสศรัทธาน่าเอาเป็นเดียวอย่างอย่างยิ่งอย่างมากต้องมีความอดทนสองขันติที่อดทนต่อคำปรามาสประมาทดูหมิ่นจับผิดอิจฉาใส่ร้ายป้ายสีของผู้อื่นได้เราไม่ตอบโต้จะไปอยู่จะเป็นโยมก็ดีจะเป็นพระก็ดีแม้แต่พระพุทธเจ้าผู้คนก็กรนด่าพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตนางมาคันติยาเป็นลูกสาวเศรษฐีโกรธตั้งแต่พระพุทธเจ้าชี้แจงแสดงธรรมให้แก่พ่อแก่แม่ฟังเข้าประมาอุปมาว่าเหมือนตนเนี่ยเป็นมูดเป็นคูดเป็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามตัวเองก็สวยงามอยู่แล้วเป็นสาวเกิดอาฆาตพยาบาทพอได้เป็นมเหสีของพระราชาแล้วพอได้ยินว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จโคจรบิณฑบาตในเมืองก็จ้างผู้จ้างคนไปยืนกล่นด่าสาปแช่งพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ดีจะเป็นพระก็ดีจะเป็นโยมก็ดีจะเป็นข้าราชการก็ดีจะเป็นคนธรรมดาสามัญคนจนคนรวยก็ตามจะต้องถูกติฉินนินทาว่ากล่าวเราก็ต้องทนเอาด้วยการไม่ตอบโต้เรียกว่าขันติอุบะบารมีเป็นขันติเป็นความอดทนอย่างกลางไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันก็ไปเจอมีคนใส่ร้ายป้ายสีถ้าอยู่ไปในป่าก็ว่าขายยาบ้าถ้าจะไปอยู่ในป่าในเขาหรือไปอยู่ในที่อื่นกรมป่าไม้เขาก็ไม่ให้อยู่เขาก็ให้ไล่ออกไปหรือว่าทางบ้านทางเมืองเขาผู้ใหญ่บ้านอบต.สทเขาไม่ชอบเพราะถ้าวัดหรือถ้าพระท่านมีระเบียบวินัยเกินไปไม่กินเหล้าในวัดเขาก็ไม่ชอบใจเวลาศพไปเผาในที่วัดไม่ให้เล่นไพ่ไม่ให้เล่นไฮโลไม่ให้กินเหล้าในวัดเขาก็ไม่ชอบใจคนที่ไม่ชอบใจเขาก็จะต้องกันแกล้งต่างๆอันนี้ก็เจอมาเราก็ทนเอาญาติโยมก็ต้องทนเอาอย่างนั้นไม่ต้องไปตอบโต้กันไม่ต้องไปตุ้มไปเถียงกันไม่ต้องไปกล่าวตู่ว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันต่างคนก็ต่างอดรนทนเอาอันนี้เรียกว่าขันติอุปบารมีเอาก็ใช่เหมือนกันเพราะเราจะพัฒนาจากเราเป็นคนเนี่ยให้ไปเป็นมนุษย์ให้ได้ถ้าเราเป็นมนุษย์ไม่ได้เราก็เป็นพระอริยะไม่ได้แต่เราทำบุญเมื่อไรไม่ว่าจะทำเล็กทำน้อยทำกลางทำใหญ่ทำอยู่ที่ใกล้ทำอยู่ที่ไกลเราก็ปรารถนาอันสูงสุดคือพระนิพพานคือโลกุตรธรรมเพราะปรารถนาอย่างนั้นแต่เราอดรนทนไว้ได้ในเรื่องแค่นี้อดรนทนร้อนทนหิวทนกระหายทนความลำบากลำบนไม่ได้แค่นี้ไม่ได้จะได้ยังไงก็ของง่ายๆของต่ำๆของแค่นี้ยังทำไม่ได้ของยากกว่านี้จะทำได้อย่างไรก็ต้องทนอย่างนั้นเป็นขันติอุบะบารมีใครจะว่ายังไงถ้าเราถือซะเราคิดซะเราพิจารณาอกตกลงปลงใจตัวเองว่าถ้าเราเป็นคนดี
คนอื่นจะกี่คนก็ช่างเขาติฉินนินทาเราตลอดอายุของเขาที่เขามีชีวิตอยู่คำติฉินนินทากล่าวตู่ว่าร้ายปรามาสประมาทของเขาไม่สามารถเปลี่ยนความดีที่เราทำอยู่นั้นให้เป็นไปตามที่เขาติฉินนินทาได้คำติฉินนินทาไม่สามารถที่จะทำให้ความดีของเราที่เราทำอยู่ตั้งใจเจตนาดีอยู่นั้นให้ย่อยยับเป็นของเศร้าหมองไปได้ตามคำติฉินนินทาของเขาเราก็ทำความเข้าใจอย่างนี้ 2. ถ้าเราเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีต่อให้เขาสรรเสริญอยู่ไม่ว่าจะคนหนึ่งหรือกี่คนกี่คนตลอดชีวิตของเขาคำสรรเสริญเยินยอของเขาตลอดชีวิตของเขา1คนก็ดีเป็น10คนก็ดี100คนก็ดีก็ไม่สามารถเปลี่ยนหรือไม่สามารถที่จะให้มันดีๆอย่างที่เขาสรรเสริญได้ความชั่วก็ยังเป็นความชั่วอยู่นั่นเองเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วขันติอุบะบารมีของเราอดรนทนต่อคำติฉินนินทากล่าวตู่ว่าร้ายมันก็เป็นไปได้ฝึกฝืนจะคู่กับความอดทนฝึกฝนจะคู่กับอุเบกขาก็เกิดขึ้นในตัวเราในจิตในใจเราและความเป็นมนุษย์ของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มเปอร์เซ็นต์มากขึ้นไม่ใช่เป็นคนอยู่สัก20ชั่วโมงเป็นมนุษย์อยู่4ชั่วโมงถ้าเป็นมนุษย์อยู่แค่4ชั่วโมงมันเหมือนกับเราทำงานอยู่4ชั่วโมงแต่เราไปใช้เสียไปจับจ่ายใช้สอยเสียใช้มันหมดไปซะซับที่เราทำ4ชั่วโมงทำงาน4ชั่วโมงนั้นเราไปอยู่ไปกินไปใช้ตั้ง20ชั่วโมงมันจะคุ้มกันไหมลักษณะอย่างนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอดทนต่อไปอีกถ้าอดทนเป็นขันติปรมัตถบารมีก็คืออดทนต่อความต้องการทยานอยากของเราที่อยู่ในจิตในใจของเราตัวนี้ทนได้ยากเพราะความต้องการทยานอยากความชอบใจไม่ชอบใจก็ดีอิทธารมก็ดีอนิทธารมก็ดีซึ่งเป็นอาหารของจิตจิตนี้ก็มีอาหารก็คือความชอบใจบ้างความไม่ชอบใจบ้างมันจะชอบใจก็ตามไม่ชอบใจก็ตามจิตมันจะเป็นอาหารของมันอย่างนั้นมันจะมีอาหารของมันอย่างนั้นเมื่อเราอดรนทนกลั้นต่อสิ่งที่ยั่วยุในจิตในใจของเราไม่ได้เราทำดีอยู่เราก็อาจจะถ่ายถอนหรือจะอาจทอดทิ้งวางธุระแล้วก็เลิกเป็นคนดีเสียเคยเข้าวัดเข้าวาเคยใส่บาตรเคยนั่งสมาธิเคยไหว้พระก็จะเลิกสิ่งดีๆงามๆนั้นไปไม่เป็นแล้วทำดีได้ดีมีที่ไหนนั่นมันมาเข้ามาแทนแล้วก็จะคิดในเรื่องที่แปลกๆเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเพราะตัวเองนั้นอดรนทนต่อสิ่งที่ยั่วยุยั่วเย้าไม่ได้ก็เลยต้องพ่ายแพ้ไปซึ่งขันติปรมัตถบารมีนี้ครูบาอาจารย์ที่ท่านบวชอยู่ได้นานๆท่านก็จะใช้อย่างนี้เพราะคนเรานั้นเห็นของงามก็ต้องงามเห็นของสวยก็ว่าสวยอยู่ในใจเพียงแต่มีขันติปรมัตถบารมีที่อยู่ในจิตในใจนั้นเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงเป็นปราการเรียกว่าเป็นธรรมะปราการที่กั้นเอาไว้ไม่ให้ดึงออกไปสู่โลกภายนอกหรือถ้าผู้ที่เข้ากระแสแห่งธรรมหรือประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็อย่างนั้นเหมือนกันถ้ามีขันติปรมัตถบารมีทนต่อความยั่วยุยั่วเย้าทำไปทำบุญไปนั่งกรรมฐานไปจะได้อะไรจะเห็นอะไรมันจะมีอารมณ์ภายนอกมันจะมีกระแสภายนอกเข้ามาดึงมารั้งมาฉุดมาดูดมาดึงจิตดึงใจไปเราอาจจะถ่ายถอนเราอาจจะทอดทิ้งวางธุระในทางนี้ไปมาเราก็เลยกลับมาเป็นคนอีกเดี๋ยววัดก็เข้าเดี๋ยวเหล้าก็กินเวลาทำบุญถ้าอยู่ตามบ้านนอกหรืออยู่ตามประชาชนคนที่เขาอยู่ในส่วนที่ยังไม่เจริญในญาติโยมเวลาเป็นบุญเป็นงานนี้ไอ้ที่ขาดไม่ได้ก็คือของมึนเมาต่างๆมหรสพสมโภชต่างๆพฤติกรรมอย่างนี้นิสัยอย่างนี้ก็เรียกว่าเรายังเป็นคนอยู่แล้วเวลาเกิดวิบากกรรมมาเราก็จะมาอ้อนวอนขอให้ส่วนบุญที่เราทำนั้นมาช่วยโดนบันดาลให้เราพ้นพิษพ้นภัยพ้นเพศพ้นจากอุปสรรคก็เวลาเราทำบุญนั้นมันเปื้อนมันปนไปด้วยสิ่งที่เป็นบาป
มันก็เลยเป็นเช่นนั้นเวลาชีวิตของเรากำลังเป็นไปโดยดีก็ต้องมีอุปลีลกกรรมเข้ามาเบียดเบียนเข้ามาทำให้ชีวิต

เรานั้นมันมีอุปสรรคมันมีผลคือมีความเดือดร้อนทีนี้มนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยเขาเกิดมาใช้กรรมเราสำรวจตัวเองว่าเราไม่ได้อิดออดเราไม่ได้โต้แย้งเราไม่น้อยใจเราไม่ได้ถ่ายถอนเวลาอุปสรรคเกิดขึ้นจะเป็นโรคาพยาธิเกิดขึ้นดูตัวอย่างของหลวงพ่อที่ท่านเป็นตัวอย่างท่านเจ็บท่านป่วยท่านอาพาธไม่รู้ว่ากี่ปีกี่ปีอ่านประวัติของท่านแล้วก็ตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยก็เกือบตายมาหลายครั้งก็อดรนทนเอาว่ากรรมเรามีมาอย่างนั้นแต่สิ่งที่เราอยู่นี้เรากำลังจะสร้างบารมีเราก่อกรรมใหม่แต่กรรมใหม่นี้จะเป็นกรรมที่ดีจะเป็นบารมีที่ต่อเติมเสริม

กรรมใหม่แต่กรรมใหม่นี้จะเป็นกรรมที่ดีจะเป็นบารมีที่ต่อเติมเสริมให้เราได้ใกล้พระนิพพานเข้าไปหรืออย่างน้อยก็ขอให้เข้าสู่มรรคสู่ผลซึ่งเป็นพระอริยะชั้นต้นก็ยังดีอยู่ให้เป็นพระโสดาบันชั้นต้นก็ยังดีแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นโสดาปัตติมรรคจะเข้าถึงก็แค่โสดาปัตติมรรคเพราะว่าในสังโยชน์3มีสังโยชน์ข้อที่3ก็คือวิกิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในเรื่องบุญเรื่องบาปนั้นศรัทธาญาติโยมทั่วไปที่ทำบุญที่เป็นพุทธศาสนิกชนนั้นเชื่อว่าทำบุญก็ได้บุญทำบาปก็ได้บาปอยู่แล้วและเชื่อว่าสวรรค์นรกมีจริงอยู่แล้วก็แสดงว่าสังโยชน์ข้อนี้พอที่จะสลัดตัดได้ละได้อยู่จึงเป็นแค่โสดาปัตติมรรคฟังแล้วก็เข้าสู่กระแสหนทางเท่านั้นแต่ยังไม่เป็นผลเราพิจารณาดูก็ศรัทธาญาติโยมที่เป็นพุทธศาสนิกชนเวลาทำบุญก็ลักษณะอย่างนี้แหละเชื่อว่าบาปบุญมีจริงเชื่อว่าสวรรค์นรกมีจริงแต่ไปติดอยู่ที่สังโยชน์ข้อที่1และข้อที่2เสียข้อที่1ก็คือสักกายทิฏฐิตัวนี้แก้ยากมากไม่ว่าโยมก็ดีไม่ว่าใครก็ดีหรือแม้แต่อาตมาก็ดีสักกายทิฏฐิถ้าบวชนานๆก็ถือว่าตนเองมีพรรษามากถ้าไปยกตนข่มผู้อื่นด้วยพรรษาที่มากว่าตนเองบวชมากบารมีมากหรืออย่างนั้นอย่างนี้มีความรู้เป็นมองมหาหรือจะมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นอะไรๆก็เลยดูหมิ่นผู้อื่นว่ามียศถาบรรดาศักดิ์มีความรู้ต่ำต้อยอะไรที่ขวานตัวนี้เรียกว่าสักกายทิฏฐิตัวนี้ละยากก็พยายามที่จะละกันไปละสังโยชน์3นี้ให้ได้ศีลพัตตปรามาสก็น่าจะเป็นข้อที่ละได้จากวิกิกิจฉาเพราะว่าถ้าเราเข้าใจว่าบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเราจะมีเวลาในการทำบุญทำบาปได้อย่างไรเป็นอาคาริโกจะทำบุญก็ทำไปเลยไม่ต้องไปหาวันคืนเดือนปีก็ทำไปเลยศีลปัตตปรามาสตัวนี้ก็น่าที่จะละได้เป็นข้อที่2ง่ายๆหรือละได้เป็นข้อที่2จากวิกิกิจฉาส่วนที่จะเหลือก็คือเหลือตัวนี้แหละเหลือตัวสักกายทิฏฐิเพราะคนหรือเราเหล่าท่านทั้งหลายในสังคมนี้เป็นคนเสียส่วนใหญ่จึงมีเขามีเรานะจึงมีเขามีเราจึงมีศาสนาของเราจึงมีศาสนาของเขาจึงมีฝ่ายนั้นจึงมีฝ่ายนี้แล้วเราชอบฝ่ายไหนเราก็เทใจให้ฝ่ายนั้นเหมือนกับคนดูมวยเหมือนกับคนดูบอลเราเคลียร์ฝ่ายนี้ฝ่ายนั้นมันจะเตะยังไงมันจะตียังไงไอ้เราก็ไม่ได้ใส่ใจเราก็เฮเราก็เคลียร์แต่ในฝ่ายที่เราเทใจให้เขาอันนี้ก็เหมือนกันนี่คือคนเมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้สักกายทิฏฐิก็ว่ามีเขามีเรามีคนที่เราชอบมีคนที่เราไม่ชอบมีพวกที่เราชอบมีพวกที่เราไม่ชอบหรือจะมีอะไรต่างๆที่อยู่ในปัจจุบันที่เราเห็นตำหูตำตาอยู่ทุกวันนี้เรียกว่าคนเกิดมาใช้กรรมแล้วก็มาก่อกรรมใหม่ดีบ้างชั่วบ้างตายแล้วไปไหนตายแล้วอาจจะไปสุคติได้บ้างหรือจะไปทุคติบ้างตามแต่ดวงจิตอาสันนกกรรมจวนเจียนที่จะตายกำหนดในใกล้ที่จะตายนั้นเกิดกรรมนิมิตเกิดขึ้นในมโนทวารคือคิดถึงในเรื่องสิ่งที่ตนเองเคยทำมาตั้งแต่การก่อนพอคิดมาแล้วเป็นกรรมนิมิตตัวนั้นก็เกิดเป็นมโนภาพขึ้นมาในใจเกิดมโนภาพขึ้นมาคนป่วยนั้นก็จะเห็นว่าเป็นรูปเป็นภาพเห็นเป็นไฟเห็นเป็นอะไรก็ต่างๆเรียกว่าอารมณ์นิมิตเขาก็เอาอารมณ์นิมิตนั้นเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายแล้วก็เป็นคตินิมิตพุทธบาสิทธิพระพุทธเจ้าตรัสว่ากิตเตสังกิริเถทุคติปาติกังขาแปลว่าถ้าจิตใจเศร้าหมองก็มีทุคติเป็นที่ไปแสดงว่ากรรมนิมิตเขาคิดถึงในกรรมที่ไม่ดีเกิดอารมณ์นิมิต

0: ที่ไม่ดีจึงไปสู่ทุกขติคือคติที่ไม่ดีส่วนจิตเตอาสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตใจไม่เศร้าหมองก็มีสุขติเป็นที่ไปแสดงว่าคนที่กำลังจะตายเมื่อเกิดกรรมนิมิตระลึกนึกได้ว่าตนเองทำกรรมดีจึงเอาตัวนั้นเป็นเครื่องหมายจึงเกิดอารมณ์นิมิตที่ดีเมื่ออารมณ์นิมิตก็ยึดเอาอารมณ์นิมิตอันนั้นก็ไปสุคติก็คือไปคติที่ดีคนก็ไปได้แค่นี้คนก็เป็นไปได้แค่นี้ก็คือจะไปสุคติก็ได้ไปทุคติก็ได้แต่ส่วนมนุษย์นั้นเกิดมาใช้กรรมก็จริงแล้วก็เกิดมาเพื่อบำเพ็ญสั่งสมอบรมบารมีก่อกรรมทำดีเพื่อให้ถึงมรรคถึงผลในขณะที่เกิดอุปสรรคแก่ตนก็ไม่อีดออดไม่โอดครวญไม่ตีโพยตีพายไม่ท้อแท้ท้อถอยก็ยังสู้อุตสาห์ยอมรับปรับจิตยอมรับปรับใจว่าสิ่งใดที่จะมันจะเกิดขึ้นมามันเป็นกรรมของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็ขอยอมรับโดยดีจงเป็นมาเถิดข้าพเจ้าจะได้หมดกรรมเร็วๆแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญกุศลบารมีทำบำเพ็ญบุญบารมีต่อไปอันนี้เรียกว่าเกิดมาใช้กรรมเก่าแต่มาก่อกรรมใหม่ที่ดีๆตายแล้วไปไหนอย่างต่ำๆก็เกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมสูงขึ้นไปไหนก็ไปเทวโลกไปสุคติเป็นเทวดาสูงขึ้นไปอีกถ้าตนเองบำเพ็ญได้ก็เป็นพรหมหรือประเสริฐกว่านั้นก็เป็นพระอริยะชั้นต้นตัวนี้นี่เองเป็นธรรมะที่อยากจะฝากเตือนในวันนี้ที่อาตมาได้ชี้แจงแสดงมาในสิ่งละอันพละน้อยที่ว่ามาทั้งหมดที่กล่าวมาทั้งหมดก็หวังใจอย่างยิ่งว่าคณะศรัทธาญาติโยมผู้ที่มีใจเป็นบัณฑิตมีจิตเป็นมหากุศลพัฒนาจิตพัฒนาตนให้พ้นทุกข์ก็คงจะเข้าอกเข้าใจและคงจะสบายอกสบายใจและคงจะมีหนทางหรือว่าจะพิจารณาตัวเองเปรียบเปรยตัวเองว่าตนเองเป็นสัตว์โลกเป็นคนหรือเป็นมนุษย์แล้วสัตว์โลกเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนคนเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนมนุษย์เกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนก็คงจะเข้าใจไม่มากก็น้อยเอาละในสิ่งสุดท้ายภายหลังเป็นที่สิ้นสุดของการชี้แจงแสดงธรรมในวาระครั้งนี้เวลานี้ก็ขออ้างอิงอกุศลบุญราศีของคณะศรัทธาญาติโยมก็ดีของหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์พระเถระมหาเถระเจ้าทุกตนทุกท่านก็ดีที่กระทำมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงมารวบรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นปรวปัจจัยอนุสัยตามส่งอำนวยผลดลบันดาลให้เราเหล่าท่านทั้งหลายทุกผู้ทุกนามที่ได้สดับตรับฟังที่ได้กระทำบุญกุศลบุญราศีมาแล้วจงเป็นผู้ที่สำเร็จและบริบูรณ์ด้วยรูปสมบัติก็ดีปัญญาสมบัติก็ดีอายุวรรณะสุขภละสมบัติก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีบริวารสมบัติก็ดีทิพยสมบัติก็ดีโลกุตระสมบัติก็ดีจงบันดาลจงสำเร็จแก่เราเหล่าท่านทุกคนทุกท่านนับตั้งแต่บัดนี้วันนี้เป็นต้นไปการชี้แจงแสดงธรรมมาก็มีเวลาอันสมควรแล้วเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระมหาชินพันธ์จันทธรรมโมปริยัติธรรม3ประโยคนักธรรมเอกจากศูนย์ปฏิบัติธรรมเถลิงพระเกียรติวิริยารามตำบลสาวะถีนะคะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ

พราหมณ์เปรียบเหมือนดอกอุบลดอกปทุมหรือดอกบัวขาวเกิดในน้ำเจริญในน้ำตั้งอยู่พื้นน้ำแต่น้ำไม่ได้แปะเปื้อนแม้ฉันใดดูก่อนพราหมณ์เราก็ฉันนั้นเหมือนกันเกิดในโลกเติบโตขึ้นในโลกอยู่ครอบงำโลกอันโลกไม่ได้แปะเปื้อนดูก่อนพราหมณ์ท่านจงทรงจำเราไว้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธพจน์โทนสูตรอังคุตรนิกายจตุกนิบาต

การบำเพ็ญจิตให้สงบจนเกิดกำลังแล้วก็ไม่ควรที่จะทำความสงบอย่างเดียวเพราะถ้าทำแต่ความสงบไม่พิจารณาทุกขสัจก็จะเป็นเฉพาะฌานซึ่งก็จะเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิผิดไม่พ้นทุกข์ต้องพิจารณาทุกข์จึงจะพ้นทุกข์คือต้องใช้กระแสจิตที่เป็นกำลังอันเกิดจากความสงบนั้นมาพิจารณาเพราะกระแสจิตนี้ได้รับการอบรมจากสมาธิแล้วเป็นกำลังมหาศาลซึ่งไม่ควรนำไปใช้ทางอื่นเสียควรใช้พิจารณาตัวทุกข์คือร่างกายนี้ให้เห็นชัดเจนจนกระทั่งเกิดนิพพิทาญาณคือความเบื่อหน่ายเจริญให้มากกระทำให้มากญาณเกิดขึ้นจนกว่าจะแก่รอบหลวงปู่มั่นภูริทัตโต

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใครจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตัดไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์เจ้าซึ่งประพฤติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรปฏิบัติเพื่อนำตนออกจากทุกข์ก็ขอความเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่เรานั้นได้มาร่วมกันมีกุศลและเจตนาในการที่จะบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองซึ่งท่านได้ละสังขารจากพวกเราไปแล้วญาติโยมบางคนก็เข้าวัดใหม่หรืออาจจะได้รับชมรับฟังก็ยังไม่ทราบประวัติของหลวงพ่อสนองซึ่งเป็นผู้นำในการสร้างชื่อเสียงวัดสังฆทานเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งวัดสังฆทานตั้งแต่วัดสังฆทานนั้นเป็นวัดล้างมีที่ไม่มากมายผู้คนก็ยังไม่รู้จักวัดสังฆทานหลวงพ่อถนองอายุ68ปี48พรรษาที่ท่านละสังขารไปแล้วเกิดเมื่อวันที่5เมษายนพ.ศ. 2487อุปสมบทเมื่อวันที่29เมษายน2507ณวัดดอนไร่อำเภอสามพุกจังหวัดสุพรรณบุรีสละสังขารในวันที่24สิงหาคมพ.ศ. 2555เวลา 21:39 นาทีณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตบุญโญอำเภอเดิมบางนางบวชปากน้ำเราก็ได้มาน้อมระลึกนึกถึงความมีเมตตาของท่านที่เรานั้นได้มาสวดอภิธรรมถวายท่านทุกวันก็เรานั้นได้เห็นคุณงามความดีของท่านสิ่งที่เราจะตอบแทนท่านได้มันก็มีหลายอย่างด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเราก็คือเราประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมอยู่ในทํานองคองธรรมนำคำสอนของท่านที่ท่านได้ฝากไว้เป็นมรดกธรรมให้เรานั้นไปประพฤติไปปฏิบัติกันทุกเช้าค่ำไม่จำเป็นจะต้องมาที่วัดถ้าเราเป็นผู้ดีแล้วเป็นผู้ที่ฝึกหัดขัดเกลาดีแล้ววัดก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่เรานั้นจะต้องมาอยู่ประจำเพราะว่าเรานั้นยังอยู่ในโลกยังมีภารกิจการงานแต่วัดเป็นศูนย์รวมของบุญและกุศลเป็นการสร้างบารมีถ้าเราไม่มีวัดไม่มีครูบาอาจารย์เราจะมีแนวทางของการประพฤติปฏิบัติไม่มีแม่แบบไม่มีแบบให้เราดูไม่มีผู้นำนำพาให้เราทำเราก็ขาดคนชี้แนะเพราะว่าเรานั้นยังห่างไกลกับศีลธรรมเพราะเราคิดว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องแสวงหาความสุขคนเราจะแสวงหาความสุขมันก็สุขอยู่สองอย่างนะโยมนะอันดับแรกก็ให้สุขกายก่อนทำยังไงให้กายของเองไม่เดือดร้อนไม่หิวไม่กระหายทำกายของเรายังไงให้มันสมบูรณ์นะอยู่ในที่สบายไม่เดือดร้อน แล้วเราจะทำยังไงให้ใจของเรามีความสุขเราจะคิดว่าสิ่งภายนอกทรัพย์สินเงินทองจะทำให้ใจเราเป็นสุขบางครั้งก็เกิดสุขบางครั้งก็เกิดทุกข์มันจิตไม่ได้นะแต่ทุกคนต้องแสวงหาแต่เราแสวงหาเพื่ออะไรโยมเพื่อกอบเพื่อโกยเพื่อเอาเพื่อสร้างฐานะความเป็นอยู่ให้มั่นคงแต่ทางธรรมนั้นแสวงหาเพื่ออะไรเพื่อให้เพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางเพื่อไม่ให้ยึดนามันตรงกันข้ามนะทางโลกกับทางธรรมมันตรงกันข้ามแต่มันต้องไปด้วยกันฉะนั้นเราจะไปยึดแต่ทางโลกอย่างเดียวว่าเราต้องแสวงหาสิ่งที่อำนวยความสะดวกบำรุงบำเรอร่างกายจิตใจของเราให้สุขสบายแล้วถามว่าความทุกข์มันมีไหมเราเคยถามว่าเรามีความทุกข์ไหมทุกคนมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์แต่อะไรมันมากกว่ากันโยมถ้าสุขมากแสดงว่าเรานั้นมีบุญที่บุญนั้นได้นำพาเราให้มีแต่สุขถ้าทุกน้อยก็ถือว่าเรานั้นไม่ได้ทำบาปทำอะไรมามากมายแต่ถามว่าทุกคนต้องได้รับความทุกข์ทุกคนทุกที่ทนได้ทุกที่ทนไม่ได้ทุกเพราะตัวเราเองทุกเพราะคนอื่นอันนี้มันหลายสิ่งหลายอย่างฉะนั้นศาสนาพุทธก็สอนแต่ทำยังไงให้เรานั้นอยู่เป็นสุขอยู่เป็นสุขอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีทุกข์นะโยมนะอยู่เป็นสุขสุขอะไรล่ะสุขแท้สุขเทียมสุขถาวรสุขมั่นคงสุขจำสุขจรมันต้องแยกแยะทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งเหล่านี้จะแยกแยะด้วยอะไรด้วยการศึกษาการศึกษาของพุทธศาสนาอันนี้ก็มีสองอย่างนะปริยัติปฏิบัติสองอย่างเมื่อเราศึกษาแล้วเราก็ต้องลงมือปฏิบัติเมื่อเราเรียนหนังสือวิชาชีพมันก็ต้องเรียนทฤษฎีก่อนเราจะเก่งแต่ทฤษฎีแล้วเราไม่ลงมือปฏิบัติมันก็เพียงแต่ว่าเราพูดได้แต่เราไปทำลงมือทำจริงทำได้ไหมใช่ไหมฮะมันก็ไปอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นต้องศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ลงมือปฏิบัติเมื่อถามว่าศึกษาเล่าเรียนแล้วลงมือปฏิบัติผลมันของมันคืออะไรยกตัวอย่างโยมศึกษาเล่าเรียนฝึกหัดการงานแล้วผลเกิดขึ้นเกิดอะไรวิชาชีพใช่ไหมโยมแล้วเมื่อมีวิชาชีพแล้วสิ่งที่ได้รับคืออะไรจึงตอบแทนในการที่เราเหน็ดเหนื่อยในการที่เราต้องศึกษานะอ่านตำรับตำราต้องไปสอบให้มันเลื่อนขั้นเลื่อนชั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการศึกษาทั้งนั้นโยมนะแต่เราจะศึกษาโดยตรงหรือโดยอ้อมมันก็แล้วแต่นะเพราะนั้นถ้าเราไม่ศึกษาเนี่ยแล้วไม่มีความรู้หรอกโยมถ้าโยมเป็นเด็กโยมไม่เข้าโรงเรียนไม่ศึกษาไม่หัดอ่านไม่หัดเขียนจะมีวันนี้ไหมที่เรามีหน้ามีตามีฐานะมีความเป็นอยู่ที่ดีถ้าเราไม่ขวนขวายพ่อแม่ก็ขวนขวายให้เราบังคับเราให้เราไปโรงเรียนเพื่ออะไรเพื่อให้เราฉลาดไงเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่รู้ไอ้ความไม่รู้นี้ก็คือไม่ได้เราเรียนแต่ความไม่รู้ของพุทธศาสนาคืออวิชชาเข้าใจไหมอวิชชาอะคือไม่วิชาคือไม่มีความรู้ไม่มีวิชานั่นแหละแล้วถามว่าจะเอาตัวเองรอดไหมก็ไม่รอดไม่รอดอะไรโยมไม่รอดจากความโลภความโกรธความหลง โมหะเข้าครอบงำจิตใจของตัวเองโกรธก็ไม่รู้โมโหก็ไม่รู้นะงมงายอะไรก็ไม่รู้นะหลงอะไรก็ไม่รู้นี่แหละเขาเรียกว่าอาวิชชาครอบงำถ้าทางโลกก็คือไม่มีความรู้เอาตัวไม่รอดเลี้ยงชีพไม่ได้นำพาตัวเองให้ลำบากก็ถึงขนขวาให้มีความรู้มากๆทำไมต้องเรียนเพราะอะไรเพื่อยกฐานะตัวเองตนเองใช่ไหมทำไมต้องมีปริญญาโทไม่พอต้องเอกเมืองไทยไม่ได้ต้องเอกเมืองนอกเพื่ออะไรยกฐานะตัวเองให้มันสูงขึ้นกับความเป็นคนธรรมดาจากนายนั่นนางนี่นะก็กลายเป็นคุณท่านคุณนี่เป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์เป็นผู้ช่วยอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันคือทางโลกแต่ทางธรรมเราศึกษาเราเรียนหรือเปล่ายกระดับจิตของเราหรือเปล่าเราเป็นชาวพุทธเราก็เป็นพุทธแค่สมณครัวแต่ว่าจิตวิญญาณของเรานี่แต่ตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเกิดในเมืองไทยเรา

มีพ่อแม่เป็นพุทธเนี่ยสายเลือดของเราก็คือชาวพุทธคุณจะนับถือหรือไม่นับถือก็แล้วแต่มันเป็นสายเลือดนะแต่ถ้าเช่าถึงจิตวิญญาณของเราให้มันทราบซึ่งในความเป็นชาวพุทธของเราได้หรือเปล่าเราก็ต้องศึกษาถามว่าศึกษาตรงไหนก็ศึกษาเรื่องกายเรื่องใจของเรานี่แหละมันไม่ได้ยากเย็นอะไรนะแต่ทางโลกเราต้องไปนู่นต้องไปแข่งขันใช่ไหมแม้กระทั่งอนุบาลโยมก็ต้องหาเกรดอนุบาลอะไรล่ะสาธิตจุฬาสาธิตเกษตรเพื่ออะไรยกฐานะคนนี้นี่ดีกว่าคนนี้เด็กคนนี้ดีกว่าคนนี้ครอบครัวนี้ดีกว่าคนนี้เพราะอะไรยกฐานะตัวเองให้มันสูงขึ้นเพื่อความมีหน้ามีตาใช่ไหมอนุบาลเสร็จก็ว่ากันไปตามขั้นตอนก็ไปหาสถาบันที่มันดังๆเด่นๆจบจากวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนั้นในวิญญาณนี้ก็มีโอกาสที่จะทำงานดีๆบริษัทดีๆเขาจะรับงานแต่นี้ถ้าเราเอาแต่ทางโลกไม่เอาทางธรรมเนี่ยโยมแล้วจะยกฐานะจิตใจยังไงอยู่เราก็ต้องพิจารณาตัวเองว่าเรายกระดับแค่ความไปอยู่ในอัตภาพร่างกายของความเป็นมนุษย์แต่จิตใจของเรานั้นเป็นมนุษย์จริงหรือเปล่าจิตใจของเรามันแฝงไปด้วยอมนุษย์หรือเปล่าใจของเรามันเป็นกุศลหรืออกุศลหรือเปล่าเอาต้องศึกษาเลยมั้ยไม่ใช่พอฟังไปหรือว่าเออเราเป็นชาวพุทธเข้าวัดก็รับศีลฟังเทศแล้วก็แล้วกันไปบ้านกันแล้วมันจบกันแล้วถามว่าเคยคิดดูในใจเราว่ามันมีกุศลมีอกุศลมีวิชาหรืออวิชาหรือเปล่าถามทุกคนอาตมาถามทุกคนนะที่นี้แล้วก็ถามทุกคนที่ฟังและได้ชมทางบ้านว่าตัวเองมีอวิชามีอกุศลอยู่ในจิตใจตัวเองหรือเปล่าบางคนไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองมีอะไรอยู่ในใจทั้งนี้มันเต็มไปด้วยอกุศลอวิชาแต่ไม่ใส่ใจเพราะถือว่าฉันเป็นมนุษย์ฉันสบายแล้วในชาตินี้ฉันพอแล้วฉันสุขแล้วฉันไม่มีทุกข์แต่แบบใดถ้าเรามีทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจอะไรจะเป็นเครื่องประคับประคองจิตใจของเราถามตัวเองตอบตัวเองวันนี้ให้ตมาให้โจทย์แล้วก็ตอบตัวเองไม่เฉลยมิฉะนั้นเราก็ไม่เคยใช้ขมองใช้สมองแต่คิดว่าจะทำไงกอบโกยให้มากที่สุดแต่ไม่เคยคิดว่าจะทำไงกอบโกยให้กุศลนั้นมากที่สุดวิชาให้มันมากที่สุดในจิตใจมนุษย์ที่ฉลาดต้องประกอบด้วยปัญญาเอาตัวเองรอดและเอาจิตของตัวเองเอาใจของตัวเองให้รอดจากอะไรล่ะนรกนะสัตว์เปรตฉานเปรตอสุรกายสัมภเวสีสิ่งเหล่านี้เราเคยคิดไหมเราไม่คิดเพราะตอนนี้เราสบายพูดง่ายๆความสบายทำให้เรานั้นมืดบอดไม่คิดอะไรทั้งนั้นถ้าคนเรามีทุกข์มันจะเกิดสติเกิดปัญญาหาเหตุหาผลสุขไม่เคยทำให้ใครฉลาดทำให้คนติดยึดมืดบอดหลงไหลคลั่งไคล้เคลือบเคลิ้มแต่ทุกข์จะทำให้คนนั้นฉลาดแต่ทุกคนก็ไม่อยากเจอทุกข์เพราะอะไร
ุกข์เป็นสิ่งที่ทนได้ยากทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่ปรารถนาแต่ทำไมพุทธเจ้ายกทุกข์ขึ้นมาก่อนล่ะเพราะสิ่งนี้จะทำให้เกิดปัญญาแต่ถ้าพูดถึงสุขปั๊บเราก็เหมือนเป็นไรนี่ทุกวันนี้เราก็มีกินมีใช้มีเงินเราก็ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินเขามีบ้านช่องเรือนชานถ้าเราขยันหน่อยแล้วก็สร้างฐานะเก็บออมเราก็สร้างเนื้อสร้างตัวทำธุรกิจเราก็มีธุรกิจแล้วถ้าเกิดมันทุกข์ใจเลยโยมทำยังไงไม่มีหลักทุกข์ใจไปถามใครอ่ะจะไปเข้าวัดก็เสียเราไม่เคยเข้าวัดเข้าไปก็เขินจะเข้าไปรูปแบบไหนดีอ่ะนะคนไม่เคยเข้าวัดนี่จะไปอีรูปไหนดีนะคิดก่อนว่าเอ๊ะเราจะไปวัดเราไปทำอะไรเราไปเอาอะไรอย่างโยมนี่โยมจะมาวัดโยมคิดก่อนใช่ไหมว่าจะไปทำอะไรไปแล้วได้อะไรอยู่แล้วมีอะไรใช่ไหมไอ้นี่คือความคิดแต่ถ้าเราไม่มีความคิดก็อยู่ไปวันๆเหมือนมีร่างกายแต่ไร้จิตวิญญาณนะไม่รู้ชั่วไม่รู้ดีไม่รู้บุญไม่รู้บาปไม่รู้อะไรทั้งนั้นใครจะพาไปไหนก็ไปใครจะจูงไหนก็จูงไปถ้าถามที่ก็พาไปจูงไปไหนอ่ะตัวเองก็ยังไม่รู้ไปไหนเนี่ยแต่ก็ตามเข้าไปใช่ไหมมีปัญญาแต่ไม่ใช้มีปัญญาแต่ใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องผิดศีลผิดธรรมเพราะไม่ศึกษาพุทธศาสนาไม่ศึกษาเรื่องกายเรื่องใจเรื่องจิตของตัวเองไม่มองตัวเองไม่ดูตัวเองมองข้างนอกดูข้างนอกแล้วถามว่าดูข้างนอกแล้วมาได้อะไรโยมดูข้างนอกแล้วเราฉลาดไหมดูข้างนอกแล้วเราหมดทุกข์ไหมมันต่างกันนะโยมคนทางโลกกับคนทางธรรมเขามองข้างนอกเขาก็ว่าเขามีวิสัยทัศน์มีสายตาอันยาวไกลแต่คนปฏิบัติธรรมเขาไม่ให้มองข้างนอกเขาไม่ให้มองไกลมองในใจนะแค่พระเนี่ยพระเจ้าบอกว่าบิณฑบาตห้ามมองเกินห้ามมองไกลสำรวมตาสำรวมใจมองในบาตรออกไปบิณฑบาตก็มองในบาตรไม่ให้เลือกไม่ให้ไปดูนู่นดูนี่แต่เราทั้งโลกเป็นไงแวบไปนู่นแวบไปทางนี้จิตไม่เคยหยุดนิ่งจิตไม่เคยเป็นสมาธิใจไม่เคยเป็นสมาธิใจไม่เคยมีสติสติรู้ไหมแปลว่าอะไรไม่รู้ก็ถามใจตัวเองแต่ทุกคนได้ยินได้ฟังคำว่าสติจนชินหูชาหูแล้วพอเราทำอะไรผิดหน่อยพ่อแม่บอกทำอะไรไม่มีสติเลยนะมือตีนห่างกันนะอันนู้นก็แตกอันนี้ก็พังเราได้ยินกันมานมนานแล้วสติแต่เราไม่เคยใส่ใจว่าสตินี่มันคืออะไรโยมไม่รู้ก็ต้องไปทำให้รู้นะคำว่าสติไม่พูดแล้วเพราะพระพูดกันเยอะแล้วถ้าคนรู้แล้วแล้วไปคนที่ยังไม่รู้คนที่มาใหม่คำว่าสติคืออะไรไปนั่งคิดพิจารณาว่าสติมันคืออะไรเราก็จะได้ใช้สมองของเราที่พ่อแม่ให้มาธรรมชาติให้มาบุญของเราให้มามาใช้ฉะนั้นคนเราเนี่ยใช้สมองไปในทางที่ไม่ถูกในทางที่ไม่ชอบสิ่งที่ได้รับคืออะไรความสุขชาตินี้แต่มันชาติ

มันไม่ได้สุขเพราะบางทีไปโกงเข้ามามั่งไปหลอกลวงเข้ามามั่งไปโกหกไปช่อฉนเขาหลายสิ่งหลายอย่างนะแต่ถ้าเรามาพิจารณามองแค่กายแค่ใจของเราเนี่ยก็โอ้มันมากมายละสารพัดสารพันธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์มันอยู่แค่นี้นะโยมมันไม่ได้อยู่ในตำรามันอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่แหละพุทธเจ้ารู้ธรรมะก็รู้ที่กายที่ใจรู้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ที่การยืนการเดินการนั่งการนอนการทำอะไรก็แล้วแต่ให้มีสติให้มีหิริความละอายโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปสิ่งที่ทำเพราะสิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมใช่ไหมพออะไรเกิดขึ้นก็กรรมแล้วรู้ไหมว่ากรรมมันคืออะไรกรรมอย่างนี้เหรอใช่ไหมถ้ากรรมที่เราแบกมันก็ไม่มีกรรมใช่ไหมอ้าวกรรมกรรมมีสองกรรมแบกมานี้กรรมอะไรแบกนี้กรรมอะไรเพราะไม่มีกรรมแล้วมีอะไรโยมไม่มีกรรมใช่ไหมอ้าวจะมาแบกอย่างเนี้ยจะมาแบกไว้ได้กี่ชั่วโมงกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ภพกี่ชาติแต่วันไหนถ้าจะมากรรมเข้ามาอย่างนี้อ้าวกรรมเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็คือกรรมแล้วเอาอีกกรรมหนึ่งสองกรรมแล้วอันนี้อันไหนมันหนักอันไหนมันมากเลยโยมกรรมอะไรวันนี้ให้คิดเองสองกรรมกรรมอะไรแล้วไม่กรรมคืออะไรนะวันนี้ปริศนาธรรมยมจะได้ฉลาดไงไม่ใช่กรรมนี้คือกรรมอะไรกรรมนี้คืออะไรพอไม่มีกรรมแล้วคืออะไรก็ไม่ได้คิดดิฟังแล้วก็ไม่จำพระก็พูดกันไปนั่นนะฟังแล้วฟังอีกนะใครที่ไม่รู้กรรมนี้คืออะไรกรรมนี้คืออะไรนะด้วยเด็กผู้ชายโตท่านอะไรอย่างนี้รู้ไหมสมเด็จผู้ชายโตเห็นท่านกราบท่านแหละแต่ท่านทำนี้คืออะไรไม่บอกไปคิดเอาเองนะแล้วถ้าอย่างนี้คืออะไรนะฉะนั้นเราต้องใช้สติใช้ปัญญาของตัวเองนี่โยมปัญญามีแต่ไม่ใช้ใช้ไปในทางที่มันไม่ถูกไม่ต้องจะมาที่กับทุกคนมีปัญญามิฉะนั้นไม่มีชีวิตรอดอยู่ณปัจจุบันนี้หรอกนะไม่อยู่จนแก่จนเฒ่าจนเข้าโรงหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันมีปัญญาแต่ว่าจะใช้ในทางไหนเนี่ยนะมันก็อยู่ที่บารมีของเราเหมือนกันอย่างโยมมาวัดก็มาเพื่ออะไรมาฝึกอัดขัดเกลามาละตัวมาละตนมักน้อยสันโดษยินดีตามมีตามได้พอใจในสิ่งที่เขาให้พอใจในสิ่งที่ตัวเป็นสิ่งที่เราพอใจนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่เราพอใจในสิ่งที่เราทำนั้นเรียกว่าอะไรถ้าเราพอใจในสิ่งที่เราชอบที่จะทำในสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมเราก็พอใจกับสิ่งนั้นแต่ถ้าเราไม่พอใจกับสิ่งที่เราทำที่เราทำเพราะว่ามันไม่มีศีลมันไม่มีธรรมไม่ถูกทำนองคลองธรรมเราไม่ทำเราไม่พอใจแล้วเรามาพอใจอะไรพอใจในที่จะรักษากายวาจาใจใจของเราให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดังคำสอนที่ว่าให้เราทำจิตของเราให้ขาวลอกทำอกุศลให้หมดไปสิ้นไปเหลือไว้แต่กุศลกุศลและอกุศลคืออะไรตอบเองไม่บอก

กุศลธรรมะอกุศลธรรมะฟังกันทุกวันทุกวันพระสวดเนี่ยใครจำได้มั่งจำได้ถือว่าใส่ใจไม่ใช่ฟังแล้วทิ้งฟังแล้วฟังเพราะพระสวดว่าไม่ให้ยึดถืออะไรทั้งสิ้นทุกอย่างปล่อยวางหมดทุกอย่างนะและนั่นคำว่าปล่อยวางมันต้องประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่ปล่อยวางแล้วมันไม่เกิดความฉลาดนะฉะนั้นมันจะขัดกันนะคำโบราณว่าน้ำขึ้นให้รีบตักนะใช่ไหมชักช้าอย่าชักช้าอะไรนะมันขัดแย้งกันเองอ่ะแต่จริงมันไม่ขัดแย้งหรอกมันอยู่ที่ปัญญาของแต่ละคนที่จะคิดนะช้าช้าได้พังเรียบงามขัดกันไหมน้ำขึ้นให้รีบตักช้าช้าได้พังเรียบงามห้าวยังไงกันเนี่ยจะเชื่ออะไรดีโยมจะเชื่ออะไรดีใช่ไหมขนาดสอนเรามันยังสับสนเลยน้ำขึ้นให้รีบตักเดี๋ยวน้ำลดแล้วจะไม่มีน้ำช้าช้าได้พาเล่มน้ำอ้าวยังไงนะเนี่ยงงไหมงงก็ไปทำให้หายงงแล้วกันก็คือเขาสอนให้เราใช้ปัญญาได้ยินอะไรขึ้นมาแล้วปัญญาจะใช้แยกนิดพิจารณาว่าอันไหนมันควรใช้อันไหนไม่ควรใช้ใช้ตอนไหนเวลาไหนเห็นไหมไม่ใช่ครูบาอาจารย์บอกว่าเข้าวัดแล้วต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างฉันก็ไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมอ้าวถ้าปล่อยวางฉันก็ไม่ต้องไปแปรงฟันฉันก็ไม่ต้องไปล้างหน้าฉันก็ไม่ต้องไปอาบน้ำเพราะทุกสิ่งทุกอย่างท่านบอกให้ปล่อยวางเอาไหมเอาเปล่าก็ต้องฟังให้ฉลาดก็คือต้องใช้ปัญญาใช่ไหมถ้าปล่อยวางแล้วมันเกิดความลำบากกับตัวเองกับใจตัวเองปล่อยวางนั้นไม่ถูกนะถึงบอกพุทธศาสนาสอนเรื่องปัญญาเพื่อแม้กระทั่งพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อจนกว่าจะลงมือพิสูจน์อย่าเชื่อเพราะได้ฟังอย่าเชื่อเพราะเล่ากันมาอย่าเชื่อเพราะเห็นอะไรเนี่ยมิฉะนั้นเราจะเป็นคนที่ไม่เกรียดอย่าใครพูดอะไรก็อ้าวใช่ใครบอกอะไรก็เชื่อเห็นอะไรก็อ้าวใช่เลยใช่ไหมพิจารณาแล้วพุทธศาสนาสอนให้เกิดปัญญาเพื่อความอะไรเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความพ้นทุกข์ฉะนั้นล่ะโยมแล้วสิ่งที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือให้อะไรให้เราปล่อยวางปล่อยวางแต่ก่อนที่จะวางต้องทำจิตให้ว่างก่อนจะทำจิตให้ว่างว่างจากอะไรว่างจากอารมณ์ว่างจากความคิดแล้วอะไรจะทำให้เราว่างจะทำไงให้ว่างรู้ไหมจะทำให้ยังไงให้เรามันว่างอ่ะเอ้าว่างแล้วก็ไม่ต้องไปทำงานเลยดิใช่ไหมว่างแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วก็ว่างแล้วใช่ไหมแล้วถามว่าจะทำจิตให้ว่างทำไงก็ไม่ต้องทำอะไรมันก็ว่างอยู่แล้วใช่ไหมแต่ที่มันไม่วางไม่ว่างเพราะอะไรเพราะจิตมันยังคิดใช่ไหมจิตปรุงแต่งหรือเปล่าเอาอยู่ตรงนี้ไม่คิดไม่ปรุงแต่งแล้วมันว่างไหมเอาถามใจตัวเองอยู่ตรงนี้จิตอยู่ตรงนี้ไม่คิดไม่ปรุงแต่งว่างไหมแต่ถ้ากายตรงนี้จิตอยู่ตรงนี้

ก็ว่างแต่ถ้ากายตรงนี้จิตไปอยู่ทางนู้นจิตเอานู่นมานิดเอานี่มาหน่อยมาปรุงมาแต่งมาผสมประสานหยิบนู่นมาหยิบนี่มามารวมกันจะถามมันว่างไหมโยมตอนนี้กายโยมว่างนะทุกคนว่างเพราะอะไรไม่มีการกระทำไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นอยู่เฉยๆตอนนี้กายว่างแล้วนะไม่ได้ทำภารกิจการงานแล้วถามว่าจิตว่างยังจิตตัวเองมีงานทำหรือเปล่าจิตหน้าที่ของจิตคือเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งแต่จิตจะคิดนึกปรุงแต่งได้ก็มีสิ่งมาเป็นปัจจัยจิตธรรมดาแล้วเป็นจิตที่ว่างๆแต่ที่ไม่ว่างเพราะโยมให้เขาทำงานใช่ไหมเอายังนั่งเฉยๆเนี่ยเอาไปทำนู่นหน่อยสิไปทำนี่หน่อยสิเมื่อเขาใช้เราก็ต้องไปใช่ไหมหรือเขาวานเราก็ต้องไปใจเราก็เหมือนกันอายตนะภายนอกอายตนะภายในสิ่งที่มันเชื่อมเข้ามาข้างในใจเอาเข้ามาไอ้จิตมันก็ไม่ว่างดิเอามันได้ยินมันก็ปรุงแต่งมันได้เห็นมันก็ปรุงแต่งมโนความคิดก็มโนไปเรื่อยสร้างภาพสร้างวิมานสิ่งนั้นสิ่งนี้มาแล้ววางมันล่ะไม่ว่างฉะนั้นหลักคำสอนพุทธเจ้าง่ายๆคือหยุดใช่ไหมที่โยมมาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมบวชในขมะได้เพราะอะไรเพราะโยมทำตัวให้ว่างใช่ไหมวางทุกอย่างวางภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่วางไว้ก่อนตอนนี้ฉันจะมาว่างแล้วแต่ถ้าบอกว่าไม่วางมาได้ไหมเอาไม่ลาไม่หยุดงานมาได้ไหมติดภารกิจการงานยังค้างอยู่งานยังไม่เสร็จมันว่างมันไม่ว่างก็ต้องหาเวลาให้มันว่างโยมว่างจากงานแล้วโยมมาในวัดนี่สบายไหมคือเราไม่ทำอะไรไงไม่ต้องไปใช้สมองคิดไม่ต้องไปใช้มือไม่ต้องโหนรถเมย์ไม่ต้องขับรถไม่ต้องขึ้นรถไฟขึ้นฟ้าลงดินไม่ต้องอยู่วัดนี่กายว่างจากการงานถามว่ากายว่างในวันแล้วจิตว่างหรือเปล่าถามตัวเองจิตว่างหรือเปล่าว่างไหมก็ถามใจตัวเองที่เราว่างอย่างเนี้ยตอนนี้มีความคิดไหมมีหรือเปล่าคิดอะไรอ่ะอ๋อเมื่อวานอันซืนไปนู่นหรือไม่ว่าเอพรุ่งนี้จะทำอะไรอาทิตย์หน้าจะทำอะไรปีหน้าจะทำอะไรอย่างนี้ว่างไหมแต่ถ้าอยู่เฉยๆมันก็ยากนะโยมนะให้มันเฉยๆอ่ะเพราะหน้าที่ของมันก็บอกแล้วไงหน้าที่ของจิตมันต้องมีอะไรมาเข้ามาให้มันคือพูดง่ายโยมก็ป้อนข้อมูลให้มันนั่นแหละเห็นไหมเหมือนกับเลี้ยงสุนัขเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่อะไรโยมก็เอาอาหารไปให้มันให้มันอ้วนพีให้มันแข็งแรงทีนี้มันก็ขันมันก็อะไรเห็นไหมก็มีแรงว่ามีขันจิตก็เหมือนกันก็พยายามส่งเสริมพยายามให้มันมีกำลังที่จะคิดถ้าคิดดีก็ดีคิดไม่ดีก็ไม่ดีในพุทธศาสนาสอนว่าให้ว่างว่างเสร็จแล้วมันก็จะวางเมื่อวางแล้วอะไรเกิดขึ้นก็คือความสว่างในจิตใจของเราเองนะแล้วถ้าอยู่เฉยๆจะให้มันว่างได้ไหมมันก็เหมือนลิงนะนะยุกยิกยุกยิกก็เหมือนโยมแหละสมาธิได้แค่5นาทีนี่ก็
มาธิสั้นยิ่งจิตถ้าไม่มีอะไรให้มันเกาะไม่มีหลักให้มันยึดนิยมก็สับสนวุ่นวายที่วุ่นวายทุกวันนี้เพราะอะไรก็ไม่มีหลักไงโอนไปทางนู้นเอมาทางนี้ไปหน้าไปหลังคำว่าหลักคืออะไรโยมหลักฐานมั่นคงรากฐานมั่นคงใช่ไหมฉะนั้นการสร้างฐานะครอบครัวต้องให้มีหลักฐานมั่นคงสร้างบริษัทต้องมีหลักฐานมั่นคงเพื่อความอยู่รอดเพื่อความมั่นคงของผู้อาศัยของผู้บริหารใจเราก็เหมือนกันต้องมีหลักฐานมั่นคงอะไรคือหลักฐานมั่นคงของใจการงานของจิตคืออะไรฉะนั้นก็เลยต้องมีคำบริกรรมเป็นอุบายให้จิตมันทำหน้าที่เมื่อมันยังไม่ว่างมันเมื่อมันอยากจะทำหน้าที่ก็ให้มันทำแต่ทำในสิ่งที่เกิดเป็นบุญเป็นกุศลแทนที่จะไปคิดเรื่องนั้นคิดนี้ก็ให้มาคิดสิคิดที่ไหนเนี่ยเอาคิดในตัวเรามันจะได้ไม่ไปไหนถ้าพี่คิดข้างนอกเดี๋ยวมันก็ออกข้างนอกไปใหญ่คิดขนาดคิดแค่ในตัวเนี่ยโยมแป๊บเดียวไปไหนก็ไม่รู้เผลอเนี่ยก็แป๊บไปแล้วไปนู่นไปนี่ดึงก็จะกลับเข้ามาอยู่กับกายนี่โอ้มันยากมันเหนื่อยเอาในร่างกายแค่กรรมฐานฐานของการงานเอาทีนี้ละไม่ว่างแล้วมีการงานแล้วกรรมฐานของการงานงานทีนี้ไม่ใช่งานเพื่อทำมาหารับประทานงานอันนี้คืองานให้มันว่างก็อะไรอ่ะปัญจกรรมฐานที่พวกเราบวชมาเนี่ยกุลบุตรกุลธิดาอุบาสกอุบาสิกาเมื่อบวชเข้ามาในพุทธศาสนาแล้วต้องมีสิ่งห้าสิ่งนี้เป็นฐานเป็นการงานเพื่อให้จิตมันทำงานทำงานในร่างกายของเราเนี่ย5อย่างมีอะไรจำได้หรือเปล่ามีอะไรบ้าง5อย่างก็ทำอยู่ใน5อย่างเนี่ยมันมาไม่บอกเราอะไร5อย่างนี้ก็พิจารณามันสิมันอยู่กับเราแล้วเนี่ยคือให้อยู่กับ5อย่างแล้วจิตมันจะได้ไม่ไปไหนไงมันจะได้ไม่ออกไปข้างนอกให้มันทำงานด้านเดียวให้มันรู้เรื่องเดียวอย่าหลายเรื่องถ้าหลายเรื่องแล้วมันก็หลายราวใช่ไหมมันก็สาวกันไปสาวกันมายุ่งไปพันมายุ่งตุงนางไปหมดชีวิตของเราสับสนวุ่นวายก็เพราะอะไรการงานมันเยอะหลายเรื่องแค่เรื่องเดียวเราก็ยังจำไม่ได้เลยนะยังมองไม่เห็นเลยว่าไอ้ผมของเรามันเป็นยังไงหลับตาแล้วไม่เคยเห็นผมตัวเองเลยนะเป็นยังไงมาร่างกายของเราแค่ภายนอกยังมองไม่เห็นว่ามันส่งออกไปข้างนอกจิตที่ส่งออกไปข้างนอกเป็นสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์นี่ใช่มั้ยสมุทุกข์อันแรกที่พุทธเจ้ายกขึ้นมาอริยสัจ4อย่างที่เป็นสัจธรรมความแท้จริงยกทุกข์ขึ้นก่อนพอยกทุกข์เสร็จเหตุที่เกิดทุกข์มันต้องมีเหตุสิทุกข์มันจะอยู่เฉยๆมันเกิดไม่ได้หรอก

ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมีร่างกายทุกข์เพราะมีจิตใจใช่ไหมฮะยังเราหนุ่มๆสาวๆเนี่ยมันยังไม่ทุกข์หรอกนะคนแก่คนเฒ่าก็เริ่มรู้แล้วล่ะว่าทุกข์มันอยู่กับเราแหละแล้วเหตุที่มันเกิดจากทุกข์เพราะอะไรเหตุเพราะว่ามันคือเรามันเป็นของเราเลยเป็นเหตุให้ต้องมีทุกข์รับรู้เรื่องทุกข์ก็คือเรื่องกายนั่นแหละนั่งแล้วทำไมต้องขยับวะเพราะอะไรเพราะมันทุกข์ใช่ไหมนั่งสักสามชั่วโมงไหวไหมถ้าคนไม่เคยฝึกไม่ไหวขยับแล้วทุกข์ไหมทุกต้องกำหนดรู้พอทุกปรากฏเปลี่ยนปั๊บต้องเปลี่ยนปั๊บทุกต้องทนให้มันรู้เสียก่อนว่าโอ้นี่มันทุกนะไม่ใช่พอทุกหน่อยเมื่อนั้นก็แผลเปลี่ยนไปแล้วเขาเรียกว่าอิริยาบถมันถูกปิดบังก็เลยมาดูว่านี่มันคือทุกทั้งที่มันอยู่กับเราเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็แล้วแต่ร่างกายมันเป็นอัตโนมัติมันรู้ว่ามันทุกข์แล้วนะมันเป็นอัตโนมัติมันก็ทำยังไงให้มันหายทุกข์ละโยมเหตุเพราะเรานั่งไม่ได้ปกติเหมือนที่เราเคยนั่งเราเคยนั่งที่นอนนั่งบนฟูกนั่งบนโซฟานั่งที่นุ่มๆ นิ่มๆพอเรามานั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิเดี๋ยวพลิกไปเดี๋ยวก็พลิกมาแต่ทำไมคนอื่นเขาไม่พลิกเหมือนเราลุงเคยถามไหมเคยสงสัยไหมทำไมเรานั่ง5นาทีเราก็ไม่ไหวแล้วเอาทำไมคนแก่ๆเขานั่งครึ่งชั่วโมงเขาฟังตัวต้องเขาไม่เห็นเขาเป็นอะไรเป็นแต่เขาทนได้เขาอยู่กับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ฉะนั้นทุกถ้าเรากำหนดรู้เนี่ยมันจะรู้เลยว่าทุกมันเกิดแล้วถามว่าพอเกิดแล้วมันดับทุกเกิดบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้แต่ทุกดับไอ้ความดับนี่รู้ไหมไม่รู้เพราะไม่ไปกำหนดรู้มันไงสมมติเรานั่งสมาธิเนี่ยเรานั่งกำหนดรู้ว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทเกสาโลมานะขาตันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสานี่คือการงานของจิตรู้แล้วกรรมฐานอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนแล้วพอทุกขเวทนาเกิดขึ้นกำหนดรู้ว่าทุกหนอทุกหนอแล้วถามว่าทุกตรงไหนปวดเข่าหนอปวดขาหนอเจ็บหลังหนอเจ็บคอหนอนะพอรู้นี้ปุ๊บจะทำไงให้ดับทุกข์ก็ต้องผ่อนคลายก็คือเปลี่ยนอิริยาบถไอ้ตอนที่เปลี่ยนอิริยาบถตรงนี้แหละเราต้องกำหนดรู้เลยว่าพอเราเปลี่ยนปั๊บอะไรเกิดขึ้นทุกดับนะฉะนั้นทุกต้องกำหนดรู้กำหนดรู้แล้วก็ต้องรู้ว่ามันดับตอนไหนอันนี้มันถึงจะรู้เท่าทันทุกแต่พอทุกก็ไม่ได้กำหนดโอ้นี่มันทุกนะก็ถือว่าเอ้าเมื่อก็เปลี่ยนนะแล้วถ้าเรากำหนดรู้แล้วก็ดูมันพอดูมันแล้วเราก็ดูจิตทุกกายเขาเรียกว่าทุกขสังขารแต่ทำไมใจมันเป็นทุกข์ล่ะถ้าถามว่าที่มันทุกข์ที่มันปวดมันปวดตรงไหนอยู่ไอ้ตรงที่มันปวดเนี่ยนะตรงไหนก็แล้วแต่คนละกัน

ของกายของเราแล้วถามว่าทำไมใจเราต้องเป็นทุกข์ด้วยล่ะก็มันปวดตรงขาปวดตรงเข่าปวดตรงเอวปวดตรงคอแล้วใจเราไปทุกข์ทำไมอ่ะไม่ได้ปวดใจใช่ไหมถ้าปวดใจเลือดมันไม่ไปฉีดไปสูบไปเลี้ยงหายใจไม่ออกอึดอัดจะตายแล้วนะไอ้นี่เพราะว่าจิตไปยึดว่านี่เป็นของเรานี่พอเป็นของเราก็คือทุกข์นั่นแหละแต่เรารู้ความจริงแล้วมันอยากจะปวดก็ปวดไปดิเราก็มีหน้าที่รู้มันเฉยแค่นั้นเองก็ใจก็ไม่แล้ว

รู้ความจริงแล้วมันอยากจะปวดก็ปวดไปดิเราก็มีหน้าที่รู้มันเฉยๆแค่นั้นเองก็ใจก็ไม่เล่าร้อนอะไรก็เป็นสิ่งเรื่องธรรมดาไม่ใช่โอ้โหทำไมมันสาหัสสากันทำไมมันไม่ไหวทำไมมันทรมานอย่างนี้ถ้าอยู่บ้านเคยรู้ไหมล่ะทรมานอย่างนี้ไม่รู้เพราะอะไรเพราะมันสบายเมื่อยก็ไปร้อนก็ไปหนาวก็ไปหิวก็ไปอย่างนั้นแหละไปมันที่สบายนั่นแหละแล้วมันสบายจริงไหมมันสบายถาวรหรือเปล่าทุกอย่างไม่มีความถาวรไม่มีความมั่นคงร่างกายก็ไม่มั่นคงไม่ถาวรไม่ยีรังยั่งยืนแต่จิตใจของเราถ้าฝึกหัดแล้วมันถาวรมั่นคงไม่มีความเสื่อมแต่สังขารร่างกายมันเสื่อมแง่ๆอยู่แล้วไม่แก่ก็ตายกันนะสองอย่างแล้วก็เจ็บเจ็บพอทนเจ็บทนไม่ไหวเจ็บพอทนก็ไม่ตายเจ็บทนไม่ไหวก็ตายง่ายเนาะชีวิตเรามีแค่นี้โยมสองอย่างจะเลือกไปยึดอะไรล่ะแต่มันต้องยึดเพราะต้องการความสบายถามว่าความสบายมันถาวรไหมมันชั่วแค่เราไปพอใจมันเท่านั้นแหละแต่ถ้าจิตใจเรามันไม่สบายจิตใจเป็นทุกข์ทุกอะไรก็แล้วแต่ปัญหาอะไรก็แล้วแต่ของโยมคือจิตมันเป็นทุกข์นั่นแหละไปอยู่ในที่สบายโยมสบายไหมไม่สบายหรอกจะนั่งรถเบนซ์รถอะไรราคา10ล้าน30ล้านรถสปอร์ตและมือกุนี่รถอะไรโลอะไรก็มันนั่นแหละถ้าจิตมันไม่สบายแล้วไม่ถึงนี้ถึงสบายหรอกฉะนั้นจิตนี่สำคัญที่สุดแต่สิ่งที่เราไปยึดว่าอันนั้นทำให้เราสบายก็ไปยึดติดแล้วถ้าไม่ได้ดังที่เรายึดถ้ามันบุบสลายแตกหายไปทำยังไงโยมเราก็เสียดายแล้วก็เสียใจแล้วก็เป็นทุกข์ฉะนั้นเราอยู่กับทุกข์เราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องทนกับทุกข์เพราะสิ่งนี้ให้กายไม่ได้ของกายของเรานะทุกข์ประจำก็พอทนทุกข์จรก็มาอีกบวกเข้าไปอีกนะทุกข์เพราะตัวเองก็พอทำไปเอาทุกข์อื่นมาให้ทำใจให้มันไม่สบายขึ้นมาอีกบางคนหมดปัญหาแต่มันยังไม่หมดกรรมก็ไปเอาเรื่องที่มันทำให้ทุกข์เข้ามาอีกทั้งที่มันหมดเรื่องแล้วแต่ไม่ยอมหมดเรื่องเพราะไม่ปล่อยวางไม่ว่างกายว่างแต่ใจไม่ว่างดังนั้นก็ต้องเข้าวัดเพื่อให้มันว่างทั้งกายทั้งใจแล้วไม่ใช่ว่าจะมาวางมาว่างแค่เรามาบวชเรามาประพฤติปฏิบัติแค่เรามาฟังเทศน์ฟังธรรมไม่ใช่มันต้องวางให้ได้ทุกขณะแม้กระทั่งระยะสั้นๆอายังยงทำภารกิจการงานเนี่ยมันมีแต่ความวุ่นวายหาเวลาให้มันว่างสัก5นาทีหรือไม่ก็สัก1นาทีพยายามทำให้มันว่างนะไม่ใช่จะมาเอาเป็นเอาตายตอนมาบวชเนี่ยใช่สำเร็จวันสองวันเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องสะสมมันต้องฝึกหัดขัดเกลาไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยเหมือนกับทำบุญน่ะจะคิดว่ามีเงินมากแล้วค่อยทำมีเงินเต็มกระเป๋ามีเงินเต็มแบงค์แล้วค่อยทำแล้วเมื่อไหร่มันจะเต็มมีเท่าไหร่ทำเท่านั้นมีโอกาสทำขอให้ได้ทำบุญที่ไม่ต้องลงทุนคือทำจิตให้มันว่างๆไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยหลวงปู่สังวานพูดเสมอว่าบุญอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับบุญสมาธิแค่ช้างสะบัดหูงูรีบแลบลิ้นไก่กระพือปีกนี่คือยอดบุญแค่นี้ไม่ต้องว่าครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมงไม่ต้องเก็บทีละเล็ก

0: ้อยเก็บออมเอาไว้สะสมเอาไว้ไม่ใช่ทำปีนึงค่อยทำทีเดียวมันไม่คุ้มมันไม่เต็มมันช้าทำมันทุกวันโยมแล้วถามว่ามีเวลาไหมเวลาเยอะแยะแต่คนที่อ้างไม่มีเวลาไม่ใช่หรอกเข้าห้องน้ำมีเวลาไหมเวลาส่วนตัวของเราหรือเปล่าเข้าห้องน้ำก็ทำจิตให้ว่างดิถ้าว่าฉันทำงานแล้วจิตฉันไม่ว่างจิตฉันมันวุ่นไอ้เข้าห้องน้ำห้องท่าเข้าหลับเข้านอนนี่มันเรื่องของเราโดยตรงเลยเนี่ยใช่ไหมสำคัญคนเราเนี่ยจะเผลอสติจะขาดสติเวลากินนะเวลากินนี้ไม่ค่อยมีสตินะเวลาขับถ่ายก็ไม่มีสติบางคนก็เอาหนังสือพิมพ์เข้าไปอ่านบางคนก็เอาบุหรี่เข้าไปสูบบางคนก็เอาโทรศัพท์เข้าไปดูบางคนก็เอาเข้าไปเสียบหูฟังอันนั้นเวลาว่างของเราทั้งนั้นเลยที่จะบอกเอ้ยไปในห้องน้ำไปทำสมาธิไปทำความสงบเอ้ยมันไม่ได้สิมันไม่ถูกกาลเทศะไม่ใช่ครูบาอาจารย์สอนเลยยืนเดินนั่งนอนคิดนึกขับถ่ายต้องมีสติทุกตลอดเวลาแม้กระทั่งฉันอาหารก็ต้องมีสติพิจารณาเข้าห้องน้ำถ่ายหนักถ่ายเบาก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาอย่างพวกเรานี้มันไม่มีสติอยู่ตลอดเวลาเราก็ขอเวลากินเวลานอนเวลาถ่ายเนี่ยสามเวลาเนี่ยโยมแค่นี้วันนึงพอแล้วแล้วก็ไม่ต้องอ้างไม่ได้มันต้องทำงานทำงานก็ได้ก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเราก็ทำงานไปใจก็เราก็พุทโธพุทโธไปใจก็เป็นสมาธิใจก็อยู่กับการงานตรงนี้กายอยู่ตรงนี้จิตก็อยู่ตรงนี้ความคิดก็อยู่ตรงนี้แต่ส่วนใหญ่มันไม่ใช่นั่งตรงนี้ในออฟฟิศนั่งอยู่ที่ทำงานมือก็ทำไปใจก็คิดไปไม่มีสมาธิแล้วงานที่ทำออกมามันก็เสียหายเป็นนักศึกษาเวลาให้เรียนก็ไม่มีสมาธิเวลาครูสอนก็ไม่มีสมาธิที่จะฟังเวลาอ่านหนังสือก็ไม่มีสมาธิที่จะอ่านเข้าใจมันไปนู่นไปนี่แล้วจะอะไรมักมีความจำมันมีหลายอย่างหลายงานไงงานอะไรก็แล้วแต่ให้ทำอย่างเดียวงานนั้นจะเป็นงานที่ดีมันจะมีความชำนาญใช่ไหมเหมือนจะมีวิชาชีพเฉพาะทางเนี่ยนะเพราะเขาทำสิ่งเดียวไงเขาไม่ทำหลายอย่างทำอย่างเดียวแต่ทำให้จริงทำให้ดีทำให้เป็นแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นมีความภาคภูมิใจใช่ไหมถ้าทำหลายอย่างแล้วไม่เก่งอ่ะทำได้แต่ไม่เก่งอ่ะไม่เก่งนะต้องเอาอย่างเดียวแล้วทำให้เก่งทำให้ดีทำให้เด่นทำให้เป็นทำแล้วให้ได้บุญนะโยมนะฉะนั้นเข้าวัดแล้วเมื่อฟังคำสอนก็เอาไปใช้เอาไปปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านทิ้งมรดกไว้ให้พวกเราแล้วเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ฟังแล้วจำจำแล้วทำเกิดประโยชน์ฟังแล้วจำแต่ไม่ทำก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเดี๋ยวก็ลืมดังนั้นต้องท่องให้จำทำให้เป็นชำนิชำนาญ ถ้าไม่ลองฝึกหัดไม่ลองทำไม่มีไม่ชำนาญหรอกโยมครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ใช่เก่งท่านก็ไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นแหละแต่ท่านได้มาศึกษาเราเรียนท่านฟังและจำและทำพระทุกองค์ก็ไม่ใช่ว่าเก่งอะไรมาจากไหนก็ลูกชาวบ้านธรรมดาแหละความโลภความโกรธความหลงมันก็เต็มไปหมดแต่เมื่อเข้ามาบวชแล้วสิ่งเหล่านี้ต้องละต้องทำต้องจำทำอะไรทำศีลให้บริสุทธิ์จำในสิกขาบทจำในคำสอนถ้าพวกญาติโยมไม่จำคำสอนของพ่อแม่ทุกวันนี้เราจะได้ดีไหมพ่อแม่ทำสอนฝึกเราให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้นะจนเรามีความชำนิชำนาญเอาจากที่เดินไม่เก่งพ่อแม่ก็สอนให้นะมะสอนให้เราเดินสอนให้เราทำอย่างนั้นบางทีเราก็ถามท่านก็ตอบท่านก็บอกเราแล้วก็ต้องจำใช่ไหมสิ่งเหล่านี้แหละมันจะทำให้เรานั้นพัฒนาตัวเองฉะนั้นเข้าวัดแล้วต้องให้ได้ประโยชน์นะเราถามตัวเองแต่ทีแรกแล้วเข้าวัดเข้ามาทำอะไรมาแล้วได้อะไรอยู่แล้วทำอะไรต้องถามตัวเองด้วยนะมาอยู่ทำแล้วออกไปได้ประโยชน์อะไรได้อะไรไปบ้างมาครั้งหนึ่งก็ต้องเอาไปครั้งหนึ่งมาครั้งที่สองก็ต้องเอาไปสิ่งที่ดีๆทวีคูณไม่ใช่มาแล้วครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามก็เหมือนเดิมนะเอาไปฝึกหัดขัดเกลาให้ใช้ชีวิตประจำวันของเราให้มันพัฒนาขึ้นอย่ามัวหลงอยู่กับโลกพอตายไปแล้วไม่มีอะไรไปได้เลยไม่มีใครเคยเอาทรัพย์สมบัติพัฒนาบ้านช่องเรือนชานสามีภรรยาลูกหลานไม่มีใครไปได้เลยไม่มีใครเคยมาบอกเลยว่าตายแล้วเอาอะไรไปได้บ้างไปแล้วเลยไม่เคยถามกลับมาหาเราเลยตายแล้วไปแล้วก็ไม่ห่วงเราเลยเราจะอยู่ยังไงเขาเคยมาบอกเราไหมอยู่เพื่อจากอยู่เพื่อจรแต่ก่อนจากก่อนจรทำอะไรเป็นสิ่งที่ดีๆไว้แก่กันซึ่งกันและกันสร้างคุณงามความดีสิ่งที่ไม่ดีอย่าทำทำแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ดีจะตอบสนองให้เรานั้นมีความสุขความเจริญทำสิ่งที่ไม่ดีมันจะเป็นความอัปปรีนะความอัปปรีนะความหมายยังไงก็ไม่รู้ไปหาเอาเองกันนะวันนี้อาตมาก็ได้มาชี้แนะมาเตือนสติให้ญาติโยมนั้นได้มีสติแล้วก็เกิดปัญญาไม่เสียทีที่เกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วก็ต้องให้เกิดปัญญาก็ขออำนาจคุณบารมีของพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์บารมีของครูบาอาจารย์บิดามารดาบารมีของคุณความดีทั้งหลายก็จงมาอภิบาลให้พวกญาติโยมนั้นมีแต่ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดประกอบด้วยธรรมไม่ผิดศีลผิดธรรมขอให้สิ่งเหล่านั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: กฎแห่งกรรมเรื่องแม่กู้ได้ลูกกู้ภัย
3: อ
2: ใครๆก็รู้ว่าเงินเป็นสิ่งจำเป็นและบันดาลทุกอย่างที่ต้องการได้อำนาจเงินนั้นสามารถเปลี่ยนคนได้สามารถย้ายภูเขาทั้งลูกอย่างสบายซ้ำอำนาจของมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนทะเลาะ บาดหมางใจกันถึงขั้นฆ่ากันตายเพื่อการได้มาครอบครองที่ชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งซ่อนตัวอยู่หลังบ้านฉันซึ่งเป็นตึกแถวชุมชนเป็นลักษณะบ้านเช่าครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้นเรียงกันบล็อกๆประมาณ60ห้องห้องหนึ่งกว้างเพียง3เมตรเศษลึกประมาณ 7-8 เมตรมีบันไดและห้องน้ำสำเร็จแทบไม่เหลือพื้นที่ใช้สอยเฉพาะของใช้สอยก็แทบไม่มีที่จะเอนนอนแต่ดีอย่างหนึ่งคือชุมชนที่นี่ไม่มีเรื่องยาเสพติดฉันเข้าออกเป็นประจำแล้วรู้จักคนในนั้นมากพอสมควรป้าสวัยเป็นคนหนึ่งที่ฉันรู้จักมาตั้งแต่สมัยเรียนแกขายข้าวแกงอยู่ปากทางเข้าชุมชนเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีและเป็นที่นับถือของคนที่นั่นแกมีลูกชายชื่อจอร์ดเป็นรุ่นน้องฉัน 2-3 ปีจอร์ดช่วยแม่ขายของและไปจ่ายตลาดที่คลองเตยหลังจากเก็บร้านเสร็จในตอนค่ำจอร์ดจะไปเป็นอาสาสมัครกู้ภัยจนเกือบเช้าชีวิตคนเราผกผันได้ตลอดเวลาและมาแบบไม่ได้คาดคิดเสมอเมื่อสามีของป้าสวัยเสียชีวิตอย่างกระทันหันขณะที่ต้องใช้เงินก้อนโตแต่เงินเก็บไม่มีเหมือนอยู่ทะเลทรายหากมีน้ำเพียงนิดแม่น้ำนั้นกร่อยเค็มก็ต้องกินป้าสวัยจำใจต้องไปกู้เงินดอกเบี้ยโหดเพื่อมาทำพิธีศพสามีการกู้หนี้ยืมสินเป็นความช้ำใจซ้ำสองผ่านไปไม่นานแกได้เงินค่าประกันชีวิตของสามีเป็นเงิน 200,000 กว่าบาทแกมารู้เมื่อค้นเอกสารของสามีคิดว่าอะไรที่ไม่ใช้จะเผาทิ้งเสียและยังนึกเคืองสามีที่ไม่ยอมบอกเรื่องนี้ชีวิตป้าสวัยมาถึงจุดผกผันที่ดีแต่ดีไม่ทั่วจากคนที่หาเช้ากินค่ำมีแค่เงินพันกลายเป็นคนมีเงินแสนแกจ่ายหนี้ที่กู้มาทำศพสามีทันทีและแม้จะมีเงินแสนแกก็ยังยึดอาชีพขายข้าวแกงต่อไปเพราะว่ากับข้าวหรือแกงที่ร้านแกอร่อยไม่แพ้ใครวันหนึ่งฉันไปกินข้าวแกงป้าสวัยมาปรึกษาเพราะฉันมีอาชีพขายตรงสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันแกมีหนังสือการวางแผนการตลาดติดมือมาด้วยแกปรึกษาเรื่องจะเอาเงินที่มีอยู่ทำให้เกิดดอกเกิดผลจึงคิดจะปล่อยเงินกู้คนในชุมชนแต่ละอย่างที่แกพูดหรือวางแผนนั้นอย่างกับเป็นนักตลาดมืออาชีพเลยทีเดียวป้าคิดว่าจะดึงส่วนแบ่งการตลาดจากคนที่ป้าเคยไปกู้เงินเข้ามาแกว่าเป็นยังไงบ้างป้านี่พูดสับการตลาดซะด้วยเรื่องเงินกู้หนูไม่รู้อะไรมากหรอกนะอีกอย่างป้าไปทำทับเส้นเขามาอันตรายพวกนี้เขามีอิทธิพลนะป้าว่าจะเจาะแล้วรุกลูกค้าในชุมชนที่ไปกู้คนนอกคนคิดดอกเบี้ยต่ำกว่าถือเสียว่าช่วยๆคนในนี้คนอื่นเขาคิดร้อยละ20บาทต่อวันป้าจะคิดดอกร้อยละ10คนกลุ่มเป้าหมายก็จะมากู้เงินกับเราเพื่อไปจ่ายต้นและดอกเจ้าเดิมและคนในชุมชนเราอาจจะพาเพื่อนนอกมากู้กับป้าอีกก็ได้ใครจะคิดว่าแม่ค้าขายข้าวแกงจะวางแผนการตลาดได้ขนาดนี้ฉันไม่มีความเห็นอะไรเพราะงงและทึ่งจริงๆกับคำสาปที่แกพูดแต่ถึงแม้ร้อยละ10ก็ยังแพงและโหดอยู่ดีแกคงลืมความช้ำใจที่ตัวเองเคยไปกู้เงินดอกเบี้ยโหดไปละมั้งไม่นานทุกอย่างก็เป็นไปอย่างที่แกวางแผนไว้สร้างความเจ็บแค้นให้แก่คนปล่อยกู้คนเดิมมากถึงขนาดส่งคนมาข่มขู่แกแต่ก็กระเจิงกลับไปเมื่อนายจอร์ดลูกชายพาพวกอาสาสมัครมาคอยท่าไว้นับ10คน เหมือนมีการเตรียมไว้ก่อนแล้ว

พียงเวลา6เดือนป้าสวัยสามารถครองพื้นที่ได้หมดแต่จะไม่ปล่อยเงินกู้ข้ามเขตไปทับเส้นคนอื่นๆและต่อมาแกขึ้นค่าดอกเบี้ยไปเรื่อยๆแบบค่อยเป็นค่อยไปจนดอกเบี้ยเท่ากับเจ้าอื่นๆเงินสามารถเปลี่ยนคนได้จริงๆจากหน้ามือเป็นหลังมือในระยะเวลาไม่นานจากผู้กู้ที่หาเช้ากินค่ำผันตัวมาเป็นผู้ให้กู้ป้าสวัยใจดีผู้จาไพเราะกลับกลายเป็นแข็งกร้าวเหมือนมะนาวไม่มีน้ำสำร้ายยังหยาบคายจากเป็นคนที่น่านับถือกลายเป็นเจ๊ไหวปากร้ายเสียงดังและเจ้าอารมณ์เป็นที่น่าชิงชังรังเกียจฉันเองไม่อยากคุยกับแกได้เลยร้านของแกขายทั้งข้าวแกงและเป็นศูนย์รับชำระหนี้ไปโดยปริยายแรกๆช่วงโปรโมชั่นลูกหนี้จะจ่ายช้าไปบ้างแกก็ยังผ่อนปรนแต่เมื่อส่งช้าหลายวันและหลายครั้งแกย่อมไม่ยอมเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าตัวฉันเองหรือใครๆก็ไม่อยากเป็นหนี้และคงที่มีน้อยคนนักที่ไม่เคยเป็นหนี้ก็นับว่าโชคดีมากบางคนต้องกู้สู้ดอกเบี้ยโหดด้วยความจำเป็นจริงๆอยากหน้าเห็นอกเห็นใจและเห็นทีจะแย่ที่อีกหลายคนกู้เงินไปเพื่อความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยของตัวเองและจบลงที่วงเล่าฉันเคยได้เห็นได้ยินเหมือนพูดติดตลกเงินทอเป็นของนอกกายก็จริงกว่าหามาได้ก็แทบตายหนี้สินเป็นของนอกกายถ้าไม่ตายดอกเบี้ยทวีคูณแค่ได้ยินก็รู้สึกปลงๆถ้าการเป็นหนี้เพื่อการอยู่ของชีวิตก็น่าเป็นอยู่หรอกนะแต่ครื้นเครงกับการเป็นหนี้คงยากที่จะหลุดออกจากวังวนคนเป็นหนี้ไปได้จอร์จกู้ภัยเป็นทั้งผู้ทำร้ายและผู้ช่วยเหลือในร่างเดียวกันจอร์จกลายเป็นคนยกมือไหว้คนไม่เป็นเสียแล้วกลางวันเป็นปีศาจล่าดอกเบี้ยให้แม่ใครไม่มีให้ก็ด่าข่มขู่จนถึงมีลงมือลงไม้โดยไม่คำนึงว่าจะหัวงอกหัวดำหรืออย่างน้อยก็เป็นคนในชุมชนเดียวกันเพราะเขามีเพื่อนอาสาสมัครมากและแวะเวียนมาหาบ่อยๆบางครั้งจอร์จยังเรียกวิทยุขอกำลังเหมือนตำรวจเลยทีเดียวคนที่ถูกทำร้ายไม่กล้าแจ้งความเพราะจอร์จกู้ภัยมีสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่บางคนในฐานะอาสาสมัครที่ต่างฝ่ายก็พึ่งพากันในยามมีเหตุกลางคืนกลายเป็นนักบุญคอยช่วยเหลือสังคมบางครั้งก็แอบชื่นชมเขาเมื่อคนในชุมชนเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินจอร์จปีศาจก็กลายเป็นจอร์จกู้ภัยได้ในทันทีมันเหมือนขาวกับดำและน้ำกับไฟฉันมองไม่ออกและไม่เข้าใจในตัวเขาจริงๆฉันไม่ได้เข้าไปในชุมชนประมาณ2เดือนเพราะไม่มีคนสั่งซื้อของจากฉันเพราะเศรษฐกิจไม่ดีจริงๆเมื่อกลับเข้าไปอีกครั้งรู้สึกถึงความเปลี่ยนไปอย่างมากเจ๊ไหวปากร้ายติดแอร์ที่ห้องชั้นบนเป็นบ้านแรกและบ้านเดียวในชุมชนฉันพูดกับแกว่ามีเงินแล้วน่าจะขยับขยายให้ตัวเองสบายกว่านี้แกตอบมาฉันแทบหงายเลยย้ายทำไมที่นี่เป็นทำเลทองเป็นขุมทรัพย์ในสลัมจอร์จกู้ภัยส่วนกระแสเศรษฐกิจออกรถกระบะใหม่ใช้สำหรับไปซื้อของและใช้เป็นรถกู้ภัยมีสติ๊กเกอร์ติดมีไซเรนและวิทยุสื่อสารอีกด้วยมีสมัครพรรคพวกมากขึ้นยิ่งเขาใส่ชุดหมีเวลาออกปฏิบัติงานดูเป็นทางการและธรรมัดธรรมแงหน้าเกรงขามอย่างบอกไม่ถูกดูเหมือนครอบครัวป้าสวายจะรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็วตรงข้ามกับพวกลูกหนี้ที่นับวันจะเสื่อมลงและมีเรื่องกับจอร์จกู้ภัยบ่อยขึ้นเรื่อยรถกับชุดอาสาเหมือนเป็นเกราะบังตาเจ้าหน้าที่ไปโดยปริยายเพื่อนฉันบอกว่า

าสวัยเลิกขายข้าวแกงที่ทางเข้าชุมชนเพราะเช่าที่หน้าตลาดได้และขายเฉพาะช่วงเช้าเท่านั้นฉันยังนึกในใจว่าก็ดีถึงมีเงินก็ไม่งอมืองอเท้าแม้ฉันจะเคยเห็นว่าแกขายดีแต่เมื่อเห็นพฤติกรรมของแกในเช้าวันหนึ่งก็รู้สึกเสื่อมศรัทธาในตัวแกมากขึ้นเช้าวันพระฉันไปซื้อกับข้าวใส่บาตรที่แผงของแกฉันก็ใส่บาตรตามปกติแต่มองของที่ป้าสวัยเตรียมนั้นจำนวนไม่ลดลงทั้งที่มีคนใส่บาตรทำบุญมากมายและเห็นจอร์ดกู้ภัยเอาของมาเสริมอยู่เรื่อยๆไม่นานฉันก็รู้ว่าเป็นการขายกับข้าวใส่บาตรแบบเวียนเทียนพฤติกรรมเหมือนกับที่เห็นเป็นข่าวไม่มีผิดแม่ลูกและพระพร้อมลูกศิษย์รู้กันอย่างไม่กลัวบาปกลัวกรรมด้วยความที่คุ้นเคยกันจึงแกล้งถามดูว่าป้าแบบนี้มันบาปนะดูไม่ดีเลยแล้วเกี่ยวอะไรกับแกป้าสวัยตวาดใส่ฉันจนฉันสะอึกแทบหงายเลยสรรพนามที่เคยใช้เปลี่ยนไปใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นบาปเบิกอะไรฉันไม่ได้ไปบังคับให้มาซื้อของกับฉันนี่เมื่อมีข้อเสนอมาก็น่าจะสนองให้รอให้พระแบบนี้ไม่มีซะก่อนฉันเคยเลิกจริงเหรอป้ากำไรเป็นกอบเป็นกำอย่างนี้เนี่ยนะจริงสิแกไปทำงานของแกได้แล้วฉันจะขายของไอ้จอนมันไปนานจังวะฉันนึกในใจว่าสักวันหนึ่งบาปที่ทำจะต้องสนองแน่ทั้งผู้ขายและผู้รับเงินทองไม่เข้าออกใครบาปกรรมก็ไม่เข้าออกใครเหมือนกันผ่านไปหลายวันพระก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันไม่อุดหนุนป้าสวัยจึงหลบไปใส่บาตรที่หลังตลาดแทนเพราะพระท่านรับบาตรแล้วเดินไม่ยืนแช่คอยท่าเหมือนหน้าตลาดเมื่อเดินกลับบ้านผ่านแผงของแกก็พูดเป็นเชิงกระแทกแดกดันแต่ฉันก็ไม่โต้ตอบแกเพราะเพิ่งใส่บาตรมาใจสงบสดชื่นก็ระงับใจตัวเองได้ตอบโต้ไปก็เรื่องยาวเปล่าๆไร้ประโยชน์จอร์ดกู้ภัยมองฉันด้วยสายตาไม่พอใจเวรกรรมบางครั้งก็มาช้าเกินไปเพื่อไม่ให้คนเสื่อมศรัทธาและไม่นิ่งดูดายฉันจึงเร่งกรรมให้เร็วขึ้นด้วยการแจ้งเรื่องนี้ไปที่กรมการศาสนาเสียเลยส่วนเขาจะจัดการหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งและฉันก็ไม่ได้ใส่บาตรไปหลายอาทิตย์จนกระทั่งมหาเพื่อนในชุมชนจึงได้รู้ว่าเรื่องที่แจ้งไปนั้นได้รับการสนองเรียบร้อยแล้วตกเพื่อนฉันบอกว่าป้าสวัยบ่นเป็นหมีกินผึ้งเลยที่โดนแบบนั้นมีเรื่องที่คนเราไม่คาดคิดเสมอเมื่อเดือนที่แล้วป้าสวัยไปทัวร์ไหว้พระที่นครสวรรค์รถทัวร์ที่แกนั่งไปนั้นคว่ำที่ถนนสายเอเชียเพราะฝนตกถนนลื่นแกได้รับบาดเจ็บสาหัสจอร์ดกู้ภัยไปรับตัวแม่เข้าโรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพและอยู่ใกล้บ้านอีกด้วยฉันรู้ข่าวจึงชวนเพื่อนไปเยี่ยมแกป้าสวัยยังไม่รู้สึกตัวลูกชายแกบอกว่าหลังจากย้ายมาอยู่กรุงเทพหัวใจแกหยุดเต้นไปพักหนึ่งหมอต้องปั๊มหัวใจก็สำเร็จแต่ก็ยังไม่รู้สึกไม่มีการตอบสนองใดๆสุดท้ายจอร์ดกู้ภัยก็ตัดสินใจเอาป้าสวัยออกจากโรงพยาบาลเพราะเสียค่าใช้จ่ายต่อไปไม่ไหวที่ผ่านมาก็หมดเป็นแสนคนจนอย่างเราๆถ้าเป็นอะไรขึ้นมาคงตายสถานเดียวถึงจะมีประกันสังคมคงช่วยอะไรไม่ได้มากป้าสวัยกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราฉันเปรยกับเพื่อนว่าน่าเศร้าไปทำบุญไหว้พระแท้ๆกลับต้องมาเป็นอย่างนี้เพื่อนพูดว่าบุญก็ส่วนบุญกรรมมากแต่ทำบุญน้อยเวรกรรมก็แซงบุญได้เหมือนกันบางทีกระแสกรรมมันแรงอาจลดส่วนแบ่งของบุญลงมาก็ได้
แกโหดกับคนในชุมชนตั้งเท่าไหร่แล้วไหนจะเรื่องที่ตลาดอีกล่ะนี่ไอ้จอร์ดคงเดินตามดอกล่าเบี้ยขาขวิดเลยค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อยๆเงินต้นกับดอกจะซื้อความเป็นปกติให้แม่มันได้หรือเปล่าก็ไม่รู้จอร์ดกู้ภัยยังเป็นอาสาสมัครเหมือนเดิมโดยจ้างคนข้างบ้านดูแลแม่ในเวลากลางคืนโดยหักเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นวันต่อวันล่าสุดจอร์ดกู้ภัยก็ไม่ได้เป็นอาสาสมัครเพราะไปมีเรื่องกับอาสาสมัครอีกพวกหนึ่งโชคยังดีที่ยังไม่ถึงกับสาหัสมากเคยสังเกตไหมเวลาที่คนเรากำลังแย่นั้นสิ่งไม่ดีมันจะเกิดขึ้นติดกันคนปล่อยกู้เงินคนเดิมที่คิดว่าเลิกผูกใจเจ็บไปแล้วกลับส่งคนมาทำร้ายจอร์ดซ้ำอีกทั้งที่บาดแผลเก่ายังไม่หายดีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะอาฆาตมาดร้ายกันนานขนาดนี้จอร์ดแจ้งความเอาเรื่องเป็นคดีความวุ่นวายกันไปแล้วไหนจะเรื่องแม่ตัวเองอีกเวลานี้เงินไม่มีค่าและความสำคัญกับป้าสวัยอีกแล้วเพราะแกได้สิ้นบุญลงในเวลาต่อมาคนเราก็เท่านี้เองไปตัวเปล่านอกจากบุญกรรมติดตัวไปเท่านั้นจริงๆ

อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ยอดนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ให้ทัศนะต่อศาสนาทั้งหลายในโลกไว้ว่าศาสนาในอนาคตจะเป็นศาสนาสากลจักรวาลซึ่งข้ามพ้นเรื่องพระเจ้าที่มีตัวตนและไม่มีเรื่องความเชื่อคำสั่งสอนแบบฝังหัวและเทววิทยาศาสนานั้นครอบคลุมเรื่องธรรมชาติและเรื่องจิตวิญญาณตั้งอยู่บนฐานความรู้สึกทางศาสนาที่เกิดจากประสบการณ์แห่งสรรพสิ่งทั้งเรื่องธรรมชาติและเรื่องจิตวิญญาณซึ่งเป็นเอกภาพรวมอย่างมีความหมายพระพุทธศาสนาสามารถตอบสนองสิ่งที่พรรณนามานี้ถ้าจะมีศาสนาใดๆที่เข้ากันได้กับความต้องการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ศาสนานั้นก็คือพระพุทธศาสนาอัลเบิร์ตไอน์สไตน์

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ธิไม่ได้ก็เปรียบนั่งแบบสบายๆนั่งแล้วก็กำหนดรู้ว่าเราหายใจอย่างไรรู้ว่าเราหายใจอย่างไรเรารู้ว่าเรากำลังนั่งอย่างไรหายใจอย่างไรนั่นคือการรู้ตัวเองคือให้มีสติมากขึ้นกว่าที่เราไม่รู้ตัวเองคนที่จะเรียนรู้พุทธศาสนาได้ก็คือการเรียนรู้ตัวเองเพราะตำรับตำราที่พุทธเจ้าสอนนั่นก็คือสอนมาจากใจพุทธเจ้าก็คนพระไตรปิฎกคนธรรมวินัยคนสวรรค์นิพพานพุทธเจ้าก็คนพบที่ใจเมื่อก่อนทำใจหลายดวงทำใจคิดมากพุทธเจ้าก็ไม่พบธรรมะไม่พบสวรรค์นิพพานที่ใจพอพุทธเจ้าคนหาใจสงบได้ก็พบธรรมะคนหาลมได้เมื่อก่อนพุทธเจ้าไม่ได้กำหนดลมหายใจพอมานั่งที่โคนโพธิ์พุทธเจ้ามาค้นลมหายใจมาดูว่าลมเข้าอย่างไรลมออกอย่างไรลมสั้นอย่างไรลมยาวอย่างไรหยาบละเอียดอย่างไรพุทธเจ้าก็พบความว่างพบความสว่างพบดวงปัญญาก็นี่แหละที่พุทธเจ้าค้นพบธรรมะสัจธรรมก็คนหาลมหายใจจับลมหายใจจนได้ตลอดไปตลอดวันตลอดคืนพุทธเจ้าก็ได้ดวงปัญญาได้ดวงสมาธิสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ก็เพราะว่าพุทธเจ้าน้อมจิตตัวเองมาไว้ที่ใจมาไว้ที่กายมาไว้ที่ลมหายใจเข้าออกแต่คนสมัยนี้เขาลืมลมหายใจตัวเองกินเดินนั่งนอนเขาไม่ได้นั่งดูลมหายใจเขาก็เลยคิดมากฟุ้งซ่านไปต่างๆนานาคิดจนนอนไม่หลับคิดจนปวดหัวคิดจนฟุ้งซ่านคิดจนสับสนเพราะไม่ได้รู้ลมหายใจก็คือไม่รู้ธรรมะนั่นเองธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมชาติจะจับไว้ตรงไหนก็ได้จับไว้ตรงลมก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติของลมถ้าจับไว้ตรงจิตก็เป็นธรรมชาติของจิตมันก็เกิดมันก็ดับมันก็คิดมันก็นึกไปตามธรรมชาติของจิตถ้าจับไว้กับกายก็เป็นธรรมชาติของกายกายก็เป็นดินน้ำไฟลมกายก็เป็นของไม่มีตัวตนแต่ว่ามาประกอบด้วยขันธ์5มาประกอบด้วยธาตุก็เป็นตัวอยู่พักหนึ่งพออยู่ไปสัก100ปีหรือ7 80ปีกายก็หายไปจิตก็หายไปแต่ปัญญาเราไม่ถึงปัญญาเรามองไม่ถึงก็ยังเห็นว่าเราอยู่เราคิดเรานึกเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราดีเราชั่วก็เรามายึดว่าเป็นเราก็เลยเป็นกายอยู่เป็นใจอยู่แต่ถ้าเรามองด้วยปัญญาตามที่พุทธเจ้ามองก็ไม่มีกายเราไม่มีใจเราสักแต่ว่าธาตุสักแต่ว่าใสสักแต่ว่าเป็นอยู่อันนี้คือมองแบบมีปัญญาแบบมีธรรมะก็พุทธเจ้าก็สอนให้พวกเราเฝ้ามองความจริงหลักพุทธศาสนาก็จึงว่าเป็นหลักของธรรมะที่ค้นหาได้พิสูจน์ได้ในตัวเราเป็นสัจธรรมเป็นความจริง
ทุกข์ทุกคนมีไหมมีสุขทุกคนมีไหมมีความแก่ทุกคนมีไหมมีความเจ็บทุกคนมีไหมมีความตายทุกคนมีไหมมีทุกคนมีทุกอย่างนี่เป็นสัจธรรมที่มีทุกคนหนีไม่พ้นเกิดมาแล้วไม่อยากแก่ได้ไหมไม่ได้เกิดแล้วไม่อยากเจ็บได้ไหมไม่ได้เกิดมาแล้วไม่อยากตายได้ไหมไม่ได้ไม่อยากอันนี้ไม่ได้ไม่อยากเจ็บไม่อยากแก่ไม่อยากตายนี่มันผิดสัจธรรมคนที่ฝ่าฝืนความแก่ความเจ็บความตายนี่ก็เป็นคนฝ่าฝืนสัจธรรมแต่ถ้าฝ่าฝืนทางด้านจิตใจได้ไม่อยากเกิดไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายในด้านจิตใจได้ไหมทำใจได้

แต่ทำกายให้เป็นไปอย่างนั้นไม่ได้กายนี้เป็นของรองรับความเสื่อมกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ใจนั้นทำให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เพราะใจนั้นอยู่เหนือธรรมชาติได้แต่ร่างกายนี้อยู่ไปตามธรรมชาติเหนือธรรมชาติไม่ได้ร่างกายคนอยู่ไปตามธรรมชาติอยู่ไปตามดินตามน้ำตามไฟตามลมที่มันเสื่อมถ้าเราไปอยู่ที่แออัดไม่มีลมหายใจเราก็อยู่ไม่ได้กายนี้ก็ต้องแตกแล้วเราไปอยู่ที่ร้อนจัดทนไม่ไหวเราก็ต้องกายนี้ก็อยู่ไม่ได้ไปอยู่ที่หนาวจัดไปอยู่ที่ไม่มีลมอะไรเงี้ยเหมือนเราไปอยู่ใต้น้ำอย่างเงี้ยมีแต่ธาตุน้ำธาตุลมไม่มีเราก็อยู่ไม่ได้เราไปอยู่ก็ควายควายร้อนเกินไปเขาไหม้เกรียมก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่เหนือธรรมชาติไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้คนเราจึงเรียกว่าบังคับไม่ได้เราก็ต้องพิจารณาไปตามปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเราก็เห็นมันประกายคนเรานี่เกิดจากดินน้ำไฟลมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทำไมพุทธเจ้าจึงพูดอย่างนี้เพราะพุทธเจ้าต้องการให้เห็นความจริงไม่ให้คนเราหลงตัวเองไม่ให้ลืมตัวเองไม่ให้ลืมความดีที่จะทำถ้าไปหลงกับตัวเองยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะไม่ทำบุญจะไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไม่ทำใจนึกถึงทางดีเพราะว่าบางคนเราไม่รอถึงแก่ไม่รอจนถึง80 90ตายบางคนแค่4 50ก็ตาย20 30ก็ตายถ้าคนพวกนั้นไปตายตอนนั้นก็เรียกว่าคนประมาทเพราะยังไม่ได้รีบภาวนาอะไรเลยแต่คนเราโดยมากยังไม่คิดแช่งตัวเองจะคิดว่าเราไปตายเมื่อแก่ทุกคนจึงไม่เข้าวัดกันคิดว่า 6-70 ไปแล้วจึงจะมานั่งกรรมฐานจึงจะมาไหว้พระจึงจะมาบวชจึงจะมาถือศีลตอนนี้เรายังมีภาระการงานหน้าที่ต้องทำยังไม่ต้องไปวัดหรอกเขาคิดไปก่อนอย่างนั้นว่ายังไม่ตายแต่บางคนคิดได้จริงอาจจะไปอยู่ถึง 7-80 จึงค่อยได้ตายจึงได้เข้าวัดแต่บางคนคิดแล้วแต่อยู่ไปไม่ถึงบางคนคิดว่าปีหน้าจะบวชพอปีนี้ตายซะแล้วคิดไว้เหมือนกันแต่ไม่สำเร็จบางคนว่า60ไปจะเข้าวัดทิ้งอยู่ไม่ถึง60ไม่ได้เข้าวัดซะแล้วเพราะอายุมันไปไม่ถึงอันนี้ก็พุทธเจ้าท่านถึงได้สอนว่าไม่ให้เราประมาทเป็นมีเวลาอันใดที่เราว่างเราก็ทำใจเราทำใจอย่างไรเช่นเราอยู่บ้านเราก็หัดเราเป็นคนโกรธน้อยลงเป็นคนอิจฉาคนน้อยลงนินทาคนน้อยลงเอาเรื่องคนอื่นมาพูดน้อยลงเอาเรื่องของตัวเองให้มากขึ้นพิจารณาความดีชั่วเราให้มากขึ้นตัดคนเรื่องคนอื่นออกไปเราก็ทุกข์น้อยลงแต่มากคนเรามีทุกข์เพราะเอาคนอื่นมาฝังใจมากเกินไปเอาเรื่องเพื่อนหญิงเพื่อนชายเอาเรื่องชาวบ้านคนโน้นคนนี้มาฝังใจมากขึ้นก็ไปเป็นทุกข์กับเรื่องคนโน้นว่านั้นคนนี้ว่านี้ก็เลยไม่สงบใจแท้ที่จริงถ้าเราอยู่อยู่กับใจเราก็คงไม่ทุกข์อะไรมากเราอยู่กับบ้านเราอยู่กับใจเราอยู่กับกายเราก็เหมือนอยู่กับมิตรที่ดีก็ไม่ค่อยมีปัญหาคนเรามีทุกข์เพราะไม่ได้อยู่กับตัวเองไม่มีสิทธิตัวเองก็จะไปหาเรื่องคนอื่นพอไปหาคนอื่นก็มีปัญหามากขึ้นคนโน้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้พอไปฟังเรื่องชาวบ้านไปฟังคนอื่นเราก็ไม่สบายใจเราจะแก้ความสบายใจก็คือทำคุณธรรมสันโดษสังคมคนดีความวุ่นวายที่ไหนเราก็ไม่เข้าไปเช่นบ่อนการพนันเราไม่เข้าไปมันวุ่นวายได้มาก็ดีใจเสียไปก็เสียใจนักเลงสุราที่เขาขายเหล้าขายยาเราก็ไม่เข้าไปเพราะไม่มีคนใจดีมีแต่คนเลือดร้อนมีแต่ขมอารมณ์ร้ายมีแต่คนคิดประทุษร้ายต่อผู้อื่นอย่าเหมือนบ่อนการพนันเราเข้าไปปุ๊บคนพวกนี้ไม่เป็นมิตรกับเราทางใจเลยคิดจะกอบโกยคิดจะเอากำไรจากเราคิดจะเอาชนะเราพอเข้าไปที่บ่อน
นักเลงกินเหล้าคนพวกนี้ก็กินแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนนิสัยเพื่อนกันก็ฆ่ากันได้ยิงทิ้งตีพ่อตีแม่ได้เวลาเมาขึ้นมาก็เราก็รู้ว่าสิ่งอันนี้ไม่ทำให้คนใจดีเราก็พยายามเลือกคบแต่สิ่งที่ดีสถานใดที่เป็นที่สงบเงียบสถานใดที่นำประโยชน์ให้เราก็ไปเหมือนนักเรียนเนี่ยถ้านักเรียนไปหัดดิสโก้รับรองเรียนไม่จบเพราะอะไรเพราะไปคบคนไม่ดีเสาร์อาทิตย์ก็ไปแล้วกลับมาก็ตื่นสายเพราะอย่างนี้เพราะว่าไปสถานที่ไม่สงบไปอยากไปรู้ไปลองของที่เขาไม่เขาว่าเจริญแต่ที่จริงมันไม่ใช่พุทธเจ้าท่านก็ที่จริงพุทธเจ้าท่านสอนไว้ถูกต้องเหมือนกับท่านรู้ไว้ตลอดเวลาว่าอะไรเหตุการณ์ข้างหน้าจะเกิดขึ้นเหมือนถ้าคนใดเดินตามทางท่านบุคคลนั้นก็เจริญอย่างสังคมทุกวันนี้พอคนไม่รู้ธรรมะก็พยายามจะเอาอะไรต่ออะไรมาให้กับสังคมเรามากขึ้นพอเราไปทำตามเราก็ผิดพลาดอย่างพุทธเจ้าท่านสอนเลยเป็นชาวพุทธไม่ให้มีอบายมุขไม่มีการกินเหล้าเมาสุราไม่เล่นการพนันไม่ไปเที่ยวกลางคืนไม่ไปประพฤตินอกลู่นอกทางพวกคนใดอยู่ในหลักของพุทธเจ้าพวกคนนั้นก็เจริญตลอดมาแต่พอเราไม่เอาทางศีลธรรมเราไปทางโลกเต็มตัวเราก็ทุกข์เต็มตัวเลยทำไงก็สบายใจไม่ได้เพราะมีแต่ปัญหาชีวิตตลอดเวลาแก้ไม่ตกบางคนต้องเข้ามาหาธรรมะจึงแก้ตัวเองตกพุทธศาสนาเป็นของดีของประเสริฐแต่คนเราจะบูชาไว้ได้หรือไม่เท่านั้นเป็นเรื่องของเราคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนที่สัจธรรมที่อยู่คู่โลกพิสูจน์ได้ตลอดเวลาค้นหาได้ตลอดเวลานี่เราก็ต้องสนใจต้องศึกษาจะให้รู้เองเห็นเองนั่นเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องค้นคว้าหาความรู้ให้มันเกิดบุญกุศลขึ้นมาอย่างกับสมาธิเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่ได้ทำเราจะไม่เชื่อเลยเราจะไม่เข้าใจเลยว่าความสงบเป็นอย่างไรความสุขที่ใจสงบเป็นอย่างไรแล้วก็บุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์นิพพานเนี่ยเราก็ปฏิเสธทิ้งไปหมดเพราะเราไม่เคยมีใจสงบเราก็ไม่มีความเชื่อเพราะอะไรเพราะใจเราไม่ว่างที่จะรับสิ่งที่ดีเพราะคนใจไม่ว่างก็รับอะไรไม่ได้รับสวรรค์ไม่ได้รับนิพพานไม่ได้รับแต่นรกอย่างเดียวมันวุ่นวายอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะหลักสมาธิเราไม่เคยฝึกเราไม่เคยทำเราก็ไม่มีความเชื่อความรู้พวกนี้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราชาวพุทธควรจะเน้นหนักว่าอะไรเราก็ทำหมดแล้วเหลืออยู่ว่าวิธีการปฏิบัติใจเท่านั้นเองการปฏิบัติใจก็ไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติที่วัดเราไปปฏิบัติที่บ้านให้มากกว่าวัดเช่นเราเป็นชาวบ้านเนี่ยเราได้ธรรมะไปแล้วเราก็ไปปฏิบัติที่บ้านเดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธเพียงแต่ว่าเรารู้ลมหายใจของเราไว้บ้างก็ยังดียังหลับสบายลองสิโยมลองคิดมากๆโยมยามนอนโยมลองใช้ลมหายใจเป็นหลักสิไม่คิดอะไรตัดทิ้งให้หมดให้เหลือรู้ตัวเองนอนอย่างไรแล้วเดี๋ยวก็จะหลับสบายเพราะอะไรเพราะตัดใจได้เพียงแค่ตอนนี้ก็เป็นการทำใจตัวเองเพียงแค่ตอนนี้ก็เป็นการรู้หลักของชีวิตตัวเองที่จะควรจะสงบอย่างไรนอนอย่างไรให้สงบกินอย่างไรให้สงบพูดคิดนึกอย่างไรให้สงบการหลักปฏิบัติก็ต้องมีความเข้าใจเราจึงจะน้อมนำศาสนาธรรมะไว้ในตัวเราได้อย่างกับเมืองนอกเนี่ยสังคมเมืองนอกนี่เขาขึ้นต้นไม่ถูกแล้วเพราะว่าวัฒนธรรมของเขาเลวแหลกหมดแล้ว
ัฒนธรรมของเขาเร็วแรกหมดแล้วทุกวันนี้เขาไม่รู้จะเอายังไงมาใช้แล้วเขาเจริญแต่วัตถุอย่างเดียวทุกวันนี้ปัญหาสังคมเมืองนอกลำบากมากเพราะสังคมเขาขึ้นต้นไม่ถูกแล้วเพราะเด็กวัยรุ่นนี่เขาควบคุมไม่อยู่แล้วพอโตหน่อยเด็กก็ไม่อยู่ในโอวาทของครูบาอาจารย์พ่อแม่แล้วครูก็ครูไม่ดีนิสัยไม่ดีเด็กก็เด็กนิสัยไม่ดีเพราะอะไรเพราะไม่มีพื้นฐานธรรมะเขาเราไม่ต้องไปตามเขาแล้วเรื่องวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมประเพณีนี้ขอให้รักษาแบบไทยๆไว้เถอะจะเจริญตลอดไปอย่าไปเอาของต่างประเทศมาใช้แต่เรื่องวัตถุความเจริญทางเทคโนโลยีเราเอาเข้ามาได้แต่ทางด้านจิตใจวัฒนธรรมอย่าไปเอาเข้ามาเด็ดขาดคำว่าเป็นของฝรั่งไม่ให้เอาเข้ามาเลยวัฒนธรรมอะไรทั้งหมดถ้าเอาเข้ามาแล้วประเทศไทยเราจะไม่มีความสุขในอนาคตเพราะว่าวัฒนธรรมของเขาใช้ไม่ได้แล้วสอบตกหมดแล้ววัฒนธรรมคนสมัยใหม่เข้าพับเข้าบาร์แล้วก็เต้นดิสโก้กันนักเรียนรุ่นใหม่นี้ควบคุมไม่อยู่แล้วก็เสียหายมากแล้วก็ไม่สามารถจะดึงรั้งเด็กรุ่นใหม่ได้เลยอย่างนี้นักเรียนไม่เข้าวิทยาลัยมากที่สุดร้อยหนึ่งเข้าวิทยาลัยแค่ 18% ทั้งประเทศทั้งที่เจ้าเขาเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยเริ่มต้นเองเพราะอะไรเพราะความเจริญทางด้านวัตถุมันมากแล้วคนก็ไม่เอาศีลธรรมเลยดูแล้วก็น่าใจหายไปอยู่เมืองนอกเนี่ยทุกคนคิดถึงก็ขายโบสถ์นะถึงก็ขายโบสถ์ตัวเองเพราะไม่มีคนเข้าโบสถ์คิดดูสิคริสต์เมืองไทยนี่โชคดีสร้างโบสถ์กันที่สวยมีเงินทุนจากรัฐบาลต่างประเทศมาให้แต่เมืองเขาต้องขายโบสถ์ไม่น่าเชื่อนะว่าคริสต์ขายโบสถ์นะโยมถ้าเราไม่ไปเราไม่รู้เลยว่าคริสต์เมืองนอกขายโบสถ์ไม่มีคนเข้าโบสถ์เพราะเด็กวัยรุ่นไม่มีวัฒนธรรมคนผู้ชายก็เข้าพับเข้าบาร์ไปดื่มเหล้าถือมันอบอุ่นกว่าไปวัดเด็กนักเรียนก็วันศุกร์นี่เปิดเต็มที่เปิดดิสโก้เด็กนักเรียนก็จะไปกันหมดเลยเดี๋ยวก็พวกการพนันเดี๋ยวก็สนามกีฬานี่เป็นการที่ยึดมากเลยถ้าวันไหนมีฟุตบอลนี่หมดเลยวันนั้นไม่มีใครไปโบสถ์เพราะอะไรเพราะเขาไม่มีวัฒนธรรมไม่มีประเพณีที่ถูกต้องที่เป็นหลักยึดที่ดีอาตมาถามคนฝรั่งบอกเขาสอนผิดกันมาตลอดเขาจึงได้เป็นบ้านปลายอย่างนี้ครอบครัวไม่อบอุ่นคนแก่ต้องตายคนเดียวสังทีสามวันถึงจะรู้ว่าคนแก่ตายเขาไม่ได้เอาไปเลี้ยงเหมือนคนไทยเราเด็กๆสมัยนี้ยังกับหมาแมวนี่เขารักมากกว่าพ่อแม่ตายแล้วเขาร้องไห้คำครวญแต่คนแก่ตายไปเถอะเขาก็ร้องไห้นิดเดียวเพราะเขาสอนคุณธรรมกันผิดกตัญญูกตเวทีไม่มีสอนกันเด็กทั้งสมัยนี้ก็เริ่มมีอาตมาเคยได้ยินอาจารย์ไม่มีบุญคุณอะไรกับเราเป็นเหลือจ้างรับจ้างสอนคำนี้ไม่ควรจะมีในคนไทยควรจะสำนึกในบุญคุณว่าถ้าเราไม่มีอาจารย์อย่างนี้เราก็คงไม่มีความรู้แต่สำเร็จเด็กเมืองนอกเขาจะพูดได้ทันทีบอกไม่มีอะไรกันให้กันหมดแล้วอันนี้เป็นความเสื่อมของด้านจิตใจเด็กที่นำวัฒนธรรมอันนี้เข้ามาจะลืมพ่อลืมแม่ลืมครูบาอาจารย์จะไม่ยอมรับความดีฉะนั้นเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่คนไทยเราควรยึดเหนี่ยวไว้เป็นที่พึ่งเป็นการปกครองเป็นการอยู่กันอย่างร่มเย็นอบอุ่นมากเลยอันนี้อาตมาก็พูดแต่เพียงเกร็ดแต่ความลึกซึ้งมันยิ่งกว่านี้อีกที่เขาเสียหายในสังคมของเขาท
ที่เขาจะอยู่กันอย่างต้องอยู่กันอย่างทนทุกข์ทรมานต่อไปคนไทยเราก็ไปหลงว่าเมืองนอกเจริญเพราะเขาเป็นผู้ผลิตอะไรได้ดีกว่าเราก็พยายามจะวิ่งไปเอาของเจริญเข้ามาเรื่อยแต่หารู้ไหมว่านั่นแหละคือมาฆ่าพวกเราเองพวกเราไปเอาความเจริญมาฆ่าพวกเราเองวัฒนธรรมประเพณีงั้นอย่าไปเอามาเลยเด็กสมัยใหม่อย่าไปตามฝรั่งเลยตามพ่อแม่ปู่ย่าคนไทยดีแล้วโง่ๆซื่อๆน่ะดีแล้วอย่าไปฉลาดเลยอย่าไปฉลาดแกมโกงเลยพ่อแม่เราที่ไม่รู้หนังสือสอนเรานั้นดีที่สุดเราจะไปเห็นคุณค่านะเมื่อเราไปเห็นอะไรไม่ดีแล้วที่เราผิดพลาดไปแล้วเราจะรู้ว่าไม่ดีเลยแต่คนไทยเราก็คิดว่าเมืองอื่นเจริญกว่าเมืองเราไม่เจริญหรอกโยมไม่เจริญหรอกไม่ต้องไปดูหรอกมันเจริญแต่วัตถุแต่ด้านจิตใจเขาไม่เหมือนคนพุทธหรอกฉะนั้นตอนนี้เขาก็เริ่มสนใจศาสนาอื่นว่าวิธีการสงบใจจะทำอย่างไรเพราะวิธีของเขานั้นอ้อนวอนไม่สำเร็จแล้วคนหนึ่งอาตมาเป็นคนชาวอังกฤษเข้ามาที่วัดเขาเป็นโรคเหน็บชาเราก็บอกว่าคุณเข้าวัดได้ยังบอกเข้าเขาเข้าแล้วใบโบสถ์แล้วทำทุกอย่างที่พระเจ้าสอนสวดมนต์อ้อนวอนหมดแล้วแต่โรคก็ยิ่งเป็นขึ้นแต่คุณไปหาพระของคุณแล้วยังไปแล้วพระผมทำตามพระทุกอย่างแต่ไม่เคยดีขึ้นเลยเมื่อก่อนผมเป็นคนแข็งแรงตอนนี้ผมแย่ลงแต่งานการก็ทำดีแต่ว่าสุขภาพจิตใจเขาไม่ดีเขาก็คิดมากพอเข้าวัดแล้วทำอะไรไม่ได้อ้อนวอนอะไรไม่สำเร็จเขาก็เลยต้องไปกินเหล้าดับอารมณ์ก็บอกว่าบอกทางเราก็มีอย่างเดียวที่จะแก้ปัญหาใจได้คือทำสมาธิเขาบอกถ้าฉันทำสมาธิตามคุณถ้าฉันเกิดเป็นโรคมากขึ้นฉันต้องโทษว่าสมาธิไม่ดีนะเหตุผลของเขาบอกไม่สมาธิไม่มีอันตรายกับใคร คนไม่ทำสมาธิก็ตายได้เจ็บได้เป็นอัมพาตได้เขาก็เลยลองทำสมาธิเขาก็ทำแล้วก็ดีขึ้นทุกวันนี้เขาก็ทำมาเรื่อยเลยถามเพื่อนเขามันอยู่ไกลกันเขาถามบอกยันนี้เขาก็ยันนั่งขึ้นเราบอกให้นั่งวันละ15 นาทียันนี้เขานั่งขึ้นชั่วโมงเขาพยายามจะนั่งให้ถึงชั่วโมงเพราะเขาไม่มีที่พึ่งทางใจเขาลองหมดแล้วทำสุขทางโลกเขาลองหมดแล้วแต่เขาไม่มีความสุขอาตมากลัวว่าพอไปอยู่ที่โน่นแล้วอาตมาก็ห่วงคนไทยจะไปกลัวคนไทยจะไปวิ่งเอาของฝรั่งมาหมดจะตายเลยพอเห็นคนไทยจะเริ่มเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตัวเองมากขึ้นกลัวจะไปเอาเปลือกเข้ามาแก่นตัวเองจะทิ้งไปมันนึกถึงว่าโอ้แต่คนไทยยังโชคดีมีวัดกรรมฐานมีญาติโยมที่สนใจวิธีทำปฏิบัติแนะนำลูกหลานให้สงบก็ยังสบายใจหน่อยไม่งั้นเมืองไทยก็จะต้องขายโบสถ์กินอีกมันขายเพราะอะไรมันไม่มีคนเฝ้าไม่ใช่เขาจนหรอกเขารวยกว่าเราแต่เขาไม่มีคนเฝ้ามันก็ต้องขายให้เป็นกิจการอย่างอื่นไปอันนี้จึงว่าพุทธศาสนาเราเป็นหลักจิตใจได้ดีที่สุดที่คนเราไม่รู้ก็นึกก็อยากนึกว่าความเจริญนั่นคือความฉลาดแต่หารู้ไหมความเจริญนั่นคือการเปลี่ยนแปลงจิตใจคนให้แย่ลงให้เลวลงให้เสื่อมลงเอาที่ลองเด็กๆเนี้ยตอนก่อนพ่อแม่ก็ควบคุมได้ไปโรงเรียนมาโรงเรียนพูดสอนอะไรก็เชื่อพอโตมาข้าวนะเข้าเริ่มไปคบเพื่อนแล้วไปเที่ยวแล้วไปดิสโก้แล้วไปหาเพื่อนมากขึ้นพ่อแม่ว่าอะไรก็โกรธพ่อแม่ไม่เชื่ออยากจะออกนอกบ้านอย่างเดียวการเรียนก็แย่ลงตกต่ำลงไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้ว
ครูเตือนก็ไม่ได้พ่อแม่เตือนนั่นเขาเริ่มเร็วลงเพราะ

ไปเพราะเขาไปคบสิ่งที่ไม่ดีแต่เมื่อก่อนว่าง่ายเรียนเก่งเมื่อก่อนดีเมื่อก่อนว่าง่ายเรียนอะไรก็ดีแต่พอเขาเปลี่ยนจิตใจไปสู่ความเจริญแบบนั้นเขาแย่ในการด้านจิตใจลงเราจะเห็นทันทีว่าเด็กของเราแย่ลงเพราะอะไรเพราะไปเอาความเจริญทางวัตถุมาเมื่อก่อนจิตใจดีแต่เดี๋ยวนี้จิตใจไม่เอาซะแล้วก็จะเห็นทันทีว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปมากเลยเมื่อก่อนเขาเป็นเด็กดีเรียนหนังสือก็เก่งขยันทำการบ้านพ่อแม่ว่าอะไรก็เชื่อแต่ตั้งแต่เขาไปเอาความเจริญทางวัตถุไปเที่ยวไปเต้นไปข้างนอกนี่เขาแย่ลงก็จะรู้ว่าเด็กเราของเราเริ่มแย่แล้วเสื่อมแล้วนี่เป็นเครื่อง

้างนอกนี่เข้าแย่ลงก็จะรู้ว่าเด็กเราของเราเริ่มแย่แล้วเสื่อมแล้วอันนี้เป็นเครื่องวัดตัวเองก็ได้สำหรับเด็กๆนักเรียนแต่ว่าโดยมากคนเราพอเริ่มโตแล้วก็จะเชื่อความคิดตัวเองจะไม่เชื่อความคิดคนโตอันนั้นคนที่ไม่เชื่อความคิดของผู้นำก็จะทำให้ตัวเองเดินทางไม่ถูกจนถึงว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยถือไปเถอะไม่ใช่เป็นของงมงายพุทธศาสนาเราเนี่ยเด็กๆเนี่ยเมื่อก่อนเลยเข้าใจว่าคนแก่นี่โง่คนแก่โง่งมงายไปหลับตาเข้าวัดมองเห็นคนแก่นี่เข้าวัดมันไม่เห็นเจริญตรงไหนแต่เมื่อก่อนเขาก็เป็นเด็กเหมือนเราเราก็มองคนแก่อย่างนั้นเนี่ยตอนเป็นหนุ่มสาวเราก็มองคนแก่พ่อแม่เข้าวัดแบบประเภทไม่รู้อะไรแก่แล้วไม่มีทางไปก็ไปอยู่วัดเรามันคนสมัยใหม่เราไม่ใช่โง่อย่างนั้นไม่ใช่งมงายอย่างนั้นแต่พอเวลาคนคว้าไปแล้วพุทธศาสนาเนี่ยพอเด็กรุ่นใหม่เนี่ยคนคว้าไปแล้วเนี่ยคนคว้าพุทธศาสนาไปถึงแก่นปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้มันมีของดีทั้งนั้นเลยโอ้ไอเรานี่โง่เองพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยไม่โง่หรอกจิตใจของเขาฉลาดแต่ไอเรามันโง่เองเราไปนึกว่าคนแก่ไม่รู้ที่ไหนเรามันไม่รู้เองเพราะเรามันหลงผิดแต่พุทธศาสนาเนี่ยพอคนไปแล้วจะรู้ว่าตัวเองโง่คนที่เป็นผู้นำผู้เฒ่าผู้แก่นั้นไม่โง่ฉลาดแต่คริสตศาสนาที่เขาค้นคว้าในยุโรปเนี่ยเขาค้นคว้าพวกเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยเขาคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาคิดว่าคนเอเชียเนี่ยเป็นคนโง่คนถือพุทธศาสนาเนี่ยเป็นคนโง่แล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเขาเนี่ยเป็นคนฉลาดเป็นผู้นำโลกมาตลอดทำให้โลกเจริญมาตลอดคนเอเชียนี่พวกนี้เป็นคนโง่พวกเขาเป็นพวกฉลาดมากแต่พอเด็กรุ่นใหม่นี่ศึกษามหาวิทยาลัยค้นคว้าไปค้นคว้าถึงแก่นศาสนาเขาไม่มีอะไรเลยพอเขารู้เรื่องธรรมะเข้ามาจริงๆเขาบอกคนของเขาโง่โง่ต่อคำสอนไม่รู้จริงมาสอนเขาผิดโอ้คนที่ถือพุทธศาสนาเท่านั้นที่มีเหตุผลพอเขาค้นคว้าไปแล้วเขาเห็นว่าพวกเขาไม่ฉลาดในด้านอุบายในเรื่องศาสนาเขาเห็นเขาค้นคว้าไปแล้วเห็นคนเฒ่าคนแก่ของโง่เขาก็เลยไม่อยากโง่ตามเพราะอะไรเพราะมันไม่มีอะไรพิสูจน์ได้เลยอย่างพระเจ้าสร้างโลก7วันสำเร็จเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อเป็นไปได้หรือคนพระเจ้าสร้างโลก7วันสำเร็จเงี้ยเป็นไปได้เลยเขาเริ่มค้นคว้าไปมันไม่จริงเขาค้นคว้าตามหลักวิทยาศาสตร์ว่าโลกนี้ไม่ได้เกิดจากการใครสร้างเกิดจากสิ่งเกิดจากธรรมชาติที่เป็นผลกระทบจากดวงพระอาทิตย์ลงมาอะไรเงี้ยเกิดจากธรรมชาติที่มันก่อตัวขึ้นมาเงี้ยภายในแกนกลางของโลกเนี่ยยังมีไฟร้อนและอุอยู่แต่โลกนี้ข้างนอกเย็นแต่ข้างในยังร้อนอยู่ถ้าหากว่าพระเจ้าสร้างพระเจ้าจะต้องสร้างบุคคลให้ดีให้เท่ากันไม่มีคนเจ็บคนป่วยเขาคิดทางวิทยาศาสตร์ค้นคว้ามาแต่แน่ถ้าเขาเลยเห็นว่าพวกเขาเป็นคนโง่ในเรื่องศาสนาซึ่งสอนไม่มีอะไรพิสูจน์ได้เลยแต่เมื่อก่อนที่เขาไม่ค้นคว้าถึงแก่นศาสนาเขาจะมองพวกเราโง่มองปู่ย่าตายายฉลาดแต่พอเด็กรุ่นใหม่คนกว่าแล้วมองปู่ย่าตายายไม่ฉลาดเลยงมงายมาตลอดเชื่อผิดๆมาตลอดเขาอ้างก็เชื่อมาเนี่ยแต่พุทธศาสนาเราเด็กวัยรุ่นเนี่ยเพราะเราก็เคยเป็นเด็กมาก่อนเมื่อก่อนคิดว่าปู่ย่าตายายสอนเราแบบประเภทต้องการให้เราเชื่อต้องการให้เรางมงายแต่พอเราคนกว่าไปแล้วเด็กรุ่นใหม่คนกว่าไปแล้วโอ้พุทธศาสนาสอนให้พิสูจน์ได้ไม่งมงายเลยเราโง่เองปุญญาตยายฉลาดเหลือเกินนึกถึงพระเจ้าแผ่นดินนึกถึงปุญญาตยายตะกอนช่างเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีความฉลาดอย่างกับคริสต์ศาสนาเข้ามาสมัยพระนารายณ์มหาราชขอให้พระองค์จงนับถือพระเยซู

พระเจ้าเถอะพระเจ้าจะโปรดให้คนไทยมีความเจริญมีความสุขขอให้พระเจ้าแผ่นดินเข้ารีดพระนารายณ์บอกว่าข้าพเจ้าก็จะถือในเมื่อพระเจ้าบันดาลให้ข้าพเจ้ามีความศรัทธาถ้าพระเจ้าดีจริงพระเจ้ามีจริงพระเจ้าก็จะบันดาลให้ข้าพเจ้าเนี่ยศรัทธานับถือเองเขาบอกถ้าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าบันดาลได้จริงก็จะต้องบันดาลให้ข้าพเจ้าศรัทธาเริ่มใส่ไปเองคือไม่ต้องมาขับกันก็ให้รอให้พระเจ้าบันดาลเพราะที่สุดพระเจ้าก็ไม่บันดาลให้พระนารายณ์เชื่อสักทีก็เลยคนไทยเราก็เลยไม่เป็นไม่เข้ารีดเพราะมีเหตุผลพระเจ้าเป็นดินฉลาดในการหาอุบายออกถ้าพระเจ้ามีจริงถ้าพระเจ้ามีความศักดิ์สิทธิ์บันดาลคนได้จริงก็ต้องบันดาลให้ข้าพระเจ้าเลื่อมใสเข้ารีดไปเองผลที่สุดก็ไม่เข้าเพราะไม่ได้บันดาลอะไรได้คือของเราดีอยู่แล้วนักเรียนนักศึกษาขอให้สนใจอย่างเดียววัฒนธรรมประเพณีปู่ย่าตายายที่สอนให้รู้จักเลี้ยงดูเคารพกันเนี่ยดีอยู่แล้วแต่ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปให้เคารพมากกว่านี้ให้เคารพพ่อแม่เคารพครูบาอาจารย์เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ให้เชื่อคุณธรรมมากกว่านี้เราจะมีความสุขความเจริญมากกว่านี้แล้วจะเป็นตัวอย่างที่ดีอาตมายังบอกเลยว่าคนไทยเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรอวดเขาเลยคนทั่วโลกอยากมาดูคนไทยในประเพณีวัฒนธรรมไอ้โทรทัศน์ของ BBC ของอังกฤษไปออกทีแรกก็ออกแต่ข่าวดีๆเมืองไทยมันไม่รู้ว่าเอายังไงมันมาถ่ายไอ้พัดพงไปได้พัทยาไปได้ไปเอาคนถ่ายสัมภาษณ์ที่ตอนที่มันไปเต้นในดิสโก้ในพับเนี่ยมันเขียนก้นตัวเองอะไรเวลคัมผู้หญิงไม่มีผ้านุ่งเลยก็เขียนก้นตัวเองก็เต้นมันก็ไปถ่ายโทรทัศน์ที่โน่นที่ไปสัมภาษณ์เมืองไทยเอาเด็กขายอะไรต่ออะไรยากจนขายลูกสาวอะไรต่ออะไรมีหากินทางนี้คนแก่สองคนตั้งใจจะมาฮอลิเดย์เมืองไทยบอกไม่มาเลยพอรู้เมืองไทยมีพวกนี้ไม่มาเลยโอ้โหคนไทยในเมืองโน้นบอกแทบจะเอาหัวแทบจะเอาผ้าคลุมหัวเดินเหมือนฉันอายเขาเหลือเกินฉันเป็นคนไทยแต่ก่อนใครๆก็ชมคนไทยดีแต่ตั้งแต่ไอ้ข่าวนี้ออกไปถึงโน้นคนอังกฤษเจอก็ถามเมืองไทยทำไมเป็นอย่างนี้เหรอผู้หญิงอย่างนี้เหรออย่างเงี้ยทำไมผู้หญิงใจง่ายเหรออย่างเงี้ยบอกก็แทบจะเอาผ้าคลุมหัวเดินอายคนอังกฤษคนแก่เคยศรัทธาเมืองไทยอยากจะมาหาความสงบเมืองไทยพอรู้งี้ไม่มาเลยไอ้ที่มาทุกวันที่ฝรั่งมานี่พวกฝรั่งประเภทเลเบอร์มาเท่านั้นเลยผู้ดีเขาก็ไม่อยากมาพอมารู้งี้เขาไม่มาแต่เราก็นึกว่าฝรั่งคงจะนิยมคนไทยแต่ที่ไหนที่ฝรั่งมาฝรั่งเลเบอร์ฝรั่งทำงานหนักๆทั้งนั้นมาเที่ยวเพราะมันเบื่อสังคมคนไทยก็นึกว่าฝรั่งรวยตามฝรั่งไปดีกว่าพอกลับไปก็ไปทำงานหนักอีกนึกว่าจะได้ไปเป็นคุณนายไหนพวกนั้นมันก็มาได้มันครบสังคมกับเราได้ถ้าผู้ดีมันก็ไม่มาคบกับเราผู้ดีพอได้เห็นยินข่าวนี้ไม่อยากมาเมืองไทยเลยเขาอยากได้วัฒนธรรมประเพณีที่เคร่งครัดที่เห็นผู้หญิงมีระเบียบเรียบร้อยผู้ชายมีระเบียบเรียบร้อยถ้าเราคนไทยเรารักษาวัฒนธรรมนี้ได้ไม่ต้องโฆษณาเลยทั่วโลกอยากมาดูความเคร่งประเพณีของคนไทยเพราะพวกเขาไม่มีของดีให้ดูแล้วผู้หญิงผู้ชายเขาไม่มีระเบียบวินัยให้ดูแล้วเขาอยากดูของแปลกๆดูของเก่าแต่นี่เราไม่รู้คนไทยก็พยายามพัฒนาให้ความเจริญให้คนอื่นเขาดูแต่ที่จริงของเขามีหมดแล้วมันเสื่อมไปแล้วอาตมาบอกว่านี่นะเมืองไทยนะไอ้สิ่งที่ไม่ดีนะมี2จุดเท่านั้นนะคุณจะเข้าใจว่าเป็นทั้งประเทศ
ันมีแค่พัดพงกับพัทยาเท่านั้นแหละคนทั้งประเทศไทยไม่รู้เรื่องหรอกงั้นเขาบอกเหรอเขาเข้าใจผิดต้นนึกทั้งประเทศเลยบอกเมืองไทยเนี่ยโทรทัศน์ไม่เหมือนเมืองนี้หรอกนะเหมือนกันเขาไม่มีภาพโป๊ออกหรอกบอกหรือเขาก็สนใจหรือไม่มีหรือเขาก็อยากจะดูไอ้ของที่มันแปลกแต่เราก็จะไปเอาของเขามาตามเรื่อยแล้วบอกคนที่วัดสังฆทานนะนั่งสมาธิกันเป็นพันๆคนนะเขาก็ตื่นคนที่วัดนั่งสมาธิกันคนไทยยังรักสงบอยู่นะเขาก็เป็นของที่แปลกของเขาเหมือนกันเนี่ยแต่นี่มันเมืองไทยเราไม่ได้ทำอย่างนี้ทุกแห่งมันก็เลยไม่เป็นจุดดึงดูดถ้าทำอย่างนี้ทั่วประเทศไทยนะแต่มาว่าใครๆก็อยากมาเมืองไทยความสงบเนี่ยใครอยากได้นะโยมนะไม่ใช่ว่าพวกคนชาติอื่นไม่ต้องการเพราะหัวใจคนของเขาเนาะมันฟุ้งซ่านมันไม่สงบมันมีแต่ปัญหาหัวใจเขาถ้ารู้ว่าที่ไหนสงบเขาต้องไปหาแน่นอนเหมือนอย่างพวกที่พระฝรั่งมาบวชเนี่ยก็เขาสิ้นสุดแล้วถึงความไม่สงบเขาไปที่ไหนที่ไหนก็ไม่สงบเขาเลยต้องมาบวชมาปฏิบัติเพราะเขาคนแล้วว่าโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะทำให้เขาสงบได้ความจริงความสงบเนี่ยใครๆก็ต้องการนะความสุขเนี่ยขอให้ได้จริงใครๆก็เอาแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นต้องใจสงบไม่ใช่ความสุขที่คิดโน่นคิดนี่ทีนี้คนเราไม่รู้ความสุขนั้นอยู่ที่ไหนก็จะดิ้นรนหาความสุขข้างนอกกันเรื่อยไปสมัยยังว่าโชคดีแล้วคนไทยที่มีความเจริญทางด้านจิตใจแล้วก็สิ่งอันนี้ถ้ามีไว้เท่าไหร่ก็คนไทยก็ยังมีความสุขมากเท่านั้นพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นคำสอนที่สอนให้เห็นความจริงสอนให้พิสูจน์ได้เพราะหลักศีลธรรมนี่เป็นหลักพิสูจน์ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายแต่คนที่ไม่เชื่อคนที่ไม่ถึงคนที่ไม่เข้าใจนั้นเพราะไม่เคยพิสูจน์เลยอย่างเหมือนสมาธิเนี่ยเขาบอกว่านั่งอะไรจะเป็นยังไงนี้เราไม่เคยนั่งเราก็เป็นได้หรือยังไงนี้แต่ถ้าเรามานั่งจริงๆเราก็เป็นไปได้อ๋อมันรู้ได้จริงๆสงบได้จริงๆถูได้เห็นได้นรกสวรรค์ที่ใจมีจริงๆแต่เมื่อก่อนทำไมไม่เชื่อทั้งที่มีนรกสวรรค์ในใจแต่พอเราไม่ได้เคยน้อมเข้าไปปฏิบัติที่ใจไม่เคยสงบไม่เคยรู้เรื่องตัวเองมากเท่านั้นเองคือไปรู้แต่ข้างนอกมากการที่เราต้องเคร่งวัฒนธรรมประเพณีของเราดีเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีความสุขเท่านั้นเหมือนพ่อแม่เนี่ยเรายิ่งรักยิ่งเคารพพ่อแม่มากเท่าไหร่พ่อแม่ว่าเราเหมือนยาหอมเหมือนมีความสุขเหมือนว่ารักเราเตือนเราครูบาอาจารย์ว่าเราเท่าไรเรายิ่งรักครูบาอาจารย์มากเท่านั้นเพราะเขาห่วงใยเราเพราะเรามีความเคารพมันจึงน้อมใจไปแบบนั้นแต่ถ้าคนไม่มีธรรมะพ่อแม่เตือนเราก็เหมือนทำให้เราลำคาญทำให้เราลำบากใจไม่อิสระอะไรพอความเคารพไม่มีมันเกิดความไม่สบายใจเนี่ยเมื่อถูกพ่อแม่เตือนครูบาอาจารย์เตือนเราก็เหมือนว่ารังเกียจเราแต่ถ้าคนเรามีวัฒนธรรมประเพณีรู้ปัญหานี้รู้คนที่เตือนเราคือคนรักเราห่วงเราไม่มีใครดีเท่ากับครูบาอาจารย์เราไม่ใครมีใครดีเท่ากับพ่อแม่เราเพราะไม่มีใครห่วงเราเลยไอการเสี่ยมสอนในการตักเตือนกลายเป็นของดีไปเป็นของขวัญของเราไปแต่คนสมัยนี้ไม่งั้นไอ้การตักเตือนของพ่อแม่การตักเตือนครูบาอาจารย์กลายเป็นย่ำจี้ช้ำชัยหน้ารำคาญไปซะแล้วไอ้นั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่ได้ของดีเมื่อสมัยก่อนก็กลัวนะโอ้ยจะเถียงพ่อเถียงแม่นะบาปนะ
ตายมือเท่าใบตาลปากเท่าลูกเข็มไอ้เชื่ออย่างนี้ก็ทำให้เด็กว่าง่ายไอ้คำนี้ที่จริงเราก็นึกว่าคนโตมาขู่เหรอไอ้มือเท่าตีพ่อตีแม่มือเท่าใบตาลปากเท่าลูกเข็มเนี่ยสอนมาตั้งแต่อาตมาเกิดมาพอโตขึ้นมาเราก็คนสงสัยเขาหลอกเด็กสงสัยเขาหลอกเด็กเขาขู่เด็กแต่เรื่องคำบังเผยเนี่ยพูดกันแล้วพวกพระกรรมฐานพวกโยมเข้ามาเขานั่งเขาไปเห็นจริงๆไอ้คนที่ตีแม่นะเคยนั่งไปอยู่ที่ชุมพรนะผู้หญิงเด็กคนหนึ่งคนนี้ดุมากเป็นคนเพชรบุรีไปอยู่ชุมพรเขาดุพ่อดุแม่เขาเป็นคนโมโหร้ายพูดแล้วเขาเป็นคนพูดไม่เพราะเลยพูดเรื่องน้ำอะไรมะนาวไม่มีน้ำอ่ะมะนาวเดินห้าน่ะพูดเสร็จแล้วเขาก็มานั่งสมาธิตอนนั้นตมาไปอยู่ที่ชุมพรเขาก็กลางคืนเขาก็มานั่งกันที่หน้าถ้ำพวกชาวบ้านเขาก็พวกเถ้าแก่สวนยางเขาสนใจเขาก็เป็นคนเสียสละเอารถไปรับพวกชาวบ้านเนี่ยมานั่งเสียสละขับรถไปรับมาเพื่ออยากจะให้รู้ให้รู้เหมือนตัวเองรู้ไอ้ตัวเองเชื่อแล้วตอนนี้ชาวบ้านเชื่อก็ขับรถไปรับมาไอ้เด็กคนนี้ไม่รู้มาไงเขาได้เขาชวนมามันเป็นคนด่าพ่อด่าแม่เป็นคนไม่เคารพพ่อแม่พอมานั่งแล้วมันเกิดสมาธิพอเกิดสมาธิมันร้องโอ้ยโอ้ยเจ็บจริงโอ้ยมันร้องหลับตาร้องไงร้องน้ำตาไหลมันก็ร้องเจ็บจริงเจ็บจริงร้องเสร็จแล้วพอออกมาสมาธิก็ถามเป็นไงบอกเขาเห็นตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเองบอกมันมีปากยาวเนี่ยมาทิ่มในหัวใจเขาเลยบอกมันปากแบบลูกเข็มเนี่ยบอกไอ้ปากแหลมนั่นอ่ะมาทิ่มในหัวใจเขาเจ็บมากเลยเขาจึงต้องร้องบอกมันเจ็บเจ็บใจจะขาดเลยว่างั้นเขาเห็นเลยว่ามันมีไอ้แบบเหมือนเปรตอ่ะเป็นปากแหลมแล้วไอ้ปากแหลมมันทิ่มฝังในหัวใจของเขาเจ็บมากเลยแล้วพอหลังๆเขาก็มานั่งเรื่อยนะพอนั่งๆไปเขากลายเป็นคนที่ไม่ด่าพ่อด่าแม่เป็นคนเคารพพ่อแม่เป็นคนไม่ว่าใครเลยเปลี่ยนนิสัยไปได้เขาเห็นว่ามันมีจริงๆเปรตเนี่ยเขาบอกว่าเขาตัวเขาเนี่ยเป็นเปรตตัวเขาเป็นเปรตตั้งแต่ยังไม่ตายไอ้มือเท่าใบตาลพวกไรเนี่ยพวกพอปฏิบัติกรรมฐานมันมีจริงๆไอ้เด็กที่ตีพ่อตีแม่ตายแล้วมือเท่าใบตาลมันเป็นเท่าใบตาลตั้งแต่ยังไม่ตายปากเท่าลูกเข็มมือเท่าแสดงว่าไอ้คนปู่ย่าตายายเนี่ยเขาเห็นมาก่อนแต่เขาเอาเรื่องนั้นมาพูดมันกลายเป็นเรื่องเพิ่งเผยไปมึงจะตีพ่อดีแม่นะด่าพ่อด่าแม่ปากเท่าลูกเข็มมือเท่าใบตาลแต่เรื่องนี้ผู้มีญาณผู้มีฌานไปเห็นมาแล้วว่าพวกเปรตที่ด่าพ่อด่าแม่ตีพ่อตีแม่มันเป็นอย่างนี้จริงๆแต่พอเอามาเล่ามานั่นกลายเป็นเรื่องเหมือนปู่ย่าตายายขู่เด็กให้กลัวหาว่าเรื่องเลวไรแต่ความจริงสิ่งพื้นนี้เขาพิสูจน์มาแล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงไอ้ด่าพ่อด่าแม่เนี่ยปากเท่าลูกเข็มตีมือตีมือเท่าใบตาลเนี่ยมันเป็นเรื่องของเปรตแล้วมันมีจริงๆสภาพจิตใจที่คนตอนยังไม่ตายก็มีตายไปแล้วก็มีเพราะอะไรเพราะเขาพิสูจน์เห็นพวกนี้มันเป็นปัจจตังที่เห็นเฉพาะตนถ้าใครไม่ปฏิบัติก็ไม่เห็นไอ้เด็กคนนั้นถ้าหากว่ามันไม่ปฏิบัตินะมันก็ด่าแม่ยันตายเพราะมันเป็นคนโทสะจริตมันก็ต้องด่าพ่อด่าแม่โอ้โหอมิตรไล่ขับฟันเลยแม่ต้องวิ่งออกจากบ้านพอมานั่งกรรมฐานจึงได้เห็นว่าคนเนรคุณพ่อแม่นี่เป็นเปรตแน่นอนเขาเห็นตัวเองเขาจึงได้เยอะถ้าใครมาบอกเขาไม่เชื่อยังโชคดีที่เขามานั่งสมาธิไอ้ที่เขาเขียนอะไรต่ออะไรไว้ตามฝาผนังเรื่องเปรตเรื่องนรกนโยมมันเป็นเรื่องที่เขาเห็นมาก่อนเขาเอาเรื่องจริงมาเขียนโยมมันกลายเป็นนิทานไปคนไทยเมื่อก่อนไม่มีการโกหกโกหกไม่เป็นแต่นอกก็เล่านิทานสนุกแต่ว่าถ้าเรื่องปฏิบัติเรื่องธรรมะนี่เป็นเรื่องจริงหมดคนเมื่อก่อนโกหกไม่เป็นเพราะว่าไม่รู้จะโกหกเพื่ออะไร
พวกคนสมัยก่อนไม่ค่อยหลอกลวงไม่ค่อยโลภโมโทสันเหมือนคนเดี๋ยวนี้ถูกต้ม

นอะไรก็ไม่มีแต่มากก็จะเอาเรื่องจริงๆมาสอนลูกสอนหลานเรื่องที่เห็นด้วยตาตัวเองเห็นจากปู่ย่าตายายมาเนี่ยอาตมาไม่เชื่อความศักดิ์สิทธิ์มาก่อนก็ไม่เชื่ออย่างที่เคยเล่าว่าไปเที่ยวทุรงอะไปที่เขาบอกถ้ำอุจุนี่นะถ้ำอุจุที่เมืองการเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ดีๆน้ำนี่ก็แห้งได้ขึ้นได้แห้งได้เพราะงั้นเราบอกเออมันเป็นไปไม่ได้หรอกไอ้น้ำแห้งได้ขึ้นได้ก็น้ำทะเลเท่านั้นเนี่ยไอ้เรามันก็ไม่ใช่เชื่อคนง่ายผลสุดอาตมาไปเที่ยวทุดงเดินเข้าไปในป่าเดินหลงป่าไปก็เพื่อจะไปถ้ำอุจุให้ได้หลงไปวันก็คืนหนึ่งเดินไปโอ้โหจะไปถึงนี่ลำบากอดข้าวในป่าเพราะมันหลงก็พยายามจะไปให้ถึงถ้ำอุจุสมัยก่อนมันไม่มีทางรถนะมีแต่ช้างเสือทางช้างสมัยก่อนมันไปป่าพอไปถึงตรงถ้ำอุจุไปอยู่ที่ศาลาก็ทำศาลาไว้แล้วก็สำหรับพวกกะเหรี่ยงจะขึ้นไปไหว้พระก็ไม่มีบ้านคนห่างบ้านคนเยอะไปตรงห้วยเนี่ยมันก็ไม่มีน้ำธรรมะก็โหน้ำไม่มีจะเอาน้ำขึ้นไปบนภูเขาก็คุยน้ำขึ้นคุยน้ำแล้วก็ใส่กระติกไปฉันข้างบนถ้ำไปนอนพักมาโน้นไอ้น้ำไม่มีหรอกน้ำในห้วยเนี่ยแห้งเดินไม่ถูกเลยต้องคุยในนั้นจึงจะมีน้ำคุยในก้นห้วยเสร็จแล้วก็พอขึ้นไปนอนบนถ้ำประมาณสักชั่วโมงไปเที่ยวถ้ำก็เรียบแล้วก็พักนอนก่อนเห็นถ้ำมันเย็นดีพอตื่นขึ้นมาก็ลงมาข้างล่างพอลงมาน้ำไหลเต็มห้วยเลยน้ำใสสะอาดเดือนเมษาเดือนมีนาเนี่ยไม่มีฝนตกหรอกน้ำเต็มห้วยเลยลาขากลับเนี่ยต้องเดินข้ามห้วยทั้งที่เมื่อกี้เนี่ยขุดน้ำไม่มีพอขากลับน้ำไหลเต็มห้วยเลยเขาแสดงให้ดูได้นะพวกเทพารักษ์เนี่ยเราถ้าเราใครมาเล่าเราก็ไม่เชื่อเราไปเห็นเองกันจริงเชียวว่าสิ่งพวกนี้มันจะเกิดขึ้นได้มันเป็นของอัศจรรย์ได้แต่ของพวกนี้จะอยู่กับสิ่งที่เป็นธรรมชาติจะไม่อยู่กับสิ่งที่เจริญพวกเทพารักษ์ในถึงว่าที่ไหนเยือกเย็นที่ไหนมีป่ามีถ้ำที่นั่นจะมีเทวดามีอะไรอยู่มากเพราะธรรมชาติมันสิ่งทำให้เกิดสิ่งพวกนี้อยู่ได้แต่ที่ถ้าทำเป็นวัตถุเจริญแล้วทุกวันนี้ทำไมคนเราจึงไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าวัตถุมันเจริญมากขึ้นพวกเทวดาทั้งหลายก็หนีร่นไปหมดจะไม่อยู่กับสิ่งวัตถุเจริญดังนั้นพระสมัยก่อนถึงต้องอยู่ป่าอยู่ถ้ำปลูกป่าอยู่อะไรเงี้ยนี่เราไปเห็นอ๋อเทวดามีอยู่ได้กับธรรมชาติบันดาลให้เป็นธรรมชาติคือมันได้ให้น้ำไหลเต็มห้วยเราต้องเดินข้ามห้วยขึ้นไปไม่มีน้ำลงมาน้ำเต็มเขาแสดงให้เราดูเราไม่เชื่อก็ต้องเชื่อถ้าเราไม่ไปเห็นด้วยตาเราก็ไม่เชื่อสิว่าธรรมชาติมันเป็นไปได้เข้าบันดาลได้แต่คนเราจะไปค้นหากันพบทำไมแต่นั้นเองของบางอย่างก็เป็นไปได้แต่นั้นปู่ย่าตายายเมื่อก่อนเขาเจอยิ่งกว่าเราเขาเจอความจริงยิ่งกว่าเราเขาเจอจากสิ่งที่ไม่เห็นตัวถึงวิญญาณกันได้เข้าถึงวิญญาณกันได้เพราะอะไรเพราะเขาวิญญาณของเขาละเอียดเขาก็เข้าถึงวิญญาณละเอียดได้คนสมัยนี้วิญญาณมันหยาบก็เข้าถึงวิญญาณละเอียดไม่ได้จะไปพิสูจน์เทวดาวิญญาณละเอียดได้ไงจะไปพิสูจน์วิญญาณละเอียดได้ไงเพราะตัวเองมันวิญญาณหยาบวิญญาณมันติดอยู่กับวัตถุเจริญหมดก็ไม่สามารถจะไปพิสูจน์วิญญาณละเอียดได้คนสมัยก่อนเขาวิญญาณละเอียดใช่ไหมเขาก็สัมผัสกับวิญญาณละเอียดทันทีก็เป็นเรื่องจริงอย่างนี้ทำไมพวกสมาธิจึงเชื่อก็พวกสมาธิเขานั่งจนวิญญาณละเอียดจนเขาไม่ฟุ้งซ่านอะไรเขาก็ไปสัมผัสกับวิญญาณได้เขาก็เชื่อว่ามันมีจริงเทวดามีจริงบาปบุญมีจริงสวรรค์นิพพานมีจริงเพราะใจเขาละเอียดไอ้ที่เราไม่เชื่อเพราะใจเราหยาบใช่ไหมเรามันไม่เชื่อมันคัดค้านอยู่มันไม่เห็นจริงเพราะอะไร

เราไม่ได้ฝึกใจความเชื่อหลายๆอย่างที่เป็นสิ่งทำความเห็นหลายๆอย่างที่ทำให้เราเชื่อถ้าเราไม่เห็นเราก็เชื่อไม่ได้สิ่งพวกนี้เพราะของเขาเล่าว่าเพราะเรายังไม่เห็นเขาเล่าว่าเป็นอย่างนั้นก็เล่าเป็นอย่างนี้เราไม่เห็นเราจะเชื่อได้ไงพุทธเจ้าก็ไม่ให้เชื่อของที่ไม่เห็นอีกถ้าเชื่อกลายเป็นคนงมงายพอเราไปเห็นจริงใช่แล้วแต่ก่อนเราไม่เชื่อพอเราเห็นเราก็ยอมรับว่าจริงคือเชื่อสิ่งที่พิสูจน์ได้ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็ถือว่าเชื่อไม่ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ก็เช่นเดียวกันต้องเชื่อสิ่งที่พิสูจน์ได้สิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ถือว่าไม่ใช่ของหลักวิทยาศาสตร์อย่างพุทธเจ้าค้นหานิวเคลียร์ได้พุทธเจ้าค้นหานิวเคลียร์ได้เป็นคนแรกพุทธเจ้านั่งสมาธิทำจุดศูนย์กลางกายได้เท่าเข้าถึงพระนิพพานได้คือจุดนั้นจะเมตตาคนทั้งโลกเลยจะเมตตาคนทั้งโลกจะมีความสุขที่สุดคือเข้าจุดศูนย์กลางเขาเรียกว่านิวเคลียร์นิวเคลียร์แปลว่าจุดศูนย์กลางพระเจ้าเข้าถึงนิวเคลียร์ก่อนที่สุดในโลกตัวที่สุดตอนหลังนี่ไอน์สไตน์เนี่ยมาค้นนิวเคลียร์พบแมลงธาตุต่างๆสสารต่างๆเนี่ยเอามารวมเป็นจุดนิดเดียวเป็นจุดศูนย์กลางได้จะมีพลังมหาศาลจะมีพลังที่จะไปทำดินน้ำไฟลมพลังที่จะรักษาโรคได้พลังนิวเคลียร์เนี่ยถ้าใครทำได้ค้นหาได้จะมีพลังมากที่สุดในโลกไอน์สไตน์มันคิดทางโลกได้ค้นหานิวเคลียร์ได้เป็นคนแรกแต่ตอนหลังเขาศึกษาเรื่องพุทธศาสนาไอน์สไตน์ยอมรับว่าพุทธเจ้าเนี่ยเก่งจริงๆค้นหาธรรมชาติได้ก่อนคนอื่นพุทธเจ้าสามารถค้นสสารต่างๆได้ก่อนคนอื่นรู้เซลล์ในร่างกายหมดเลยรู้เซลล์ในร่างกายทุกสัดส่วนว่ามีเซลล์ในร่างกายนี่มีอะไรตั้งแต่ผมขนเล็บผนังเยื่อม้ามพังผืดตับไตไส้พุงพุทธเจ้าค้นเซลล์ในร่างกายได้ก่อนไอน์สไตน์ต้องหลายพันปีแล้วก็ค้นนิวเคลียร์ได้คือจุดศูนย์กลางมีพลังมากพุทธเจ้าจึงมีพลังมากเพราะท่านคนได้ก่อนคนอื่นตอนหลังไอน์สไตน์มาค้นพบจึงรู้ว่าพุทธเจ้ามาก่อนแล้วพุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์นี่เพิ่งจะค้นพบจึงได้ยอมรับยอมรับพุทธเจ้าแต่นิ้วเคลียร์ของพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมะอันเมตตามหาศาลที่ใครนำไปใช้แล้วโลกจะสงบสุขไม่ลบลาฆ่าฟันกันแต่นิวเคลียร์ของไอน์สไตน์นั่นคือเป็นพลังของทิฏฐิที่ทำให้คนแตกแยกกันทำให้คนเห็นผิดทำให้คนหลงตัวเองทำให้ต้องลบลาฆ่าฟันกันตายกันเพราะคนทางโลกจึงนำไปผิดทีนี้ผลใจมันแย่ลงโมโหโทโสง่ายฆ่ากันง่ายเกลียดกันง่ายโกรธกันง่ายเหลือเกินเข้าใจไหมนักเรียนเข้าใจไหมฮะเข้าใจเราไปทำได้ไหมได้ใช้กี่เปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์เดียวต้องเอา 100% หนึ่งไม่ใช่ไปนั่งเสียงขู่ต่อนะของดีไม่เอาเนาะเอาไปที่เป็นผู้หญิงดีนะดีที่สุดผู้หญิงเนี่ยเหมือนดอกไม้ใช่ไหมผู้หญิงเนี่ยเหมือนดอกไม้ดอกไม้ก็มี4ประเภทประเภทหนึ่งหอมดอกหอมแล้วก็สวยด้วยดอกไม้ประเภทหนึ่งหอมและสวยด้วยดอกไม้ประเภทที่หนึ่ง number one หอมและสวยด้วยจะหายากใช่ไหมจะหายากแต่ดอกไม้ประเภทที่สองไม่สวยแต่หอมนัมเบอร์ทูไม่สวยแต่หอมใช่ไหมก็หายากแต่ก็พอหาได้
ต่เขาไม่ใช่หาง่ายนะคนไม่สวยแต่นิสัยดีหน้าตาไม่สวยแต่นิสัยดีก็หายากสวยนิสัยดีด้วยหาได้ไหมสวยด้วยนิสัยดีด้วยหายากนะแล้วก็ไม่สวยแต่นิสัยดีดอกไม้ไม่หอมแต่ว่าดอกไม้หอมแต่ไม่สวยแล้วก็ดอกไม้ประเภทหนึ่งสวยแต่ไม่หอม number tไม่สวยแต่สวยแต่ไม่หอมสวยไม่หอมอะแล้วไม้ประเภทหนึ่งสวยแต่เหม็นมีไหมสวยแล้วก็เหม็นด้วยไม่คนสวยนิสัยไม่ดีสวยแต่นิสัยไม่ดีจริตเกียจคร้านไม่ดีเป็นคนนิสัยไม่ดีเลยสวยดอกไม้สวยแต่ไม่หอมสวยแล้วเหม็นเนี่ยเขาเรียกคนสวยนิสัยไม่ดีดอกไม้ที่สวยแล้วเหม็นตอนนี้อีกประเภทหนึ่งไม่สวยแล้วก็เหม็นด้วยอุตภิษเนี่ยใช่ไหมไม่สวยแล้วเหม็นด้วยไม่สวยแต่นิสัยไม่ดีอีกโหคนนี้ขายไม่ออกเลยดอกไม้ประเภทนี้มีแต่พวกโยนทิ้งเท่านั้นเองใช่ไหมผู้หญิงประเภทที่ว่าตัวเองไม่สวยและนิสัยหยาบคายด้วยพูดจาหยาบคายนิสัยประพฤติตัวไม่ดีด้วยเพราะไม่สวยแต่นิสัยไม่ดีไอ้นี่ดอกไม้ที่ไม่มีใครต้องการเลยผู้หญิงอยู่ในลักษณะนี้ทั้งหมดตัวแรกแต่ใครจะอยู่ในประเภทดอกไม้ชนิดไหนใช่ไหมผู้หญิงที่โชคดีคือสวยแล้วก็นิสัยดีด้วยนั้นคือคนมันคนนั้นมีบุญมาเกิดบารมีเก่ามาแล้วบางคนไม่สวยนิสัยดีนั่นก็คนมีบุญไอ้คนที่สวยแต่นี้สวยแล้วเหม็นไอ้คนคือว่าดอกไม้สวยได้ไม่หอมอันนั้นก็มีบุญแต่มันบุญไม่สมบูรณ์ดีบ้างชั่วบ้างทำบุญไม่เต็มแล้วไอ้สวยแล้วก็เหม็นอย่างนี้เรียกว่าทำบุญแบบประเภทดีมึงดีครึ่งชั่วครึ่งหนึ่งก็ยังดีไอ้อย่างที่ไม่สวยแล้วก็เหม็นทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ทำดีอะไรเลยแต่สิ่งพวกนี้ถ้าบุคคลเราดอกไม้นี่พัฒนาไม่ได้แต่ว่าคนเราพัฒนาได้คนสวยรู้ตัวว่านิสัยไม่ดีก็พัฒนาให้ดีได้คนไม่สวยนิสัยไม่ดีก็พัฒนาให้ดีได้แต่ถ้ารู้ตัวนะถ้าไม่รู้ตัวก็ต้องไปตามจริตตัวเองแก้ไม่ได้ดอกไม้ของคนแต่สามารถจะแก้ได้ที่นิสัยที่ธรรมะธรรมะก็สามารถแก้นิสัยดอกไม้ของคนได้ทุกคนใครไม่อยากเป็นดอกไม้ประเภทที่สามที่สี่ใช่ไหมอยากเป็นดอกไม้ประเภทที่หนึ่งใช่ไหมใช่ต้องทำบุญต้องสวดมนต์นั่งสมาธิต้องไม่ขี้โกรธจึงจะเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเพราะศีลธรรมเป็นของหอมทวนลมคนดีเนี่ยอยู่ที่ไหนใครก็รู้ไม่ต้องไม่หอมไปตามลมหอมทวนลมแต่ดอกไม้นี่หอมตามลมถ้าทวนลมหอมไปไม่ขึ้นสวยๆอย่างไรหอมยังไงก็หอมไม่ขึ้นทวนลมแต่คนเรานี่คนดีนี่หอมทวนลมอยู่ไกลแสนไกลคนก็รู้จักคงไม่มีใครอยากเป็นประเภทอุตรพิษมั้งใครอยากเป็นไหมให้เป็นให้เป็นก็ต้องทำใจให้ดีต้องหัดสวดมนต์ภาวนาจะได้ไม่เป็นอุตรพิษจะได้เป็นดอกไม้ประเภทที่หนึ่งทั้งสวยทั้งหอมนั่นแหละโลกก็ต้องการ

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

โอวาทของหลวงปู่แหวนสุกิโนแห่งวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีชีวิตอยู่ระหว่างปีพุทธศักราช2430ถึง2528มีคำสั่งสอนของท่านบางตอนที่ได้คัดมาให้ท่านฟังดังต่อไป

เอาใจนี้แหละเป็นผู้รู้เอาใจนี้แหละเป็นผู้เห็นเอาใจนี้แหละเป็นผู้ละเอาใจนี้เป็นผู้วางให้ปฏิบัติกายวาจาใจนี้ให้แข็งแรงกายนี้ก็ออกไปจากใจนี้แต่ให้พิจารณากายนี้ให้รู้แจ้งใจนี้ก็ให้รู้แจ้งใจนี้เป็นตัวเหตุเอาใจนี้แหละเอาใจนี้วางเอาใจนี้ถอนถอนทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละถอนกิเลสก็เอาใจนี้ถอนถอนอยู่ที่ใจนี้แหละละอยู่ที่ใจนี้แหละเวลากิเลสมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นทางกายเกิดขึ้นทางวาจาเกิดขึ้นทางใจรู้ทันมันเดี๋ยวนี้มันก็ดับไปเดี๋ยวนี้แหละตัวสติมันปกครองอยู่เสมอถ้ามีสติอยู่ทุกเมื่อมันบ่ได้คุ้มมันละครั้นเกิดขึ้นรู้ทันมันก็ดับรู้ทันก็ดับรู้ทันก็ดับคิดผิดก็ดับคิดถูกก็ดับพอใจไม่พอใจก็ดับดับลงทันทีที่ตัวสติ

ให้ภาวนาเอากายเป็นมรรคเอากายเป็นผลจงพากันละอุปาทานทั้งห้าอนิจจังทั้งห้าทุกข์ทั้งห้าอนัตตาทั้งห้าละรูปธรรมนามธรรมนี้วางได้มันก็เป็นธรรมนั่นแหละวางไม่ได้มันก็ยึดเอารูปธรรมนามธรรมเป็นตัวเป็นตนมันก็เป็นธรรมเมาอยู่นั่นเอง

ทำให้เกิดสงครามต่อสู้กันเกิดก็เพราะกามรักก็เพราะกามชังก็เพราะกามกามกิเลสนี้อุปมาเหมือนแม่น้ำทานน้ำน้อยใหญ่ไม่มีประมาณไหลลงสู่ทะเลไม่มีเต็มฉันใดก็ดีกามตัณหาที่ไม่พอดีภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นแหล่งก่อทุกข์ก่อความเดือดร้อนไม่มีที่สิ้น

เวลาปฏิบัติจริงนี่กิเลสมันมาได้ทุกทิศทุกทางใจนี้สำคัญเหตุมันเกิดจากใจนี้ตั้งสัจจะจริงกายจริงวาจาจริงใจอย่าหลงไปตามเขาตามอารมณ์ละทิ้งความที่เกิดขึ้นทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายสมบัติของเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหมดนี้เป็นที่ตั้งของทานเป็นที่ตั้งของมรรคเป็นที่ตั้งของพระนิพพานจงละและวางให้เป็นพุทโธละวางหมดก็เป็นสุขปล่อยวางก็สบาย

ภาวนาเอาพุทโธเป็นมรรคเอาพุทโธเป็นอารมณ์ของใจเอาพุทโธให้มันแน่วแน่ไปเวลาภาวนาไปนานๆทุกขสัจจะเกิดขึ้นเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวพิจารณาเข้าไปทุกทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นนี้เจ็บหลังเจ็บเอวมันก็เกิดขึ้นนี้ง่วงเหงาหาวนอนมันก็เกิดขึ้นนี้ให้น้อมเข้ามาสู่ใจพิจารณากายพิจารณาใจของเฮานี้ให้มันสว่างสวยเอาพุทโธเป็นมรรคเป็นอารมณ์ของใจมีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นอารมณ์ของใจอย่าให้มันเป็นธรรมเมาคิดเมาอ่านเมาอดีตเมาอนาคตมันใช้การไม่ได้หนาะนินทาสรรเสริญเกิดขึ้นมาหมักเอาไว้ในใจมันเดือดร้อนหนาสิ่งทั้งหลายมันเกิดจากเหตุตาเป็นเหตุหูเป็นเหตุจมูกเป็นเหตุลิ้นเป็นเหตุกายเป็นเหตุใจเป็นเหตุเหตุเหล่านี้สำคัญเหตุตาหูเหล่านี้แหละมันผิดรูปเสียงเกิดขึ้นมันก็ไปรักบ้างชังบ้างเมื่อเกิดความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นก็นำออกเสีย

การบำเพ็ญจิตให้สงบจนเกิดกำลังแล้วก็ไม่ควรที่จะทำความสงบอย่างเดียวเพราะถ้าทำแต่ความสงบไม่พิจารณาทุกขสัจก็จะเป็นเฉพาะฌานซึ่งก็จะเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิผิดไม่พ้นทุกข์ต้องพิจารณาทุกข์จึงจะพ้นทุกข์คือต้องใช้กระแสจิตที่เป็นกำลังอันเกิดจากความสงบนั้นมาพิจารณาเพราะกระแสจิตนี้ได้รับการอบรมจากสมาธิแล้วเป็นกำลังมหาศาลซึ่งไม่ควรนำไปใช้ทางอื่นเสียควรใช้พิจารณาตัวทุกข์คือร่างกายนี้ให้เห็นชัดเจนจนกระทั่งเกิดนิพพิทาญาณคือความเบื่อหน่ายเจริญให้มากกระทำให้มากญาณเกิดขึ้นจนกว่าจะแก่รอบหลวงปู่มั่นภูริทัตโต

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก่อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นก่อนอบน้อมหลวงปู่ทั้งวันก็ดีหลวงพ่อท่านน้องก็ดีหลวงพ่อเกื้อนก็ดีพระเทนานุเทระเพื่อนสายธรรมิทั้งหลายขอนอบน้อมแต่กายพระนามวจีพระนามมโนพระนามขอนอบน้อมพระไพรินก็ดีที่เป็นเจ้าวาดในสถานที่นี้ก็ดีก็ขอให้เจริญสุขญาติโยมที่เราได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ถือว่าใกล้ปีใหม่ก็มาแล้วก็ยังได้มาปฏิบัติธรรมกันนี่แหละท่านบอกว่าเราจะเอาอะไรไปได้ก็อยู่ในโลกนี้อยู่ข้างนอกทุกคนเยอะเหลือเกินทุกจรไปจรมาก็พออยู่แล้วทุกที่เกิดมาเนี่ยมันน่าสงสารมากที่มนุษย์เกิดมาที่ลำบากเกินแต่อายุหากินก็พอแล้วยังมาเข็นฆ่ากันประจำวันอีกเวียดเพียนกันทุกคนทุกแห่งถึงว่าความตายความที่เอาตัวรอดนี่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างในก็อยากออกอยู่ข้างนอกก็อยากเข้า แล้วเข้ามาแต่จริงไม่ได้บางทีก็เรื่องไม่มีก็อยากใครมีเรื่องตาลพัดจะพูดนั่นแหละถึงว่าปากนี่สำคัญเหลือเกินนั่นแหละมันทำให้มนุษย์ปริญญาก็ตีกันโหดเทียมอมยิตกันสารพัดนั่นแหละถึงบอกว่าอยู่ไม่เป็นสุขถ้าไม่รู้จักปฏิบัติธรรมไม่รู้จักเอาตัวมากัดเกาติดใจให้พ้นทุกข์ได้เนี่ยสารพัดที่มันจะเกิดในประจำวันตัวโลกกันมา มีถ้าไปรู้โลกมันมากนะมันเบียดเบียนกันอย่างที่หนึ่งเลยแต่ว่าครูอาจารย์บอกว่าสัตว์โลกเบียดเบียนกันอย่างที่หนึ่งเลยพันนิพันเขาลบกันนั่นแหละไปตามคิวไปตามเพศวัยนั่นแหละแกไปสวรรค์ก็ยังดีแล้วไปอยู่บนสวรรค์ก็ยังมีความสุขกว่ามนุษย์มากนั่นแหละพอปฏิบัติมากมากพอแก่เขาไม่อยากมาเกิดแล้วมันเวียดเวียนกันที่หนึ่งเลยแต่ว่าพอทำไปทำมาก็พอเมียกันก็คุยกันไม่รู้เรื่องไอ้ของมึนเมานี่มันทำให้เปลี่ยนใจคนกินกันเข้าไปกินกันให้ตายนั่นแหละลูกพ่อแม่ห้ามไม่ได้ครูบาอาจารย์ห้ามไม่ได้ไอ้สังคมฮะไอ้สังคมไอ้ทั้งหลายทั้งนั้นสังคมนั่นแหละถึงว่าฟังนึกดูมันตั้งไรมันตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะไอ้เรื่องพวกนี้แต่ทีนี้เขาไม่ได้บอกไว้เยอะทีนี้มันยิ่งต้มกันไม่ผิดกฎหมายด้วยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่นี่แหละเราชาวพุทธที่เราไม่เมาที่เราไม่มึนเมาเนี่ยมันมีความสุขแล้วจะไปออกไปมึนเมากับมันนั่นแหละพอท่านก็บอกว่าบุญไม่ช่วยบุญไม่เห็นทำอะไรได้ก็เพราะว่ามันไม่ได้เอาบุญเป็นฐานะนั่นแหละไม่ได้เอาบุญเป็นที่พึ่งไม่ได้เอาความเป็นจริงนั่นแหละอยู่ด้วยความรูปรูปคำคำนั่นแหละพอเสร็จกินข้าวแล้วก็เอาแล้ว

ตำรวจก็ช่วยไม่ได้แต่มานั่นแหละอะไรก็พึ่งไม่ได้ตีกันลูกเมียก็ตายกันแต่ว่าแล้วพอตายกันก็แล้วก็มาร้องไห้ทีหลังมาเป็นโรคประสาทมึงอะไรต่ออะไรเพราะมึนเมานี่เองนั่นแหละข้าวไม่อยากจะกินกันนั่นแหละกินกันเพราะว่ามีข้าวไม่มีใครอยากจะกินนั่นแหละมีบ้านไม่มีคนจะอยู่นั่นแหละมีทางไม่มีคนเดินนั่นแหละตอนไม่อยากเดินเดินในทางดีไม่อยากเดินนั่นแหละถึงว่าเป็นอย่างนี้แหละวันนี้ไปงานศพของคุณโยมสนทอนยิ้มแย้ยิ้มแย้มพิกุลนั่นแหละครับลูกเก่าก็ทำความดีทำมาหากินตายแล้วก็พอตายแล้วก็มาช่วยกันไปที่วัดบ้านกล้วยไปเผาศพพ่อกันทำบุญแต่ลูกสาวนี่ทำบุญตลอดก็พ่อก็ชวนพ่อเข้าวัดกันนั่นแหละเขาเดินถูกทางก็ทำให้มีความสุขครอบครัวตระวงตระกูลใช่ไหมไอ้คนที่ดีเนี่ยมันไม่ก็เอามาออกกันหรอกไอ้สิ่งที่มัวเมาฆ่ากันตายทุกวี่ทุกวันนั่นแหละชอบเอามาออกกันเลยคิดว่าพุทธศาสนาไม่ดีเลยนั่นแหละพุทธศาสนาท่านดีแต่คนไม่ก็เอากันนี่แหละแต่พอเสร็จแล้วก็จึงกลับมาบอกว่านอนตะวันค่ำไม่หลับหรอกฟังธรรมะมันก็ไม่หลับนู่นแหละตีสามนู่นแหละพึ่งอะไรนู่นแหละพอขับไปหลับหน่อยนั่นแหละมันคนแก่เนาะ

ไอ้ดอมก็ไม่อยากไอ้เจ้ตัวกำอะไรต่ออะไรเจ็ดพอกำมันหลับไม่หลับกลางวันมันก็ไม่ค่อยอยากจะหลับนั่นแหละบอกก็ถึงว่าคนแก่หลับเดียวๆก็เป็นทุกข์นั่นแหละ เพราะฉะนั้นนะความดีเนี่ยที่เอามากล่าวว่าจะทำอะไรก็ดีก็พัวเห็นว่าทำถนนหนทางโยมวิกุลอะไรเนี่ยก็

นี่แหละก็ทำให้เขาครอบครัวก็อยู่ดีมีสุขนั่นแหละยังได้เอื้อเฟื้อคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละคุณพ่อคุณแม่ก็ป่วยนะรักษากันนั่นแหละจึงว่าความดีเนี่ยที่หาได้ยากเห็นมาหาได้ยากคนดีที่ไม่เคยมาเอ่ยกันวันถึงว่าไอ้นักข่าวไอ้

มันถึงว่าไอ้นักข่าวไอ้หัวหน้าก็มันก็ไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิอะไรหรอกความจริงอะความจริงเนี่ยมันดีประเทศนะพวกคนอยู่คนอาศัยอยู่เนี่ยมันกินแต่เหล้ากันเมายากันนั่นแหละเด็กๆก็ยังไม่อยากจะนอนบ้านตีหนึ่งตีสองก็ยังไม่อยากจะนอนไปหาเรื่องก่อนไปฆ่ากันตายแล้วก็ค่อยกลับนั่นแหละวิ่งหนีมันจะหนีไปไหนอ่ะมันไปแอบที่ไหนอ่ะมันแอบไม่ได้แล้วมันไม่มีป่ามันโทรศัพท์ไปโทรอะไรต่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็จับได้ไปลักขโมยก็ไม่ได้มันก็จับได้หมดแต่ว่านี่แหละถึงว่าทำความดีดีกว่าทำความไม่ดีมาสู่ควงตระกูลแล้วก็อยากจะหาคนดีแต่ก็ไม่ได้ลูกหลานเลยอะไรต่ออะไรนี่แหละสังคมวัฒนธรรมไม่เอามาว่าแสดงกันเท่าไหร่ในวิชาการอะไรต่ออะไรออกไปจากโรงเรียนหมดทีนี้ก็เอาแต่เต้นแต่ลำกันตอนนั้นแหละนั่นแหละพอโตขึ้นก็ได้วิชาร้องลำไปตอนนั้นเองแต่มันก็เลยคิดว่าไม่มีความสุขอะไรพอนั้นเบียดเบียนกันโกงกันนั่นแหละโกงอย่างที่หนึ่งเลยนะนั่นแหละถึงว่าพูดไปก็แค่นั้นแหละแต่ว่าตอนนี้โกงกันนั่นเองนั่นแหละที่เอารัดเอาเปรียบกันก็เลยนั่นแหละทีนะปีนี้ท่านตุพละปะละเลยปะละกาเลยนี่ที่ว่ามืดกลางวันเนี่ยมันยังไม่มืดนั่นแหละมันไปมืดทางหนังนั่นแหละ ถ้ามืดเลยนี่ไม่ดีเลยขนาดหลวงพ่อบอกว่าถ้ามืดเนี่ยไม่ดีบ้านเมืองดีมันยังคลายนั่นแหละทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นนะโลกเราที่ว่ามันร้อนเข้ามันแรงเข้ามันโดดเตี้ยมไฟมั่งน้ำมั่งท่วมมั่งไฟไหม้อะไรต่ออะไรเนี่ยดูกันทุกวันตัวโลกเห็นไหมทีนี้พวกเราตะตานกันไม่อยู่ความดีเนี่ยมันจะต้านยังไงล่ะทั่วโลกเรื่องของมันเดอะเรื่องของยุคเก่นเนี่ยใช่ไหมพระอาลันก็ล่วงลับไปเรื่อยใช่ไหมน้อยลงน้อยลงก็ทุกวันนั่นแหละถ้าทำยากนะกว่าจะได้ถึงขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าโสดาบันนี่ก็ขอให้ได้ไปเถอะ

อย่าไปดูถูกเลยนั่นแหละแค่รักษาศีลไม่เอาเรื่องกับใครนี่ก็ยังดีแล้วนั่นแหละให้นี่แหละสังคมที่คนเราไม่รู้จักที่จะช่วยได้อย่างไรเกิดมาเนี่ยว่าถ้าเอาวงตระกูลให้มีความสุขกันทุกคนทุกคนเนี่ยทีนี้ก็เห็นว่ามันนึกดูว่าเบียดเบียนกันมากกว่าที่จะหันหน้าเข้าหากันเนี่ยยากนะอย่าให้มันเป็นมากเข้ามากเข้าเลยนั่นแหละเพราะว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยถ้าแก้ให้ครอบครัวไปรอดปลอดภัยเนี่ยกันทุกวันทุกวันเนี่ยสังคมก็ดีขึ้นแต่ว่าก็เดี๋ยวนี้ยิ่งข้าวของแพงขึ้นอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เลยเครียดกันว่ากันเข้าแต่ว่าสารพัดที่โรงงานหยุดกันเป็นร้อยๆลงก็ว่าได้ข้างนอกแต่ว่าเครียดเวียกลับบ้านถ้าจะไม่มีค่ารถกลับต้องคนเห็นใจก็ช่วยกันเรียรายกันมึงอะไรมึงเอากลับรถเครื่องกลับบ้านต่างจังหวัดอะไรต่ออะไรไม่มาเนี่ยนั่นแหละหางานทำไม่ได้อะไรต่ออะไรกันนี่แหละโลกมันวิปริตไปเรื่อยแรงมากเข้าน้ำไม่พอใช้อะไรต่ออะไรเปิดมามากก็ไม่ได้นั่นแหละเห็นว่าทีนี้ก็มันอยู่อย่างแลนแคนกันจริงๆนั่นแหละสังคมที่มนุษย์เนี่ยทำเข้าไปทำเข้าไปไอ้ที่ทำก็ทำจนไม่หมดพวกเขาเรากาก็หมดแต่ว่านั่นแหละไอ้ยังไม่รวยไอ้จนก็จนกันไปนั่นแหละทีนี้แรงเข้าแต่มีทั้งกักมีทั้งเก็บธรรมชาติเห็นว่าบางปีก็มามากก็จนมนุษย์ไอ้นั่นไม่ไหวนั่นแหละเลยปิ่นน้ำท่วมไฟไหม้อะไรต่ออะไรเงี้ยตัวโลกสงครามมึงอะไรมึงอิตาเลียมึงอะไรมึงเห็นไหมมนุษย์จะเอาอะไรไปนั่นใช่ไหมนี้จะไปสงครามไปอยู่ทั้งประเทศอื่นดีอะไรต่ออะไรเขาให้ไปง่ายๆก็ดีเขาก็รับไม่ไหวนั่นแหละผู้คนอดอยากหนีไปสงครามกันนั่นแหละนี่แบบที่ว่ามนุษย์ที่ว่าดีเหลือเกิน
มันก็ยังเวียดเวียนกันนั่นน่ะที่ไม่อยากมันได้แต่ไม่มีเลยจะยิ่งดีใช่ไหมนั่นน่ะจึงเป็นเรื่องอาหารไปช่วยได้นะถ้าเมืองไทยเป็นอีกอะไรอีกอุทกภัยนี่ก็ทำให้เดือดร้อนมากเก่านั่นแหละแล้วเราจะสู้ไหวนั่นแหละแรงขึ้นมาอีกนี่แหละออกไปใกล้เจ็บเวียดเวียนกัน นี่ถึงว่าพุทธองค์ว่าที่บอกว่าไม่มีโรคไม่มีภัยนี่แหละไม่มีอันตรายนี่แหละอยู่ด้วยความผาสุกเนี่ยมันไม่เอาหรอกมนุษย์อยู่ผาสุกมันนานแล้วนั่นแหละตั้งแต่โตโคไตมาอยุธยาเนี่ยทีนี้พวกเราเนี่ยยังไม่ตายเนี่ยจะเห็นอีกเยอะแต่ไปรู้เรื่องของข้างนอกใช่ไหมนี่แหละถึงว่าพวกเราเบียน้อยหอยน้อยนี่แหละเก็บเล็กผสมน้อยรู้จักตั้งบุญรู้จักทำกุศลเนี่ยยังดีไอ้บางคนมีก็ไม่อยากจะทำมีก็อยากจะไปเล่นกันหมดการพนันขันต่อเลยก็เลยคิดว่าบุญกุศลเนี่ยไม่มีนั่นแหละก็เลยคิดว่าทางนี้แหละมันดีแล้วเวียดเวียนซึ่งกันและกันเวียดเวียนกันทั้งพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนั่นแหละจึงว่ามีความสุขแก่เดียวๆทุกร้อนยาเสพติดไม่มีหมดใช่ไหมไอ้ที่เขาว่าให้ทำกับไม่ทำไอ้ที่ไม่ให้ทำกับทำนั่นแหละมันวิปริตใช่ไหมถึงว่าไหนจะเห็นว่าไปเยี่ยมญาติแล้วคงเวียนมาหลับในไปจนเราเสาไฟทีนี้มันไม่หักต้นเดียวมันหักสิบประต้นโอ้สลบไปแล้วพอตื่นขึ้นมารู้เรื่องสลบไปอีกเลยน่าควรไหมนั่นแหละไม่รู้จักปัญญาปัญญังขับแล้วหลับนั่นเนี่ยทีนี้ประกันก็ไม่ได้ประกันแล้วก็หมดอะไรก็ไม่ได้ประกันเลยสักอย่างเลยโอ้แย่เลยนี่นะถึงว่าใจรถใจถนนเนียนว่าทุกคนประมาทพลาดพังไม่ได้ถึงกายเลยถึงนั่นแหละไปกล้ากันเบียดเบียนกันรักมาก
มันเคยฆ่ากันมนุษย์ไม่ฆ่ากันมันก็ผิดมนุษย์ไปนั่นแหละแต่มานั่นแหละมันเจิงให้คนดีๆก็ปวดหัวระแวงไปด้วยถ้าเราไม่เข้าวัดเราไม่ฟังธรรมไม่ถือศีลยิ่งไปกันใหญ่นั่นแหละเราอยากจะมาอยู่อีกเหลืออยากจะมาเกิดอีกเหลือนั่นแหละต้องตามตัวเราแต่ได้อะไรได้ลมหายใจไปวันวันหนึ่งนั่นเองพอตายแล้วสมบัติก็อยู่กับโลกนี่แหละกองอยู่กับโลกใช่ไหมนั่นแหละไม่มีใครเอาไปได้แต่ตอนอยู่นี่มันใหญ่ครับฟ้ามันใหญ่ถ้าจนอยากจะอยู่คนเดียวในโลกเลยก็ว่าได้นั่นแหละชวนกันอะไรกันให้เวกกันอะไรกันนั่นแหละไม่รู้ว่าจะเอาใครดีนั่นแหละใช่ไหม มันดีแต่คนเดียว มันดีแต่จนชาติบ้านเมืองก็ไม่อยากเอานั่นแหละศาสนาก็ไม่ต้องเอาให้มันลัทธิอะไรนั่นแหละลัทธิมาจิ้งจอกกสิใช่ไหมลัทธิแบบนี้มันไม่มีหัวมีหางนั่นแหละตายแล้วก็ตายกันนั่นแหละมันทำไม่เหยียดเพียนกันนั่นแหละนั่นน่ะถึงว่าคนเราเกิดมาเนี่ยที่ไปเรียนมาแล้วเรียนแบบไม่รู้เรื่องเรียนแบบกาใหญ่กับเพื่อนนั่นแหละกาเก่งกับเพื่อนนั่นแหละตายแล้วจะเอาอะไรนั่นแหละตายแล้วน่าแก่หมดตัวเดียวก็ปัดไม่ได้พอเด็กขึ้นมาใช่ไหมนั่นแหละเด็กมันรู้เจ็บจนตายปวดจนตายนั่นแหละพอฉะนั้นมาจิ้งจอกมันมาหังด้วนไงมันอยากจะตัวเดียวด้วนไม่ได้ด้วนตัวเดียวอายเขามันต้องให้ไปกัดให้หมดให้มันกัดถางมันให้หมดแล้วก็มันจะได้รอดรั้วมันจะได้ไม่ต้องติดถางก็เลยมันก็ทวนให้มาหังด้วนกันนั่นแหละต้องกับปวดครั้งแรกๆแล้วเรียกว่ามาหังด้วนนั่นแหละคนทุกวันเนี่ยมันจนไม่เอาพ่อเอาแม่มันจนไม่เอาใครพอมันเมาขึ้นมาแล้วพ่อแม่พี่น้องเนี่ยแล้วก็มันนึกว่ามันใหญ่อยู่ในกะลานั่นเองนั่นแหละมันถูกกะลาครอบไว้มันถูกโลกครอบไว้โลกแห่งความเมานั่นเองครอบไว้คนสุดท้ายมันก็ตายอยู่ในโลกนั่นเองแต่มาไม่มีใครเลยที่จะรอดถ้าคนหนึ่งเกิดมารู้อย่างนี้ไม่มาเกิดจะดีกว่าหลวงปู่นั่นพูดดี

นี่นะโดยอย่างนี้ไม่มากูไม่กูรู้ว่าต้องตายเนี่ยกูไม่มาเกิดดีกว่านั่นแหละเกิดแล้วเป็นทุกข์นั่นแหละแต่ก็พูดเล่นๆนะให้คนขำๆนะคนเราเนี่ยมีทีเด็ดนะหลวงปู่ตั้งๆนั่นแหละท่านจะพูดหรือไม่พูดตอนนั้นเองเพราะฉะนั้นนะคนเราเนี่ยนึกว่าสามสี่สิบแล้วหรือว่าจะไม่ตายบางทีมันไม่ถึงแล้วยุคเนี่ยมันไม่ถึงห้าสิบหกสิบตายแล้วมันเกิดมาพศ2500ลงมาเนี่ยมันตายเร็วเข้านั่นแหละสมัยก่อนยัง670นะอย่างก็เราเนี่ย72นะถือว่าเลยตายมาแล้วเลยตายมาแล้ว60ก็ตายกันแล้วนั่นแหละเห็นไหมไอ้คนสมัยนี้มันตายเร็วเข้าไปจน13ปีก็ตายกันแล้วรีบตายนะเกิดมาเอาแว่มาก็อยากจะได้นั่นนะพูดตายก็อยากจะได้ยามาฮ่าโตโยต้าไปนู่นแล้วใช่ไหมพอมันไม่ได้เอาแว่บอกมาแม่ขอสตังค์พันจังหรือว่านั่นแหละแจกทานเนี่ยมาพระเวสสันดรแจกทานนั่นแหละเดือนนี้พอมันเอารถไอ้นั่นก่อนจะเจอลิงก่อนเด็กๆพอโตขึ้นมามันจะเอารถบิ๊กไบค์มั่งอะไรมั่งจะมาแข่งกันตายนั่นแหละนั่นแหละเสียทรัพยากรนั่นแหละแล้วก็บอกว่าต่อไปอ่ะคนชราจะมากเข้านั่นแหละคนชราเหมือนล้นประเทศนั่นแหละไอ้คนเด็กๆมันรีบตายกันซะอีกนั่นแหละใช่มั้ยมันจริงนะมันทุกวันเนี่ยลองดูนะมันเข้าวัดกันสักกี่คนถ้ามันไม่ครูโรงเรียนไม่บังคับมามันก็ไม่มานั่นแหละจึงว่าถ้าลุงพ่อถนองจึงนำล่องว่าไงแท็กซี่คุณธรรมคุณครูคุณธรรมรถเครื่องคุณธรรมรถตู้คุณธรรมอะไรก็ไปกันทิพย์ล้อนั่นแหละแต่ว่าแค่มีคุณธรรมทีนี้มันเมาขึ้นมามั่งเหนื่อยนั่นแหละตาละพัดอะที่เวียดเวียนกันแต่มานี่อ่ะเพราะเกิดจากความเครียดเกิดจากความเห็นแก่ตัวกันเข้าคอคิดว่าไม่เป็นไรอ่ะแต่มันทำก็แล้วไปเสียเวลาเลี้ยงลูกเมียนั่นแหละแต่มาทำไปทำมาผู้หญิงจะต้องขับรถเองอะไรเองผู้ชายกลายเป็นต้องเลี้ยงลูกพอมันดุกันเหลือเกินมันหงุดหงิดกันเหลือเกินไม่เป็นอดทนนั่นแหละทำไปทำมาจะกลับ

ตะกับตะเข็บกันนั่นน่ะผู้หญิงต้องทำงานหนักขึ้นไปอีกนั่นน่ะ เปลี่ยนกันดีมันไม่มีลูกผู้ชายไม่มีลูกก็แล้วมันเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถึงว่าให้มันนึกตัวว่าสังคมแม้กระทั่งพระเจ้าก็ยังต้องอดทนให้มากนั่นแหละปฏิบัติให้มากใช่ไหมไปถึงพระเจ้าก็จะน้อยลงนั่นน่ะน้อยลงน้อยลงวันหลังก็เหลือแต่ผ้าเหลืองง่อยหูเท่านั้นเองแต่ว่าไม่มีแล้วโอ้ถึงขนาดนั้นน่ะมันอุปมาไม่มีคนบวชนั่นน่ะแต่มาแต่ตัวโลกทีนี้ก็มีอินเดียกลับไปอีกแต่มามีทุกศาสนาไปช่วยเหลืออินเดียมีวัดมีวาให้เจริญขึ้นมาอีกแต่มาด็อกเตอร์เอเมก้าก็เป็นคนนำล่องไว้ทีนี้ก็คนก็ดูถูกมีแต่จนๆทีนี้ก็คนรวยก็เยอะขึ้น ทีนี้ก็ทุกศาสนาเลยไปทุกประเทศเลยเป็นชาวพุทธก็มาสร้างวัดกันในอินเดียสวยงามขึ้นมาอีกแต่ในใจมันใจเหี่ยวแห้งลงแต่มันไม่มีใครจะสนับสนุนแต่มาก็ยังดียังให้ไปเบิกบานที่หลวงพ่อขนองไปเผยแพร่ครั้งแรกเจดีย์มันสว่างจะดีสว่างก็บอกว่าเขาเห็นกันว่าพุทธายาเป็นเงาลอยขึ้นไปสูงแล้วก็รัศมีพุ่งไปทั้งว่าเป็นร้อยร้อยเป็นร้อยร้อยว่าร้อยร้อยเมตรนั่นแหละแต่มาไปไกลทีนี้ก็หลวงพ่อก็ไปแฝงพอดีเขาได้เห็นกันเขาได้เขาถ่ายรูปเอาไว้เขาถ่ายรูปไว้ได้นั่นแหละก็บอกว่าหลวงพ่อก็เลยบอกว่าต่อไปศาสนาพุทธจะเจริญที่อินเดียอีกนั่นแหละอีกเพราะว่าคนมาเที่ยวกันทั่วโลกกันมาดูความดีที่ล่องลอยของพระทิฏฐะที่ทำเอาไว้จะมาเออมันมีจริงนี่แหละที่ได้แกะกันไว้พระพุทธนี่แหละได้แกะกันไว้ได้เจริญกันขึ้นมาอีกแต่มาเพราะว่าพระเจ้าอโศกทำเอาไว้เยอะนั่นแหละเสาต้อง60ฟุตต้นแค่หักไปเยอะนั่นแหละที่ดีๆเนี่ยมันน้อยมันถูกทำลายกันอะไรกันไม่อยากให้ศาสนาอันนั้นเลยไม่อยากแก้ขึ้นมาอีกเลยนั่นแหละ
ดีว่าทำเป็นหินนั่นแหละแกะเอาไว้ก็เลยได้ทำบุญมั่งมีไม่กี่ต้นเพราะฉะนั้นเอาฝังดินงงหากันไม่เจออะไรต่ออะไรนี่แหละว่าพุทธศาสนาเนี่ยมันโดนจาริษยากันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วเบียดเบียนกันแต่พุทธเจ้าก็อดทนเอานั่นแหละพระอรหันต์ก็อดทนเอาเผยแพร่ภาคีสถานอะไรต่ออะไรเยอะแยะใช่ไหมทีนี้ก็จีนเจอเนี่ยไปแขกกันไว้ตามก็เลยดีนั่นแหละทำไปทำมาเมาเตตุงก็หมดไปก็เอาศาสนาคืนมาอีกนั่นแหละถึงแม้ว่าจะเอาเป็นเปลือกๆก็ยังเก็บไว้คนดีนับถือก็ต่างชาติมั่งอะไรมั่งก็ยังดีกว่าไม่มีเลยในจีนใช่ไหมนั่นแหละถ้าเอาแต่ไอ้ลัทธิไม่รู้เรื่องนั่นแหละลัทธิมาทิมจอกนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นมันไม่เอาอะไรเลยนั่นแหละแล้วมันจะไปเกิดอยู่ที่ไหนอ่ะมันก็เกิดเป็นพวกหมาสิแต่ว่าพอตายไปนั่นแหละมันไม่อยากเกิดเป็นคนมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละแบบพวกเมาเตตุงนั่นแหละคนทุกท้ายมันก็ตายกันหมดลูกเมียนั่นแหละเขาก็ฆ่าเขาไว้เยอะทำไปทำมาเขาก็เอามั่งนั่นแหละไม่ได้มีความสุขอะไรนะพุทธเจ้าท่านดีท่านตายก็มีคนเอากระดูกของท่านไปทุกเมืองทุกประเทศก็ว่าได้นั่นแหละเห็นไหมแม้กระทั่งพระธาตุก็ยังเอาไปกันเนี่ยเอาไปบูชากันกราบไหว้กันคนที่สาสัมผัสได้ก็ดีอกดีใจตื่นอกตื่นใจนั่นแหละเย็นกายเย็นใจนั่นแหละคนที่สัมผัสไม่ได้ก็นึกว่าติงหรือเปล่าน้อนั่นแหละใจว่ามันมีสองคนนั่นเองที่ว่าคุณพ่อคุณแม่มีแล้วก็ไม่มีนั่นแหละมันมีอยู่สองคนคนที่ดีก็ว่าดีนั่นแหละก็ชาติศาสนาเนี่ยเขาไม่ได้ไปเบียดเบียนใครนั่นแหละเขาก็ทำแต่ความดีกันใช่ไหมนั่นแหละเขาไม่ได้มากินเหล้ากันทั้งวีทั้งวันทุกวันเห็นไหมนั่นแหละเขาไม่ได้มาเมาแอมาด่ากันอะไรกันให้เราดูเลยใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่ดีนั่นแหละเป็นอย่างนี้แหละโลกนี้พอมันเมากันขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จักหัวจักหางไม่มีอะไรนั่นแหละคนที่ปฏิบัติธรรมนี่แหละเขากลัวจะมาเกิดอีกเขานิดนึงเขาไม่อยากให้อยู่ในกายใจเขานั่นแหละว่าจะว่าไม่อยากจะว่าใครไงว่าแล้วมัน
มันเกิดทุกข์กับตัวพูดไม่ดีก็ทุกข์พูดดีก็ทุกข์นั่นแหละมันเข้าตัวนั่นแหละแต่ว่านั่นแหละไม่รู้ง่ายง่ายก็กล้าเก่งเมื่อเกินทีนี้เวลาตายมันจะไปไหนอ่ะนั่นแหละก็ไม่รู้อีกว่าเราจะไปไหนกันถ้าเรารู้ก็จะทีแรกเนี่ยดีเลยที่ท่านบอกว่าคุณหญิงบางคนเขาไม่ได้ปฏิบัติมากับท่านก่อนนะเขานิวรณ์มันไม่ดับพูดยังไงก็ไม่ดับเขาถือว่าเขารู้เยอะพอเวลาจะตายอ่ะใครจะไปว่าให้ทำใจสิให้อะไรตุยน้ำลายลดหน้าเลยโกรธดับไม่ลงนั่นแหละทีนี้ก็เอาแต่อภิธรรมอย่างเดียวไม่ได้ทำสมาธิมาก่อนเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรอภิธรรมเอาทีหลังนั่นแหละพอเวลาถ้าดับไม่ลงนี่มันต้องเอาสมาธิไปด้วยพี่น้องกันนั่นแหละพุทธวงศ์ก็ไม่ได้ทิ้งนะสมาธิท่านเก่าจานทวนยานทวนไปทวนมายังไม่ตายพุทธเจ้าพานุรุตบอกว่าท่านนั่งดูอยู่เห็นว่าท่านไม่ต้องร้องไม่ต้องกวนกวายเพราะท่านมีสมาธิที่พอเขาไม่เอาไม่ต้องสมาธิก็เอาเลยยอดเลยพอมันทำพอจะตายมันเข้าไม่ได้แล้วเสียท่าเลยเห็นที่โกรธแล้วมันไม่รู้จะไปไหนเลยนะมันเป็นอย่างนั้นนะทีนี้โอ้โหน่าสงสารเขาวัดมานขนานใช่ไหมนี่แหละถึงว่าเป็นอะไรก็เป็นตายแล้วถึงจะรู้ใช่ไหมถึงจะรู้เลยไปเปิดศพตัวหลวงพ่อสนองเห็นไหมทนได้เวทนาเยอะเวทนาเจ็บป่วยนั่นแหละไม่ร้องเลยนั่นแหละอดทนเนาะเห็นว่าแต่เดินก็จะไปเดินเลยมันลำบากก็เกินใจครูบาอาจารย์เหน็ดเหนื่อยเหลือเกินไม่ได้หรอกเราตัดจะว่าจะต้องไปเขาก็คอยอย่างกับท่านป่วยมากๆจะไปไม่ได้พอบอกหลวงพ่อสนองไม่ได้มาอาสาบาประเทศหน้าเปลี่ยนสีเลยมาไปไม่ไหวแล้วบอกว่าเวลาโยมที่โยมลำใหญ่อายุ90กว่าตอนดำมีตายยกแรกๆโอ้ยเขาก็เป็นลูกศิษย์เราเนาะเขาปฏิบัติต้องเอาสาวๆมาพอรู้จักหลวงพ่อแล้วก็ทำไหว้ด้วยก็ปฏิบัติไปด้วยใช่ไหมทีนี้บอกว่าหลวงพ่อไปอยู่ยายไทยอ่ะ
็

ทำติดไปดูไงพอจะมาใบนะเดี๋ยวจะเข้ากายไม่ถูกจะทรายคลิปนั่นแหละท่านบอกเขาไว้เก่งนะยายคนนี้เขาเห็น80ก็ยังไม่ตายนั่นแหละโอ้ผมบอกเก่งชาวอยู่ซ้ำมีทีนี้ก็ดูเท่านั้นแหละไปลูกสาวแจกบ้านแล้วก็มาดูหัวหน้าด้วยก้าวพอตายแล้วก็ไปเผาที่อะไรอ่ะที่ราเมืองเท้าเท้าดองนะเรียกสามุนเท้าบอกว่าหลวงพ่อเข้าไปเทศ30 นาทีแล้วนะว่ามันสู้ไม่ไหวว่าเออทำไมเวลาเทศพูดได้พอเวลาสุดแล้วเหนื่อยนั่นแหละท่านทำฌานเทศเนี่ยทีนี้ก็บอกว่ากลับแล้วพอเทศเสร็จกลับก่อนธรรมดานี่เทศเป็นชั่วโมงเลยถ้าคนสนิทกันอะไรกันทำไมลุงป้ากลับเร็วเหลือเกินมาป่วยบอกว่าป่วยมากไม่ได้หยุดนั่นแหละครั้งตุดท้ายที่เทศนั่นแหละเห็นว่าแล้วบอกว่าอย่าเพิ่งเรายังไม่กลับหรอกเราจะดูกระดูกคุณยายเพราะว่าคุณยายเนี่ยเก่งทำมาต้องสาวๆเลยไม่หลงไม่ลืมใช่ไหมเขาบอกว่าไอ้หลานสาวอ่ะมันมาจากฟ้ามันมาจากสวรรค์ลอยมาเข้าท้องแม่ทีนี้ยายก็เห็นยายก็คุยกันหลานสาวก็บอกว่าดีนะมาเกิดแล้วก็เรียนเก่งแต่เดี๋ยวนี้มาเรียนในนั้นมั้งเรียนไอ้ทิ้งทุนก็ได้ไปเรียนอยู่เยอรมันจนจบแล้วทีนี้ยายก็ตายพอดีได้ตายก็ไม่เห็นหรอกแก้วมันแตกเลยมันอยู่ดีๆมันแตกมาเองก็โทรศัพท์มาว่าเอมันเป็นอะไรเนาะอยู่ดีๆก็แก้วแตกยายตายแล้ว แกบอกว่าเราก็ใช้เงินแม่เยอะปีนี้นะเกรงใจจะไม่กลับก็จะอะไรอยู่น้องยายของเราการรักกันเนี่ยทีนี้ก็จะกลับมาเผาเฮ้ยบอกว่าจะไปดีหรือไม่ดีแต่ว่าจะไปเจอกันที่เยอรมันนะทีนี้ก็บอกว่าโยมตามใจโยมก็แล้วกันโยมตัดสินใจเอาเองทีนี้แกมาจับตัวยายแกบอกว่าเจียนเป็นครึ่งชั่วโมงเลยมือที่ไปจับแขนยาย
จมีสมาธิใจใจมีฌานไปล้างมือยังไม่ค่อยออกเลยนั่นแหละทีนี้ก็เราแน่ใจว่ายายต้องกระดูกเป็นพระธาตุแน่พอเผาเช้าๆสับเปลือกเขาไปเก็บเราก็ไปเก็บด้วยเราเส้นยาวอย่างกับเข้าหลามเลยก็ก้อนใหญ่เป็นแท่งๆสับเปลือกนึกว่าไม่เคยเห็นนะเพราะว่าเผาตกมาเยอะแต่ไม่เคยเห็นเหมือนยักษ์ยายเออพอก้อนเนี้ยเราเก็บไว้นะแล้วขอไว้มาเอามาให้หลวงพ่อถนองแล้วหลวงพ่อตายไม่รู้ใครเอาไปนั่นแหละตั้งยาวหลายคนที่กระดูกเป็นพระธาตุกันไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายที่ปฏิบัติเก่งๆที่เขาที่เรารู้ๆนะหลวงพ่อสังวาลอยู่ทางตุบันนะก็ได้ทำจนผู้หญิงผู้ชายอายุมากๆเข้าทำมาต้องหนุ่มๆสาวๆก็ดีตามเมื่ออายุมากก็มีนั่นแหละเป็นเพื่อนพงกับหลวงพ่อทั้งวันก็มีทำกันเดินตัวตรงคนแก่สมัยนั้นท่านไม่พูดกับใครแล้วอยู่ที่บนสันลาวัดทุ่งยืนปฏิบัติของเขาเหมือนกับสายน้องป่าพงหรือว่าวัดป่าก็คนสูงอายุนั่งเก่งกันนั่นแหละเพราะว่าทำมาต้องหนุ่มๆสาวๆก็มีใช่ไหมนั่นแหละแต่ถ้าไม่ฝึกกันไว้ตั้งก็ไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่ฝึกกันไว้ไม่เป็นไรหรอกอย่าประมาทไม่ได้อะตอนหนุ่มๆไปเที่ยวคนเดี๋ยวได้มานั่งทั้งคืนพักเดียวนอนแล้วตอนอยู่คนเดียวนี่ตัวคิดว่าวันวิสาขะนั่งทั้งคืนทำไม่ได้อะมันเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนั่นแหละเหมือนยังขับรถทั้งวันแต่ยังพรุ่งนี้ยังมาขับอีกกันแหละเหมือนกันนั่นแหละมันเปียะได้ไหมตีกับสามวันสามคืนมันยากถ้ามันไม่เป็นอะไรขึ้นมามันก็ดีเนี่ยถึงว่าอย่าไปดูถูกคนแก่อย่าไปดูถูกคนมีภาวนานั่งไม่รู้อะไรทำไปทำมามันเอาจนได้แต่มันรู้ทำขึ้นมาโดยที่ไม่มีต้นมีปลายมันจะมาตอนไหนเหมือนแม่บุญเรือนนั่นแหละท่านตอนเฒ่าสาวก็ทำกันมานั่นแหละพอบทมันจะรู้เนี่ย
มันปรากฏขึ้นมาเลยคืนเดียวรู้เรื่องตลาดขึ้นมาเลยนั่นแหละเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเลยอย่างเนี้ยทำจะตายไม่ได้ทำเดียวๆบรรลุเลยนั่นแหละทำจริงทำจังเขาก็รู้ว่าคุณแม่เป็นคนจริงจังพูดเด็ดขาดต้องก็ยังไม่ได้ใช่ไหมเขาบอกว่าคุณแม่ไม่ได้มาหรอกกลับไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วอ้าวไม่มีที่บ้านมาแกชอบวัดแกคงหนีมาวัดมั้งพอรู้ธรรมมันมาเลยดังตัวนั่นน่ะมันคนมีฤทธิ์มีทั้งธรรมมีทั้งฤทธิ์นั่นแหละแล้วลูกผู้หญิงมาทำก็ไม่เป็นไรนั่นแหละมาเข้ามาในโลกุณแจเลยนั่นแหละรอดไปอยู่ในตลาได้นั่นแหละทีนี้ก็ไม่ได้มาหรอกแม่บุญเรือนก็กลับบ้านไปต้องกวาดแล้วเราสามีก็หาไม่เจอแล้วแกชอบมาวัดแกคงมาวัดแกบอกว่าถ้าไปอยู่ต้องอยู่อย่างพี่น้องกันดูอย่างผัวเมียกันไม่ได้แล้วพอรู้ธรรมขึ้นมาเอาแม่จะอยู่ยังไงก็ได้ขอให้กลับไปเถอะทีนี้ก็แกเป็นตำรวจระเพิงคนสุดท้ายก็ไประเพิงก็เลยเพิงมันไหม้ไฟมันก็ครอบไอ้ฟันไฟก็เลยช็อกตายก็เลยแม่ก็เลยอยู่คนเดียวแต่แกก็มีลูกหลานๆนั่นแหละนะแต่เลี้ยงลูกบุญธรรมไว้คนหนึ่งแกไม่มีลูกอ่ะแกก็อธิษฐานให้น้ำนมมันออกมาตอนเด็กๆนั่นแหละก็มีได้น้ำนมเลี้ยงเด็กคนนั้นนะนั่นแหละก็มีบุญนะเคยเกื้อหนุนกันนั่นแหละ แต่วันสุดท้ายคนนี้ก็ไม่รู้เป็นใครพอประวัติมันพูดไว้แต่ก็มันก็เลื่อนลังไปไหนก็ไม่รู้พอโตเป็นสาวแล้วนะก็เลยไม่รู้คนไหนแน่ นั่นแหละก็นี่แหละพอคนบรรลุธรรมเนี่ยมันง่ายนะมันเหมือนง่ายมันเหมือนว่าฟังแล้วมันง่ายแต่ทำไปเถอะมันยากเหลือเกินแต่ละคนแต่ละคนจะได้ทีนี้ก็พอกลับไปบ้านแล้วทีนี้ก็มีทองมีอะไรก็หั่นนันน้อยแจกหมดเลยคนจนเดินมาก็แจกเขาไปแจกเขาไปตอนนั้นแม่ก็ไม่เอาแล้วสั่งเงินทองอะไรนั่นแหละท่านก็อยู่แบบสมถะแบบค
นช่วยเหลือกันนั่นแหละถ้าแม่เก่งแล้วแม่จะเอาไปทำไมนั่นแหละก็เหมือนว่าเศษกระดาษไปซะแล้วมันไม่มีทีรังอะไรนั่นแหละแต่คนที่ยังไม่สำเร็จใช่ไหมมันก็ต้องกลัวอดกลัวอยากกลัวไม่มีใครช่วยก็ไม่เป็นไรแต่ก็ยังดีกว่าไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมยังรู้จักทำบุญทุนทานเป็นนั่นแหละยังก็ทำเอาไว้เป็นนิสัยทีนี้พออายุมากเข้ามากเข้าพอบุญกุศลตรงแล้วก็อดทนนั่นแหละหายตัวไปก็ได้ใช่ไหมแม่ไม่ต้องขึ้นรถนั่นแหละเขาบอกว่าจังกับแม่จะไปเหมือนแม่วิ่งไปในอากาศไปเหมือนหายวับไปเลยถ้าเดี๋ยวไอ้พวกนั้นยังขับรถตามไปทีหลังเนี่ยรถไปทีหลังบางคนก็เหมือนท่านวิ่งไปกระโดดไปทีเดียวแล้วหายไปเลยนั่นแหละในอากาศที่เขาเห็นกันนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าที่ท่านพูดไว้เป็นกรณ์นะในยุคนั้นน่ะไม่เหมือนไม่มีใครเหมือนนางเรือนแล้วแสงแก้วแจ้วปากตลาดอะไรต่ออะไรนะที่ท่านพูดเป็นกรณ์นะตำรวจก็จะไปจับแม่บุญเรือนนั่นแหละทุกนั้นน่ะทีนี้ก็รักษาโรคให้คนก็คนเชื่อก็ไปรักษาไม่ต้องเสียตังค์มากคนไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปไงนั่นแหละเขาบอกว่าเขาเขียนไว้เขาบอกว่ามีคุณแม่เราต้องไม่ต้องเสียตังค์มากนั่นแหละคุณแม่ช่วยปัดเป่าใน

นายบอกว่าต่อไปบ้านเมืองเราจะขายดีนั่นแหละจะคืองายขายดีอะไรเงี้ยมันนึกว่าทั่วโลกรู้นั่นแหละทีนี้มันจังว่าละเนาะมันเป็นยุคตรงเขาที่ไม่เอาทำซื่อทำตรงกันนั่นแหละมันก็เลยทำให้ลำบากกันไปทั่วโลกนั่นแหละทุกเจ้าตันเนี่ยที่ท่านบอกว่าระยองนะจะค้าขายดีด้วยนะอะไรต่ออะไรท่านพูดเอาไว้ท่านไปสร้างโบสถ์ลูกผู้หญิงไปเป็นผู้นำสร้างโบสถ์หลังใหญ่นั่นแหละสมัยนี้ก็ต้องมี560 ล้านหรือว่า100 ล้านวันหลังใหญ่

ต่ว่าคุณแม่สร้างเอาไว้จนเสร็จแม่มีสัจจะบอกว่าขอเดือนนี้แม่เอาห้าเมื่อ70,000ก็70,000 80,000ก็80,000ถ้าเลยก็ให้เอาไว้ไปทำอย่างอื่นไปช่วยจะทำอย่างอื่นนั่นนะโอ้ยมันจะมาอะไรมีกันสองสามคนทำกับข้าวไว้นะเอาไว้เลี้ยงแขกแต่ว่าพอถึงวันเวลาแล้วก็มากันแล้วมากัน

าถึงวันเวลาแล้วก็มากันแล้วมากันทีนี้ก็แม่พูดจริงๆเนาะพูดอะไรก็ตามปากคุณแม่นะมันต้องเน้นเนี่ยทีนี้บางอย่างท่านก็พูดไม่ได้แต่ว่าโอ้ยเรื่องมันเยอะเรื่องของคุณแม่บุญเรือนนะแต่ทีนี้เหมือนหลวงพ่อใหญ่อะท่านรู้หลวงพ่อสนองก็รู้นั่นนะแต่บางอย่างก็พูดไม่ได้บางอย่างเนี่ยท่านพูดเอาไว้ไอ้คนนี้นะจะแต่งงานนะแต่งงานนะไม่มีความสุขมันต้องฆ่าตัวตายมันต้องอะไรท่านไม่ท่านขอไว้ขอทั้งคืนยังก็มาในสันติกันเนี่ยท่านไม่เคยนอนหรอกท่านนั่งหลับไปนิดเดียวนั่นตื่นมาก็อิ่มแล้วนั่นน่ะตอนหนุ่มๆเหมือนกันหลวงพ่อสนองทีนี้เขาบอกว่ามากันสองคนบอกว่าใครเป็นพยาบาลใครเป็นครูมากันสองคนถ้าตายถูกเขาจะมาเป็นลูกศิษย์ตลอดเลยเขาก็มาจริงๆนั่นแหละเอากันขนาดนั้นนะจึงเชื่อไงว่าลุงพ่อสนองรู้เหมือนกันรู้ได้จริงๆนั่นแหละบางอย่างก็พูดไม่ได้อกแตกตายนั่นแหละที่ลุงพ่อมั่นว่าไปทักเขาจริงๆดูคนไม่ได้นั่นแหละจะพูดอ้อมบ้อมบางคนเห็นว่ารู้ว่ามันจะตายลูกศิษย์หลวงพ่อจรัญติงบุรีไปเมืองจีนว่าเนี่ยเครื่องบินมันจะตายนั่นเนี่ยไอ้พวกแกนี่ไม่มีหัวเลยว่าไอ้ใครผมจะไปพูดให้ฟังมันไม่เชื่อหรอกบอกว่าแกฟุ้งซ่านนะมั่งอะไรต่ออะไรเห็นไหมเราไปก็เครื่องบินตกจริงๆตายกันหมดนั่นแหละแต่ว่าบางอย่างลุงพ่อก็พูดไม่ได้เพราะมันช่วยมันไม่ได้ นี่แหละจึงว่าของอะไรที่เรายังไม่รู้ถ้าเราทำรู้ได้มันเป็นบุญของเรารู้ว่าเราจะตายหัววันนี้พรุ่งนี้เราก็ยิ่งตั้งตัวใหญ่นั่นแหละได้ไหมบางคนที่เขารู้เนี่ยเขาก็ไม่พลาดโอกาสใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติธรรมก็ดีมาก็ทำให้คนที่ลูกหลานก็ดีเนี่ยเราไม่ได้ทำคนเดียวนะถ้าทำไว้ปู่ย่าตายายทำไว้พี่ป้าน้าอาทำไว้กูต้องเอาทำอย่างมั่งใช่ไหมบางคนมันมีได้ใช่ไหมบางคนเนี่ยเห็นไหมเหมือนอย่างกับเจ๊เราก็ทำเอาไว้นั่นนะตอน

ด็กๆ เขาตกรกจักรยานเนี่ยทีนี้มันก็สุขภาพไม่ก็ดีเขาก็ไปหานั่งวิปัสสนาทีนี้ก็มาสอนลูกหลานได้ไหมนั่งกรรมฐานกันทุกคืนยังปักเบ็ดหาปลากันอยู่เลยเราเด็กๆใช่ไหมนั่นแหละเขาไม่อยากให้เราไปอยู่ไปเที่ยวเมืองเหนือเนี่ยเมืองการเนี่ยมันเป็นป่าใหญ่สมัยนั้นเขาไม่อยากให้หลานๆไปเขากลัวจะไปเป็นพรานไปเป็นพรานป่าทีนี้ก็ไม่เคยคุยให้ฟังพอไปพอโตแล้วไปโอ้โหนึกว่าห้องน้ำเขาเก็บหัวเก้งหัวกวางไว้เต็มหมดเขาไม่ให้ใครอ่ะเขาเก็บเอาไว้เสืออันนี้ยิงได้ตัวใหญ่ใหญ่นั่นแหละเขาไม่กลัวหรอกเขาพาลูกหลานไปเที่ยวเนี่ยเขานอนได้สบายแต่ไอ้พวกผู้หญิงผู้ยังไปเที่ยวเขาไม่กล้านอนเนี่ยเหมือนเป็นยามไว้กันเลยในป่าสมัยก่อนมันป่ามันเยอะไงแต่เมืองการนะมันไม่เหมือนสมัยเนี้ยมันเตียนหมดป่าเก้งเกิงมันหมดละมงละมั่งนั่นแหละมันหนีหมดได้มาแต่ก็ไม่อยากใกล้เลยแต่คนที่เป็นพรานนะเวลาจะตายเนื้อมาลอยมาเป็นจะลอมที่เขาพูดให้ฟังนะต้องเอาพระมาสวดมนต์มาถวายสังฆทานถึงจะหลับไปได้สงบถึงจะตายได้สงบเป็นมั้ยจะมันได้อะไรอ่ะมันไปลำวันไรจะได้เกิดใช่ไหมจะเหมือนปู่แล้วนะนั่นน่ะคนได้นั่งกรรมฐานมันก็ไม่ใช่เราคนเดียวมันยังแตกพืชแตกปันไปแต่มาถ้าเราไม่นั่งเลยนั่นน่ะเราก็ไม่มีการนั่งกรรมฐานการขัดเกลาติดใจ นั่นแหละตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้หรอกเรื่องบาปยังไม่ค่อยอยากเชื่อแต่ไม่ได้เกเรกับใครนั่นแหละจึงเข้ามาง่ายนะเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงแบบเลี้ยงพ่อแม่ไปอย่างนั้นเองไม่ได้ไปซื้อขายอะไรด้วยพ่อแม่นะเติบใหญ่แล้วจึงได้มาเข้าวัดได้มาบวชดีกว่าไปแต่งงานก็รวยรวยจนจนกันอยู่อย่างนี้แหละใช่ไหมใครจะมาให้เราตลอดใช่ไหม เราไม่เอาดีกว่าเรามาทำศาสนานั่นแหละ มาเป็นหลวงตาฝาดลานวัดดีกว่าเพื่อจะได้ต่อไปจะได้ไม่ลำบากใช่ไหม
เคยจะไหลตายทิ้งแล้วก็รู้ว่าความตายนี่มันจิตมันออกไปมันไม่กลับเข้าร่างมันก็คิดถึงบ้านเนี่ยคิดถึงแม่ก่อนมันอยู่บางลี่นี่แม่อยู่เมืองการทีนี้ก็ไม่ได้แล้วเราคนจะตายนี่ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพุทโธเลยมันกลับเข้ารังมันก็เลยไม่ตายนี่แหละไอ้คนที่มันไม่ฝึกเอาไว้เวลามันหลายตายมันก็ตายเลยมันออกไปมันไม่กลับเข้าร่างมันเองจึงว่าก็คนเราเนี่ยที่บอกว่าจิตใจถ้าใจดีมันไม่ถึงข้าวตายจริงจริงมันยังยืดอายุได้ไม่งั้นตายไปแล้วแต่ใช่มานี่แหละแก้วขาดมาไม่รู้จะเท่าไหร่อ่ะนั่นแหละที่ก็ได้มาบวชเนี่ยมันจะตายต้องไหลโอนแล้วแต่มาเป็นมาลาเรียจนเอาน้ำนี่มาลดยังกับฝักบัวเลยไม่ใช่ลดธรรมดาให้มันเย็นอาจารย์ต้องไปอยู่พระธาตุฟังไปเป็นที่ต้องวาภูมิสามเดือนเป็นสามมนนะนั่นแหละไปอยู่พระธาตุฟังมันก็ยังไม่หมดเถื่อได้ไหมมันแมวมันมาแมวมันก็เป็นมาลาเรียพอมันจะตายมันก็ลงรถมารักษากันเราบอกว่าเอาน้ำทุบตัวทุบตัวแล้วมันก็เลยจุดร้อนจุดหนาวนั่นแหละมันก็เลยขนกันขึ้นรถมาลงโรงพยาบาลได้นั่นแหละตายหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันตอนนั้นมันไม่ตายอ่ะเราพอไปเจอแล้วกำลังพยาบาลกันนั่นนะถึงบอกว่าถ้าเราน่าจะตายจะต้องนอนนะมันไม่ตายแก้วคาดมาเรื่อย

ดมน้ำก็ดมน้ำก็ไม่ตายคนช่วยไว้นะพี่ชายบอกว่าให้ไหว้จะไหว้โดนน้ำนะไหว้เห็นใกล้ๆไหว้ไม่ขึ้นนะพอไหว้ตัดมันก็มาที่แห้งมันก็ไม่ตายนั่นแหละถึงว่าพอน้ำพออ่างมากๆนึกกลัวนะนึกกลัวน้ำไปอาบน้ำที่ไหนนึกกลัวเพราะว่ามันแรงในแม่น้ำเมืองการเนี่ยคนแปลกหน้าไปไหว้ๆตมตายง่ายๆอ่ะอันน่ะพอจนนั้นน่ะถึงบอกว่าผ่านมาเยอะแยะนะเรื่องราวที่พรรณนาไม่หมดคุณพ่อคุณแม่ที่กตัญญูใช่ไหมที่กตัญญูกับพ่อแม่ที่ไม่รู้อะไรเราทำความดีช่วยเหลือพ่อแม่ใช่ไหมนั่นแหละจึงได้รอดปากเกี่ยวปากกามารอดความตายมาเหมือนนะถ้ามีเรื่องก็ไปนอนบ้านเพื่อนมึงอะไรมึงมันก็ไม่มีเรื่องใช่ไหมไม่มีเรื่องให้มันมากอะไรเงี้ยแบบธรรมดาไม่ค่อยไปนอนบ้านคนอื่นแต่เวลาจะมีเรื่องมันแก้วกาดไปนั่นนะเพราะว่าไหว้พระสวดมนต์ทุกคืนเหมือนกันนั่นนะบุญกุศลเนี่ยมันมีจริงๆนะอธิษฐานก็ดีมีจริงๆนั่นนะอธิษฐานบารมีเนี่ยเราทำอะไรไว้ในอดีตชาติเราก็ไม่รู้ใช่ไหมทีนี้มีทั้งคุณทั้งบาปตัดเล็กตัดน้อยแต่ก่อนเนี่ยทีนี้พอมาบวชแล้วเนี่ยยุงยังไม่ตกยุงยังไม่กล้าตกเลยตั้งใจตีไม่เอากลัวแม่ก็ต้องพดมืดไม่อยากจะไปทำมันเลยเพราะว่ามันรู้แล้วว่าเขารักชีวิตเขาดังนั้นเบียดเบียนซึ่งกันและกันนะมันไม่มีความสุขอะไรเลยนั่นนะเอาปากก็ดีอยู่ดีๆก็เอาปากก็ดีไปรูปอะไรไปรูปไปตองแห้งเอาปากเอาตะละปากไปดีสักวันนึงก็ไปจะบกเก็บมาตีกาลวาที่ว่าอย่างนั้นนะพอเท่านั้นนะถึงว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันให้พ้นไปแล้วจะเอาดีเข้าตัวไม่ได้ให้มันเข้าไปไม่รู้เรื่องจะมาว่าคนโน้นคนนี้มันไม่ดีเลยเรื่องของเขาอ่ะ

ให้เรานี่แหละครอบครัวเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยถ้าเราอยู่เย็นเป็นสุขกันหมดแต่มันก็ไม่มีเรื่องมีราวเหมือนคนมาปฏิบัติมารู้จักกันแต่ออกไปแล้วก็อยู่คนละที่คนละทางก็ไม่ได้สมาคมกันมากนั่นแหละก็มันก็ไม่มีเรื่องเหมือนไปอยู่อังกฤษนั่นแหละใช่ไหมพอ

มีเรื่องไม่ได้ก็สามวันก็ให้กลับเลยไอ้คนนี้มาแล้วเอากันเรื่องไม่ได้เขากลัวกันมากเขามารู้จักกันในวัดแต่ไปแล้วก็คนละ50 โลมึง100 โลมึงไม่ได้มาหากันหรอกแต่มาเจอกัน101ก็ดีหรือว่าอุดรขอนแก่นเขามาคุยกันสนุกแต่เวลาไปแล้วก็ต่างคนต่างทำกินเนี่ยเขาจึงไปอยู่ได้เนี่ยกฎเขามีเยอะใช่ไหมแต่ประเทศไทยนี่มันเสรีกันเนี่ยเสรีกันจนไม่รู้ว่าจะผิดหรือจะถูกเวลานั้นช่วยเหลือกันไม่ได้ใช่ไหมตู้รักกันไว้ดีกว่าใช่ไหมประเทศไทยเราสอนลูกสอนหลานได้ดีใช่ไหมไปอยู่ต่างประเทศก็มีความสุขใช่ไหมไปเล่นการพนันกันหมดใช่ไหมเมื่อไรก็ซีตัวกับบ้านไม่มีนะขอยืมเท่าแก่ก่อนเล่นจนหมดใช่ไหมไม่มีเรื่องเหลือไอ้พวกเล่นนั่นแหละถ้าไปอยู่ต่างประเทศแล้วไม่รวยคนเวียดนามไปอยู่เยอรมันยังรวยใจเชื่อร้านไอของร้านไทยคือร้านอาหารไอ้พวกของในบ้านเนี่ยว่าเป็นร้านของชาวไทยใช่ไหมชาวไทยเนี่ยชื่อดังใช่ไหมชื่อเสียงดีแต่ไม่รักกันนั่นแหละจีนมันบอกว่าร้านอาหารจีนเนี่ยดีทั่วโลกนะดีหรือไม่ดีมันก็บอกว่าดีทั่วโลกไอ้ร้านคนใดไปอยู่ด้วยกันอิจฉากันอะไรกันไม่รักกันหลวงพ่อบอกว่าให้พูดใหม่บอกว่าดีทั่วพอมันไปชิมแล้วมันไปชิมทุกร้านไม่ถูกใจมันก็กลับมาที่เก่าเพราะว่าคนนี้เป็นคนพูดดีใช่ไหมนั่นนะให้พูดว่าดีที่ทุกร้านนั่นนะจะไปตัวใครตัวมันเหมือนว่าเอาไว้มีเรื่องตายกันยังมาเผาคนได้ใช่ไหมตัวใครตัวมันก็ไม่มีนั่นแหละนึกว่าพานเนี่ยอยู่นานๆนะแต่มาไปเผาศพกันไปโยมไม่อาหารมาทานกบฏกบฏก็คือไม่อยู่ในร่องในรอยก็เห็นว่าพระท่านก็นึกถึงคุณของท่านว่าข้าวสารพีเดียวก็อักขันดูไม่ได้นั่นแหละได้มามันเป็นอย่างนั้นขอให้รู้เธอยังได้ไปเผากันอะไรกันนั่นนะจึงว่าคนเราทุกวันเนี่ยมันเดินห่างเนี่ยมันห่างกัน

ป็นมือห่างตีนห่างไปหมดไม่สนใจอ่ะนั่นแหละไอ้หนูก็ราชสีนั่นแหละก็ใหญ่ก็แล้วอะไรแล้วไม่สนใจอ่ะโอ้ยได้หนูตัวเล็กนิดเดียวจะมาช่วยอะไรเราได้แต่มาไปติดกองบ้านเงามาดิ้นอะไรก็ไม่หลุดพอหนูได้ยินเขาหนูไปช่วยกัดนั่นแหละไปกัดบ่วงออกมาได้ถึงว่านิทานโบราณนี่แหละที่บอกว่าไอ้แพะไม่จ้าก็ต้องตายหมดพอเลี้ยงเขาก็จะเอาไปเข้าลงเชือดอย่าอย่างนั้นเลยเราต้องหนีพ้นไปพอเผลอเจ้าของก็แตกแถวไปอยู่ราวป่าไปอยู่ในถ้ำพอต้องแก่พอไปออกลูกให้หมามันมาเห็นมันบอกว่าแหมเมื่อกี้มันก็กินจ้างไปตวงแล้วนะมันยังไม่พออีกเลยนี่โอ้โหพูดเท่านั้นแหละให้หมากลัวเลยไม่รู้ตัวอะไรมันอยู่ในถ้ำนี่นะมืดทีนี้พอมาอีกไปคุยให้เสือฟังเสือบอกว่าตัวอะไรว่าทำไมลูกมันใหญ่เหลือเกินบอกว่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราต้องผูกไว้ด้วยกันแต่หนีก็ได้หนีด้วยกันนะเสือทีนี้ก็ผูกเชือกมาด้วยกันพอมาอีกเมื่อกี้นี้เองจะกินช้างไปตรงแล้วยังไม่พอจะกินเสืออีกตัวไงเสือตัวจิตระละวิ่งหนีเลยวิ่งหนีทีนี้ก็ลูกไอ้วิ่งไปติดต้นไม้สิคอหักตายนั่นแหละแต่มาตัวรอดได้นั่นแหละแต่ว่านั่นแหละทีนี้มันมีต้องเยอะใช่ไหมทีนี้พุทธเจ้าบางองค์เนี่ยบางองค์เนี่ยบอกว่าพอมาเกิดแล้วมาทำบุญสุนทานมาแผ่ไม้ทานมาให้หมดพระเวสสันดรให้ขอจ้างก็ให้ขอจ้างขอมาออกมาจากบ้านเมืองแล้วบอกว่าเดี๋ยวให้หมดเตือนอยู่เจ้าเมืองก็ขับไล่ไปถึงพ่อไม่รู้ว่าไงก็ต้องตามเจ้าเมืองเนาะไปมัตสีไม่มีความผิดมันต้องไปอ่ะจะไปด้วยไปบำเพ็ญของศาลอยากไปด้วยก็ไปก็ต้องอุ้มลูกไปอีกไปทีนี้ก็พอไปก็เขามาขอก็มาขอเกียรติอะไรหนึ่งให้เขาไปหมดตัวเองก็ต้องเดินป่า
อนถึงเทวดานั่นแหละต้องไปเนรมิตอย่างเดินเป็นเดือนๆก็ต้องเดินแค่สองสามวันก็ถึงเขาวงกตนะทีนี้ก็ไปอยู่นู่นแหละไปอยู่เขาวงกตไปอยู่หิมพานต์ทีนี้เมืองหิมพานต์เนี่ยเป็นแบบต้นไม้เงินต้นไม้ทองทีนี้ก็มันก็หลายนั่นตั้งแล้วมันก็ละมิตินั่นแหละได้คนเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้นั่นแหละทีนี้ก็ไปอยู่ก็ตาชุชกก็บอกว่าไปขอคนใจมาเถอะทำไมงั้นเราไม่ไปตักน้ำแล้วเพราะว่ามันล้อมันหนาว่าเป็นสาวแต่สามีแก่เงี้ยต้องตักน้ำอะไรทาอะไรทีหลังไม่ไปดีกว่าถ้าไม่ไปขอลูกคนแถวบ้านมาก็จะไม่มาอยู่ด้วยอ่ะจะพักกลับบ้านดีกว่าทีนี้ก็อดรนทนไม่ได้ก็ไปขอใครเนาะไปขอพระเวสสันดรดีกว่าไปขอลูกพระเวสสันดรทีนี้ก็พอไปแต่ในพานไปเจอในพานเดียวเตตบุตรก็ไม่รู้จะเอาอะไรเนี่ยบอกว่าโตกว่าไปเอาสารของพระเวสสันดรคือกักควิกตนเองสารของพระเวสสันดรจะไปชวนพระเวสสันดรได้กลับให้กลับบ้านแบบเพื่องเลยนะไปโกกพันเทศบุตรพันเทศบุตรจะซื้อกับเขาว่าใหญ่เขาลบสารแต่มันไม่ได้เปิดดูก็ได้กินอย่างดีทีนี้ก็ไปจากนั่นก็ไปเจอทารสีอยู่ในป่าก็ไปอีกไปเจอทะเลสีแล้วก็ได้กินยังดีแล้วก็พรุ่งนี้ก็ลาไปไงนั่นแหละไปเก่ากันธรรมะอะไรนั่นแหละไปจนถึงไปจนได้นั่นแหละก็ในเนรมิตว่าให้จะไปตอนมัดสีไปเก็บอาหารก่อนไปลาวป่าไปในป่าก่อนก็ไปขอถ้าคนผู้หญิงนี่คงจะให้ยากเพราะว่าไม่เหมือนผู้ชายเขาไม่ได้กอดว่าผู้หญิงมีคงยากแต่แกก็คิดดีพอไปขอมาได้ก็ลงน้ำไปก่อนนั่นนะลงน้ำไปก็เวลาเดินจะเอาเท้าขึ้นมานะแต่พ่อก็รู้พ่อบอกว่าจะได้พุทธภูมิเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องบารมีเยอะต้องให้ทานหมดอะไรต่ออะไรก็เคย
จงมาเป็นบริจาคทานด้วยกันอะไรเงี้ยก็พยายามพูดอ่ะแกก็ไม่จนใจอ่อนรู้ว่าลูกแอบอยู่นะหนองน้ำก็ขึ้นมาให้จูชกไปยังไม่ทันไปเท่าไหร่ก็ครูแล้วจูชกตีแล้วตีกวาดไปนั่นแหละกรรมเก่าที่เคยมีอยู่ชาติหนึ่งเคยเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเคยตีกันไว้อะไรต่ออะไรมันก็กรรมมันก็มาหากันหาจารีกับพวกนั่นแหละไอ้ตีงัวตีควายไว้มันก็มาตีมั่งไปแล้วทีนี้มาตีมามาตีก็เรียกหาไปเจอเรียกหาคณาจารีไปเลยทีนี้ก็เรียกหาไม่เจอสงสัยวันนี้มันเกิดอาเฟตไอ้เสือผลไม้ก็หาได้ยากมาจนมืดพระเวสสันดรก็แกล้งว่าไปหลงไปมีแฟนใหม่มั่งอะไรต่ออะไรก็เสียใจไปเนี่ยมาหาลูกก็ไม่เจอก็เกิดร้องไห้ก็หลบไปพระเวสสันดรก็เลยต้องน้ำอะไรมาธรรมดาไม่ถูกตัวกันนะทีนี้ก็เพื่อนกันมาก็เลยเล่าให้บอกว่าทำไมไม่บอกต้องอาทิตย์แรกก็ใส่โมทนา นั่นนะเนี่ยเห็นไหมกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าตละองค์มันไม่ใช่เป็นง่ายๆมันกลับหลังไปเยอะพอลำบากมากๆพอวิจามันแก่กล้ามันก็ไม่เอาแล้วมันวิจาการแก่กล้าหรือว่าเป็นสาวกกันเยอะเป็นพุทธเจ้านี่ลำบากนั่นแหละตายเหมือนดังว่าประชาถ้าจะทั้งหมดนั่นนะกว่าจะได้แต่ละองค์ต้องอดทนเห็นว่าในหลวงเราดีจะตายแต่มันก็ว่าไม่ดีนั่นนะไม่รู้ว่าจะทำยังไงเห็นไหมตายก็ไม่อยากจะทะเลาะกับใครเอาของไปให้กันดีกว่าไปแจกนั่นแหละกว่าจะได้กว่าจะเต้ากว่าจะแก่จะเต้าเห็นไหมทำหมดตนตาลพัดที่เรียกว่าการงาน60-70 ปี80 ปีนั่นแหละกว่าจะมาถึงวันนี้ได้นั่นต้องอดทนทั้งนี้ตายแล้วในหลวงก็ไม่มาเรียกร้องเอาอะไรกับใครใช่ไหมเพราะท่านดำของท่านตายนั่นแหละท่านไม่อยากจะไปลบกับใครไม่อยากจะไปลบพุ่งกับใครเต็มอ่ะเขาลงไว้ลบกันเราจะไปหาไปเซอร์เวย์หาต้องตั้ง

ให้เขาทุจริตทำมาหากินเราไม่ได้มาลบกับเขานั่นเขาขอเป็นมาเราเอาหาทีบหรือว่าให้มันเลิกเป็นคอมมิวนิสต์นั่นแหละทำไมคอมมิวนิสต์เยอะแต่ว่ากว่าจะเป็นนายหลวงขึ้นมาก็เหมือนกันนะพระเวสสันดรก็เหมือนกันที่คนจะได้รู้จักพระเวสสันดรหรือว่าพุทธเจ้าเนี่ยเห็นว่าเสือแม่ลูกอ่อนตกลงไปในหลุมในเหวอะไรขึ้นไม่ได้ก็ออกลูกในถ้ำคาบละตักกินลูกนึกว่านั่นแหละให้ฤาษีไปหาสัตว์ที่มันตายเดินเถื่อในป่ามาให้ไม่ทันเอากระโดดไปเสือกินดีกว่านั่นแหละสละเป็นตลอดสละตายนั่นแหละจึงกว่าจะมาเป็นพระเวสสันดรโอ้โหมันไม่ใช่ของง่ายๆเลยเป็นพ่อค้าเป็นสัตว์ต่างๆตกนรกมีนั่นแหละองค์ชาติเป็นว่าดิฉันบอกว่าไม่เป็นเปรตเป็นเปรตตัวดำเป็ดสูงใหญ่นั่นไม่ได้เป็นนั่นพระพุทธเจ้าเราตะลงนั่นไปมาหมดพระนนท์ก็เคยไปตกนรกใช่ไหมไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยไปนรกจนมานั่งกรรมฐานกันนี่แหละถึงเชื่อว่าทางนี้ดีเนี่ยไม่ใช่ของง่ายจนไม่รู้จักเป็นตัดอยู่ในป่าบ้างเป็นคนในป่ามึงจนมาพอรู้จักว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ของง่ายเลยการที่บอกว่านั่งแล้วไม่ลืมไงนั่งแล้วไม่รู้ลืมพุทโธใช่ไหมที่ท่านบอกว่าทำไปแล้วมันเหมือนต้องไปหาปลานั่นแหละปลามันติดแล้วก็บ่ทำไม่ลืมนั่นแหละพวกที่ชอบในสันติกเนี่ยมันทักวันหนึ่งนะมันจะต้องได้ขึ้นมรรคผลใช่ไหมมันผลมันจะได้เกิดไม่ใช่ผู้ปั๊บมันเกิดหรือปุ่นเลยนั่นแหละต้องฝึกต้องขนขนาดพระบอกว่าทำไว้นะทำไว้มั่งเวลาทำไม่ได้ไอ้เจ๊คนนั้นก็
ทำเล่นแต่ไอ้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตอย่างนี้แหละนอนก็ดึกตื่นก็สายแกอายุมากแล้วนี่นะทีนี้ก็หลวงพ่อสนองก็ตายแล้วนู่นต้องไปบวชอยู่กับหลวงพ่อวิจัยนั่นแหละทีนี้ก็ภาวนาไม่เป็นก็ต้องเอาแล้วมันเป็นมะเร็งก็แล้วนั่นแหละทีนี้กินยาไทยก็ไม่ได้เพราะมันกินยาหลงอยู่มากินยาไทยมันก็อ้วกมันไม่เหมือนกันทีนี้ก็ภาวนาไปเอากัญชามึงก็แม้มันปวดนั่นแหละภาวนาไปมันเลยไม่ปวดก็เลยภาวนาได้พอจะตายบอกว่าเอาผ้าไว้ให้นะเก็บผ้าไว้เยอะแกเลิกกายพออายุมากพอเก็บผ้าแล้วแกก็เที่ยวบ้างแล้วดูคนหลวงพ่อถนองเนี่ยตอนสามสี่คนลูกสองคนทีนี้ก็กับเสื้อผ้าก็ไม่หมดขายบ้านแล้วก็ไม่ได้ขายไม่ได้ให้ใครไปเก็บไว้ให้หลวงพ่อถามว่าอย่าไปได้ไม่เอาเลยบอกว่าเยอะเลยบอกว่าเลิกขายพอขายซึกแถวได้ด้วยก็เลยได้ให้หลวงพ่อถนองยืม13 ล้านนั่นแหละเงินสบายอ่ะนั่นอ่ะแต่มาหลวงพ่อมาตายเราก็เลยแกก็มาตายเนี่ยเห็นมั้ยมาเอาภาวนาทีหลังนั่นอ่ะพอเวลาจะไปยกฝนก็ตกพอเวลาลกตกพอเวลาไปจะไปเวียนตกฝนตกตกอยู่ในบริเวณวัดนั่นนะบอกว่าไม่ต้อง ไม่ต้องเวียนแล้วฝนตกใหญ่เผาเลยตัวนะกระดูกน่ากลัวดีถ้านั่นแหละไปของแกดีเหมือนกันแต่ก็ชอบทำบุญแต่ต้องคนได้พูดอย่าไปขัดคอกันนะถ้าขัดคอก็ไม่ไปด้วยนั่นแหละไปอายกายตึกได้เขาบอกว่าตายเท่าไรก็ขายไม่ได้มาเอาลุงว่านั่นเอาลุงว่าสามารถไปจันกันต้ององว่างวันนั้นต้องละวันเลยขายได้เลยนั่นแหละตักตายยากๆต้องบอกว่าไปถวายสังฆทานนั่นแหละแต่ขายได้เลยขายมาต้องเด็กๆกันมาชีวิตนี้มาจากเล็กโอนนะนั่นน่ะมาทำรวยทีหลังขายเสื้อผ้าขายของทำรวยอะไรต่ออะไรนั่นเราไปได้บอกว่าคนเยอะทำไมมันมีแต่ไว้หนองกองบึงมันมาว่าเป็นส่วนเก่า
มันเห็นแบบนั้นพอมาอีกทีหนึ่งกลายเป็นตึกหมดเลยพลังเดินนึงไปที่แรกอ่ะมันเหมือนเรียกว่ามันเห็นสวนน่ะมันเห็นเป็นสวนไปหมดมันสวนเก่ามันมาปรากฏให้ดูวันนั้นบอกว่าให้ไปฉันข้าวที่ฉันไปฉันที่บ้านขายไม่ออกบอกว่ามีคนยืนอยู่กับต้นไม้เล็กๆอยู่มันป่าสแกมองดูเราแต่ไม่ได้เว็บหนึ่งเห็นเว็บหนึ่งแล้วก็มันก็กลายเป็นเมืองหมดแล้วทีนี้ขายไม่ออกมันไม่ได้ไปขายที่ไปจันเก้าที่นั่นน่ะจะตีเขามาปรากฏให้ดูเนาะมันก็เป็นได้เนาะทั่วอำนาจจิตนั่นถึงว่าบุญกุศลเนี่ยที่เราไม่นึกไม่คิดมันก็ปรากฏได้ทุกรูปทุกนามอ่ะใช่ไหมที่บอกว่าอย่างน้อยมันก็ปรากฏได้ดูนั่นแหละแต่ก่อนนี้ยังไม่เจอหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานเห็นไปเจอนั่งสักพักมันก็เห็นเป็นลำแสงสว่างหลวงพ่อสนองสังวานบอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมันก็เลยจับไปไม่งั้นมันเห็นอยู่แต่ข้างนอกมันเห็นแต่เห็นนานๆจะได้เห็นนู่นเห็นนี่ไม่ใบบาขบุญด้วยแล้วแต่ไม่ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เพียงแต่นรกมันก็ได้เห็นน้อยนั่นน่ะต่อไปอย่างนั้นมากมากอ่ะบางทีเห็นเปิดไปไงอยู่คนเดียวเนี่ยถึงว่าว่าจะได้เข้ามาเห็นไหมวันนั้นอ่ะพักเดียว70แล้วเห็นไหมถ้าจะไปอยู่ได้สักกี่วันถ้าอยู่ได้80ก็บุญตายนั่นน่ะแต่มาเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้หรอกเรื่องแก้วสารพัดตึกในใจเราเนี่ยถ้าเราทำได้มันก็ได้ของแต่ละบุคคลเลยใช่ไหมแก้วเวรมณีเนี่ยเว้นแล้วได้แก้วละแล้วนั่นน่ะได้แก้วมณีใช่ไหมที่เราไม่ต้องไปอิจฉาริษยาใครนี่แหละเอาให้สะอาดในภายในเราก็แล้วกันใช่ไหมทุกคนนะถ้าเราพระพุทธเจ้าไว้ในใจเราให้ได้เราจะมีความสุขไม่จอมปลอมเลยที่ร้องไห้กันหัวเราะร้องไห้เนี่ยพอมันเอากันไม่จริงมันทำกันไม่จริง

ถ้าจริงแล้วมีความสุขทุกตัวหน้าถึงว่าแม้มันจะมาถ้าเอาจริงจังกันทั้งหมดก็โลกนี้ก็มีความทุกข์กันนั่นแหละพอป่วยเจ็บขึ้นมาแล้วเอาละเป็นยังไงยมปูนะโอ้โหถ้ามันไม่ได้ภาวนาไว้ปวดตายปวดจนต้องให้หมอฉีดยาตายมึงมีแต่มันทรมานนั่นนะทรมานเหลือเกินแต่มาเลยมาอย่างให้เราเทศที่หนึ่งนะว่าบุญกุศลที่เราได้ถึงลานปัลละน้อยที่เราได้มาพูดให้ญาติโยมฟังก็ดีนี่แหละเราฝากเอาไว้ที่เราสร้างพระเอาไว้ก็ดีนี่แหละที่ว่าเราพระอยู่นานพระหินที่อยู่นานนั่นน่ะพระหินไม่มีใครอยากทำอะไรแต่ถ้าพระทองพระทองเหลืองไม่แน่แต่มาไปอยู่ไกลๆมาพวกวิชาสติมันก็เอาไปหล่อหม้อให้ได้นั่นแหละจังกับพระที่เราทำนี่เป็นนิ่นพระนอนนะให้หลวงพ่อถนองท่านบอกว่าอยากได้ไว้วัดสังฆทานทะกงนั่นนะตอนใกล้ๆท่านจะตายท่านบอกก่อนเพราะฉะนั้นนะเราก็ทำไว้ได้ 500,000 ว่าแล้วปอนไปเรื่อยๆว่าดังนั้นก็ขอให้ญาติโยมเป็นเจ้าของทุกคนที่อยู่ทางบ้านก็ดีที่อยู่ที่นี่ก็ดีก็ละเล็กก็ละน้อยเดี๋ยวมันก็เสร็จในมานั่นแหละบางคนบอกว่าใครที่ได้ก็จะมาช่วยกันนั่นแหละเพราะว่าเจ้าของก็ให้เชื่อแต่มายุ่งก็ขอให้มีความสุขความเจริญใกล้เข้ามาถูกทุกขณะแล้วขอให้คิดดีทำดีกันทุกคนถึงโลกมันจะเป็นยังไงก็เราจะไปตามเขาแต่มาเราก็มีความสุขความเจริญของเราด้วยกันทุกท่าน

ในโลกกว้างที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ครอบคลุมในเมืองใหญ่ที่มีผู้คนมากมายหลงไหลในแสงสีและวัตถุนิยมจะมีใครรู้ไหมว่าในมุมเล็กๆมุมหนึ่งยังมีตาพัดชายชราวัย70ปลายๆร่างกายสกปรกมอมแมมผู้ที่ชอบปิดทองหลังพระอยู่ตาพัดหรือนายพัดแซ่จึงชายชราผู้ใช้ชีวิตอย่างเดียวดายตั้งแต่หนุ่มยันแก่ไม่มีลูกไม่มีครอบครัวไม่มีแม้แต่ญาติพี่น้องตาพัดเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีชะตาชีวิตที่ถูกขีดไว้ทำให้เขาต้องระหกระเหเร่ร่อนมาอยู่กรุงเทพเมื่อครั้งยังหนุ่มแน่นแต่ด้วยความสมาถะเรียบง่ายและเจียมตัวว่าตัวเองนั้นจนเสียยิ่งกระไรก็ทำให้เขาอยู่กรุงเทพได้ไม่นานเขาออกเดินทางไปเรื่อยๆค่ำไหนนอนนั่น

ระหว่างทางก็เก็บขยะริมทางที่พอจะขายแลกเงินได้เอามาซื้อข้าวกินประทังชีวิตจนมาถึงที่หมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดราชบุรีและที่นี่เองก็เป็นที่ที่เขาปักหลักทำมาหากินโดยการเก็บขยะขายมาตลอด45ปีด้วยความที่ตาพัดหน้าตามอมแมมเนื้อตัวสกปรกตั้งแต่หัวจรดเท้ามีกลิ่นตัวเหม็นเพราะต้องใช้ชีวิตอยู่กับกองขยะเกือบตลอด24ชั่วโมงดูยังไงก็จนทำให้ไม่มีสาวที่ไหนอยากใช้ชีวิตร่วมกับเขาคนอย่างผมไม่มีใครเขาอยากจะมายุ่งด้วยหรอกเนื้อตัวก็อย่างนี้ผมอยู่คนเดียวลูกเมียไม่มีหาของ

มีใครเขาอยากจะมายุ่งด้วยหรอกเนื้อตัวก็อย่างนี้ผมอยู่คนเดียวลูกเมียไม่มีหาของตามกองขยะไม่ได้ใช้อะไรมากมายได้เงินมาก็เก็บเอาไว้เรื่อยตาพัดเผยด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มใครจะรู้บ้างว่าตาพัดมีเงินเก็บจากการเก็บขยะขายเป็นแสนกองขยะที่เน่าเหม็นถังดำที่มีแต่แมลงวันรุมตอมข้าวของที่ดูไร้ค่าจากผู้ทิ้งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นขุมทรัพย์ของตาพัดและเขาก็ทำให้ใครหลายๆคนผู้ที่มีเนื้อตัวสะอาดมีโอกาสได้ยืนเชิดหน้าชูตาอยู่ในสังคมต้องหันกลับมามองถึงคุณธรรมข้อหนึ่งที่ตกหล่นและถูกลืมไปคือการเป็นผู้ปิดทองหลังพระด้วยการบริจาคเงินที่เก็บหอมรอมริบมาเกือบทั้งชีวิตให้กับวัดหนองเสือยางประสาทบ้านหนองเสือตำบลกลับใหญ่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีทั้งหมดโดยไม่เคยเรียกร้องให้ใครมาสนใจบางทีคนที่สลักชื่อของแกเอาไว้ที่ฝาเมรุเผาศพยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเจ้าของเงินแสนที่ถวายให้วัดไปใช้หนี้ค่าอิฐค่าปูนนี้เป็นใครมาจากไหนรู้เพียงว่าชื่อนายพัดแซ่จึงถูกสลักไว้ในฐานะผู้บริจาคเงินสร้างมากเป็นอันดับสองรองจากข้าหบดีคนหนึ่งมานานร่วม10ปีแล้วผมทำบุญอย่างเดียวก็มีความสุขแล้วไม่อยากออกหน้าออกตามันอายตาพัดกล่าวและแกยังบอกด้วยว่าทุกวันนี้พอใจในสิ่งที่มีอยู่อยู่แบบต่ำๆแต่สบายใจไม่ต้องไปอยากได้อยากมีเหมือนคนอื่นแค่มีอะไรให้ทำมีข้าวกินมีที่นอนก็พอแล้วและก็ได้ทำบุญทำความดีอย่างที่อยากทำชาตินี้ตายไปตอนไหนก็ตายตาหลับแน่นอนและปัจจุบันจะมีสักกี่คนที่คิดได้แบบแกตาพัดเท่าหัวใจสะอาด

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกต

เหตุคอยผลาญทุกในใจหลายสิ่งพรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมด้วยลมหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเอง
ให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีเท่านี้เองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ไม่อยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพระจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเรา

ก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิตกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

ิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าต่อออกนับ4พุทลมเข้าต่อออกนับ5พุทลมเข้าต่อออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตของเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยถ้าเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เอาเก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยคุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราแล้วมีหน้าที่ดูทะเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ไปคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เกิดจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยนนเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาจะลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโลมาขนมีนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกสาผมแล้วก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อคายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดถ้าเห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษฉะนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนี่เท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารก้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายแต่ในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเวอร์ก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบคาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายก็เรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุดีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณและธาตุของพิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจทั้งหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ค่อยตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราก็แล้วกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบเราก็ไม่ดีใจจะไม่สงบเราก็ไม่เสียใจคิดอะไรเราก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์ท่านนั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ชุมชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นไปเกิดลำดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเดิดดำดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นนะพอข้ามปวดแล้วก็หายในความง่วงถ้าเราจี้กันไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

พราะเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่เห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะครับนะครับนะครับจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ํามันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคงฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทําแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเรา

พยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความจิตมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลม

จารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลริบกลับไม่กลับไม่กูไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลนึกคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลนึกรุกขเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตอนที่สองว่ากายจิตมันเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีน้อยๆวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยๆวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาทีน้อยๆวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งตนอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

มะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายา

0: ามะตาติยามปิไม่ยั่งพันเตวิตุงวิตุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระ

0: คาชามิ
1: สังฆังสรณังคาชามิ
0: สังฆังสรณังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
1: ติสรณะคมนังนิพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวระมณีติฆาปะคังสมาติยามิ
0: ปานาติปาตาเวระมณีติฆาปะทังสมาทิยามิ
1: อดินาทานาเวระมณีติฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อดินาทานาเวระมณีติฆาปะทังสมาทิยามิ
1: กาเมสิมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะทัง

0: ราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: ยิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: ยิเรนิปุติงยันติตัสสะมาสิรังนิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตูมวนารามจังหวัดเลยพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระภาวนาวชรสุทธาจารย์หลวงปู่มหาสามเรือนปุญเยสโกวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพชมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิฏฐสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตาก พระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวแคมแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ถ้าเราไม่รู้เรื่องความสงบเนี่ยก็คือการไม่รู้เรื่องของจิตใจเพราะจิตของเราเนี่ยเป็นผู้นำที่จะให้เกิดสุขหรือทุกข์ไอ้ที่ว่ามันทุกข์ใจไม่สบายใจเพราะสมาธิมันหายไปสมาธิก็คือตัวดับตัวรู้ที่พุทธเจ้าจะบอกว่าปัญญาเกิดคือพุทธะเกิดคือปัญญาเกิดก็คือรู้ว่าไม่สบายใจแต่คนชาวบ้านเนี่ยรู้ว่าไม่สบายใจแต่ไม่รู้จะทำยังไงให้หายคือไม่เข้าใจก็เลยเก็บความไม่สบายใจตั้งแต่เกิดยันตายก็ยังไม่สบายใจอยู่นั่นเองแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านแสวงหาปัญญา ปัญญาที่เกิดจากสมาธิพอเกิดจากสมาธิแล้วเกิดปัญญาก็ละความไม่สบายใจได้ก็เลยไม่เก็บไอ้เรื่องความไม่สบายใจนั้นไว้คือปล่อยวางทิ้งได้จากการปฏิบัติสมาธิเท่านั้นเองคนเราที่เกิดมาละความไม่สบายใจได้ก็คือมีบ่ายโดยการมาปฏิบัติธรรมนั่นเองจึงละความไม่สบายใจได้ตอนนั้นเมื่อเรารู้วิธีการปฏิบัติแล้ว เราก็ทำลายความทุกข์ทางใจได้คนบางคนเนี่ยเก็บความเกลียดไว้ในใจคิดว่าดีเก็บความรักไว้ในใจคิดว่าดีแต่มันก็มีเรื่องที่เรื่องไม่สบายใจไอ้เกลียดอยู่ในใจก็มีเรื่องไม่สบายใจไอ้รักอยู่ในใจก็มีเรื่องไม่สบายใจท่านั้นเรียกว่าสองอย่างเนี่ยมันเป็นความไม่สบายใจของมนุษย์ทั้งหลายต่อไปนี้เราจะได้ปฏิบัติได้รู้วิธีดับทุกข์ดับความไม่ทุกข์ใจไม่สบายใจโดยหลักธรรมในแนวสติปัฏฐาน4ของพระพุทธเจ้าค้นพบต้องเอาใจเราเป็นเครื่องวัดนะต่อไปนี้เราเข้าถึงวัดแล้วจะเอาใจเป็นเครื่องวัดว่าเราจะอดทนได้แค่ไหนจะขยันได้แค่ไหนต้องเอาใจแบบเครื่องวัดแต่ต่อไปนี้ถ้าขี้เกียจก็ไม่ได้อ่อนแอก็ไม่ได้ทำยังไงอ่ะเรามาสู้กับใจตัวเองอ่อนแอก็ไม่ได้ขี้เกียจก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนใจสิ่งที่จะมาสกัดกั้นให้เราท้อถอยอ่อนใจก็คือนิวรณ์นิวรธรรมสกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือตัวขี้เกียจตัวท้อถอยตัวฟุ้งซ่านตัวรำคาญใจตัวสงสัยตัวง่วงเหงาห้อนอนตัววิตกกังวลตัวโกรธหงุดหงิดตัวคิดถึงคนที่เรารักเขาจะเป็นนิวรณธรรมไม่ให้เราสงบต่อตอนนี้เราก็จะรู้จักตัวเราเข้าถึงตัวเราพอเรามาค้นหาตัวเราโดยตรงต่อไปนี้เราจะไม่หลงตัวเราคิดอะไรเราจะรู้ทันต่อไปนี้เกลียดก็รู้ว่าเกลียดรักก็รู้ว่ารักชังก็รู้ว่าชังดีใจก็รู้ว่าดีใจเสียใจก็จะรู้ว่าเสียใจเราจะรู้จักจิตใจของเราเมื่อก่อนนี้ดีใจเราก็ว่าขาวของเราเสียใจก็เราว่าใจเราเสียใจชอบก็ว่าเราชอบไม่ชอบก็เราก็ว่าไม่ชอบสุขทุกข์เป็นของเราหมดเลยเราไม่ได้บอกว่านี่มันเป็นเรื่องของนิวรณ์และกิเลสก็เลยกลายเป็นทุกข์ทั้งหมดเก็บไว้ในตัวเราหมดไม่ได้แยกแยะออกพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ปฏิบัติเหมือนช่างบ้านนะเหมือนคนสร้างบ้านเหมือนช่างสร้างบ้านรู้จักประกอบบ้านรู้จักประกอบเสาคือคาแปรานตรงรอด

0: ฝาหน้าประตูหน้าต่างคือรู้จักว่าประกอบบ้านต้องเอาอะไรประกอบและช่างก็สามารถรื้อบ้านได้อีกว่าจะรื้อได้หรือออกมากองเป็นชิ้นๆได้อีกคือเข้าใจในเรื่องปลูกบ้านและรื้อบ้านผู้ปฏิบัติธรรมก็เข้าใจอย่างนั้นบ้านคือตัวเราคือขันธ์5นะเจ้าของช่างก็คือจิตเราคือจิตตัวรู้นี่คือผู้สร้างบ้านผู้เป็นช่างประกอบบ้านหรือบ้านกายเราขันธ์5นี่คือบ้านเราก็คือหูตาจมูกลิ้นกายใจรูปเวทนาสัญญาสังขารเนื้อหนังมังสาทั้งหมดเนี่ยก็สามารถที่จะลอกออกมาทีละชิ้นได้เช่นผมแยกไปส่วนหนึ่งตาแยกไปส่วนหนึ่งฟันแยกไปส่วนหนึ่งหนังแยกไปส่วนหนึ่งตับไตไส้พุงเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างกระดูกก็แยกไปเหมือนประตูหน้าต่างแยกออกไปทีละชิ้นละชิ้นสามารถรื้อได้ประกอบได้เพราะเราเป็นช่างแต่ช่างนี่เขาเรียนถอดเรียนรื้อเรียนประกอบเรียนวาดเขียนแป้นแต่เวลาเขาสร้างแล้วเขาไม่ได้รื้อเขาติดว่าอันนั้นจะต้องมั่นคงแต่การปฏิบัติธรรมกับพุทธเจ้าเนี่ยการรื้อบ้านในตัวเราเนี่ยคือรื้อทั้งวันสร้างทั้งวันคือรื้ออยู่ตลอดเวลาเอามาประกอบแล้วก็รื้อออกเอามาประกอบก็รื้อออกจนชำนิชำนาญทุกช่องในร่างกายเราว่าเรารื้ออย่างไรประกอบอย่างไรจนเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจนเข้าใจในบ้านหลังนี้พอเราชำนาญชำนิชำนาญรื้อบ้านประกอบบ้านแล้วเราก็เข้าใจตัวเราเลยว่านี่คือธรรมชาตินี่คือธรรมะคือนิพพานคือความดับคือความสว่างของจิตความสงสัยความยึดมั่นถือมั่นเข้าใจผิดก็หายไปจะเข้าใจธรรมะที่ถูกต้องเราเรียนธรรมะหากินเราเรียนหนังสือเนี่ยต้องใช้เวลาเป็น10ปีกว่าจะสำเร็จได้ใบประกาศอาชีพออกมาทำงานได้ต้องใช้เวลานานแต่ว่าเรียนธรรมะเนี่ยตามที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยภายใน7วันก็สามารถจะเข้าใจในเรื่องวิชาที่เราเรียนนี้ได้มากบางทีอาจจะได้มากกว่าที่เราเรียนทางโลกมาเป็น10ปีต่อไปนี้เราก็ให้จิตของเราเนี่ยรู้จักบ้านคือในกายของเราให้อยู่ในบ้านนี้ท่องเที่ยวอยู่ในกายของเราอยู่ในบ้านของเราอยู่ในประตูหน้าต่างอยู่ตามคือตามแปรตามเสาตามร่างกายของเราเนี่ยตามบ้านของเราเนี่ยอย่าให้ไปอยู่บ้านคนอื่นก็สามารถจะรู้ได้ในภายใน7วันเราเข้าใจง่ายๆนะเข้าใจว่าเจ้าของบ้านคือจิตเรานะช่างคือจิตเราที่อยู่อาศัยในบ้านบ้านก็คือร่างกายเราตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเวทนาสัญญาสังขารก็พยายามอย่าให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวขอให้มันแยกออกไปให้มันเป็นว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันเมื่อออกไปแล้วมันไม่มีตัวเราให้เห็นเป็นธรรมชาติก็จะเลิกลงยึดติดว่าตัวเราบ้านเราตอนนี้ต่อไปนี้ให้ดูวิธีการกำหนดนะกำหนดในสติปัฏฐาน4เพียงคร่าวๆพอเป็นแนวทางแล้วครูบาอาจารย์ก็จะสอนเราสืบทอดไปท่านพระที่มาแนะนำการกำหนด สำคัญมากในเรื่องปฏิบัติกำหนดกายตามความเป็นจริงครูบาอาจารย์ก็สอนตามหลักพระไตรปิฎกนะพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าใครมาปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้ามาบวชเนี่ยพระเจ้าก็จะสอนให้เดินจงกรมสอนให้นั่งสมาธิสอนให้นอนสอนให้กินสอนให้ทำอิริยาบถ4ให้ถูกต้องท่านจะสอนเรื่องของสติปัฏฐาน4เวลาเรากำหนดนะสมมติกำหนดสมาธิเรากำหนดที่เหนือสะดือ4นิ้วเอาจิตไว้ตรงนั้นนั่งตรงๆเอาจิตไว้ตรงเหนือสะดือตรงคุ้งนะลองทำดูจะรู้เอามือแตะอยู่ที่พุงแล้วเวลาท้องพองก็จะรู้ว่าพองเวลาท้องยุบก็จะรู้ว่ายุบเอามือแตะอยู่เหนือสะดือเราจะรู้สึกว่าพองยุบเวลาหายใจเข้าก็จะพองหายใจออกก็จะยุบแต่เราไม่ต้องนึกที่จมูกเรานึกที่ท้องพองยุบสังเกตดูพอจำได้แล้วก็มือออกถ้าจำไม่ได้ก็มือไปแตะจนกว่าจะเข้าใจเราทำจนชำนาญนะเราจะได้สติจะได้จับจิตตัวเองได้เวลาคิดอะไรก็เวลาคิดอะไรกำหนดที่ใจว่าคิดหนอนะเราหายก็มากำหนดที่ท้องผ่องยุบพอคิดอดีตก็คิดอดีตหนอคิดอดีตหนอพอหายก็มาผ่องยุบพอคิดเรื่องใหม่อนาคตก็คิดอนาคตหนอคิดอนาคตพอหายก็กลับมาดูที่ผ่องยุบถ้ามันนึกไม่ออกก็มือแตะดูจนชำนิชำนาญจับทั้งกายทั้งจิตได้ต้องลองพัฒนาดูทำจนเห็นลมยุบผ่องที่ท้องจนจิตไม่ไปคิดไกลตัวเองพอคิดอะไรก็กลับมาดูคิดหนอกำหนดจนจับผองยุบได้ทั้งยืนเดินนั่งนอนไม่ลืมผองยุบก็เรียกว่าประคองจิตให้อยู่กับกายตามความเป็นจริงจิตจึงจะสงบตอนนี้พอเวลาเราคิดอะไรเราก็จะรู้ทันคิดอะไรจะรู้ทันเลยกำลังควบคุมจิตตัวเองได้เลยถ้าทำถูกหลักตรงนี้แล้วก็จะสงบแล้วก็จะเกิดปัญญาตอนนี้ว่าเราเมื่อยเราอยากจะขยับเราไม่ใช่ขยับเลยนะต่อไปนี้เราต้องเอาสติมาไว้ที่กายเราถ้าสมมติว่าเราเมื่อยกำหนดตรงสะโพกหรือว่าตรงไหนเมื่อก็นั่งนานเป็นทุกข์หนอนั่งนานเป็นทุกข์หนอทุกข์หนอกำหนดทุกข์ก่อนทุกข์หนอหนอถ้ามันหายเราก็ดูผ่องยุบต่อถ้าไม่หายเราก็ทุกข์หนอทนไม่ได้หนอทนไม่ได้เราก็จับให้มือขยับทีละข้างขยับหนอขยับหนอขยับหนอออกคือให้สติเนี่ยขยับช้าช้าเคลื่อนไหวช้าช้าแล้วจิตค่อยๆพลิกกายค่อยพลิกช้าช้าอย่าพลิกเร็วขยับพลิกช้าพอพลิกมาทางขวาพอตะตุ่มขวาถูกพื้นก็รู้เลยตะตุ่มขวาถูกพื้นหนอตะโพกขวาถูกพื้นหนอแล้วมือจึงค่อยกลับมาจึงค่อยกลับมาทีละข้างขยับนี่ครับไปแบบนี้แล้วก็นั่งนี่ก็สุขหนอสุขหนอสุขหนอเฉยหนอเฉยหนอดูอารมณ์เป็นสุขไปจนหมดดูอารมณ์เป็นทุกข์ไปจนหมดแล้วก็เฉยแล้วก็จึงมากำหนดทองของยุบต่อต้องทำให้จนเข้าใจตัวเราขยับอย่างนี้ทุกครั้งเราต้องกำหนดทุกครั้งถ้าไม่กำหนดแล้วเราจะเผลอตัวพอเผลอก็เราพลิกไม่รู้ตัวก็เผลอหนอลงหนอลืมหนอตั้งต้นใหม่ต้องทำอย่างนั้นจนกว่าจะได้สติตอนนี้ถ้าเราจะขยับทางซ้ายก็เหมือนกันเราก็แบบเดียวกันขยับก็ นั่งนานเป็นทุกข์หนอทุกข์หนออยากขยับหนออย่างเราก็ขยับมือทีละข้างอย่างเงี้ยขยับแต่ก็ค่อยพลิกคุกเข่าคุกเข่าให้ดูงี
1: ้คือเวลาขยับตัวเนี่ยไม่จะขยับถ้าขยับปุ๊บปั๊บเร็วเนี่ยอย่าหมดจะเสียหมดสติจะเสียไปใครว่ากรรมฐานที่เราทำติดต่อเรื่องเนี่ยจะหายไปหมดเพราะนั้นจึงว่าเวลาขยับกรรมาต้องมีสติหรือว่ามือสุดท้ายกรรมาขยับเราทำช้าๆเท่าไหร่ไม่เป็นไรอย่าใจร้อนขยับมาแล้วก็รู้ตัวว่าเฉยหนอเฉยหนอแล้วก็สุขหนอสุขหนอสุขหนอเฉยหนอให้รู้ว่าอริยบทของเราเนี่ยเปลี่ยนแล้วไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องต้องรู้เรื่องว่าตอนยังไม่เปลี่ยนนั้นทุกข์ทนไม่ได้เปลี่ยนแล้วสุขดีกว่าทุกข์ไม่ทุกข์แล้วทุกข์หมดไปก็สุขแทนสุขหมดไปก็เฉยแทนต้องมาจับหลักพองยุบต่อจับหลักพองยุบนี่เพื่อต้องการให้รู้จิตอยู่ตรงนี้คิดอะไรกำหนดว่าคิดหนอแต่มาตั้งตนทำอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าจะชำนาญหรือพอนั่งเราเมื่อยทนไม่ได้ขยับซ้ายขยับขวาการตมาดเปลี่ยนเห็นทุกข์ทั้งหมดแล้วทนไม่ได้เราก็สั่งให้ยืนถ้าเมื่อเราจะยืนก็เดินนั่งนานเป็นทุกข์หนอนั่งนานเป็นทุกข์หนออยากยืนหนออยากยืนหนอแล้วก็ค่อยมือออกสั่งให้มือออกทีละข้างอย่างนี้ขยับไม่ให้ลุกพุทธเลยแล้วก็ค่อยๆคุกเข่าขึ้นพอคุกเข่าขึ้นก็ยืนสุดตัวก็ยืนเป็นสุขหนอยืนเป็นสุขหนอสุขหนอก็สวยสุขเรื่อยไปสุขหนอสุขหนอก็ดูว่าสุขเป็นยังไงนั่งมันทุกข์พอยืนเป็นสุขหนอสุขพอทุกข์ดับไปก็เฉยหนอเฉยหนอยืนก็ดูตัวเองตั้งแต่ปลายผมไปยันปลายเท้าจากปลายเท้าไปยันปลายผมก็จิตจับไปตรงกลางเท้าตรงฝ่าเท้ายืนให้ห่างคืบหนึ่งหลับตาลืมตาดูตัวเองจิตก็จะสงบ
0: เยอะก่อนอย่าเพิ่งถามอย่าเพิ่งถามเยอะก่อนให้อธิบายไปก่อนแต่นี่เมื่อเรายืนเป็นองค์พระยืนจนเห็นรูปตัวเองยืนสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้คิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นด้วยก็กำหนดอยู่ที่รูปยืนกำหนดจิตไว้ที่กลางใจเท้าให้ห่างขึ้นเรากำหนดอย่างนั้นแหละจนจิตของเราเนี่ยสงบถ้าทนได้ก็ทนไปถ้าทนไม่ได้เราก็เปลี่ยนอิริยาบถว่ายืนนานเป็นทุกข์หนอยืนนานเป็นทุกข์หนอยืนนานทุกข์จึงจะสั่งให้จิตของเราเนี่ยเดินให้กายของเราได้เดินพอเดินเราสายยางหนอเดินสี่จังหวะยกขึ้นหนึ่งก้าวไปสองไปกดสามส้นกดสี่เดินไปให้หน้านี่ตรงเหลือบตาลงแค่สี่ศอกเดินไปก็รู้ว่าเดินนี่เป็นสุขกว่ายืนจนจิตนั้นอยู่ที่เดินทีนี้พอเราเดินนานสมมติว่าเรายืนครึ่ง15นาทีเดินชั่วโมงอะไรเงี้ยเดินนานเมื่อยเราก็เดินนานเป็นทุกข์หนอเดินนานเป็นทุกข์หนออยากนั่งหนออยากหนอเราก็กลับมานั่งพอนั่งแล้วพอนั่งเสร็จแล้วเป็นสุขนั่งแล้วก็กำหนดแล้วนั่งเป็นสุขหนอสุขหนอสุขหนอดูสุขในการนั่งแล้วก็เฉยหนอจังนะให้เห็นอิริยาบถอย่างนั้นเรื่อยๆมาต้องตามดูเมื่อที่พอนั่งเสร็จแล้วมันเมื่อยเราก็จะนอนพอก็นอนก็นั่งนานเป็นทุกข์หนอนั่งนานเป็นทุกข์หนออยากนอนหนออยากนอนหนอเวลานอนเราก็ค่อยนอนเองเอามือค้ำอย่างนี้นอนภาวนาให้นอนอย่างนี้นอนเป็นสุขหนอสุขหนอเฉยหนอเฉยหนอพอเฉยเสร็จแล้วก็เอามือดูที่ท้องผ่องยุบกำหนดผ่องยุบนี่คือเรียกว่านอนภาวนาตอนนี้นอนเมื่อยทนไม่ได้แล้วก็นอนนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์หนออยากขยับหนอขยับหนอ
1: ราก็สั่งให้พลิกมาทางซ้ายมือก็

เมื่อมือเสียสยาตรงนี้เปลี่ยนนอนเป็นสุขหนอสุขหนอเปลี่ยนยบทเป็นสุขหนอก็รู้ว่าสุขพอทุกข์ตรงนั้นดับไปก็กำหนดนี้พอดับไปก็ดูถ่องยุบถ่องยุบต่อการนอนแบบนี้จะทำให้มีสมาธิแต่ต้องมือค้ำคือนี้ก็ลองดูนี่เรื่องนอนสมาธิมีค่าเท่ากับนั่งเท่ากับยืนเท่ากับเดินนอนสมาธิลองทำก่อนนอนหลับก่อนจะนอนหลับเนี่ยเราก็ใช้เอามือค้ำนี้มันอาจจะช้าก็ทุกข์หนอทุกข์หนอทุกข์หนอเอาจิตไปก็เวทนาเนี่ยจิตเราก็จะไม่คิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นฉะนั้นการปฏิบัติแบบนี้พุทธเจ้าท่านว่าเป็นยาบทสติการนอนนี่ก็ได้ผล คือนอนเนี่ยเราสามารถจะทำได้มากกว่าท่านั่งก็ได้ท่าเดินก็ได้ท่ายืนก็ได้เพราะบางคนนอนต้อง4ชั่วโมงฉะนั้นเวลาที่เราจะปฏิบัติเนี่ยก็มีอยู่ในท่านอนเนี่ยถ้าเราทำได้ก็จะเป็นสมาธิปัญญาคือนอนเนี่ยมันเป็นท่าที่ไม่เครียดนะ เดินยืนนั่งมันเครียดบางทีสมาธิไม่พอแต่พอมาลงตัวนอนเนี่ยอาจจะเกิดสมาธิปัญญาเลยหายเครียดก็ได้ถ้านอนนี่ก็เป็นอุบายที่ดีส่วนพักผ่อนทำให้จิตเราว่างง่ายแต่ไม่ใช่หลับนะนอนห้ามหลับถ้าหลับก็เอามือออกถ้าสมมติว่า ถ้าจะหลับเราก็เอามือออกถึงให้หลับแต่ถ้านอนนี้เราตื่นนอนเพื่อทำให้เกิดสมาธิไม่ใช่นอนหลับพระอานนท์นะพระอานนท์นอนสำเร็จนะพระอานนท์เนี่ยพระพุทธเจ้านิพพานแล้วพระอานนท์ก็เสียใจว่าตัวเองไม่สามารถจะบรรลุต่อหน้าพุทธเจ้าได้พุทธเจ้าบอกอานนท์ อีก3 เดือนไปข้างหน้าเนี่ยเขาจะทำสังฆนากันก่อนที่ทำสังฆนากันนะอานนท์จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์อานนท์จะเป็นพระพุทธเจ้าแทนเราเหมือนพุทธเจ้าองค์หนึ่งแทนเราฉะนั้นอานนท์จะเสียใจไปเลยอานนท์มีบารมีมากแต่อานนท์ต้องเป็นภาระให้แก่พระศาสนาพระอานนท์ก็เลย พอถึง3 เดือนก็ทำสังฆนาพระองค์ก็ทำความเพียรพรุ่งนี้ก็จะสังฆนาแล้วต้องเข้าไปที่ประชุมตัวเองต้องเป็นคนที่จำพระไตรปิฎกได้ต้องมากล่าวพระไตรปิฎกถึง3 เดือนเนี่ยแต่พระอานนท์ทำความเพียรไงก็ไม่สำเร็จจะสว่างแล้วพระสว่างเลยพุทธเจ้าบอกพยากรณ์ว่าเราจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทำไมไม่สำเร็จนะไม่สำเร็จก็ไม่ใช่นอนดีกว่า พอใกล้จะรุ่งอรุณพระอานนท์ก็เอนกายนอนเลยพอเอนกายนอนศีรษะจะถึงหมอนเลยจะถึงหมอนพระอานนท์ก็จิตว่างบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยก็เลยรู้เลยว่าตัวเองหมดกิเลสก็เลยไม่นอนเลยถ้านอนนี่ก็ช่วยได้ก็แนวสติปัฏฐาน 4ที่ กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงเบื้องต้นที่เราจะได้ปฏิบัติกันนะที่ได้จะปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4และตัวหลักสติเนี่ยก็คือเวลาเรากำหนดอิริยาบถก็คือกำหนดการเคลื่อนไหวทั้งหมดถ้ากำหนดอายตนะคือกำหนดว่าเวลาได้ยินเสียง เราจะถามเวลาได้ยินเสียงก็เรากำหนดที่แก้วหูว่าเสียงหนอเสียงหนอคือเราไม่ต้องไปฟังว่าเขาพูดเรื่องอะไรให้กำหนดที่แก้วหูแล้วว่าเสียงหนอเสียงหนอหูนึกเสียงก็จะดับไปนี่เราดับทางหูเกิดดับทางหูนี่ถ้าตาเห็นรูปถ้าตาเห็นก็ดีลืมตาเห็นก็ดีกำหนดที่แก้วตาว่า เราไม่ต้องไปดูว่ารูปนั้นอย่างไรก็เป็นกำหนดที่แก้วตาว่าเห็นหนอเห็นหนอเห็นหนอรูปเนี่ยก็จะอยู่กับความเกิดดับ
็จะรู้เรื่องความเกิดดับของรูปตาเห็นรูปกำหนดที่แก้วตาหูได้ยินเสียงกำหนดที่หูจมูกได้กลิ่นกำหนดที่โพรงจมูกเข้าไปในความรู้กลิ่นจะไปกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นอะไรก็แล้วแต่เราไม่ต้องไปสูดดมเปลี่ยนแต่รู้ว่ากลิ่นหนอกลิ่นหนอกำหนดที่โพรงจมูกว่ากลิ่นหนอกลิ่นหนอกลิ่นนั้นก็จะดับไปถ้ากายผัสสะเกิดเย็นร้อนอ่อนแข็งผัสสะที่กายเรากำหนดไม่ต้องกำหนดว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นกำหนดเพียงว่าเวผัสสะหนอผัสสะหนอหรือเวทนาหนอเวทนาหนอกำหนดที่เกิดขึ้นกระทบกายจะเป็นลมเป็นร้อนที่กระทบกายก็กำหนดที่กายว่าผัสสะหนอผัสสะหนอตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสรสก็ว่ากำหนดที่โคนลิ้นว่ารสหนอรสหนอก็จะรสจะดับไปเวลาทานอาหารพวกนี้ครูบาอาจารย์ก็คงจะแนะนำวิธีกำหนดเรื่องอาหารวันนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรเรื่องอาหารตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้ผัสสะทีนี้เวลาใจคิดเอาจิตไว้ที่ไหนเวลาใจคิดดีก็คิดดีหนอใจคิดไม่ดีก็คิดไม่ดีหนอโกรธก็โกรธหนอรักก็รักหนอคิดถึงหนอคิดอดีตหนอคือคิดอะไรให้กำหนดว่าคิดอันนั้นกำหนดที่ใจเวลาคิดกำหนดที่ใจว่าคิดหนอคิดหนอต่อไปนี้เราก็จะพยายามไม่พูดนะพยายามไม่พูดจะพูดก็พูดกับครูบาอาจารย์หรือไปพูดที่ร้านอาหารนะที่ลงอาหารที่อื่นเราจะไม่พูดพยายามไม่พูดจะเราจะสงบมากถ้าไม่พูดจิตจะไม่ฟุ้งซ่านหัดไม่พูดหัดไม่นอนกลางวันนะไม่หลับกลางวันพยายามตื่นไม่หลับกลางวันจะได้เป็นพุทธะพยายามไม่หลับกลางวันไม่อ่านหนังสือไม่เขียนหนังสือนะไม่ต้องบันทึกโน้ตทั้งหมดไม่ต้องเขียนไม่ต้องอ่านถ้าอ่านแล้วจิตจะออกนอกเขียนจิตจะออกนอกฉะนั้นพุทธเจ้าท่านอ่านจิตอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไร7วันนี้ทำไมเราจึงไม่เขียนทำไมเราจึงไม่พูดทำไมเราจึงไม่จดจำเพราะเวลาทำสมาธิเนี่ยข้างในมันเยอะอยู่แล้วไอ้ที่เขียนไว้ในใจมันเยอะไอ้ที่พูดไว้ในใจมันเยอะไอ้ที่จดจำมันเยอะมันเป็นยิ่งกว่าสะสมไปมากมายถ้าเราไปเขียนไปพูดไปอ่านเนี่ยมันก็จะสะสมมากขึ้นอีกฉะนั้นเราจะต้องละสิ่งเหล่านี้จิตเราจึงจะว่างก็พยายามนะพยายามที่ทำให้ได้และจะได้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติของเราอันนี้สำคัญถ้าเรามัวเขียนมัวพูดมัวอ่านก็คงไม่ได้ดูจากจิตของเราที่ดีเราจะหลงตัวเองหลงกลับไปนี่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ด้วยกันมากเนี่ยเป็นเรื่องของการต้องเข้าใจตัวเรานะเวลาใครทำอะไรดังก็อย่าว่าเขาในใจต้องอภัยต้องไม่ว่าในใจแล้วไม่ว่าใครในใจใครจะทำเสียงดังใครจะพูดคุยใครจะไม่มีมารยาทใครจะนอนกลนใครจะหยิบอะไรดังโครมครามไม่มีมารยาทก็จงดูตัวเราอย่าไปว่าใครถ้าไปว่าแล้วเราจะเสียสมาธิ
เราต้องรู้ทันใจพอจะคิดว่าเฉยเลยจะคิดว่าเขาจะงั้นเขาอย่างนี้จะติเขาว่าคนนี้ทำไมทำอย่างนั้นคนนี้อะไรถ้าคิดงั้นเรารู้แล้วว่าจิตเราไม่ดีคิดหนอคิดหนอคิดไม่ดีหนอต้องดูจิตเราทันทีเราอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีสิ่งที่กระทบถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างฉะนั้นก็ต้องอภัยต้องวางเฉยจึงจะเป็นนักปฏิบัติได้อย่างบางคนขยับตัวดังพลิกตัวดังลุกโคลมครามพอไม่เคยฝึกก็จะทำให้คนอื่นเนี่ยตำหนิติเตียนเราก็ต้องคิดว่าตัวเราก็จะไม่ทำให้อะไรโคลมครามต้องเวลาจะลุกจะอะไรก็ต้องสงวนระวังเวลาแปรงฟันนะเวลาแปรงฟันรูปหน้าอาบน้ำเช็ดตัวต้องมีสติเราก็ทำเป็นสติเรายกมือขึ้นมานี่รู้ไปหยิบแปรงฟันก็รู้หยิบหนอคูเข้ามาหนอเนี่ยถูกปากหนออาปากหนอแปรงฟันหนอถูช้าช้าเนี่ยถูฟันช้าช้าอย่าช้าช้าบนปากก็บนช้าช้าเอามือไปวางเนี่ยนี่แปรงฟันก็ช้าช้าไม่ใช่รูปหน้าก็รูปหน้าช้าช้าถูตัวก็ถูช้าช้าช้าช้าถูตัวถูตัวขยี้ผ้าขยี้ช้าช้าขยี้พอกระบิดผ้าก็บิดพอกรีดตากผ้าก็ตากกรีดข้างบนให้ตึงกรีดตรงกลางให้ตึงกรีดข้างล่างให้ตึงไม่ใช่สะบัดทิ้งพุกเนี่ยแปรงฟันรูปหน้าถูตัวอาบน้ำเนี่ยทำสติจะตลอดเวลาถูหนอไม่ใช่ทำปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยทำให้มีสติตลอดและจะมีสติสมาธินอนอาบน้ำนอนก็นอนกับศพห่มผ้าก็ห่มผ้าศพพิจารณางั้นพิจารณาห่มผ้าศพผ้าที่ปิดเนี่ยศพเดินได้ห่มผ้าศพนอนก็ศพรูปหน้าศพอาบน้ำศพให้คิดอย่างนั้นจิตอาจจะสงบเวลาเปิดประตูก็ค่อยยกมือให้มีรู้ว่าเรายกมือสั่งให้มือยกขึ้นมาเราเปิดประตูก็ถูกประตูก็ให้รู้เปิดประตูหนอไม่ใช่เปิดตูมเลยเปิดมันก็ช้าช้าเวลาปิดก็ค่อยปิดช้าช้าไม่ใช่เปิดแบบขาดสติปิดก็ค่อยปิดเปิดค่อยเปิดไม่ดังโคมครามทุกครั้งไปจะเป็นห้องน้ำห้องส้วมเราเปิดปิดเนี่ยพยายามมีสติเปิดปิดให้สั่งจิตเป็นนายกายเป็นเบาให้มีสติเวลาปูเสื่ออะไรต่างๆนี่ก็ค่อยคลี่นะเวลาคนอื่นนั่งสมาธิเนี่ยน้ำค้างหยดนิดเดียวยังเสียงดังเลยปูเสื่อค่อยปูจะเปิดอะไรค่อยเปิดเราต้องคิดว่าเราพยายามรักษาสมาธิสติของเราเรารักษาสติของเราเท่ากับทำให้เกิดคนอื่นมีสมาธิพยายามไม่ทำให้คนอื่นตัวเราก็ไม่ทำให้เราคนอื่นเดือดร้อนเราพยายามปูเสื่อเปิดที่หลับปัดที่นอนอะไรเนี่ยต้องมีสติอย่าให้ดังโคมคามอันนี้เป็นมารยาทของผู้ดีนะทำอะไรที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยทำโดยสติเนี่ยแล้วก็จะเป็นความรู้สึกที่ดีกับเราและคนอื่นบางคนไม่ค่อยระวังนะจะลุกก็ลุกนึกจะนั่งก็นั่งนึกจะเดินก็เดินดังด้วยลุกดังด้วยขยับตัวดังด้วยเราต้องมาฝึกพอเราอยู่บ้านมันดังก็ต้องพยายามกลับมาตั้งต้นใหม่หลงหนอลืมหนอตะจนกว่าจะลุกไม่ดังขยับตัวไม่ดังเดินไม่ดังนะถือว่าเรามีสติแหละทันอารมณ์ตัวเองเราฝึกกันเลยนะฝึกกันตั้งแต่วันนี้เลยฝึกแต่วันนี้เลยว่าเราพยายามเพราะเราทุกคนเนี่ยต้องการมาหาความสงบก็คิดว่าทุกคนคงจะเข้าใจเหมือนตัวเรา
แต่เราทำให้เป็นอย่างนี้คนอื่นไม่ทำเราก็ไม่ว่ากันจะไม่โกรธจะอภัยให้กันเผื่อเขาบารมียังไม่พอบารมีเขายังไม่ถึงที่จะสำรวมให้เกิดความเรียบร้อยได้ก็ต้องเฉยต้องวางอภัยต้องไม่คิดว่าเขาจะไม่เป็นบาปในใจเราจำได้นะคงไม่มีอะไรที่จะทำไม่ได้นะถ้าทำความเพียรนะง่วงก็นามรูปหน้านะเมื่อยก็ไปเดินนะเอาคนกายย้อนหูหรือไม่ก็ไปเดินดูดาวจะทำให้หายง่วงจะทำให้ไม่ฟุ้งซ่านนะเดินดูดาวแล้วก็ดัดกายหรือไม่ก็คนกายย้อนหูนามรูปหน้าจะช่วยให้เราตื่นได้ไม่ง่วงเวลาหาวนะเวลาหาวอย่าอ้าปากนะเวลาหาวต้องเอามือปิดปากไว้นะเวลาหาวต้องมือปิดปากไว้ต้องอ้าปากนั่นนะต้องนั่นมีสตินะเวลาหาวก็มือปิดปากทำไม่ใช่อ้าปากหาวนะพระนี่เขาไม่อ้าปากหาวหรอกหรือเห็นพระอ้าปากไม่ยอมใครต้องปิดปากพยายามไม่หาวใครเห็นว่าตัวเองหาวเหมือนว่าเราจามก็ต้องมือปิดปากไม่ใช่จามใส่เขาหาวว่าเช่นเดียวก็ต้องมือปิดปากเดินจงกรมเนี่ยช่วยได้มากนะเดินจงกรมจะช่วยเกิดสมาธิเร็วเกิดปัญญาเร็วบางครั้งบางคนนั่งไม่เกิดใช้เดินจงกรมช่วยได้มากเลยเดินก็ยืนอิริยาบถเนี่ยจะทำให้เกิดสมาธิเร็วบางคนนะทุกขาปฏิปทาพิญญาที่ปะเตยอย่างวิมังสาบางคนเนี่ยปฏิบัติเป็นทุกข์เลยรู้สมาธิเกิดเร็วเช่นว่ากำหนดทุกข์อย่างเดียวพอปวดเมื่อยเนี่ยถ้าไม่ปวดเมื่อยไม่สงบพอไม่ปวดเมื่อยจิตจะคิดโน้นพอปวดเมื่อยจิตจะอยู่ปวดเมื่อยจะเป็นสมาธิเวลาปวดเจ็บบางคนเอาปวดเจ็บมาเป็นเวทนามาเป็นอารมณ์สมาธิกับมีสมาธิดีบางคนปวดเมื่อยแต่ไม่มีสมาธิต้องนั่งสบายจึงมีสมาธิอันนั้นก็เป็นสุขขาปฏิปทาปัญญาที่ปะเตยอย่างวิมังสาปฏิบัติเป็นสุขจึงจะได้บางคนปฏิบัติเป็นทุกข์จึงจะได้สมาธิบางคนปฏิบัติเป็นสุขจึงจะเกิดสมาธิปัญญาสุดแล้วแต่จริตใครจะได้บางคนง่วงจึงจะได้สมาธิง่วงแล้วม่วงอีกหูเหมือนจะตายสับง่วงบางคนง่วงฝืนง่วงได้เกิดสมาธิปัญญาได้มาจากความง่วงบางคนง่วงอดนอนเนี่ยได้สมาธินะบางคนเนี่ยอดนอนแล้วได้สมาธิบางคนอดนอนแล้วทำสมาธิไม่ได้นะบางคนไม่นอน7วันเกิดสมาธิบางคนไม่กินข้าว7วันเกิดสมาธิบางคนอดข้าวได้สมาธิบางคนอดข้าวไม่มีสมาธิบางคนอดนอนมีสมาธิบางคนอดนอนไม่มีสมาธิสุดแล้วแต่ว่าจริตใครเนี่ยจะได้อย่างไรอันนี้ต้องฝึกจริงจะเห็นจริงจะรู้อันนี้เราจะเป็นเครื่องวัดตัวเรานะว่าเราฉลาดแบบไหนมีสมาธิแบบไหนเดินดีหรือนั่งดีหรือนอนดีหรือยืนดีหรือกำหนดเวทนาดีหรืออดอาหารดีหรืออดนอนดีอันนี้จะมีอยู่ในตัวเราทุกคนนะใครจะได้อะไรนี่เป็นบารมีของเราก็ต้องปฏิบัติไปนะก็จะออกมาเองก็เหมือนกันแหละบางคนไปนั่งคนเดียวแล้วสงบง่ายบางคนไปนั่งครูบาอาจารย์อธิบายจึงสงบอะไรเงี้ยบางคนก็

ต้องนั่งคนเดียวบางคนก็ต้องนั่งส่วนรวมหรือต้องนั่งฟังครูบาอาจารย์นี่เป็นเรื่องของจริตเรื่องของอุบายทุกคนมีอยู่ในตัวเองทั้งหมดที่กระทำ แต่ต้องเข้าใจนะจิตเนี่ยคิดแล้วก็หายคิดแล้วก็หายนะเสียใจก็หายดีใจก็หายสุขก็หายทุกข์หายต้องเข้าใจงั้นว่าจิตเนี่ยไม่มีอะไรตั้งอยู่ในนานดีใจเดี๋ยวหายเสียใจเดี๋ยวหายสุขเดี๋ยวหายทุกอย่างต้องเข้าใจจิตของเราโกรธเดี๋ยวก็หายรักเดี๋ยวก็หายไม่ใช่เป็นอยู่ตลอดเวลาเหมือนนะ

มานะมีอะไรสงสัยไหมเมื่อกี้จะถามอะไรรู้ข้างไหนข้างหนึ่งได้รู้ได้ใช่กำหนดที่ใจทางการใจเท้าสุดแท้แต่ถ้ากำหนดพองยุบได้ก็ได้กำหนดที่กลางเท้าก็ได้แต่ยืนให้ห่างคืบหนึ่งแล้วกันให้จิตมันอยู่กับกายใช้ได้สงสัยไหมสงสัยไหมคนนั้นมาจากไหนคนนั้นอยู่ข้างๆมาจากไหนจะไม่ค่าโอ้คอยมาตั้งนานไม่มาคนน้อยต้องมาด้วยกันเลยโอ้เมื่อผู้ชายคนนั้นนี่แหละออสเตรเลียจินเจน่ามาเยอะฮะจำได้จำได้จำได้ดีฝรั่งดกดีก็ตั้งใจว่าให้เป็นที่ปฏิบัติสำหรับคนที่อยากมาศึกษาธรรมะเพราะของธรรมะนี่มันของดีของวิเศษจะอยู่มา 2,000 ปีอยู่คู่โลกจะอยู่ไปอีก 2,000 ปีรวมได้ 5,000 ปีธรรมะจะอยู่ได้ 5,000 ปีจิตคนไม่ดีเนี่ยพอปฏิบัติแล้วจิตมันจะดีทันทีเป็นยาวิเศษยาวิเศษหม้อใหญ่ไม่ต้องกินยาคลายเครียดเดี๋ยวไม่สบายใจเดินจงกรมเดี๋ยวก็หายเดินจงกรมทำจิตให้ว่างนั่งสมาธิทำจิตให้ว่างหรือนอนอย่างนี้ทำจิตให้ว่างเดี๋ยวก็หายทุกข์แบบนี้คนเราที่มันไม่ได้ไม่จิตไม่ว่างจิตไม่สงบมันมีทุกข์เพราะเขาควบเขาทำจิตให้เป็นหนึ่งเดียวไม่ได้เขามีตัวรู้เขาไม่มีถ้ามีตัวรู้มันก็จะสงบเลยเนี่ยตอนนี้รู้เดินรู้นั่งรู้นอนรู้กินรู้คิดดูนึกเนี่ยตัวรู้เกิดเขาให้จับตามให้ได้ไม่มันต้องเจอเวทนาเจอทุกข์อย่าท้อถอยอย่าคิดกลับบ้านเพราะที่นี่มันไม่มีขนมปังมันจะข้าวถ้าอดทนหน่อยดังนั้นคนอดทนเนี่ยจึงจะได้นะอดทนที่จะได้พุทธเจ้าท่านมีสมบัติเยอะเป็นเจ้าแผ่นดินเนี่ยท่านต้องทิ้งไปอยู่ในป่าจึงจะได้ทำเราทำแล้วจึงจะสมาธิเกิดจึงจะเกิดปัญญาถ้าสมาธิไม่เกิดมันจะเกิดปัญญาไม่ได้

0: โลกเนี่ยแม้แต่นกเตอร์ก็ขี้โกรธแต่ปัญญาทางธรรมอ่ะรู้จิตตัวเองเลยจะไม่โกรธถ้าได้สมาธิจะไม่โกรธปัญญาทางธรรมคือไม่โกรธปัญญาทางโลกเรามันตัวตนมันเยอะมันจึงไม่ขี้โกรธปัญญาทางธรรมนั่นละตัวตนจึงไม่โกรธมีปัญญาอย่างนี้เนี่ยเครื่องวัดว่าใครโง่ใครฉลาดปัญญาทางธรรมคือจะต้องดับความโกรธได้รู้ทันความโกรธปัญญาทางโลกนี่โกรธดับไม่ได้มีสตังก็ยังดับไม่ได้โกรธเนี่ยมีสตังเป็นร้อยล้านพันล้านก็ดับโกรธไม่ได้ก็ขี้โกรธมากกว่าเก่าอีกแต่เรามีปัญญาทางธรรมเนี่ยไม่มีสตังสักบาทเดียวก็ดับโกรธได้นะก็จริงทิ้งลูกทิ้งผัวทิ้งเมียกันเป็นแถวมาทุกวันนี้มีปัญญาไหมล่ะดังนั้นเรียกว่าการแก้ใจเราเนี่ยก็คือการเข้าถึงธรรมะคือรู้จักจิตเราเห็นจิตเราจิตไม่มีตัวตนเห็นได้ยังไงเออนี่น่าสนใจรู้ได้ยังไงท้าทายตรงนี้ต้องทำให้รู้นักวิทยาศาสตร์จับไม่ได้จิตอันนี้วิญญาณอันนี้แต่ธรรมะจิตธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยผู้ปฏิบัติสามารถจะรู้ได้เห็นได้จิตตัวนี้จิตที่โกรธเนี่ยจิตที่โลภรักชังเนี่ยสามารถจะเห็นได้รู้ได้แต่ต้องมาทำปฏิบัติเข้าถึงตรงนี้จึงจะรู้จึงจะเห็นเยอะอัศจรรย์นะทำอัศจรรย์ที่รู้ได้ยังไงจิตวิญญาณไม่ใช่คนอื่นรู้นะตัวเองสามารถจะรู้ได้ทุกคนถ้าปฏิบัติไม่ใช่พระพุทธเจ้ารู้ทุกคนรู้ได้เลยถ้าปฏิบัติจะรู้จิตวิญญาณได้ถ้าเรารู้ได้ในขาดทุนในมาเที่ยวนี้กำไรถ้าผู้เจ้าบอกว่าผู้ใดตามจิตได้คนนั้นคือตามทางพระพุทธเจ้าพบทางพุทธเจ้าแล้วก็ถึงนิพพานได้เลยอันนี้เราคุยกันแต่เรายังต้องปฏิบัติถึงจะรู้ที่คุยนี้นี่เหมือนกับเราวาดแผนที่ให้เดินนะวาดแผนที่ให้เดินแค่วาดมันยังไม่ได้เดินตอนนี้ปฏิบัติจึงจะเดินถึงสมบัติมันอยู่ในถ้ำนี่อยู่ข้างในต้องขุดเข้าไปจึงจะถึงมีทุกอย่างทุกอย่างเลยเนี้ยเพชรนินจินดาสมบัติมหาศาลนิพพานสมบัติสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติอยู่ในถ้ำเนี่ยค้นหาจะเจอไม่ได้อยู่โรคไหนแล้วเข้าใจไหมเข้าใจอ่ะเรียคราวนี้ญี่ปุ่นไม่มาเลย หายไปแล้วไปแล้วไปเที่ยวแล้ว
1: เขาให้โรมโรมเครื่องมากแล้วก็ลาเครื่องไม่ได้เลยมันนี้ปฏิบัติโรมหายที่เดียวใส่อยากจะไปหาเครื่องที่นู่นไปขอโทษไปเลย
0: โอ้โกรธหายไม่ต้องไปขอโทษหรอกโทษมันหมดแล้วโทษอยู่ที่เราเขาลงทุนมาโยมเราไม่ต้องลงทุนเลยแหละ